การเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7:30 น. Kids Club พื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์ 7:55 น. Kids สนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก 8:00 น. I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3

Ha ha ha.

Oh, hey, oh.

Oh, my God.

Right?

Yep. Oh. Hmm. Whoa.

Rawr!

Ha ha ha!

0: อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนูๆ
1: แม่เด้อเรียกแล้วว
0: ันอาทิตย์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นมินิฮาร์สใจจิ๋วพลังแจ๋ว
2: การรอก็สนุกเหมือนกันนะ
0: 6:35 นEndless Wonder
3: พันลวดเพื่อให้ขนลวดหนาแน่น
0: 6:45 นตาตาตีตีโตโต้ไดโนมหัศจรรย
4: ์ไดโนมหัศจรรย
0: ์6:50 นสอนศิลป์ Journey ออกตามหาไอเดียใหม่ๆในงานศิลปะแบบไร้ขีดจำกัด7:00 นกวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Spaceผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ 7:10 นหม้อข้าวหม้อแกงเรียนรู้สนุกคลุกเคล้าอร่อยทำบ่อยๆอาหารไทยยั่งยืน 7:30 นเมดแมทคณิตติดมันชวนคิดคณิตรอบตัวให้เราไม่กลัวการคำนวณ 7:50 นบัดดี้บอดี้คลาสร่วมผจญภัยในห้องเรียนร่างกายไปพร้อมกัน 8:00นExperimental are fun สนุกกับการทดลองผ่านสิ่งของง่ายๆได้ประสบการณ์เล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3

0: ชมรายการขบวนการสะน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS
1: เลี้ยงเราอยู่ข้างในไอโอ้โหดิ้ง
2: อ๋อฮะ
1: เยอะ
2: ว้าว
1: คุณน้ำปลามันแบบเหลืองดำดำตัวมีหนวดเรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 น.ตื่นมาเจอกันนะ
3: เมืองลพบุรีแห่งนี้มีปริศนาอะไรซ่อนอยู
4: ่เราต้องไปหาภูเขาสีขาว
5: เป็นแป้งผสมทรายเหรอ
3: ใช
4: ่คล้ายๆน้ำอะไรอ่ะ
6: เอาไปทำอะไรตรงนั้นมานี
4: ่เบาๆด้วยนะ
3: และภารกิจของเราสไปเรนเจอร์จะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยภูเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้เวลา 7:10 น.กดหมายเลข3ช่องไทย PBS
7: ไทย PBS Kids Club
8: เปิดบ้านต้อนรับน้องโฟกัสมาเป็นเจ้าหนูผู้ประกาศในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
9: มาเนื้อเมคชัวร์เด็กๆมาสร้างสีสันเนรมิตสายลุงจากซัมลี่ผ่านการทดลองสุดสนุก
8: แล้วมาทำความรู้จักกับนกกระจอกเทศนกที่บินไม่ได้แต่วิ่งเร็วที่สุดในโลกในห้องเรียนธรรมชาติ
9: ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 7:30 น.
8: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
7: มาเจอกันนะเด็ก
10: โอเคสัปดาห์นี้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกแล้วเมื่ออเล็กมาที่คลินิกเพราะง้อเพื่อนต่างชาติไม่สำเร็จ
11: วิกฤตความสัมพันธ์ระดับนานาชาติเลยนะคะเพราะแค่คำว่าอ้อนคำเดียวเลยค่ะ
10: และเกิดความวุ่นวายเรื่องวัฒนธรรมไทยและต่างชาติจนเควินต้องบอกให้หยุดพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษ I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ
12: จริงๆเนื้อหาของฉากหลังเนี่ยมันช่วยทำให้ภาพน่าสนใจได้เยอะภาพที่มีความคมชัดช่วยทำให้ตัวนกนั้นมีความโดดเด่นตัวนกมันมีขนาดแค่นิดเดียวไม่ถึง 50% แต่พื้นที่มากกว่า 50% มันคือฉากหลังซึ่งเราสามารถเล่นกับฉากหลังได้ในโปรเจกต์ชีวิตติดปีกนะครับของไทย PBS คราวนี้มีการประกวด3รูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปแล้วก็ภาพจากโทรศัพท์มือถือช่างภาพคนไหนที่สนใจการถ่ายภาพนกนะครับร่วมส่งประกวดในคราวนี้ด้วยนะครับไทย PBS ชีวิตติดปีก
13: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาซักผ้าครั้งละมากๆเพื่อลดจำนวนรอบในการซักและใช้น้ำเย็นเพื่อลดพลังงานครับต่อด้วยการรีดผ้าทีละหลายชิ้นเพราะเตารีดใช้ไฟสูงมากครับหันมารีดในครั้งเดียวให้คุ้มค่าไปด้วยกันเลยเพียงเท่านี้คุณก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ

0: โลกใบนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายรอให้เราได้เรียนรู้มหัศจรรย์สัตว์ดึกดำบรร
1: สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาม
0: หัศจรรย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยใหญ่มหัศจรรย์อาหารที่หลากหลายเรียนรู้และค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ได้ในสุดยอดสารคดีโลกทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม

0: เสด็จแม่สว่างพระทัยเธอลูกจะสั่งให้คนนำราชองค์การไปที่ศาลไคฟงเพื่ออภัยโทษให้กับเฉินซื่อเมย
1: ไทเฮาได้ทำให้เจ้าลำบากใจหรือเปล่า
2: ขอแต่ท้าวเป่าอนุญาตให้เสียงเหรียญพาลูกกลับบ้านเถอะแม้แต่ฮ่องเต้กับไทเฮาก็เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ได้โลกใบนี้นั้นน่ะมันมีความยุติธรรมอยู่ที่ไหนกันเหรอทั้งเต้เป็นฟ้าเหนือหัวของประชาชนจากนี้ไปเสียเหรียญจะไม่เชื่อความยุติธรรมอีกแล้ว
3: เป่าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.วันศุกร์ที่8พฤษภาคมเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS กฎหมายเลข3
4: สัมผัสทุกช่วงเวลาให้พิเศษกว่าที่เคยท่องโลกกว้าง 4-6 พฤษภาคมเปิดมุมใหม่กับบทสนทนาสุดน่ารักของเหล่าสัตว์โลกสนทนาประสาสัตว์7พฤษภาคมจากความยุ่งเหยิงสู่บ้านในฝันที่เป็นไปได้จริงปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน8พฤษภาคมปั่นบนเส้นทางธรรมชาติที่จะพาคุณหลงไหลไปกับสายน้ำแห่งหุบเขาคิโซะนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทาง

0: PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: วิ่งเลยตอนนี้ไปวิ่งกันที่จังหวัดนครปฐมทริปนี้ได้พี่แอนนักวิ่งเจ้าถิ่นจะพาน้องซีและน้องพรีนออกวิ่งซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าเริ่มสตาร์ทกันที่หอศิลป์สนามจันทร์ม.ศิลปากรก่อนจบทริปกันที่องค์พระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลยวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: สังเวียนแห่งการฟาดฟันกำลังเริ่มกับรอบจัดอันดับ10ทีมสุดท้าย
3: ในเมื่อผมเข้ารอบ10คนมาแล้วอ่ะมันเป็นความท้าทาย
4: ตอนเนี้ยคัดคนแล้วเฮ้ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเราจะสู้ยังไงดีนะ
5: นี่มันคือ once in a lifetime ที่เราจะสามารถโชว์ความสามารถของเราครับ
2: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
6: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
7: ก็ลดค่าครองชีพ
8: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
9: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช
2: ้ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ฉลองพระเสวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดังเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาภิเษกเอกบดินทร์พระทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันจันทร์ที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มของเราค่ะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้กับคุณรินสารพัดด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้มีภาษามือแล้วก็สวัสดีเช้าวันฉัตรมงคลกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลนะครับวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่ได้น้อมรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับอันเป็นหมุดหมายแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินและเป็นช่วงเวลาที่ประสงค์นิกรต่างพร้อมใจการแสดงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและผาสุกของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
0: โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทั้งในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติทั้งด้านการดำรงชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างโอกาสให้กับคนไทยได้อย่างทั่วถึงไปติดตามได้จากสกู๊ปนี้ค่ะ
2: เมื่อวันที่5พฤษภา2493ตอนหลังเราเรียกเป็นวันฉัตรมงคลฉัตรนี่เป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์มาจากอินเดียฉัตรมี3ชั้น5ชั้น7ชั้น9ชั้นถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยเราใช้ฉัตร9ชั้นและเป็นฉัตรสีขาวเราเรียกนพดลเสวตฉัตรนพดลก็คือนพแปลว่า9ปดลแปลว่าชั้นเสวตแปลว่าขาวฉัตรร่มร่มฉัตรสีขาวทีนี้วันนั้นเนี่ยวันนั้นรัชกาลที่9เนี่ยทรงผ่านพิธีเขาเรียกว่าบรมราชาภิเษกอภิเษกพระราชาอภิเษกแปลว่ารดน้ำตอนนั้นพวกเราคงจำได้ตอนรัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาก็มีพิธีนี้เหมือนกันอภิเษกรัชกาลที่10ก็จะมีหัวหน้าพราหมณ์พระสังฆราชผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ไปถวายน้ำให้ท่านสงฆ์เป็นอภิเษกเมื่อท่านเปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วคำสั่งแรกหรือคำพูดแรกของพระองค์ท่านเนี่ยเราเรียกว่าพระปฐมบรมราชโองการเป็นคำสั่งแรกในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าเมื่อผ่านพิธีอันนี้แล้วเนี่ยพระบรมพิไทยท่านต้องมีคำว่าพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเติมพระบาทด้วยเพราะว่าท่านราชการในฐานะกษัตริย์ได้เต็มที่ละแล้วเวลาท่านพูดประโยคแรกเนี่ยเราเลยเรียกปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่9พวกเราจำได้เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมะเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้รัชกาลที่9มีวลี2วลีวลีแรกคือจะครองแผ่นดินโดยธรรมะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือถามหน่อยเถอะท่านจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยท่านจะเป็นพระอยู่หัวเนี่ยดูแลปกครองบ้านเมืองยังไงท่านบอกครองแผ่นดินโดยธรรมะวลีที่2คือเป้าหมายของความเป็นกษัตริย์ของท่านถามว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนเป้าหมายอยู่ที่ประโยชน์และความสุขของมหาชนชาวสยามต้องประโยชน์และสุขนะไม่ใช่ประโยชน์อย่างเดียวโดยไม่มีความสุขประโยชน์และมีความทุกข์ก็มีถ้าเรายึดพระราชโอวาทของพระองค์ท่านนะเพื่อประโยชน์และความสุขของทุกคนที่เกี่ยวข้องนะโลกนี้จะมีแต่สันติสุขทั้งนั้นทีนี้มาที่รัชกาลที่10บ้างรัชกาลที่10เนี่ยเมื่อผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วเนี่ยเปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วประโยคแรกที่ท่านพูดท่านเติมมาอีกนิดหนึ่งตอนแรกคือเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรสืบไปสังเกตนะมีคำว่าสืบไปด้วยนะแต่ว่าขออนุญาตไปวิเคราะห์ที่ประโยคแรกผมไปเปิดดูพจนานุกรมสำหรับนักเรียนคำว่าสืบสานแปลว่าให้ทำต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดอะไรดีอะไรที่เป็นแก่นแก้

0: บ้านเมืองเราต้องทำต่อไปนะรัชกาลที่9เนี่ยเมื่อ2512เคยรับสั่งว่ามีสมบัติที่มีค่าที่สุดของแผ่นดินไทย2อันหนึ่งคือความรู้สึกว่าเป็นไทย2ความสามัคคีแล้วรับสั่งว่า2อันเนี้ย2ปัจจัยเนี้ยปู่ย่าตายายเราถ่ายทอดกันมาเราจึงคงความเป็นไทยได้ถ้าเราจะสืบสานเราก็ต้องสืบสาน2อันเนี้ยนะช่วยกันสืบสานเรื่องความสามัคคีในบ้านเมืองเราปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละคือเครื่องมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตในพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่10เนี่ยประโยคแรกมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเอา3อันเข้ามาเนี่ยสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยก็คือความตอบเนื่องความสืบเนื่องและต่อเนื่องของความเป็นไทยของบ้านเมืองเรา
1: คุณผู้ชมคะพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปยังคงเป็นแนวทางสำคัญที่สะท้อนผ่านการดำเนินงานในหลากหลายด้านค่ะ
2: ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้นะครับก็ถูกขับเคลื่อนผ่านโครงการและการพัฒนาต่างๆนะครับที่มุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับ
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปจากพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการได้สร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรโดยทั่วหน้าพระราชปณิธานแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและต่อเติมระบบชลประทานมาตั้งแต่ครั้งโดยเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในหลายๆพื้นที่มาโดยตลอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อติดตามเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทั่วทุกภูมิภาคให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรในขณะเดียวกันก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนทรงรับฎีกาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ราษฎรขอพระราชทานพระมหากรุณาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งโครงการพระราชดำริโดยตรงเพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยพัฒนาอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรของราษฎรได้อย่างยั่งยืนณวันนี้มรดกการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีได้สานสร้างงานพัฒนาให้เจริญงอกงามแก่พื้นแผ่นดินไทยสืบไป
4: ปู่ย่าตายายเราก็อยากได้ตัวนี้มานานแล้วล่ะตั้งแต่ผมเกิดมาก็ได้ยินเขาอยากจะได้กัน
5: บ้านท่าไผ่นี้ต้องอาศัยแม่น้ำหวังนะครับทำการเกษตร 100% เลยครับจะมีทั้งฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมในพื้นที่การเกษตรน้ำแล้งถ้าแล้งจัดๆนะครับแถวนี้จะมีแต่พื้นทราย
6: แต่ก่อนมันก็แล้งอะไรมากมันไม่มีน้ำอะไรให้วัวกินด้วยทำพืชผลการเกษตรด้วย
4: แล้วอยู่มาวันหนึ่งเราก็เห็นทีวีมีโครงการพระราชดำริประชุมชาวบ้านชาวบ้านก็เห็นด้วยควรจะถวายฎีกาในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3: ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงทำหน้าที่สานประโยชน์ให้แก่ประสบนิกร
7: อ่างเก็บน้ำห้วยของมาแดงนี่นะครับสร้างเสร็จเมื่อปี63นะครับไหลมาจากทางป่าต้นน้ำนะครับไหลผ่านบวกล้นนะครับแล้วไหลลงมาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำตัวนี
5: ้ราษฎรในพื้นที่

0: ้ที่รับผลประโยชน์มีประมาณ285คนเรือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอุปโภคและบริโภค
1: ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆที่อ่างตัวนี้ได้สำเร็จขึ้นมา
2: เรามีน้ำใช้ทำแปลงหญ้าและทำพืชผลทางการเกษตรวัวเราก็มีน้ำกิน
1: ก็รู้สึกซาบซึ้งใน

0: รู้สึกชอบถึงที่นายหลวงมีเมตตาสร้างบ้านให้ชาวบ้านได้อยู่กัน
1: พอได้มาอยู่รวมกันแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะขอขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ไม่ทอดทิ้งคนไทย
2: วันนั้นที่สมเด็จท่านไม่เสด็จลงมาช่วยเหลือชุมชนบ้านเราคงจะไม่ได้อยู่ดีกินดีเหมือนปัจจุบันนี้
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยราษฎรไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดโดยเฉพาะในยามที่เกิดวิกฤตเช่นเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณบ้านสันติ2จังหวัดยะลา
1: เฟนเมรุนยิ่งได้อพยพไปอยู่ที่วัดนิโรธ
4: พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทราบท่านก็เลยเข้าไปเยี่ยมกลุ่มหมู่บ้านทูลโค้นพระองค์ท่านว่าให้พระองค์ท่านสร้างบ้านให้อยู่ร่วมกันได้ไหมบ้านเดิมอยู่กันห่างๆก็เลยกลัว
0: มันตื้นตันใจที่ว่าพระองค์ท่านได้มาสร้างบ้านสร้างอะไรให้อยู่จริงๆก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วใน3จังหวัดอยู่ไม่ได้แล้วตอนนั้น

0: มีรายได้จากการกรีดยางแล้วก็ทำปลาซ่อมเล็กๆน้อยๆ
1: ก็ตอนนี้หลักๆ ก็สวนทุเรียน
2: ก็มีความสุขอยากจะสานต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าพระองค์ท่านได้มอบให้
0: ความสุขของแม่ที่ว่าได้มาอยู่ที่หมู่บ้านทั้งที่สองนะคะคือได้อยู่ร่วมกันพึ่งป้าอาศัยกันมีอะไรก็เรียกจ่ายกันได้ตลอดเลยค่ะช่วยเหลือกันทุกสิ่งทุกอย่าง
1: อยากให้เด็กวัยรุ่นหลังเยาวชนรุ่นหลังช่วยกันดูแลหมู่บ้านนี้ต่อไปเหมือนที่ลุงทำให้เป็นตัวอย่างอยู่นะ
3: ทุนการศึกษานี้นะครับก็หากจะให้เปรียบแล้วก็เหมือนกับน้ำฝนนะครับที่หลั่งมาจากฟ้าฟ้าที่มาชุบให้กับต้นกล้าต้นน้อยได้มีโอกาสเติบโตสามารถทำให้เราได้ไปสู่ฝั่งฝันที่ว่าเราจะไปเป็นครูเพื่อที่จะกลับไปสอนเด็กในภูมิปัญญาของตัวเองได้ครับซึ่งหากไม่มีทุนส่วนนี้แล้วผมก็ไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าในอนาคตผมจะเป็นอย่างไร
4: ความซาบซึ้งของหนึ่งในนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ซึ่งเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อพระราชทานให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์โดยยึดมั่นปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำรัสเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมีความสุขด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและความตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะทรงวางรากฐานสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นแก่บุตรหลานของข้าราชบริพารตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มรวมเป็น15โรงเรียนพร้อมกับพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีพระมหากรุณาธิคุณเปรียบดังแสงสว่างที่ส่องนำทางชีวิตและเป็นดังน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงต้นกล้าให้เติบโตกลายเป็นอนาคตของชาติสืบต่อไป
5: นี่ก็เป็นแค่บางโครงการและบางตัวอย่างนะครับของการวางแผนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประสงค์นิกรชาวไทยครับผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาต่อกันนะครับหน้าร้อนแบบนี้ครับอากาศแล้งไม่ใช่แค่เฉพาะประชาชนและมนุษย์เท่านั้นที่รับผลกระทบนะครับลิงนะครับก็บุกเข้าชุมชนหาอาหารจากชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องราวของลิงแสมขนสีทองกว่า800ตัวครับในวนอุทยานโกสัมพีอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับบุกเข้าไปในพื้นที่ของชุมชนแล้วก็หมู่บ้านครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ออกมาชี้แจงน้องยุ้ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการให้อาหารลิงเนี่ยทุกวันนะแต่ด้วยความที่มันแรงแล้วก็ร้อนแบบนี้อาหารยังไงก็ไม่เพียงพอนะครับติดตามเรื่องนี้เรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อม

0: สาเอี่ยมสุวรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
1: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะการออกหาอาหารนอกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยก็เพื่อความอยู่รอดค่ะแต่ว่าชุมชนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจริงๆโดยเฉพาะร้านค้าบางคนเนี่ยต้องทำลูกกรงขังตัวเองเอาไว้เลยนะคะหรือว่าขังของอาหารต่างๆเอาไว้เลยค่ะเพื่อไม่ให้ลิงเนี่ยเข้ามาขโมยกินนะคะส่วนเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะใหญ่น้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังหรือเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์หรือช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนหน้าแล้งนะคะน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรแจ้งเราเข้ามาได้เลยค่ะ027902111ค่ะอีกหนึ่งช่องทางสแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @style ร้องทุกไทย PBS ได้เลยนะคะป้ายแรกวันนี้ค่ะแหมปัญหาเรื่องของสภาพอากาศที่มันร้อนแล้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเองนะคะเวลาที่จะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรก็แล้วแต่ไม่มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรผลผลิตก็ไม่ดีแต่ว่ามีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับความผลกระทบหรือว่าจะเดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะลิงแสมขนสีทองกว่า800ตัวค่ะในวนอุทยานโกสัมพีที่จังหวัดมหาสารคามหลังจากที่ไม่มีอาหารในพื้นที่ค่ะก็เลยมาบุกชุมชนบุกร้านค้าชาวบ้านเขาเดือดร้อนแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงนะคะว่าให้อาหารทุกวันแต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะบุกเข้ามาเลยนะคะนี่เป็นภาพลิงแสมค่ะที่คุ้ยเคลียหาขยะหาอาหารใต้ต้นไม้แล้วก็อยู่ตามชุมชนแบบนี้คุณผู้ชมไปรื้อสิ่งของตามบ้านเรือนด้วยภาพที่เห็นเนี่ยกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทบทุกวันในช่วงหน้าแล้งนะคะสภาพอากาศที่มันร้อนจัดแล้วก็ความแห้งแล้งในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยส่งผลกระทบอย่างหนักต่อฝูงลิงแสมขนสีทองค่ะในวนอุทยานโกสัมพีอำเภอโกสุมพิสัยซึ่งแหล่งอาหารตามธรรมชาติเนี่ยเริ่มขาดแคลนก็ทำให้ลิงจำนวนมากค่ะต้องออกจากพื้นที่ป่าออกมาหาอาหารกินในชุมชนให้ไปดูหน่อยไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่อย่างบ้านหลังนี้คุณศรีนวลคำซ้อนค่ะเป็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านหลังนี้ไม่ได้เปิดขายคารุพันธ์แบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าขายเป็นของชำขายเป็นขนมต่างๆแต่ลิงก็ออกจากป่าเข้ามาสู่ชุมชนแล้วก็มาคุ้ยเคี่ยหาอาหารหาขนมในร้านกินชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนค่ะตอนนี้เนี่ยต้องเอาทำกรงเนี่ยมาขังเอาไว้เลยนะหรือว่าเอากรงเนี่ยมาใส่ของที่ตัวเองเนี่ยป้องกันไม่ให้ลิงมาทำร้ายด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขให้หน่อยเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันวนเวียนอยู่แบบนี้ชาวบ้านเขาก็หวาดระแวงอยากจะให้บริเวณวนอุทยานเนี่ยทำกรงใส่ลิงไว้เลยได้ไหมไม่ให้ออกมาด้านนอกไปฟังเสียงกันค
2: ่
1: ะ
2: ได้รับมากเลยครับรับมากเลยรับผลกระทบอย่างมากเลยนี่มันมาลื้อบางทีมันมาฉีกมาอะไรพวกมาทำลายของเงี้ยมันก็นิสัยของลิงนะครับเนาะมันหาลื้อหาของกินนะครับบางทีก็มาผมมาขายขนมขายไม่ได้เลยนี่วางไม่ได้เลยขนมอะไรพวกนี้เป็นขนมเป็นอะไรแป๊บเดี๋ยวมันเผลอแป๊บเดี๋ยวหลังร้านก็ไม่ได้เลยครับแป๊บเดี๋ยวมันก็มาขโมยเลยถ้ามีหน่วยงานอะไรนะหน่วยงานที่รับผิดชอบมาควบคุมมันบ้างคงจะดีผมว่านะผมคิดว่านะน่าจะทำได้ทำกรงใหญ่ๆไว้เลยดักแว่นใช่ไหมทางนอกทางในคนไหนมาเที่ยวก็ให้ไปดูทางในนู่น
1: การเอากรงขังลิงเนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวอย่างที่จังหวัดเพชรบุรีหรือว่าที่วัดพระบาทน้ำพุบริเวณบางพื้นที่เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันทีนี้เขามีโครงการที่บอกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือบุญพาข้าวลิงซึ่งทางอำเภอค่ะก็เขาก็มีการจัดงบประมาณค่าอาหารเพิ่มเติมให้ทุกวันแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนฝูงลิงที่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมันจำนวนเยอะเหลือเกินพอออกมาจากพื้นที่ที่ไม่ใช่ชุมชนสักทีนึงก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าลิงเนี่ยขาดแคลนอาหารอย่างหนักเลยค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะลดพฤติกรรมการมารบกวนชาวบ้านได้ทั้งหมดด้วยโดยที่วนอุทยานโกสัมพีค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แม้ว่าจะดูว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อที่จะรองรับลิงแบบนี้มีเนื้อที่120ไร่ค่ะถือว่าเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดแล้วก็เป็นถิ่นอาศัยของลิงแสมทั้งขนสีเทาแล้วก็ขนสีโดยเฉพาะลิงแสมขนสีทองค่ะ

0: พบได้แห่งเดียวแล้วนะที่มีมากกว่า800ตัวเป็นแหล่งที่มีจำนวนมากที่สุดในเอเชียด้วยเพราะฉะนั้นก็คงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะคะหรือใครที่ผ่านไปผ่านมาเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมถ้าเกิดใจดีอยากจะให้อาหารน้องแต่จริงๆอ่ะไม่ควรที่จะให้นะคนปกติทั่วไปธรรมดาไม่ควรที่จะให้โดยที่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ลิงก็อาจจะมาทำร้ายด้วยก็ได้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมปริมาณประชากรลิงด้วยแล้วก็หาแหล่งอาหารมาเพิ่มเติมให้กับลิงจำนวนนี้ด้วยนะคะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะถือว่าเป็นโครงการดีๆปันสุขช่วงต้อนรับเปิดเทอมค่ะเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็อยากจะลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดถูกต้องไหมคะซึ่งมีร้านขายอุปกรณ์การเรียนร้านหนึ่งค่ะในจังหวัดพิษณุโลกเขามีโครงการเอาเสื้อผ้ามือสองค่ะอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋ากระโปรงกางเกงนำมาเป็นจุดมอบของให้กับผู้ที่ยากไร้ซึ่งทำแบบนี้มาต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วค่ะมันเลือกกันได้ตามใจเลยคุณผู้ชมทั้งเสื้อกางเกงกระโปรงรองเท้านี่เป็นจุดที่เป็นชุดนักเรียนมือ2นะคะเห็นไหมสภาพแบบว่ายังดีอยู่เลยนะคะสภาพยังดีแล้วก็ใหม่มากๆที่วางอยู่ที่พื้นเนี่ยนะคืออันนี้แหละเป็นเสื้อผ้าที่แจกฟรีที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้แจกฟรีนะคะให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษานี่เป็นแนวคิดค่ะของร้านปอตรีเป็นร้านจำหน่ายชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนในจังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดเปิดร้านค่ะให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนแบ่งปันชุดนักเรียนมือสองตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีผู้ปกครองน้องๆหนูๆ นะคะมาเลือกมาลองชุดนักเรียนอย่างต่อเนื่องใส่ได้ลองได้ก็เอาไปเลยค่ะซึ่งผู้ปกครองที่มาเลือกใช้บริการก็บอกว่าโครงการที่นี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะเพราะว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ดีค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
1: ดีไหมครับเป็นอย่างน้อยก็ไม่เป็นแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับครับก็เราได้อะไรไปบ้างให้วันนี
2: ้ได้รองเท้าไปข
1: ึ้นดีไหมครับอย่าง
2: น
1: ี้
2: ดีค่ะช่วยเรื่องลดภาระคนไม่มีก็ยังได
3: ้ก็คนอื่นก็มาบริจาคเราก็เอาก็คนที่เขาขึ้นจากอนุบาลแล้วไปขึ้นป.1เขาก็ไม่ใช้เขาก็เอามาแจก
4: มันไม่มี
3: พวกถุงเท้าพวกอะไรนี้เราก็ต้องซื้อเอาทั้งนั้น
0: เรื่องนี้ค่ะคุณรัตนาเป็นเจ้าของร้านปอตรีบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นมาเป็นปีที่2แล้วนะคะเพราะว่าเข้าใจพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมก็สามารถที่จะมารับชุดนักเรียนมือ2ได้ฟรีเลยค่ะที่หน้าร้านหรือว่าบางคนอาจจะเอามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันว่าตัวเองเนี่ยเคยมีไซส์ที่มีขนาดเล็กแล้วก็เอามาแลกกับไซส์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่ามาลองแล้วถูกใจก็สามารถหยิบไปได้เลยนะคะซึ่งวันที่18พฤษภาคมนี้หลายๆโรงเรียนเริ่มจะเปิดเทอมแล้วค่ะฟังแบบนี้แล้วใครที่อยากจะส่งต่อชุดนักเรียนหรือว่าอยากจะไปรับชุดนักเรียนที่ร้านจะทำได้อย่างไรพูดคุยกับคนนี้เลยค่ะคุณรัตนาเทียนมีค่ะเป็นเจ้าของร้านปอตีจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เป็นคนที่คิดโครงการนี้ด้วยสวัสดีค่ะพี่อ้อมรัตนาค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่อ้อมขาตอนนี้เนี่ยทำต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วผลตอบรับได้ทราบมาว่าก็ยังมีคนไปที่หน้าร้านอยู่เลยเป็นยังไงบ้างคะ
5: ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ผู้ปกครองให้ความสนใจมากกว่าปีก่อนค่
0: ะ
5: เพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าเป็นการช่วยลดภาระทางผู้ปกครองอะค่ะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะเต็มหน้าร้านเลยค่ะ
0: ค่ะเงื่อนไขที่เวลาพ่อแม่ผู้ปกครองจะรับชุดนักเรียนมีเงื่อนไขการให้ยังไงบ้างคะ
5: เงื่อนไขของทางร้านที่ตั้งไว้นะคะอย่างที่หนึ่งเลยค่ะคือต้องนำเด็กมาด้วยที่ร้านค่
0: ะ
5: เพื่อจะได้มีการรองใส่รองสวมเนาะแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าเงื่อนไขก็คือเด็ก1คนจะได้ชุดนักเรียน2ชุดรองเท้า2คู่แล้วก็กระเป๋านักเรียน1ใบค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองไปรับจำนวนเยอะมากเลยแต่ว่าทีนี้ถ้าคนที่อยากจะนำของไปบริจาคหรือว่านำไปมอบให้สามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
5: อ๋อสามารถติดต่อผ่านถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะพอดีอมอยู่พิษณุโลกเนาะถ้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถพิมพ์สามารถส่งที่อยู่มาได้ตามที่อยู่นี้นะคะร้านปอตีถนนเอกาทศรถค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมือง

0: หวัดพิษณุโลกเลยค่ะ
1: ค่ะเห็นบอกว่าม
0: ีทีมแค่นี้ได้เลยค่ะใช่ใช่
1: ค่ะพี่ออมค่ะเห็นบอกว่าถ้าชุดที่มีเยอะมากๆมีจำนวนที่เหลือก็ส่งต่อให้กับโรงเรียนอื่นๆในจังนอกจากจังหวัดพิษณุโลกด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะถ้าหลังเปิดเทอมไปแล้วอะค่ะส่วนที่เหลือค่ะเราจะนำขึ้นส่งต่อกับโรงเรียนที่ต้องการนะคะอย่างปีที่แล้วอะค่ะส่งต่อที่พยาเมงรายค่ะทั้งหมดเลยส่วนที่เหลือสำหรับปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูโรงเรียนอีกทีนึงว่าโรงเรียนไหนต้องการนะคะถ้าโรงเรียนไหนต้องการปุ๊บเราก็จะแพ็คของส่งค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับโครงการดีๆแบบนี้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่3ไหมคะพี่ออม
0: ค่ะแน่นอนค่ะทางร้านยินดีอยู่แล้วค่ะปีที่3ทำแน่นอนค่ะต้องทำทุกปีค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยขอบคุณค่ะคุณรัตนาเทียนมีเจ้าของร้านปอตีจังหวัดพิษณุโลกขอบพระคุณนะคะเน้นย้ำใครที่อยากจะนำสิ่งของไปมอบให้นะคะกับทางร้านขอเป็นชุดนักเรียนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนที่ยังสภาพดีนะคุณผู้ชมอยู่ที่ร้านปอตีค่ะที่ถนนเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกใกล้ก็สามารถไปบริจาคได้หรือว่าไปรับได้เลยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่ยุ้ยขานี่เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงที่ใกล้เปิดเทอมแบบนี้แหมถ้ามีอีกหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยเหลือแบ่งปันกันได้ด้วยนะคะ
2: ครับอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีมงานของวันใหม่วันที่เองเนี่ยก็ไปที่สระบุรีจำได้ไหมวันก่อนที่เราไปตรงเคหะอยู่ที่หนึ่งแถวมีบุรีตอนนั้นก็มีนะครับแล้วก็มีอีกหลายที่จัดทำก็ขอบคุณสถานที่ที่จัดแล้วก็คนที่ใจดีที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยนะครับขอบคุณน้องอ้อมครับวันนี้ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: จากร้องทุกลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้วันนี้เรามาฝากกันเยอะแยะเช่นเคยครับ

0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์วันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: เริ่มต้นที่สีสันข่าวแรกชมัยพรไปลุยมาเองค่ะคุณผู้ชมมันท้าทายตั้งแต่ตอนขับรถเข้าพื้นที่แล้วเพราะว่ามันคือฐานทัพเรือสัตหีบค่ะเวลาจะขับรถเข้าไปมันไม่ได้หมายความว่าคุณเปิด GPS แล้วคุณขับรถเข้าไปได้ตามใจ
0: GPS เขาไม่มีข้างใน
1: ใช่แล้ว
0: มันเป็นพื้นที่ข้าราชการ
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยก็จะต้องใช้ทักษะความจำในการขับรถเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาไปศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลที่สัตหีบนะคะงานนี้บอกเลยสนุกมากๆแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับแง่มุมการอนุรักษ์เต่าด้วยแต่ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเอาคุณผู้ชมตามยุ้ยไปที่นี่ด้วยกันเลยค่ะ

วยๆแบบนี้คิดว่ายุ้ยจะพามาเช็คอินคาเฟ่ใช่ไหมล่ะคะแต่แน่นอนถ้ามากับยุ้ยแล้ววันใหม่วาไรตี้ต้องสนุกและมีสาระค่ะเวลาเรามาทะเลเนี่ยเรารู้สึกว่าทะเลช่วยเยียวยาจิตใจเราใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าเกิดในมุมหนึ่งค่ะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทางทะเลเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆค่ะประชากรเต่าบนโลกใบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าในการวางไข่ของแม่เต่า 1,000 ฟองเนี่ยจะมีเต่าเพียงแค่1ตัวเท่านั้นที่ได้หลุดรอดมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกันอนุรักษ์กันอยู่นะคะและวันนี้ค่ะยุ้ยพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือค่ะที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามยุ้ยมาเลยค่ะ

0: ำให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้าใจถึงภาพรวมของที่นี่มากยิ่งขึ้นค่ะช่วงนี้เราได้รับเกียรติพิเศษนะคะจากท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะคะพลเรือตรีเอกยุวนางกูลค่ะสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามถึงที่มาที่ไปนะคะของที่ศูนย์แห่งนี้หน่อยค่ะ
1: ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2522สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงมีพระราชดำริว่าเต่าทะเลลดจำนวนน้อยลงมากจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่เกาะมันไนให้กับกองทัพเรือและก็กรมประมงร่วมกันทำโครงการเพื่อจะอนุรักษ์พันเต่าทะเลให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ค่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงมานำใช้ที่นี่ก็ถือว่าสืบทอดมาอย่างยาวนานมีอะไรบ้างคะ
1: ในของศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเริ่มตั้งแต่การเกิดเราจะไปนำไข่เต่าที่เกิดตามธรรมชาติมีเกาะครามเกาะอีลาแล้วก็เกาะจานเนี่ยมาทำการฟักและอนุบาลจนเขาโตเพียงพอที่จะเข้าไปอยู่ในวงจรชีวิตธรรมชาติได้นะครับเราก็จะปล่อยเขากลับสู่ท้องทะเลตามระยะเวลาเป็นบางส่วน3เดือน6เดือน1ปีเราก็จะปล่อยเขากลับสู่ธรรมชาติไปครับเพื่อให้เขามีโอกาสจะรอดชีวิตได้สูงขึ้นจากเดิมที่ไข่เต่าพันฟองเนี่ยจะมีผู้รอดชีวิตแค่1ตัวเท่านั้น
0: โอ้โหเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะตอนนั้นถ้าเกิดเทียบกันประมาณสัก 0.01 ก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของจำนวนประชากรเต่าทะเลมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนค่ะว่าเรื่องภารกิจตรงนี้เนี่ยที่ทำมาอย่างยาวนานสิ่งสำคัญก็คือการสร้างความรับรู้โดยเฉพาะให้กับประชาชนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ด้วย
1: ในตัวศูนย์เนี่ยครับจะเห็นว่าเรามีการเลี้ยงเต่าทะเลเพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้เห็นชีวิตของเขาว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรโดยเราสอดแทรกความรู้ด้านต่างๆอย่างเช่นการอนุรักษ์โดยไม่รับประทานไข่เต่าทะเลเลือกใช้เครื่องประดับที่ทำจากเต่าทะเลรวมทั้งการไม่ทิ้งเศษขยะต่างๆลงไปในทะเลโดยเฉพาะถุงพลาสติกนะครับการที่อยู่ในทะเลเนี่ยถุงพลาสติกจะคล้ายกับแมงกะพรุนมากซึ่งแมงกะพรุนเนี่ยเป็นอาหารของเต่าทะเลเต่าทะเลจะเข้าใจว่านี่คือแมงกะพรุนแล้วรับประทานเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะทำให้เต่าทะเลระบบย่อยอาหารเขาจะทำงานไม่ได้แล้วก็จะติดอยู่ในตัวเขาจนเขาป่วยแล้วก็เสียชีวิตครับอันที่3ก็เรื่องของโรงพยาบาลเต่าทะเลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเนี่ยเป็นแห่งที่2ของโลกเรานำเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บมาอนุบาลรักษาจนเขาสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตในธรรมชาติได้เราก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับ
0: โอ้โหจะเห็นว่าภารกิจมีหลายด้านมากๆขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าประชาชนอยากจะมาทำกิจกรรมนอกจากการสร้างการรับรู้แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะท่าน
1: ส่วนใหญ่ก็คือเราจะให้ช่วยกันในการทำความสะอาดบ่อเต่าครับซึ่งจริงๆเราต้องทำความสะอาดทุกวันอยู่แล้วน้ำในบ่อเต่าเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนทุกวันทำความสะอาดทุกวันเพราะนั้นถ้ามีน้องๆเยาวชนหรือแม้แต่เป็นการทำ CSR ของบริษัทต่างๆถ้าอยากจะมาช่วยเราครับก็เรียนเชิญครับทางเรายินดี
0: แล้วก็เช่นเดียวกันเราก็จะสร้างการรับรู้เพราะว่าเต่าทะเลก็เป็นอีกหนึ่งประชากรสำคัญในระบบนิเวศของท้องทะเลแล้วก็โลกใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ค่ะท่านเอกค่ะอยากให้ฝากสำหรับคุณผู้ชมและกันค่ะที่อยากจะมาที่ศูนย์แห่งนี้หรือว่าเราร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรทางทะเลค่ะ
1: อย่างที่เรียนครับสิ่งแรกคือเราเลิกบริโภคไข่เต่าเลิกใช้เครื่องประดับที่ทำจากเต่าทะเลอันที่3ซึ่งศูนย์เราทำอยู่ด้วยก็คือเรื่องของการที่ท่านพบเห็นเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากอื่นๆนะครับขอให้แจ้งมาที่เรานะครับหรือที่ศูนย์ต่างๆของกองทัพเรือของสอนชนนะครับก็จะประสานงานกลับมาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเราจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วไปรับเขามาให้การอนุบาลรักษาครับสุดท้ายก็คือเรื่องของขยะครับอย่างที่ได้เรียนว่าการไม่ทิ้งขยะไม่ใช่เฉพาะลงทะเลนะครับในแม่น้ำลำคลองหรือบริเวณชายทะเลต่างๆเขาจะลงไปสู่ทะเลทั้งหมดแล้วเต่าทะเลจะได้รับอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเราได้เห็นภาพรวมนะถึงการดำเนินงานนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทางกองทัพเรือที่น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเอกยุวนางกูลเป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมจากนี้เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมเรื่องของการปล่อยเต่าด้วยวันนี้แหละมาและได้เปิดประสบการณ์แล้วคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปด้วยกันเลยค่ะ

0: และเพื่อคุณผู้ชมนะคะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพการทำงานที่นี่มากยิ่งขึ้นค่ะช่วงนี้นะคะยุ้ยอยู่กับทางนาวาเอกขวัญเมืองคาเรตีท่านผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อสักครู่นี้ก็รับน้องหนูเลยนะคะให้หนูปล่อยเต่าทะเลก่อนเลยตื่นเต้นมากค่ะครั้งแรกในชีวิตได้จับเต่าตัวเป็นๆเลยค่ะ
1: ใช่ๆ
0: เล่าให้ฟังหน่อยค่ะท่านว่าในภารกิจวันนึงของที่ศูนย์แห่งนี้ต้องทําอะไรบ้างค่ะ
2: ศูนย์เราจะมีส่วนหนึ่งก็คืองานอนุบาลเต่าแล้วก็ดูแลเต่าเราก็จะตื่นแต่เช้าฮะ 5:30 มาเตรียมพร้อมรับสะอาดดูแลเรื่องการถ่ายน้ําเต่าดูแลความสะอาดขัดเต่าน้ําเต่าที่ป่วยไปรักษาที่ศูนย์อีกส่วนหนึ่งก็การเตรียมอาหารให้กับเต่าต้องเตรียมปลาเตรียมสาหร่ายเตรียมโรงเลี้ยงสาหร่ายนี่ส่วนแรกนะนี่แค่ส่วนแรกในการดูแลเรื่องเต่าสองดูแลเรื่องคนนะคนที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาที่ศูนย์มาเยี่ยมชมที่ศูนย์เราเนี่ยประมาณตั้งแต่ 8:30 ก็ต้องเตรียมตั้งแต่เรื่องพื้นที่ความสะอาดเตรียมเรื่องห้องบรรยายการเตรียมกิจกรรมในพื้นที่บางคณะก็มาขัดเต่ามาทำความสะอาดมาเลี้ยงสาหร่ายแล้วถึงกิจกรรมปล่อยเต่าด้วยซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็จะรับคณะประมาณปีนึงประมาณ 3-400,000 คนเลยเยอะมากๆก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่บางทีคนที่ต่างจังหวัดจะชอบมาเที่ยวโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดซัมเมอร์ช่วงนี้ของบ่อเต่าแทบแตกประมาณนี้เลย
0: ก็คือจะมากันค่อนข้างที่จะเยอะมาทำกิจกรรมมีแบบหมุนเวียนตลอดในทุกวันเลย
2: ครับในทุกวัน
0: ค่ะทีนี้นี่คือนอกจากภารกิจใน1วันแล้วอยากให้เล่าให้ฟังแล้วเห็นภาพชัดเจนหน่อยค่ะว่าทําไมการอนุรักษ์เต่าจึงเป็นงานที่ทําได้ยากมาก
2: ยากครับเพราะว่าส่วนหนึ่งการดูแลเรื่องเต่าเนี่ยต้องมีพื้นที่สําหรับให้เต่าขึ้นมาวางไข่ก่อนซึ่งพื้นที่วางไข่เต่าเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่3เกาะเท่านั้นในอ่าวไทยที่สมบูรณ์นะเนี่ยมีเกาะครามใหญ่สุดเลยฮะเกาะครามใหญ่นึงที่ประมาณ 2,000 กว่าไร
0: ่
2: เกาะอีราแล้วก็เกาะจานเกาะพวกนี้จะมีหาดทรายที่สมบูรณ์แล้วก็เต่าขึ้นมาวางไข่เนี่ยจะปลอดภัยเพราะมีทหารเฝ้าอยู
0: ่
2: ถ้าเต่าเห็นที่ไหนที่อย่างเช่นมีนักท่องเที่ยวอยู่หรือใครไปกวนเขาเนี่ยเขาจะย้ายไปที่อื่นเลยฉะนั้นพื้นที่วางไข่เต่าเนี่ยต้องไม่มีใครไปรบกวนซึ่งเหลือแค่3ที่นี้เท่านั้นถือว่าเป็นภารกิจสําคัญที่เราต้องดูแลพื้นที่นี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้เต่าไว้วางใจว่ามันยังปลอดภัยแล้วก็สามารถขึ้นมาวางไข่ได
0: ้ค่ะอย่างธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ขวัญอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันว่าพอปล่อยอ่ะเขาไม่ทําไมไม่เดินพุ่งลงทะเลตรงๆเลยอะค่ะ
2: เป็นลักษณะพิเศษของเต่าทะเลเนี่ยก่อนลงทะเลก็จะจํา2อย่างครับ1จําเส้นแรงแม่เหล็กของโลกให้ได้ก่อนต้องใช้เวลาในการจดจํา2ก็คือจําเคมีของพื้นทรายที่นั่นเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อเวลาเขาอายุประมาณ16หรือ17ปีจะกลับมาวางไข่ที่เดิม
0: ค่ะ
2: คือที่ตรงที่เราปล่อยนะครับเพราะในตัวเต่าทะเลก็จะไปหากินไกลมากบางตัวเนี่ยอย่างเต่าหนูเนี่ยไปหากินไกลถึงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลแล้วก็บนตามกระแสน้ำกลับมาวางไข่ที่เราเต่ากลามกันครับก็ไปหากินรอบพื้นที่แล้วก็กลับมาวางไข่ที่นี
0: ่อย่างดีนะตัวเมื่อกี้ไม่น่าจําหน้าคนปล่อยใช่ไหมคะ ถ้าเกิดจำคนปล่อยได้จะรู้สึกว่าแบบเมื่อกี้แอบฟาดไปทีนึงอะไรเงี้ยจับไม่ดีเลยอ่าไม่ใช่นะคะ
2: ตื่นเต้นนะตอนจับก็จะตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งแรกที่แบบจับเต่าทะเลจริงๆเลยคุยกันประมาณนี้กําลังสนุกเลยนะคุณผู้ชมแต่สปอยประมาณนี้ดีกว่าอ้าวอยากให้ขวัญฝากถึงสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาทํากิจกรรมที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือค่ะ
2: ครับก็สําหรับเยาวชนแล้วก็คนที่อยากมาเยี่ยมชมหรือมาเที่ยวที่ศูนย์เรานะครับก็ทุกช่องทางนะทั้งไลน์อินเทอร์เน็ตแค่เสิร์ชคําว่าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือก็จะมีทั้งหนังสือเยี่ยมชมไม่เป็นค่าทางการหรือบางคนจะมาก็ดูใน Google Map ได้หรือดูในเสิร์ชในอินเจนเสิร์ชได้ก็สามารถเข้ามาที่เราได้สะดวกครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือเต่าทะเลเนี่ยส่วนมากจะเสียชีวิตด้วยพลาสติกซึ่งเขากินไปในท้องแล้วก็จะตายก็อยากฝากให้เยาวชนเด็กๆทุกคนแล้วก็รวมถึงคนไทยด้วยให้หันมาอนุรักษ์อย่างจริงจังโดยเฉพาะพลาสติกอย่าทิ้งขยะลงพื้นช่วยกันเก็บแล้วก็หันมาใช้วัสดุที่ทําจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายจะช่วยเต่าทะเลได้มากนะก็อยากฝากให้คนไทยหันกลับมาอนุรักษ์กันมากขึ้น
0: ซึ่งการทํากิจกรรมที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่าย
2: ไม่มีครับทุกอย่างฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ค่ะนี่แหละคุณผู้ชมอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะที่เราสามารถมาสนุกได้แล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลโดยเฉพาะเต่าทะเลด้วยวันนี้ขอบพระคุณพี่ขวัญเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

ณผู้ชมว่ามาเที่ยวกับอยู่รอบนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงเรื่องของการเรียนรู้และการอนุรักษ์ที่ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะเต่าทะเลด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าจะทำให้อยู่ได้เนี่ยยากมากๆนะคะและไม่ใช่เป็นหน้าที่ของทางกองทัพเรืออย่างเดียวที่ตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแต่เราทุกคนนี่แหละค่ะคนละไม้คนละมือช่วยกันอนุรักษ์อย่างน้อยสิ่งที่ทำได้ใกล้ตัวที่สุดเลยไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงในท้องทะเลนะคะและนี่คือทั้งหมดในวันนี้ของเรานะคะจะคราวหน้าจะพาไปเที่ยวไหนจะไปที่ไหนยังไงก็ติดตามกันได้เลยค่ะ

0: เป็นไงบ้างครับคุณยุ้ยเห็นว่ามีรอยจารึกที่แขนเหรอฮะ
1: ค่ะนอกจากเคยโดนข้างแว่นข่วนแล้วนะคะรอยล่าสุดที่ได้มาค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะรอยตรงนี้ค่ะ
0: หรือว่าคุณไม่เหมาะกับการแบบเล่นกับสัตว์
1: คือเราไม่ได้เล่นคือตอนปล่อยเนี่ยคุณผู้ชมด้วยความที่เราจับเขาเป็นครั้งแรกเรากลัวเขาเจ็บก็เลยจับเบา
0: ตัวเขาเป็นยังไงเวลาจับเต่าเนี่ย
1: ลื่นๆหน่อยค่ะตัวลื่นๆหน่อยก็ข้างบนกระดองก็จะแข็งนิดนึงข้างล่างก็จะเป็นแบบเหมือนนิ่มๆนะคุณผู้ชมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นแขนขาเขาอะนะคะทีเนี้ยก็มาตีคือเขาตีด้วยความตกใจนะคะเวลาปล่อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมุ่งหน้าลงทะเลนะเขาจะต้องหมุนก่อนหมุนรอบๆเพื่อหาเรดาร์แล้วเขาจะจดจำพื้นที่ค่ะวันหนึ่งถ้าเกิดเขาแข็งแรงคือเราไม่รู้เพศเต่าว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าตัวผู้อ่ะปล่อยแล้วปล่อยลงไปเลยแต่ถ้าเป็นตัวเมียค่ะคือยังไงต้องจำเรดาร์ไว้ก่อนเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเขาจะขึ้นมาวางไข่ในที่ที่เขาจากมา

0: เลยตีคุณสักหนึ่งทีให้จำครั้งหน้าเผื่อมาจะได้ตีตามจะได้จำได้ไง
1: นั่นน่ะสิตอนนี้รอยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะที่นี่กิจกรรมเพียบมากเลยใครสนใจลองติดต่อไปรับรองไม่ผิดหวังค่ะ
0: อ้าวจากสัตหีบคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่พังงาหน่อยเคยฟังเพลงทะเลสีดำใช่ไหม
1: เคยฟัง
0: ไม่นานก็เช้าอ่ะ
1: เออ
0: ร้องให้หลบคันดิคสิทธิ์นะคุณ
1: เออคุณเอาจริงคุณเป็นคนร้องเสียงหลบดีมาก
0: เพราะผมเสียงหลงนะสิ
1: เปล่าหลบดิคสิทธิ์หลบไปเลยอ่ะ
0: เสียงผมหลงเองอ่ะจะพาไปดูหาดทรายสีดำคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินท่องเที่ยวที่มีใครที่ไปพังงาต้องแวะไปแล้วต้องมีรูปนี้กลับมาแน่นอนครับไหนคุณดูซิตรงไหนสีดำ
1: ข้างหลังนี่ไง
0: อ๋อที่เขายืนอยู่ใช่ไหมนั่น
1: แ
0: หละครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณหาดนางทองที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเช็คอินยอดฮิตอย่างหาดทรายสีดำที่กลายเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมแห่งหนึ่งในพื้นที่ครับแล้วก็กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต่างพาเดินทางกันมาสัมผัสความสวยงามแปลกตาของธรรมชาติที่หาได้ยากพร้อมเก็บภาพบรรยากาศไปแชร์ในโลกโซเชียลกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: สำหรับทรายสีดำค่ะที่ปรากฏบริเวณชายหาดนั้นนะคะเป็นการสะสมของแร่ธาตุหนักตามธรรมชาติประเภทแร่ดีบุกและทูมาลีซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเคยเป็นแหล่งทำเหมืองแร่ดีบุกในทะเลมาก่อนค่ะนี่ดำของจริงเลยคุณผู้ชมมีเศษแร่ปะปนอยู่ในทรายเมื่อถูกคลื่นทะเลและกระแสน้ำพัดพาแร่ที่มีน้ำหนักมากจะตกตะกอนมารวมกันแล้วก็มองเห็นเป็นสีดำอย่างชัดเจนโดยเฉพาะช่วงน้ำทะเลขึ้นสูงสุดอันนี้แร่ธาตุล้วนไม่มีคราบน้ำมันเจือปนนะคะเมื่อน้ำลดชายหาดจะกลายเป็นสีดำยิ่งพอแสงตกกระทบจะเพิ่มความเงางามสร้างภาพที่สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนที่ไหนค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมมาถ่ายภาพเช็คอินแชร์ลงโซเชียลมีเดียกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหาดทรายสีดำแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งที่อันซีนของพังงาสวยงามไม่เหมือนชายหาดทั่วไปและยังคงความเป็นธรรมชาติเหมาะกับการพักผ่อนและถ่ายภาพค่ะ
0: หาดยังเป็นหนึ่งแหล่งเที่ยวสำคัญนะครับใครเคยไปบอกหน่อยว่ามันดำตลอดไหม
1: ชื่อหาดนางทอ
0: ง,
1: อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะเป็นหาดทรายสีดำนะคะคุณผู้ชมนะไปกันได้เลยค่ะ
0: ไปกันได้เลยนะครับ
1: อ่ะนอกจากที่พังงาแล้วนะคะพาไปดูท่านนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นประสบการณ์นะประสบการณ์กับคุณย่าสุดเปรี้ยวมาม่ากากะที่ถ่ายทอดความงดงามการเติบโตและการเวลาผ่านไปด้วยศิลปะทั้งสีสันอารมณ์และเติมเต็มแรงบันดาลใจด้วยค่ะนี่ดูคาแรคเตอร์ก่อนมาม่ากากะค่ะเป็นคาแรคเตอร์คุณย่าสุดเปรี้ยวมาพร้อมสไตล์โดดเด่นในโทนสีพาสเทลประดับดอกไม้หลากสีบนเรือนผมมีมอนสเตอร์สีเหลืองคู่ใจไปด้วยกันทุกที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งความสุขที่ไม่ถูกจำกัดด้วยวัยที่น่าชื่นชมคือศิลปินที่สร้างสรรค์คือคนไทยค่ะคุณผู้ชมในงานเปิดเทศกาลแห่งนี้นะคะสองศิลปินผู้สร้างสรรค์คาแรคเตอร์มาม่ากากะอย่างคุณเอกสิทธิ์จันทร์คงและคุณวิศรุสื่อประสิทธิ์ขึ้นเวทีร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่สะท้อนแนวคิดยังแอดฮาร์ดความเชื่อที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สไตล์นั้นยังคงอยู่ตลอดกาลพร้อมเปิดถึงมุมมองในการออกแบบคาแรคเตอร์เชื่อมโยงความทรงจำความรักและความสนุกในทุกช่วงวัยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะพูดคุยกับแฟนคนดังนะของมาม่ากากะอย่างคุณมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ที่มาร่วมถ่ายทอดความประทับใจต่อคาแรคเตอร์สุดน่ารักและสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในความสุขเล็กๆของชีวิตที่ไม่ควรจะถูกจำกัดด้วยวัยค่ะสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจด้วยค่ะ
0: ซึ่งภายในงานเนี่ยก็นำเสนอประสบการณ์แบบ immersive ครับที่แตกต่างแล้วก็น่าประทับใจผ่าน6โซนหลักที่จะบอกเล่าเรื่องราวในมุมมองชีวิตและมิติต่างๆของผู้สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่การเริ่มได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงานภาพความทรงจำในอดีตหญิงชราทั่วโลกที่มีบทบาทต่อสังคมรวมไปถึงมุมมองเพิ่มเติมจากศิลปินท่านอื่นครับโดยจุดที่พลาดไม่ได้ก็คือใจกลางงานที่จัดแสดงบอลลูนมาม่ากากาฟลาวเวอร์ที่เป็นขนาดยักษ์สูง4เมตรครึ่งครับล้อมรอบด้วยดอกไม้สีสันสดใสใครที่เป็นสายถ่ายภาพคอนเทนต์ครีเอเตอร์มุมนี้ไม่ควรพลาดครับโดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับความสนุกสดใสของมาม่ากากาได้อย่างเต็มอิ่มที่วัฒนาฮอลล์ชั้น3ไอคอนสยามครับจนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ไปกันได้เลยนะครับ
1: อ้าวคนรักศิลปะและแฟนอาร์ทอยก็ไปพบกับความหมายใหม่ของการเติบโตไม่ใช่มีเพียงแค่ความร่วงโรยแต่เต็มไปด้วยความงดงามความทรงจำและพลังของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ผ่านโลกสีสันของคุณย่าสุดเปรี้ยวที่จะมาให้แนวคิดการใช้ชีวิตนะคะสุดสนุกควบคู่ไปกับความสวยงามของศิลปะในครั้งนี้ด้วยนะคะจริงๆอย่างยุ้ยไปอังกฤษเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งนึงที่ยุ้ยประทับใจมากนะคะตอนแรกเราคิดว่า คือคนที่นั่นจะเวลคัมเรามากน้อยแค่ไหนคือเคยมีประสบการณ์ไปอย่างในฝรั่งเศสอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเราเจอการต้อนรับอีกแบบนึงผู้สูงวัยที่อังกฤษเขาน่ารักมากคุณผู้ชมจริงๆต้องบอกว่าคนอังกฤษน่ารักมากเขาก็จะมีผู้สูงวัยค่อนข้างเยอะพี่ท็อปแล้วเขาก็จะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเราเป็นแขกบ้านแขกเมืองไปอ่ะพี่ท็อปคืออยู่อย่าหาทางเข้าสวนสาธารณะที่ไฮปาร์คคุณผู้ชมคือเขาปิดอีกประตูนึงแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอีกประตูนึงเขาจะปิดมั้ยแล้วเหมือนเขารู้นะคุณยายอ่ะค
0: ุ
1: ณยายท่านเขาบอกเลยว่ามาทางนี้จ้าประตูนี้เขาปิดแต่ประตูเนี้ยไม่ปิดหนีตามมาเลยแล้วมีการเหลียวหันมองด้วยนะพี่ท็อปเหมือนเขาห่วงเราอ่ะ
0: เ
1: อ๊ะเราจะเดินไปถึงมั้ยเราจะมาได้หรือเปล่ากวักมือเรียกด้วยจนกระทั่งมาถึงก็สุดท้ายก็ขอบคุณกันไปโหน่ารักมากมันน่าจะเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์นี่แหละมาม่ากากะได้เป็นอย่างดีเลย
0: นะครับจริงๆแล้วก็มีเรื่องราวเรื่องเล่ากับทุกๆวัยแหละครับนะดังนั้นหนึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของผู้สูงวัย
1: ใช่
0: ไหมที่แสดงถึงความสดใสแล้วก็ใจดีนะครับเอาใครที่ว่างอยู่แวะเวียนไปได้ที่ไอคอนสยามนะครับ6พฤษภาคมนี้วันสุดท้ายไปกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของระบบการติดต่อสื่อสารเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยขณะเราเป็นคนปกติคนทั่วไปเนี่ยก็ยังติดต่อลำบากแล้วในบางกรณีใช่ไหมครับแต่สำหรับผู้พิการเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาครับวันนี้มีข่าวดีในเรื่องของการติดต่อเหตุฉุกเฉินเพื่อการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีครับทางกตป.ครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเขาลงพื้นที่ใช้เครื่องมือสื่อสารที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตในช่วงฉุกเฉินแบบนี้ดีขึ้นสำหรับผู้พิการครับคุณผู้ชมครับที่เราพูดถึงนี้ก็คือ TTRS ครับหนึ่งในหัวใจของการบริการ TTRS ก็คือศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยครับเขาทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ผู้พิการสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ทั้งผ่านวิดีโอล่ามภาษามือและการพิมพ์ข้อความแบบเรียลไทม์โดยบริการนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันครับตั้งแต่การติดต่อครอบครัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไปจนถึงการทำงานและก็การสร้างรายได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่ามภาษามือที่ยังคงไม่เพียงพอครับ
1: โดยข้อมูลจากการลงพื้นที่ศึกษาการใช้งานจริงทั่วประเทศเขาถูกนำมาต่อยอดในการจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลังจากการศึกษารูปแบบการบริการและข้อเท็จจริงจากผู้ใช้บริการ TTRS ค่ะเป็นเวทีเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้ใช้งานจริงร่วมกันสะท้อนมุมมองว่าบริการที่มีอยู่ตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนควรถูกพัฒนาไปในทิศทางใดเป้าหมายสำคัญคือการนำข้อมูลจากผู้ใช้จริงไปต่อยอดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับให้มีความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพอีกทั้งให้สามารถเข้าถึงได้ในอนาคตค่ะ
2: TTIS ย่อมาจาก Thailand Telecommunication Relay Service ซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารใช้เครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินกับคนปกติซึ่งเป็นลักษณะเป็นตู้ที่ไปตั้งตามจุดต่างๆมีไว้เพื่อเมื่อคนพิการทางการได้ยินอยากจะสื่อสารกับคนที่อยู่ทางไกลถ้าเป็นพวกเรานี่ก็คือยกหูโทรศัพท์แล้วก็ฟังกันได้แต่คนพิการทางการได้ยินจะต้องสื่อสารเป็นภาษามือผ่านล่ามที่อยู่เซ็นเตอร์ล่ามนั้นก็จะแปลงภาษามือเป็นภาษาพูดไปสู่คนปกติอีกฝั่งหนึ่งทำให้ผู้พิการทางการได้ยินมีโอกาสที่จะได้สื่อสารอันแรกเลยกับครอบครัวก็ได้เก็บข้อมูลมาแล้วพบว่าปัญหาก็คือเครื่องนี้มีไม่ทั่วถึงถึงมีก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีแล้วก็ชำรุดเครื่องมือบางอย่างมันสื่อใช้ยากถ้ามีครอบคลุมทั่วถึงทุกเครื่องแล้วก็ล่ามที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพแน่นอนคุณภาพชีวิตของผู้พิการจะดีขึ้นทำให้เขาเกิดความเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
3: ในอนาคตผมมองว่าอย่างแรกคือการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับในการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตเรื่องความเร็วสำหรับผู้พิการอาจจะมีซิมผู้พิการแล้วก็เพิ่มความเร็วเข้าไปปัจจุบันนี้ทราบว่ามีอยู่แล้วแต่ความเร็วไม่เพียงพอความเสถียรไม่เพียงพอการสื่อสารภาษามือนะครับถ้าขาดอะไรบางส่วนไปขาดความหมายและอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเอา AI เข้ามาใช้ทุกวันนี้ AI ทำได้กันหมดแล้วแต่ทุกวันนี้มีภาษาถิ่นอาจจะต้องเอาผู้รู้ด้านภาษามือภาษาถิ่นเข้าไปร่วมด้วยในอนาคต
0: จากข้อมูลที่เก็บทั่วประเทศนะครับพบว่าเทคโนโลยีถูกใช้มากที่สุดในการติดต่อครอบครัวครับก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปมากขึ้นรองลงมาคือเรื่องของสุขภาพและการประกอบอาชีพครับซึ่งสะท้อนว่าการสื่อสารคือพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตและยิ่งทำให้ข้อเสนอในการยกระดับบริการนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายควรให้ความสำคัญถึงแม้วันนี้นะครับยังคงมีข้อจำกัดอยู่บ้างคุณผู้ชมครับแต่ในอนาคตนะครับหากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะถูกผลักดันให้เป็นบริการพื้นฐานอย่างแท้จริงก็อาจจะช่วยลดช่องว่างของการเข้าถึงการสื่อสารในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะอย่างยุ้ยเนี่ยคุณผู้ชมเคยสั่งของแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่โทรหาเราสักทีจนกระทั่งไปสังเกตดูโปรไฟล์อ้าวเขาเป็นผู้พิการคุณผู้ชมคะแล้วก็เขาก็จะบอกล่วงหน้าเลยคือยุ้ยไม่ค่อยได้เช็คอินบ็อกซ์ข้อความเนี่ยแล้วก็ตอนแรกจิตแล้วก็แอบหงุดหงิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่อไรแบบของจะมาสักทีแล้วก็หิวแล้วนะสั่งข้าวไปพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยยุ้ยว่าเรา สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความเอมพาธีหรือความเห็นอกเห็นใจ
0: จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นะแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเขียนขึ้นเลยนะว
1: ่
0: าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เขาจะมาส่งของให้เราเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไร
1: ถูกต้อง
0: คุณผู้ชมอาจจะต้องเนี่ยเช็คหน่อยคือบางทีหิวมันจะหงุดหงิด

0: รอเนี่ยมันหงุดหงิดนะรอรถรออาหารเนี่ยมันหงุดหงิดดังนั้นเนี่ยใจเย็นๆเพราะว่าผมก็เชื่อเหลือเกินว่าพนักงานที่เขาทำรถขับรถไรเดอร์เนี่ยเขาก็ทำงานอย่างเต็มที่แหละ
1: ใช่ค่ะคือยุ้ยก็ได้บทเรียนกับตัวเองว่าโชคดีมากที่เราอะไม่แบบรีบตีโพยตีพายไปโวยวายกับระบบหรือว่าอะไรอันนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมคะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าคือเราทุกคนอะไม่ได้ต้องการความสงสารความเห็นใจหรอกแต่ว่าเราอยากได้โอกาสเพื่อการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันแบบนี้นะคะ
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวรอลุ้นรอให้ผลักดันให้เป็นระบบพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้เหมือนเดิมนะครับ
1: พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเรื่องของข้อมูลกลายเป็นหนึ่งส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะแต่สิ่งสำคัญคือเราจะหาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้อย่างไรค่ะข้อมูลคุณภาพที่จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยง่ายนะคะเอาพาไปดูในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างดาวเทียมเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ค่ะวันนี้เทคโนโลยีเหล่านี้กำลังถูกย่อยให้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมผ่านแอปพลิเคชัน Live Digista ที่เขานำข้อมูลจากดาวเทียมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นตอนนี้เริ่มใช้งานจริงแล้วนะคะทั้งในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนข้อมูลสภาพอากาศและดัชนีความร้อนที่จังหวัดชลบุรีค่ะ
0: โดยแอปพลิเคชัน Live D นั้นถูกพัฒนาเพื่อเป็นตัวกลางครับที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากอวกาศลงสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันครับมันจะเป็นข้อมูลสภาพอากาศคุณภาพสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หรือการติดตามสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เคยเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคที่เข้าถึงยากแต่ปัจจุบันครับถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงครับ
2: แอปพลิเคชัน Live Stream นะคะจริงๆเรามีฟังก์ชันหลักๆอยู่ด้วยกัน 2-3 ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกก็คือการแจ้งเตือน PM 2.5 รายชั่วโมงนะคะในเรื่องของดัชนีความร้อนค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าถึงสถานพยาบาลต่างๆรวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะที่รองรับสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะในยุคของปัจจุบันในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการใช้เทคโนโลยีและก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะสิ่งที่เราทำกับในแอปพลิเคชัน Live Free เราไม่ได้ทำเพียงหน่วยงานเดียวเรามีการบูรณาการร่วมกับกรมอนามัยกรมอุตุนิยมวิทยากรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพม.นั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะนอกเหนือที่มันจะให้ประชาชนในเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะเรายังมีมิติของเรื่องสังคมด้วยนะคะในการเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ง่ายนะคะและก็เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มเปราะบาง
1: ค่ะโดยจุดเด่นของ Live D คือการทำให้ข้อมูลดาวเทียมไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะแต่กลายเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในชีวิตประจำวันค่ะเช่นการวางแผนทำการเกษตรการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงการต่อยอดเทคโนโลยีอวกาศสู่ชุมชนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องวิจัยหรือหน่วยงานเฉพาะทางแล้วนะคะถูกพัฒนาให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะข้อมูลที่เคยอยู่ไกลตัวถูกส่งตรงถึงมือประชาชนได้อย่างเข้าใจง่ายก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยค่ะ
0: ก็ดาวน์โหลดไปลองใช้กันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับLife D L I F E D E
1: ใช่ค่ะนะของจิสดานะคะก็ไปลองใช้กันได้เลยค
0: ่ะชวนคุณผู้ชมไปเก็บผักบุ้งกันหน่อยครับผักบุ้งทำได้หลายเมนูนะบางคนก็เอาไปต้มใช่ไหมแล้วก็ราดกระทิกินกับน้ำพริก
1: แต่ชมพรเนี่ยผักบุ้งหลงเหลงนะเพราะว่าน้ำท่วมทุ่ง
0: ผักบุ้งลงเลง
1: คือเราพูดไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เราเล่นเรื่องน้ำไปเรื่อยมากกว่า
0: เป็นคำสุภาษิต
1: สุภาษิตสิคุณน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งลงเลงแต่ที่นี่ที่อ่างทองผักบุ้งเพียบเลย
0: เพียบเลยครับเก็บแล้วก็เอามากินกันในช่วงเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองแบบนี้ครับไปเลยครับคุณผู้ชมมันจะบอกว่าเก็บผักบุ้งนั้นไม่ได้ง่ายน
1: ะ
0: มันเหมือนจะง่ายเพราะมันดูเป็นผักที่กินง่ายใช่ไห
1: ม
0: แต่การเก็บเนี่ยมันต้องเดินทางแล้วก็ลงไปใช้เทคนิคพิเศษด้วยนี่คือบรรยากาศบริเวณคลองชลประทานในพื้นที่ตำบลสาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับที่ชาวบ้านเขาออกมาเก็บผักบุ้งนาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งกำลังแตกยอดอ่อนในช่วงนี้ครับผักบุ้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้ถือว่าเป็นพืชที่หาง่ายในพื้นที่บริเวณนั้นแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยครับชาวบ้านเนี่ยก็จะเลือกเก็บเฉพาะยอดอ่อนๆก่อนจะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็มัดเป็นกำเตรียมขายจำหน่ายในตลาดครับ
1: แล้วในแต่ละวันชาวบ้านจะใช้ช่วงเวลาเช้าและเย็นลงมาเก็บผักบุ้งนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงอากาศไม่ร้อนเก็บได้อย่างต่อเนื่องผักบุ้งที่เก็บได้ก็จะนำไปขายในตลาดพื้นที่ราคากำละ10บาทค่ะเฉลี่ยเก็บได้วันละ 20-30 กำอาทิตย์ละเลนก็ประมาณ
0: 200-300 บาทต
1: ่
0: อวันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แม้จะเป็นรายได้ที่ไม่มากนักแต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครับแล้วก็เป็นรายได้เสริมที่ทำได้ทุกวันโดยไม่ต้องลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์หรือว่าปุ๋ยเลยนอกจากสร้างรายได้แล้วนะครับการเก็บผักบุ้งเนี่ยยังช่วยลดวัชพืชในคลองทำให้น้ำไหลเวียนได้สะดวกขึ้นวิถีแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ครับควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันอีกหนึ่งตัวอย่างของการสร้างรายได้เสริมแบบเรียบง่ายที่อาศัยความขยันและก็ของที่มีอยู่รอบตัวครับ
1: นี่แหละคุณผู้ชมผักบุ้ง
0: จ จากเก็บผักบุ้งเราไปเก็บอึ่งอ่างกันนะ
1: ไปจับไปจับอึ่งอ่างปกติพูดตรงๆนะคุณผู้ชมยุ้ยเห็นน่ะไม่กล้าจับอ่ะคือรู้สึกเหมือนเขาจะแบบตัวพองตลอดเวลาม
0: ันก็เป็นสัตว์ที่ต้องไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าจับหรือชอบจับมันไหมแต่ผมมีคนที่เขาไม่กลัวจิ้งจกไม่กลัวคุณชมพู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: คุณชมพู่ประชาชนสามารถจับตุ๊กแกแบบด้วยมือเปล่าครับ
1: แต่คุณพระชากลัวความสูงเหมือนคุณกระต๊อบ
0: แค่นั้นเลยเป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่สามารถทำได้กับคุณชมพู่ครับไปดูกันหน่อยครับชาวบ้านแห่จับอึ่งอ่างหลังฝนตกนะครับที่หนองบัวลำพูครับไปดูกันซิเขาจับไปยังไงผมก็เพิ่งรู้จากเนี้ยแหละว่าเขาอึ่งอ่างเขาจับไปขายกันด้วย
1: โอ้โห
0: ไม่ได้ถูกกันอ่ะ
1: ใช่
0: 250คืออะไรตัวละเหรอหรืออะไร
1: เนี่ย250
0: ไซส์เขาใช่ไหมเอามาดูกันหน่อยคุณผู้ชมตลาดประชารัฐห้วยเดือตำบลโนนทานอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับหลังจากเกิดพายุฝนตกลงมาในพื้นที่เนี่ยแน่นอนครับก็ส่งผลให้อึ่งอ่างที่เห็นกระโดดหย่องๆเนี่ยนะครับที่มันจำศีลอยู่ใต้ดินพากันออกมาหากินบนผิวดินเป็นจำนวนมากชาวบ้านก็พากันเอาอุปกรณ์ไปจับแล้วครับไม่ว่าจะเป็นถุงปุ๋ยหมวกไฟฉายสวิงแล้วก็ไม้ไผ่ออกตะเวนจับอึ่งอ่างตามบริเวณชายป่าเชิงเขาภูพานรวมถึงตามหัวไร่ปลายนาต่างๆเอามากินครับเอามาบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือนหากเหลือนี่ก็เอาไปขายสร้างรายได้เพิ่มเติมได้อีกนะดูดิคุณฟองฟอด
1: โอ้โหมากันเพียบเลยนะคะชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าช่วงฝนแรกของปีเป็นสัญญาณสำคัญทำให้อึ่งอ่างออกจากรูใต้ดินมาหากินแมลงเม่าค่ะเป็นช่วงที่จับได้ง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมเอาไปประกอบอาหารได้หลายเมนูทั้งต้มแซ่บใบมะขามอ่อนอึ่งย่างอึ่งทอดตำน้ำพริกหรือแม้กระทั่งการทำปลาร้าอึ่งเอาไว้รับประทานในครอบครัว
0: ปลาร้าอึ่ง
1: ใช่แล้วอึ่งอ่างที่พบช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นอึ่งยางข้างลายและอึ่งเค้าชาวบ้านเชื่อว่ารสชาติหวานมันเพราะว่าเพิ่งออกมาจากรูยังไม่ได้กินอาหารมากนักนำมาปรุงสุกและรับประทานได้ทั้งตัวราคาเมื่อสักครู่นี้250บาทขายยังไงกิโลกรัม
0: แพงนะ
1: 250เป็นราคาเริ่มต้นถ้าตัวใหญ่บางทีไปถึงราคากิโลกรัมละ500บาทสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านได้ถึงวันละ500ถึง 1,000 บาทค่ะ
0: แต่อึ่งเนี่ยเค้ามียางใช่มั้ยนางมียางนะคุณถ้าเกิดจะไปจับเองเดี๋ยวไม่ใช่เห็นดูแล้วอุ้ยเห็นอึ่งจับกินดีกว่าดูยางเดี๋ยวเมายางเพราะว่าผมเคยเห็นสุนัขแถวบ้านอ่ะไม่มีเส้นเมาแต่มันมียางใช่ไหม
1: คือไม่มีเส้นเมาแต่ว่ามียางที่ตัวนะคะเนี่ยให้ชาวบ้านผู้ชำนาญการลองปรึกษาเขาดูถ้าจะลองรับประทานนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจยังไงลองดูเอาแบบปรุงสุกแล้วด้วยนะ
0: ต้องเน้นปรุงสุกนะครับนะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นั่นนะครับหมดแล้วครับเรื่องราวของเราในวันจันทร์นี้คุณผู้ชมครับครบเลยนะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหาดทรายสีดำไปจับอึ่งอ่างแล้วก็เก็บผักบุ้งกันพักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิม 8:00 น.เราสองคนและทีมงานขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาขับรถด้วยความเร็วที่คงที่หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องเพราะจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นมันเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพราะยางอ่อนทำให้รถฝืดและกินน้ำมันนะครับและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดค่าน้ำมันได้ดีเลยล่ะครับ
1: ฉลองพระเสวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาพิเศษเอกบดินทร์ทะทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

你带着儿女回京去见包大人，带他来此处挖掘，地下埋着两个被我杀掉的人。

0: 那个不叫飞，叫轻功。我学过武功呢。
1: 叔叔，那你能教我武功吗？
0: 那么小就想学武功啊？学武功干什么呢？
1: 那我就可以保护。

0: 包拯赶请王爷并退左右。
1: 你们先退下掩门。
2: 是。

0: 包大人在审理此案之时多加斟酌罢了。
1: 是，包拯明白。
0: 好，本王这就派人前去驸马府。包大人依计安排吧。
1: 是。

0: 我们的功夫啊没他好，我们不会飞。
1: 不过我们可以让春哥飞。
2: 让我飞？真的吗？好，让哥哥飞，让哥哥飞。
1: 好，来，
2: 来。

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การบำบัดทดแทนไตอาจไม่ได้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกคน
2: กลุ่มผู้สูงอายุด้วยความที่มีความเปราะบางมันไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไตเราทุกอย่างดีขึ้น
1: ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังบางกลุ่มอาจไม่ได้ต้องการการรักษาเพื่อยื้อชีวิตแต่อาจต้องการแค่การรักษาที่ทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุข
3: ความรู้สึกของยายนะร่างกายนี่ก็เหมือนรถยนต์ยายก็คิดอย่างเงี้ยเสื่อมไปยายก็เลยอยู่กับมันได้
4: จนยายฉันรักเธอ
1: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS Palliative Care ชีวิตที่ออกแบบได้ของผู้ป่วยโรคไตวันจันทร์ที่4พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: พอทุเรศนี่เป็นหนึ่งในที่ที่เขายากที่สุดในการทำงานเลยนะครับตั้งแต่การรัฐประหารในปี2564ที่รัฐบาลทหารบอกว่ายึดอำนาจไปเสกตะวันครั้งนึงความรุนแรงก็ปะทุขึ้นอีกครั้งนึงแล้วมันทำให้น่านฟ้าของเทคโนโลยีแทบไม่เคยว่างเว้นสิ่งที่มี
6: ตอนนี้เราออกมาจากแนวสไนเปอร์ประมาณ25เมตรแล
5: ้
6: ว
5: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ดวงมาลังท่อนแบบแบบรวมทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
7: 11เมษายนที่ผ่านมาฮังการีเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายโค่นอำนาจวิกเตอร์ออร์บานผู้ที่ครองอำนาจยาวนานเกือบ2ทศวรรษไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรัฐบาลแต่คือการสั่นคลอนศูนย์กลางอำนาจของประเทศเล็กๆใจกลางยุโรปในวันที่ทวีปนี้กำลังเผชิญกับสงครามภาคพื้นดินรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงความพ่ายแพ้ของวิกเตอร์ออร์บานอาจเปิดทางให้ฮังการีได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปการปกครอง

0: และอาจทำให้แกะดำของยุโรปมีนโยบายไปในทางเดียวกับนาโตและ EU มากขึ้นติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่6พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
1: ชีวิตคนจนหลังเผชิญมหาอุทกภัย
2: คือเราไม่ใช่นับหนึ่งใหม่ตอนนี้เราต้องเริ่มจากศูนย์เลยนะ
3: รวยเฉพาะเป็นชั้นที่รวยแต่ชั้นล่างกับชั้นกลางอะเยอะกว่า
1: ต้องสู้เพื่อกลับมาจนเท่าเดิม
4: ดูดีไหมคะ
5: สมาอยากให้หาดใหญ่ฟื้นนะคะถ้าหาดใหญ่ฟื้นสมาขอฟื้นกลับไปด้วยคนได้ไหมคะ
1: สารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ตอนอัสมายิ่งท่วมยิ่งจนวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมนี้15:30 นทางไทย PBS
6: เรามองว่าภูมิปัญญามันคือการสั่งสมที่อยู่ในองค์ความรู้ของคนมันเป็นการส่งต่อในทุกๆยุคทุกสมัย
7: ต้องขอบคุณบรรพบุรุษเป็นเหมือนต้นทุนให้ตัวเราเนี่ยเอามาต่อยอด
8: ในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วอยากจะสานต
9: ่อก็เราก็จะสืบทอดงานของบรรพบุรุษเนี่ยให้อยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเชิงของความร่วมสมัยหรือในเชิงอนุรักษ์เราอยากให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไปในอนาคต
10: เจ๋งดีเราได้ทำงานที่คนอื่นเขาไม่ทำอ่ะ
11: การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะประยุกต่อยอดโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
12: รายการไทยสิมทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 นเริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: และส่วนกิจกรรมฝาผนังของวัดราชารามการวางภาพกิจกรรมฝาผนังที่เราได้เห็นนี่ก็คือไม่ได้วางตามการสวยพระชาติอย่างที่เรารู้ในกิจกรรมฝาผนังทั่วไปด้านหน้าฉากของพระประธานหรือพ่อประธานก็เป็นภาพเกี่ยวกับการประสูติแล้วก็ที่สำคัญก็คือในฉากหลังของหลวงพ่อพระประธานจะเป็นภาพที่แสดงถึงการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธองค์อีกเรื่องหนึ่งที่เล่ากันมาคือปรากฏภาพจิงโจ้ก็จะเป็นสัญลักษณ์คู่ว่าถ้าเกิดมาวัดราชารามเนี่ยก็ต้องมาชมสิ่งอัศจรรย์ในภาพจิตรกรรมฝาผนังดังต่อไปนี้เจริญพร
1: ภายในพระอุโบสถนะคะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับอยู่เต็มพื้นที่ทั้งหมดนะคะเป็นลักษณะของงานจิตรกรรมไทยประเพณีนอกจากนี้ก็จะมีภาพเล่าเรื่องอื่นๆนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของทศชาดกนะคะก็จะไล่เรียงลงมาอยู่ที่บริเวณผนังด้านที่สำคัญนะคะที่อยู่เหนือช่องหน้าต่างที่จะเล่าเรื่องราวของเวสสันดรชาดกซึ่งถือว่าเป็นมหาชาติหรือเป็นพระชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองค่ะยังมีภาพจิตรกรรมอื่นๆที่ประดับเอาไว้ที่น่าสนใจอย่างเช่นที่อยู่ภายในกรอบรูปนะคะกรอบกระจกที่มีการเขียนภาพเครื่องตั้งเครื่องบูชาต่างๆแบบจีนนอกจากนี้บริเวณพื้นของบานประตูนะคะแล้วก็บานหน้าต่างเนี่ยจะเป็นงานจิตรกรรมในลักษณะที่เราเรียกว่าจิตรกรรมกำมะลอนะคะกำมะลอในที่นี้จะเป็นเทคนิคการเขียนภาพที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนจะสังเกตเห็นว่าตัวพื้นของบานประตูและบานหน้าต่างอะค่ะจะเป็นพื้นสีดำที่ได้จากยางรักแล้วก็จะเขียนตัวภาพนะคะเป็นภาพต้นไม้ภาพสัตว์ต่างๆแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีทองการเขียนภาพซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็ทำให้เราเห็นเทคนิคอย่างใหม่นะคะยกตัวอย่างเช่นการเขียนภาพที่มีแสง

0: เงาการเขียนภาพของตัวละครหรือว่าตัวบุคคลที่มีลักษณะสมจริงที่จะเห็นว่าใบหน้าของบุคคลนั้นจะคล้ายกับบุคคลที่มีอยู่จริงก็ยังจะปรากฏเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอีกตัวอย่างนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือภาพของเรือพระที่นั่งนะคะหรือว่าเรือพระราชพิธีฉากนี้จะปรากฏอยู่ในเรื่องของมโหสถตัวอย่างที่สำคัญที่ปรากฏในภาพเช่นเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงแล้วก็เรือเอกชัยเหินหาวหรือว่าเรือเอกชัยเหล่าทองเราจะพบว่าจิตรกรรมที่พระอุโบสถแห่งนี้เนี่ยจะมีการลงชื่อของช่างที่เขียนซ่อมภาพเอาไว้ด้วยช่างเหล่านี้เป็นช่างหลวงนะคะหลายๆที่นะคะเราจะพบตัวเลขซึ่งเป็นระยะเวลาที่เขียนซ่อมภาพค่ะเช่นตัวเลขเขียนว่า117นะคะก็ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก117นะคะก็จะตรงกับพุทธศักราช2441ค่ะ
1: นอกจากการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อบุญกุศลและวิถีศรัทธาในบวรพุทธศาสนาแล้วจิตรกรรมเหล่านี้ยังมีคุณค่าความงดงามแห่งศิลปะไทยและคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ดังนั้นผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่สร้างสรรค์โดยครูช่างหรือศิลปินที่มีตัวตนมีฝีมือมีชื่อเสียงซึ่งทำให้ผลงานนั้นมีชีวิตชีวาและมีเรื่องราวความเป็นมนุษย์แฝงซ่อนอยู่ในภาพวาด

สวัสดีครับติดตามทันข่าว10นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านกลางดึกที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดลำปางทั้งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานครับเจ้าของบ้านรอดชีวิตหลังเพื่อนบ้านตะโกนเรียกทันเวลาครับเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครับบริเวณชั้นบนก่อนลุกลามลงสู่ชั้นล่างอย่างรวดเร็วครับทำให้บ้านถูกเผาวอดทั้งหลังทรัพย์สินภายในบ้านหายเสียหายทั้งหมดระหว่างเกิดเหตุมีแนวโน้มที่เพลิงจะลุกลามไปยังบ้านใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายใน30นาทีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านเหล่าบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองเขลังนครเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์โดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัย2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ครับเจ้าของบ้านอายุ40ปีระบุว่าขณะนอนหลับได้ยินเสียงคล้ายระเบิดก่อนพบไฟลุกไหม้และเพื่อนบ้านได้ตะโกนเรียกทำให้หนีออกมาได้ทันครับทั้งนี้บ้านหลังดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้มาหลายปีแล้วและไม่ได้ก่อไฟก่อนเกิดเหตุเบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงครับใกล้เปิดเทอมกันแล้วนะครับชาวตรังเร่งหาเงินส่งลูกเรียนนะครับแห่นำทรัพย์สินเข้าโรงรับจำนำหลังรายได้สะดุดช่วงหยุดกรีดยางครับสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังคึกคักต่อเนื่องนะครับประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้นทั้งจ่ายดอกเบี้ยต่อสัญญาและจำนำทรัพย์ใหม่เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายที่จำเป็นโดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมครับทรัพย์สินที่นำมาจำนำมีทั้งทองคำเครื่องมือช่างเครื่องมือเกษตรไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนนำโทรทัศน์ขนาด55นิ้วมาจำนำในวงเงิน 3,000 บาทคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างระบุว่าช่วงนี้มีผู้ปกครองมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังเปิดเผยว่าได้เตรียมวงเงินรองรับ80ล้านบาทพร้อมช่วยเหลือด้วยมาตรการฟรีดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ250ถึง300รายส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่รายได้ขาดช่วงจากการหยุดกรีดยางและผู้ปกครองที่ต้องการหาเงินเตรียมใช้ในช่วงเปิดเทอมให้กับบุตรหลานครับอังกฤษเปิดการสอบสวนเหตุระเบิดปริศนาภายในบ้านพักแห่งหนึ่งนะครับจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนและบาดเจ็บอีก3คนครับเบื้องต้นประเมินแล้วว่าไม่ได้ใช่การก่อการร้ายครับตำรวจอังกฤษเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในเมืองบริสตอลทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศครับหลังเกิดเหตุระเบิดภายในบ้านหลังดังกล่าวช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนเป็น

0: าย1คนและหญิง1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3คนครับในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยตำรวจต้องเร่งปิดกั้นพื้นที่และอพยพชาวบ้านโดยรอบเป็นการด่วนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าสงสัยอย่างยิ่งนะครับแต่ประเมินแล้วว่าไม่ได้ใช่การก่อการร้ายโดยตำรวจยังคงเดินหน้าสอบสวนหาสาเหตุของระเบิดครั้งนี้อย่างละเอียดรวมถึงส่งกำลังเข้าค้นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชายที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดด้วยนอกจากนี้ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพบกอังกฤษเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่อาจจะก่อให้เกิดการระเบิดหลงเหลืออยู่อีกก่อนเตรียมเปิดเส้นทางสัญจรบริเวณด้านหน้าบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายเอกชัยอุปจักรอายุ54ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่4ตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเมื่อวันที่16เมษายน2569ครับญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว10นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมสารคดีดินแดนแห่งธรรมชาติสโลวีเนียครับสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสัตว์ป่าหายากครับสวัสดีครับ
1: ฉลองพระสเวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาภิเษกเอกบดินทร์ทะทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: โลกใบนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายรอให้เราได้เรียนรู้มหัศจรรย์สัตว์ดึกดำบรร
1: สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาม
0: หัศจรรย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยใหญ่มหัศจรรย์อาหารที่หลากหลายเรียนรู้และค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ได้ในสุดยอดสารคดีโลกทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: วิ่งเลยตอนนี้ไปวิ่งกันที่จังหวัดนครปฐมทริปนี้ได้พี่แอนนักวิ่งเจ้าถิ่นจะพาน้องซีและน้องพรีนออกวิ่งซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าเริ่มสตาร์ทกันที่หอศิลป์สนามจันทร์ม.ศิลปากรก่อนจบทริปกันที่องค์พระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลยวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 11:00 น.ทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับหญิงร้องเรียนปัญหาครอบครัวนะครับหลังพบสามีมีความสัมพันธ์กับพระภิกษุขณะที่วัดในจังหวัดนครราชสีมาออกมาชี้แจงครับไม่ใช่พระในสังกัดและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับหลังมีการเปิดเผยเรื่องราวของหญิงชาวจังหวัดปราจีนบุรีที่ใช้ชีวิตคู่กับสามีนานกว่า23ปีก่อนพบว่าสามีมีความสัมพันธ์กับพระภิกษุครับโดยหญิงผู้เสียหายระบุว่านอกจากความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้วยังถูกเสนอให้อยู่ร่วมกันแบบ3คนทำให้ตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากบ้านพร้อมเงินติดตัวเพียง 6,000 บาทเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครราชสีมาพบว่าพระลูกวัดยืนยันไม่ใช่วัดที่เกิดเหตุและระบุว่าไม่ค่อยพบเห็นพระรูปดังกล่าวครับด้านวัดบึงพระอารามหลวงจังหวัดนครราชสีมาออกแถลงการชี้แจงว่าพระรูปดังกล่าวไม่ใช่พระในสังกัดเคยมาศึกษาชั่วคราวและออกจากวัดไปตั้งแต่ปี2568ขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาระบุว่าพระภิกษุที่ถูกกล่าวถึงอุปสมบทในพื้นที่อำเภอพระทองคำและปัจจุบันไปสังกัดในวัดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเคยเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมในโคราชช่วงหนึ่งเท่านั้นโดยในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงครับครอบครัวผู้พิการในจังหวัดร้อยเอ็ดใช้ชีวิตอย่างยากลำบากครับหลังพายุพัดบ้านเสียหายต้องอาศัยเพิงชั่วคราวท่ามกลางความกังวลเรื่องความปลอดภัยครับขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ3คนที่ตำบลทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดใช้ชีวิตอย่างยากลำบากหลังบ้านถูกพายุฤดูร้อนพัดเสียหายตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ทั้งครอบครัวต้องอาศัยอยู่ใต้หลังคาเจ้าของบ้านอายุ63ปีมีอาการป่วยขาอ่อนแรงขณะที่ภรรยาอายุ77ปีพิการต้องใช้รถเข็นส่วนลูกชายมีภาวะน้ำหนักเกินทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมบ้านได้ด้วยตัวเองครับและไม่มีเงินจ้างช่างซึ่งครอบครัวมีรายได้หลักจากการเผาถ่านและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งขณะนี้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายครับอีกทั้งยังมีภาระหนี้สินสะสมกว่า1ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าที่อาจชำรุดหากฝนตกอาจเสี่ยงไฟฟ้ารั่วและเกิดอันตรายขณะนี้ครอบครัวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งสูงจากสงครามในอิหร่านขนาดนี้น่าจะลดลงในปลายปี2ขออภัยครับในปลายปีครับท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงไร้ซึ่งความแน่นอนครับสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Fox News ระบุว่าราคาน้ำมันซึ่งกำลังพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านน่าจะลดลงในปลายปีนี้ความเห็นนี้มีขึ้นขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าได้ศึกษาข้อเสนอยุติสงครามชุดใหม่จากอิหร่านทุกประเด็นแล้วและพบว่าไม่อาจยอมรับได้ สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่ผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้อย่างเพียงพอต่อสิ่งที่ได้กระทำต่อมนุษยชาติและโลกตลอด47ปีที่ผ่านมาครับรวมถึงยังไม่ตัดประเด็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีอิหร่านซ้ำอีกอิหร่านได้เสนอแผนยุติสงคราม14ข้อให้กับสหรัฐพิจารณาโดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้กลายเป็นการยุติสงครามในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนภายใน30วันนอกจากนี้ยังประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญอื่นๆทั้งการรับประกันว่าจะไม่มีการรุกรานเกิดขึ้นอีกในอนาคตการถอนกำลังทหารของสหรัฐออกจากบริเวณใกล้เคียงกับอิหร่านการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ด้วยศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุนันชัยแซ่กืออายุ49ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นรองทรงหายจากตำบลเมงรายอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่19เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพญาเมงรายครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว 11 นาฬิกาครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการยินดีที่ได้รู้จักและกลับมาติดตามข่าวอีกครั้ง 12 นาฬิกาครับสวัสดีครับ
7: ฉลองพระเสวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาภิเษกเอกบดินทร์ทะทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินทร์ไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ที่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
0: เต้นรำให้ดูหน่อยลูกอโยโยน่ารักจังเลย
1: คุณแม่เลี้ยงลูกยังไงให้ลูกติดแม
2: ่เราต้องเข้าถ่าย
1: งี้พี่ก็ถามความลับที่พ่อไม่รู้ได้สิแม่เคยเล่าไหม
3: เรา
4: เราที่ไปลงข่าวอะไร
1: ลงข่าวช่องไทย PBS ครับ
4: แต่เห็นตัวจะมี
1: เห็นสื่อครับโดนมะนาวกัดหรือว่าโดนมีด
5: มะนาวกัดที่เราทำทุกวันวันละพันลูก2,000ลูกอ่ะทุกคืนทรมานค่อนข้างครั่งต้องเอามือจุ่มกับกินยานอนหลับเพื่อให้มันหลับลึก

เรามาเจอกับยินดีที่ได้รู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันเสาร์เวลา10:30 น.เวลาใหม่แบบนี้ที่ช่องไทย PBS หมายเลข3นะครับสัปดาห์นี้ครับเราพาผู้ชมกลับมาที่จังหวัดชลบุรีกันอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ครับเราพาผู้ชมมาที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหลังจากที่เราเคยพามาที่อ่างศิลาแล้วนะครับแต่ว่ายังตกสำรวจในบริเวณตัวอำเภอเมืองอยู่ซึ่งมีเรื่องราวในอดีตเยอะแยะมากมายที่วันนี้เราจะมาค้นหากันแล้วก็รวมถึงสัมผัสชีวิตของผู้คนกันนะครับที่นี่ครับมีประชากรอยู่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นขึ้นชื่อว่าถ้าเกิดเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วเนี่ยนะครับมีการอยู่รวมกันเยอะมากที่สุดในภาคตะวันออกว่ากันว่าอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนี่เองแหละครับซึ่งเรื่องราวของชลบุรีเนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยทวารวดีมากกว่า1,000 ปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามีการขุดพบเจอโดยนักโบราณคดีนะครับที่อำเภอพนัส

ิคมว่ามีเรื่องราวร่องรอยของเมืองในประวัติศาสตร์นะครับต่อเนื่องมาจนถึงสุโขทัยแล้วต่อมาถึงตัวอาณาจักรอยุธยานั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับในช่วงสมัยใกล้เคียงกันประมาณยุคสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะครับก็มีกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวนะครับอพยพมาอยู่แถวนี้ด้วยเช่นเดียวกันคนกลุ่มนี้ก็จะมาทำนานะครับทำไร่นะครับจึงทำให้ที่นี่ครับมีหลากหลายอาชีพเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นที่เฟื่องฟูทางเศรษฐกิจยาวนานสืบเนื่องกันมาเป็นพันปีวันนี้เรามาดูกันแล้วกันครับว่าความสุขความทุกข์ของผู้คนที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเรื่องราวจะเป็นยังไงและความสุขความทุกข์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ไปพร้อมๆกันครับ

แถวนี้คือจุดที่เรียกว่าท่าเรือพลีครับซึ่งว่ากันว่าเป็นท่าเรือแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแหละครับเวลาชาวประมงเขาจะออกไปทำประมงหรือมีการขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับก็คือใช้บริเวณแถวนี้แหละครับซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่มากนะครับก็คือท่าเรือพลีปัจจุบันตรงนี้ครับนอกจากจะเป็นท่าเรือแล้วนะครับที่คุณผู้ชมเห็นมีหลังคาอยู่ตลอดทางเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นตลาดประมงท่าเรือพลีนะครับซึ่งก็จะมีทั้งของทะเลขายนู่นนี่นั่นนี่เห็นจากป้ายเนี่ยนะครับมีปลาหมึกย่างกุ้งย่างเงี้ยนะครับขายกัน

0: วัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับหัวตาดีจังเลยครับแล้วถ้าไม่ใช่ผมนี่ทำไงเนี่ยสวัสดีครับพี่
1: ตีเลยเนี่ยผมไม่ตะไคร้
0: พี่ชื่ออะไรครับ
2: ก๊อฟไข่น้ำร้อนท่านเลยพี่เจ้าดังชุมพรเลย
0: อ่ะไปดูไปดูพี่ก๊อฟสวัสดีครับ
1: พี่ฟังสุขภาพทุกคืออะไร
0: ดูบ่อยแล้วครับ
1: ดูบ่อยจ้า
3: อ๋อเปอร
0: ์สวัสดีครับ
1: ตาผมดีมั้ย
0: โอ้สวัสดีครับ
3: พี่ดูตั้งแต่เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกเลย
0: ไฟนอลสกอร์เลยเหรอครับอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรครับ
3: ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยว
0: เฮ้ยทำไมเท่จังเลยอ่ะขออนุญาตดูมันดูลึกลับดูสิโอ้โหเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในบ้านแล้วปิดยังครับ
4: อันนี้ไม่ได้ขายกันค
0: ่
4: ะ
0: โอ้ก๋วยเตี๋ยวอะไรครับ
5: อันนี้พี่เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกกรอบ
0: ก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกกรอบโอ้โหเสียดายไม่มีวันนี
6: ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่
0: พรุ่งนี้เอาให้มาอีกเหรอแล้วนี่พี่ก๊อฟขายน้ำมะนาว
1: ปกติที่คุณลุงที่เจ้าดังๆเนี่ยครับพ่อผมเองวันนี้หน้าร้านคือตรงนี้คนที่หน้าร้านเขาหยุดผมเลยจัดระบบได้ถูกคืออะไรเธอส่งจิตได้เลย
0: มันต่างจากน้ำมะนาวทั่วไปยังไงครับ
1: มันเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเนี่ยถ้าแบบเดิมเป็นแบบนี้ครับแพ็กเกจจิ้งแบบนี้นี่คือมรดกที่พ่อให้ไว้เลยนะเนี่ยเนี่ยถ้ามาทางอย่างเนี้ยครับลบขาย
0: แล้วคุณพ่อ
1: ว
0: ัน
1: นี้เขาเหนื่อยเขาได้หยุดผมก็ได้มีระบบได้โทรแทน
0: มันแตกต่างจากน้ำมะนาวทั่วไปยังไงครับ
1: มันแตกต่างที่วัตถุดิบการเนี่ยการผสมสารเงี้ยครับมันอยู่ในแบบของ
0: วัตถุดิบคือยังไงครับพี่ไม่ได้ใช้มะนาวเหรอ
1: มะนาวต้องใช้มะนาวสดของเพชรบุรีเท่านั้นด้วย
0: มะนาวเนี่ยมะนาวจากเพชรแต่ขายอยู่ชลบุรี
1: แล้วก็ดินที่ปลูกต้องดินเพชรบุรีด้วยนะ
0: ต้องดินเพชรบุรีด้วยดูเหมือนน้ำตาลสดเลยสีทำไมมันเป็นสีน้ำตาลครับ
1: ก็คือมันเป็นสูตรจากเมืองจีนเลยนะเนี
0: ่
1: ย
0: สูตรจากเมืองจีนใช่ไหมคุณพ่อเป็นจีนแต้จิ๋ว
1: พามะพร้าวปู่ย่ามาจากแต้จิ๋ว
0: นี่เห็นไหมตามข้อมูลเป๊ะเลยคือคนชลบุรีนี่ส่วนใหญ่เป็นจีนแต้จิ๋ว
1: แล้วตอนนี้ที่นี่คือแลนด์มาร์คของชลบุรีใครมาต้องมาที่นี
0: ่ต้องใส่ท่าเรือพีเนี่ยนะครับ
1: ต้องเซตได้เลยว่าตะวันน้ำมะนาวท่าเรือพีรีวิวเต็มแล้วรอไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงรอไป4ชั่วโมง
0: แล้วฝาเขียวกับฝาทอง
1: ฝาเขียวคือมะนาวครับ
0: แล้วฝาทอง
1: ฝาคือฝาทองคือบวยมะนาว
0: อ๋อมีบวยมะนาว
1: แล้วก็มี3สหายด้วยมะนาวบวยลำยาเป็นเดอะเบสแต่พอดีมันต้องหมดคือตรงนี้ไม่พอขายเพราะว่ามาปุ๊บบดปั๊บมาปุ๊บบดปั๊บ
0: ผมรู้เลยเนี่ยพี่หั่นมะนาวจนโดนมะนาวกัดหรือว่าโดนมีด
1: มะนาวกับที่เราทำทุกวันวันละพันลูก2,000ลูกอ่ะวันเนี้ยทุกคืนทรมานค่อนข้างครั่นถ้าวันเนี้ยเราไม่ศรัทธาเชื่อผมรอก่อนมันทำไม่ได้กับวันนี้ทำไมน้ำมะนาวเห็นแค่นี้ทำไมลูกค้ามาจากทั่วสารทิศ
0: ใช่ไหมพี่โดนกรดมะนาวกัด
1: ใช่น่าใส่ถุงมือนะ
0: ใส่ถุงมือแล้วยังโดนกัด
1: ใช่

0: ว่าบอกมันต้องศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาทำไม่ได้
1: น้ำมะนาวต้องเลือก
0: ใช่เล
1: ือกผลมะนาว
0: ถูก
1: แล้วต้องเลือกแหล่งปลูกถึงจะได้รสชาติที่ไม่
2: แล้วเคล็ดลับคือการคั้นน่ะต้องคั้นทีเดียวแล้วปล่อย
1: ถ้าคั้นหลายๆทีมันจะไปติดเปลือก
2: มันจะฟังว่าผมจะลูกค้าบ่อยว่าอย่างเงี้ยนะครับทำไมว่าถามว่าทำไมอ่ะเจ๊น้ำแข็งไม่ได
0: ้ทุกอย่างอ่ะอาชีพทุกอาชีพอ่ะที่เปิดมันจะมีแก่นของแต่ละอาชีพ
1: เคล็ดลับ
0: ถูกต้องแล้วทุกอาชีพมันมีแก่นเคล็ดลับของแต่ละอาชีพบางคนบอกทำไมเจ๊น้ำแข็งไม่ได้หรอคำถามแยกได้ไหมแยกได้แต่สุดท้ายพอถึงปลายทางปุ๊บนั่นบอกอร่อยไงนั่นบอกเจ้าดังไงผมจะไม่ยอมเสียชื่อเสียงเพราะเลือกแค่นี้ผมต้องยอมบอกว่าเหตุผลเพราะว่าเลยนะครับหนึ่งพี่เปิ้ลง่ายๆมะนาวอ่ะครับเป็นผลไม้ชนิดเดียวนะครับที่ห่างจากความเย็นไม่ได้เลย
1: เพราะ
0: ว่าหนึ่งมันเป็นกฎวิสัยเปรี้ยวหมายความว่ามะนาวหนึ่งผลพอเราหั่นมาปึ้งทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงอ่ะความหอมจะหายสัก 10-20% นี่คือเคล็ดลับดังนั้นร้านทุกร้านที่เขาสังเกตพี่เปิ้ลไปตามตลาดที่แบบหั่นพร้อมเดือดพี่เห็นไหมครับหั่นแล้วต้องการน้ำมะนาว1แก้วเขาก็กดปึ๊กกินได้เลยซึ่งเรารู้อีกแล้วว่าไม่เวิร์กแต่เราก็ไม่สามารถพูดได้เพราะมันเป็นงานของธุรกิจของเขาแต่เหตุผลลึกๆคือถ้าเราหั่นปึ้งความหอมมันจะระเหยแล้วเราหั่นไม่พอหั่นแล้วคั้นไว้สักครึ่งชั่วโมงความหอมมันก็หายไป50%แล้ว
1: แล้วของพี่ยังไงกินมะนาวไม่หายทำไงคร
0: ับ ก็ต้องคั้นสดๆ
1: อ้าวก็เมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเขาสั่งแล้วคั้นสดปุ๊บความหอมเขาว่าหาย
0: แต่ของผมคือแก้วต่อแก้วคั้นแก้วต่อแก้ว
1: อ๋อมันเลยรอนาน
0: ใช่แล้วทุกคนสั่งกันที20 ถุง 30 ถุง
1: อ่ะแล้วอย่างนี้มาใส่อย่างนี้ไว้ความหอมไม่หาย
0: ไม่หายแน่นอนครับ
1: เพราะอยู่กับมันแช่เย็น
0: นี่แหละเคล็ดล
1: ับ พูดแล้วขอลองเลยดีกว่า
0: ให้พี่เปิ้ลรู้ว่ารสชาติเป็นไงเหมือนที่อื่นไหม
1: ชื่นมากเหมือนบีบมะนาวเข้าปากแล้วพี่ก๊อฟอยู่ที่นี่กินดีอยู่ดีสบายดีไหมครับ
0: สบายดี
1: ชลบุรีว่ากันว่าเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจดีมาก
0: ดีมากจริงๆถ้าเราไม่เลือกมากเรื่องงานนะถ้าไม่เลือกเรื่องงานยังไงก็มีกินแน่นอน
1: ดีมากยังไง
0: คือด้วยที่เมืองชลมันอยู่ใกล้กรุงเทพถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอกรุงเทพปุ๊บแหล่งมิโครอุตสาหกรรมมีเยอะของกินก็เยอะดังนั้นเป็นแหล่งที่รวมทุกอย่างเหมือนเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมห้างทุกอย่างมันรวมที่ชลบุรีกันหมด
1: มีทุกอย่าง
0: ทุกอย่างครบสันหมด
1: คือรายได้ส่วนหนึ่งเข้าจังหวัดก็มาจากประมงรายได้ส่วนหนึ่งเข้าจังหวัดก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรม
0: แล้วส่วนที่ผมที่บอกคือตอนนี้ที่บอกร้านมันผมว่ามันเป็นแหล่งทุกคนเข้ามาที่นี่หมดกลายเป็นคอมเมดี้แต่เป็นจุดแลนด์มา
1: ร์คแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากเกษตรกรรม
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเกษตรกรรมก็ดีประมงก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีมันมีช่วงเศรษฐกิจไม่ดีบ้างไหมครับ
0: ถามว่ามีไหมมันก็มีช่วงโควิดแต่ก็คือสุดท้ายก็ทุกคนก็ปรับตัวถูกไหมครับแต่ถามว่ามันก็ยังดีกว่าจังหวัดอื่นที่เขาเงียบกันหมดแต่ชลบุรีไม่มีง่ายกว่าชลบุรีเป็นจังหวัดน่าจะมีงานมีอีเวนต์ค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวมีงานโน้นอะไรงานนี้ซึ่งสามารถสภาพเงินมันมองบวกคือการจับจ่ายของคนมันยังเยอะยังดี
1: พี่มีพี่น้องกี่คน
0: มีแค่2คน
1: แล้วอีกคนนึงทำอะไร
0: ก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
1: อ่ะทำอยู่ที่ไหน
0: ก็อยู่แถวๆนี้ขายแต่เค้าเน้นฝ่ายตั้งรับแต่ผมเป็นฝ่ายตั้งลุกถูกมั้ยครับผมเอาทุกช่องทางไม่ว่าทั้งไดรฟ์ทูออนไลน์delivery ส่งของตามค่าเอเจนต์รับคิวเราทำให้มันหลายช่องทางมันอยู่ที่การจัดการระบบ
1: นี่ทำอย่างนี้นะฮะตั้งขายนี่
0: ที่มีแค่รังฟงก็หาเงินได้แล้วอ่ะ
1: ผมว่าเงินเดือนนี่เป็นแสนนะฮะแต่นี่เขามาตามเก็บภาษีแล้วนะ
0: เสียแล้วครับ
1: เสียแล้วนะโอเคบอกได้นะเปิดเผยได
0: ้ผมได้เลยว่าผมเสียยืดถูกต้องแน่นอนแล้วยืดมา5 ปีแล้วด้วย
1: พี่ก๊อฟเรียนที่ไหนอ่ะ
0: ก็จบจากชลบุรีสุขุมวิทครับ
1: ยุคพี่ไม่เรียนชนชายกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นศึกทางบ้านไม่ค่อยฐานะไม่ค่อยดีซึ่งชนชายเป็นโรงเรียนจังหวัดประจำจังหวัดชาย
1: อ้าวก็เป็นโรงเรียนรัฐนี่
0: ใช่แต่ทีเนี้ยด้วยการแข่งขันหลายๆอย่างก็เลย
1: ต้องเรียนเก่งถึงจะสอบเข้าได
0: ้บทละจ้าเห็นนะบทละจ้าร้านลุงที่บอกเปียกเปยว่ามีตังก็กินไม่ได้
1: กินน้ำมะนาวมีน้ำมะนาว
0: เหลือๆตอนนี้เหลือตะล้ำมวยได้ไหมครับตอนนี้เหลือแบบขวด
1: แสดงว่านี่คนชลบุรีเก่าแก
0: ่ร้านลุงมันคันบ่อยนะคือเขาตั้งแต่ที่ว่าคิวเยอะจริง
1: ครับ

0: เหลือให้ทีมงานผมบ้างนะครับ
1: เดินมาไกลมาก
2: เด
1: ี๋
2: ยวท
1: ี
2: มงานเดี๋ยวค่อยมาเอาครับสวัสดีครับ
0: พี่ก๊อฟรู้สึกยังไงที่พ่อเป็นคนดัง
3: รู้สึกผมแต่กว่าจะดังเขาก็เริ่มต้นจากสุขเขาไม่เคยย่อท้อเขาเริ่มจากที่ขาดได้สักถึงแต่พ่อเป็นคนที่ขยันไม่เคยบ่นเขาไม่เคยบ่นให้ลูกฟังว่าถึงฉันไม่มีตังค์แต่ฉันให้ลูกจืนได้พ่อเป็นคนที่สู้ชีวิตมากไอดอลของผมซิกเขาไม่เป็นต้นแบบของผมว่าผมไม่ย่อท้อเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเลยนะคือว่าต้นแบบเขาไม่เคยย่อท้อจากขายไม่ได้เลยจนวันนี้เขามีชื่อเสียงเขายังเหมือนเดิมเขา
0: ใช่ไหมเด็กๆพี่ไม่ลำบาก
3: ลำบากมาก
0: อ้าว
3: ลำบากมากที่สุด
0: ก็พ่อหาเงินมาให้ตลอด
3: ใช่แต่ที่เขาหาคือเขาก่อนหน้านี้เขาทำงานอยู่กับกรงสีอยู่กรงสีดังนั้นมันเงินไม่ได้เยอะมากแล้วผมก็เลยแค่จบแค่ม.6พ่อไม่มีตังค์ส่งผมก็ต้องมาทำงานบริษัท
0: ครับ
3: มันต้องไปฝึกให้เราเรียนรู้จากฐานข้างล่างจนมาฐานเป็นสิ่งแมเนเจอร์ได้เกิดจากการที่เราผ่านมหาลัยชีวิตอะดังนั้นพอเราเจอมอสมาแล้วปุ๊บผมก็ไม่กลัวเลย
0: เขามองคุณพ่อเป็นแบบอย่างความสุขของพี่ก๊อฟทุกวันนี้คืออะไรครับ
3: ได้ขายของได้เห็นลูกค้าได้ยิน
0: แล้วความทุกข์นะครับ
3: ความทุกข์ผมไม่มีเพราะผมมองความทุกข์เป็นเรื่องเล็กน้อยความทุกข์ถามว่ามีไหมมีหมดแต่ผมมองเป็นเรื่องเล็กเรามองข้ามก่อนต้องมองข้ามคำว่าความทุกข์ไปแล้วมันก็จะสึกมันไม่มีอะไรต้องเครียดเหมือนเรากำอ่ะพอเราแบกปุ๊บนะเหมือน
0: แบกก็ไม่มีอะไรเลย
3: ไม่มีอะไรแล้วไม่เครียดชุดมันก็มีแค่นี้พี่เปอร
0: ์
3: ถูกปะเราก็ปล่อยมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะดับก็ต้องดับเราอย่าไปยึดติดเราอย่าไปเครียดกับมันอ่ะเหมือนวันนี้เราเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นแต่เราเครียดไปแล้วพวกนี้อาจจะมีความอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ชีวิตเรามันก็ไม่มีอะไรที่เซอร์เราใช้ชีวิตวันนี้ผ่านไปเรื่อย
0: ๆเอาอีกละ
2: อีกร้านครับที่ตรงแหวนน้องชายตรงนั้น
3: ร้านไหนมาเลยครับมีอยู่จ้าอยู่เพื่ออยู่จ้า
0: โอ้ที่จะไล่ซื้อให้ครบทุกร้านเลยเหรอครับกะว่าไม่ให้คนอื่นกินเลยร้านนี้เหมาไปปุ๊บก็จะไม่เหมาอีกสาขานึงอีก
2: ไม่รู้เหร
3: อมีจับ
0: เอ้ยอย่าเพิ่งไปสิเดี๋ยวผมโกรธกินหมดเลยเดี๋ยวแกไล่ซื้อหมดแล้วเนี่ย
2: ทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไป
0: โอ้แกนี่ตัวจริงนะเนี่ยกะซื้อเต็มตู้เย็นสต็อกไปเลย
3: นี่เจอบางคนเขามาชีอ่ะเขามาไม่หวังบ่อหน้ามันคือเปิดเจอคิวว่าปุ๊บเขาบอกเลย30ถุง20กันเลยเพราะอะไรไหมมันสามารถเก็บไปในช่องฟิตแล้วรสชาติไม่เพี้ยนดังนั้นกลุ่มพวกนี้เขาถ้าเขาเห็นคิวว่าปุ๊บมีเท่าไหร่เหมาหมด
0: แต่กินแล้วมันสดชื่นนะ
3: ก็เลยบอกไม่มี
0: ตื่นยิ่งกว่ากาแฟนี่ตอนนี้ทีมงานผมเนี่ยอยากทานมากเลยแต่ว่ามันเมื่อกี้ลุงแกหมดแล้วนะพี่ก๊อฟจะคั้นให้หน่อยได้ไหมนะ
3: ก็หลังจากทิ้งปุ๊บก็ขอสัก20กว่าแล้วก็ตีสัก20ทีเผื่อพี่ทำธุระผมก็โทรเงี้ยให้เซอร์วิสให้ได้เหมือนพี่
0: งั้นเดี๋ยวพี่ก๊อฟขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งนะ
3: ได
0: ้โอเคผมจะเดินไปในเมืองนี่แหละ
3: ถูกต้องแล้วเซอร์วิสมาอยู่แล้ว
0: พี่ก๊อฟ
3: เซอร์วิสมาให้
0: มอเตอร์ไซค์ไปส่งนะโทรไปสั่งน้องชายก็ได้บอกมีเหลือสต็อกไหมเอามาผมชื่อเปิร์นนะครับพี่ก๊อฟนี่ยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่ก๊อฟ

0: เอาละครับนี่ร้านหมูเต๊ะใช่ไหมหมูเต๊ะเจ้าดังนะครับปิดยังครับฮะหมูเต๊ะหมูเต๊ะที่มีตำนานความอร่อยกว่า70ปีปากซอยท่าเรือพลีเนื้อล้วนเอาแบบติดมันนี่แหละครับเอาแบบติดมัน
1: ผสมก็ได้นะคะ
0: เอาติดมัน
1: ติดมันใช่ไหมคะ
0: แล้วพี่เป็นคนชลบุรีป่ะครับ
1: ไม่ค่ะพี่อยู่ที่สระแก้วค่ะ
0: เป็นคนสระแก้วแต่ว่ามาอยู่ที่นี่แล้วไม่ไปไหนแล้ว
1: ใช่ค่ะท่านแฟนอยู่ท่านแฟนเองก็ไม่เคยขอไปเลยค่ะ
0: นี่เขาเรียกว่าน้ำ
1: แต่อาจารย
0: ์อาจารย์แตงกวาแตงกวาอาจารย์คืออันนี้ป่ะ
1: อันนี้น้ำจิ้มค่ะ
0: อันนั้นน้ำจิ้มนี่อาจารย์
1: ใช่ค่ะ

เฮ้ยสุดสุดสุดครับติดมันนี่เปิดก่อนได้เปรียบโหน่าทานมากไม้ที่หนึ่งเชิญครับ

0: ำอะไรครับมักกะโรนีเหรอครับ
1: ทำค่ะ
0: ทำกินหรือขาย
1: ค่ะ
0: ทำกินกันเอง
1: ค่ะ
0: คนนึงบอกกินคนนึงบอกขาย
1: ใครก็ขายกินก็กินกินค่ะ
0: แต่ทำเยอะมากมันจะกินหรือขาย
2: กินบ้างขายบ้างขายเพื่อนๆนะคะ
0: อ๋อขายให้เพื่อนๆขายขายยังไง
2: ชุดละ50บาทค
0: ่
2: ะ
0: 50บาทมักกะโรนีแล้วซุปอะไรอ่ะ
3: ซุปเป็นหมูค่ะ
0: โอ้โอ้

0: ร้านนี้ดูเหมือนจะเป็นร้านลับก๋วยเตี๋ยวหลอดป้ากัลยาสวัสดีครับป้ากัญญาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับป้าคุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่คือคุณป้ากัญญานี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดป้ากัญญาเพราะว่าเราจะดูว่าร้านนี้อร่อยไม่อร่อยดูที่จำนวนผู้คนที่นั่งอยู่สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับพาลูกสาวมาทานเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้คุณแม่หรือพี่สาว
1: คุณแม่ค
0: ่
1: ะ
0: ฮะคุณแม่เหรอเหมือนพี่สาวเลยอ่ะ
2: ด
0: ี
2: ใจจังเลยที่ได้เจอ
0: ลูกสาวเคยทานมาก่อนไหมก๋วยเตี๋ยวหลอดทานตั้งแต่เด็กเหรอ
3: ใช่
0: คุณแม่พามาทานเหรอ
3: คุณพ่อเลือกจากคุณพ่อ
0: คุณพ่อพามาทานคุณพ่อเป็นคนชลบุรี
3: ใช่ค่ะซอยตรงข้าม
0: แล้วคุณแม่เป็นคนชลบุร
3: ีเป็นคนสมุทรปราการ
0: คนสมุทรปราการข้ามฟากอ่าวไทยมานั่งเรือข้ามฟากอ่าวไทยมา
3: ขับรถมา
0: ขับรถมาแล้วมาเจอคุณพ่อได้ไงครับ
3: มาเที่ยวบ้านพี่สาวแม่ค่ะมาเที่ยวบ้านป้า
0: ที่ไหนที่ชลบุรีเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่ใช่อยู่จะอยู่ถนนพิยสัจจา
0: แล้วพบรักกันที่นี
3: ่ใช
0: ่เลยเกิดมาเป็นเขา
3: ใช่
0: มีลูกกี่คนครับ
3: 3คน
0: 3คนนี่คนที่
3: 1
0: คนที่1คนโต
3: ค่ะ
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรคร
3: ับ พี่ยิมค่ะ
0: พี่ยิมผมเปิ้ลนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับแล้วลูกสาวชื่ออะไรครับ
4: ชื่อน้องนาย
0: น้องนายพี่เปิ้ลนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับมาหลงรักบ้านนี้แล้วก
3: ็กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มา
0: พ่อเขาพา
3: แฟนพามา
0: แฟนพามาเหมือนแบบลับๆใช่ไหมว่า คือคนเราทุกคนเป็นนะหมายถึงว่าเธอมาบ้านฉันจะพาเธอไปกินของอร่อยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับเธอที่กินนี้มาตั้งแต่ก่อนจะมีเขาใช่ป่ะ
3: ใช่
0: แต่ว่าพ่อเขาจีบพี่ด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี
3: ้ใช่ประมาณนั้น
0: นายไม่ต้องเขินนะลูก
3: อันนี้รู้ทุกเรื่อง
0: แล้วไงต่อแล้วเขาพามากินทีนี้นายโตมานายก็ทานร้านนี้มาตั้งเด็กๆเหรออร่อยยังไงร้านนี้
4: หนูว่ามันเป็นรสชาติที่แบบได้กินตั้งแต่เด็กก็เลยได้กินรสชาตินี้ตั้งแต่เด็กโตมา
0: เลย
4: เวลาคิดถึงบ้านก็ได้กินร้านนี้
0: ปรุงให้หน่อยสิครับลูกคุณป้ากัญญาไม่เอาไม่ได้ปรุงผมปรุงไม่เป็นนี่เขาต้องใส่อย่างนี้ปั๊บแล้วยังไงต่อน้ำตาล
5: นิดออกหวานนิดนึง
0: แล้วคุณน้าชื่ออะไรครับ
6: จิ๋ม
0: น้าจิ๋มเป็นลูกของคุณป้ากัญญา
6: ใช่ค่ะลองชิมดูว่าผมรสได้3รสแกงเปรี้ยวเค็มหวาน
0: เปรี้ยวเค็มหวานโอ้ยกิจกรรมเวลาเข้ามาในเมืองตัวเมืองอำเภอเมืองเนี่ยคุณพ่อของคุณแม่พาไปไหนอย่างไรหรือว่าเวลาเรามาเที่ยวบ้านย่ามานอนค้างบ้านคุณย่าเราจะชอบไปวิ่งเล่นแถวไหนยังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อย
4: ส่วนใหญ่อยู่แต่ในบ้านย่าเลย
0: โอเค
4: เพราะว่าแบบชอบไปอยู่กับย่าชอบคุยกับย่า
0: โอเคแล้วตกเย็นก็ต้องออกไปทานอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบกลางวันก็ต้องไปหาอะไรทานกัน
4: ถ้าคืนวันเสาร์ก็จะไปตลาดท่าเรือผ
0: ีไปกันทุกวันเสาร์ตอนเย็น
4: ใช่
0: แล้วหนูเคยกินน้ำมะนาว
4: มะนาวคันสด
0: อ่ะ
4: คุณลุง
0: รู้จักด้วยเมื่อกี้พี่ไปเจอมาแต่เจอรุ่นลูกเขาละนี่ไงโอ้โหน้ำมะนาวนี่มาส่งน้ำมะนาวมาส่งพอดีเลยโอ้โหมาแบ่งหน่อย
7: สวิตช์ไมค์ผมชอบ
0: สวิตช์ไมค์จ่ายตังค์เพื่อนนี่ไงน้ำมะนาวเนี่ยเหมือนเข้าโฆษณาเลยเห็นไหมพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเห็นไหมน้ำมะนาวโอ้โหขอบคุณนะครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับมีร้านอะไรอีกอ่ะนอกจากนั้นของกินแถวนี้นอกจากร้านก๋วยเตี๋ยวป้ากัญญานี่ดูเป็นร้านลับมากเลยนะ
3: ก็มีค่ะตอนเย็นจะมีร้านข้าวต้มเหยียบพก
0: เย็นก็ไปกินข้าวต้มเพียวพบอยู่หน้าปากซอยบ้านเลยป่ะ
3: ใช่เนี่ยค่ะจะเดินออกไปไงจะเจอเลยเดินลงไปทางซอยนี่เดี๋ยวซอยเล็กๆ
0: แล้วเฮียพบเปิดกี่โมงอ่ะ
3: เนี่ยช่วงนี้เขากำลังตั้งร
0: ้าน
3: ก็มีข้าวหมูแดงในดอกไม
0: ้ในดอกไม้อยู่ไหน
3: ใกล้ก
0: ัน
3: เลยใช่ตอนเย็นเนี่ยค่ะพอแบบเริ่มแบบแสงไฟเริ่มออกเนี่ยจะแบบคนจะเริ่มเยอะ
0: น้านายไปเรียนที่ไหนลูก
8: ตอนนี้หนูเรียนมหาลัยปี1
0: ที่ไหน
8: เกษตรวิทยาเขตศรีราชา
0: อ๋อทำไมถึงเลือกเรียนที่เกษตรศรีราชาครับใกล้บ้าน
8: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องอยู่หอ
5: อยู่หอเหมือนเดิม
0: เอ้า
7: แต่ก็กลับบ้านง่ายแต่ก็ไกลเหมือนกัน
0: อยู่คณะอะไรลูก
7: อยู่วิทยาการจัดการสาขาการเงิน
0: แล้วหนูจะทำงานที่ไหน
5: ความจริงแล้วหนูอยากเปิดแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอ
0: ยากเปิดธุรกิจอะไรครับ
5: อยากแบบเปิดคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ย
0: คาเฟ่หนูจะเป็นแบบไหน
5: อยากเป็นคาเฟ่ที่แบบตกแต่งตามใจตัวเองแล้วก็เปลี่ยนไปตามเทศกาลอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เมนูก็เปลี่ยนใหม่ๆเรื่อยๆไม่ต้องคนรู้จักเยอะก็ได้แต่ก็อยากให้เป็นสิ่งที่เอกลักษณ์ของเรา
0: ทำในชลบุรีไหม
7: ใช่น่าจะชอบเลยชอบอยู่ในชล
0: ชลบุรีนี่พัทยาหรือบางแสนหรืออะไร
7: ชลบุรีที่ในเมืองอำเภ
0: อเมืองชลบุรีเลยเดินทำไมถึงทำในอำเภอเมืองชลบุรี
7: รู้สึกว่าไม่มีอะไรเหมือนชลบุรีแล้วไปอยู่ที่ศรีราชาไปอยู่ที่อะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าชอบที่บ้าน
5: มันไม่เหมือนในเมืองที่คนเรารู้จักกันเดินไปซอยนี้ก็รู้จักกันเดินไปซอยนี้ก็รู้จักกัน
0: แล้วมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกที่หนูว่าที่อื่นไม่เหมือนชลบุรี
7: มันมีแบบเหมือนปู่ย่าตายายอยู่ที่นี่เราก็อยากอยู่กับเขาเหมือนมาหาได้ง่ายๆอะไรนะคะไม่ต้องไปไหนไกล
0: คุณแม่เลี้ยงลูกยังไงให้ลูกติดแม่ส่วนใหญ่วัยรุ่นวัยนี้เขาไม่ค่อยติดแม่แล้วนะ
5: ติด
0: เขาจะแบบ
5: เรา
0: เขาจะหนีเขาจะหนี
7: เราต้องเข้าหาเขาย
0: ังไง
7: เขาไม่เข้าหาเราก็วิ่งเขา
5: ไม่แต่หนูจุกติดกับแม
7: ่เขาชอบที่จะอยู่กับแม่ไปไหนยังไงก็ขอแบบขอให้แม่ไปด้วยแม่ไปรับให้แม่ไปส่งอะไรแบบ
5: ชอบให้แม่เข้ากับเพื่อนได้ด้วย
7: ใช่อันนี้ก็คือจะคุยกับเพื่อนเขาได้ด้วย
5: เราบางทีเราปล่อยให้เขาพูดกับเพื่อนเราเลย
0: พี่ทำยังไงผมอยากรู้ดุไหมพี่ดุไหม
7: ไม่คุยกันทุกวันแชทเมสเซนเจอร์เดี๋ยวจะตะโกนทักหากันวันนึงไม่รู้ตลอด
5: ยิ่งกว่าแฟน
0: ไม่เคยดุลูกเลย
7: ไม่เคย
0: ไม่เคยดุลูกเลย
7: มันก็มีแบบแค่แบบสอนแล้วก็ยกตัวอย่างหรือแบบเอาเรื่องของเราเล่าให้เขาฟังว่าในช่วงที่เป็นแบบเนี้ยเข้าเนี้ยแม่ทำอะไรแม่ได้ใช้ชีวิตแบบหนูไหมหรืออะไรเงี้ยก็ให้เขารู้ก่อนว่าใช่
9: ว่าแบบอย่าไปแบบเสียเวลากับอะไรนานๆอะไรอยากทำอะไรใหม่ๆให้ได้ทำ
7: ถ้าอยากลองไหนให้ลองอยากไปไหนให้ไป
0: งี้พี่ก็ถามความลับที่พ่อไม่รู้ได้สิว่าแม่เคยเล่าให้ฟังบ้างไหมว่าก่อนพ่อนี่แม่มีหนุ่มมาจีบเยอะไหมอะไรเงี้ยแม่เคยเล่าไหม
5: เล่า
0: เล่าแม่แบ่งปันประสบการณ์หมดเลย
5: เพื่อน
0: แม่เป็นเพื่อนและแม่สอนแล้วทำให้เรามีภูมิคุ้มกันก็ดีไหมนี่หนุ่มก็จีบเรายากสิ
7: ไม่ยากหรอกแต่หนูรู้สึกว่าถ้าพอแม่สอนหรือว่าแบบเรามองแม่เป็นตัวอย่างแล้วก็แม่พอได้ใกล้ชิดกับครอบครัวตัวเองก็รู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นแบบเรามีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วเราก็ต้องหาคนที่เขาดูแลเราได้ดีกว่าหรือว่าเท่ากับครอบครัว
0: ความสุขของพี่ยิ้มทุกวันนี้คืออะไรครับ
7: ได้ทำอย่างที่เราอยากจะทำได้ไปในที่ที่เราอยากจะไป
0: แล้วความทุกข์ของพี่ยิ้มล่ะครับ
7: ความทุกข์ล่ะก็มีนะ
0: เรื่องอะไรครับ
7: ก็มีเรื่องลูกอยากให้เขาแบบ
0: ลูกเขาน่ารักสักขนาดนี้เป็นคนดีสักขนาดน
7: ี้ใช่ก็เขาดีเขาอยู่ในกรอบที่เราแบบว่าคิดเอาไว้ว่ามันก็โอเคดีมากแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบกังวลเนาะในเรื่องอนาคตว่าเขาจะได้เจอคนดีๆใช่ไหมที่แบบใจดีกับเขาน่ารักกับเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: สามีเขาจะเป็นยังไงนะครอบครัวเขาจะอบอุ่นไหม
7: ได้เจอแบบที่เราเจอไหมอย่างเง
0: ี้
7: ย
0: แล้วการงานเขาจะเป็นยังไงแล้วเขามีลูกแล้วลูกเขาจะเป็นยังไง
7: ลักษณะนั้นที่เราต้องเจออยู่แล้ว
0: ความสุขของหนูคืออะไร
10: ถ้าตอนนี้ก็อยู่กับหนู
0: ความทุกข์ล่ะ
7: กลัวไม่ได้อยู่กับแม่นะ
0: ขออนุญาตเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคุณแม่แล้วก็น้องนายนะครับ
11: ค่ะ
0: ยินดี
11: คร
0: ับ
11: คุณแม่ค่ะ

0: เอาไก่มาด้วยเอานกมาด้วยงานก็ต้องทำนกก็ต้องเลี้ยงไก่ก็ต้องดูแล้วไก่นี่อยู่อย่างนี้ยาวๆเลยเหรอครับ
1: อยู่ยาวจะพักแบบ
0: ทั้งวันเลยเหรอครับ
1: ทั้งวันเลย
0: เล่นได้ไหมครับเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
1: เล่นอะไรคะ
0: เช่นรูปหัวหรือว่าไม่น่าเชื่องจังเลยลูก
1: เชื่องหมดเลยค่ะ
0: โอ้เป็นเพื่อนกัน
1: เพื่อนกันนะคะรักกัน
0: โอ้
1: แล้วก็จะมีโอ้หูนอนด้วย
0: ตัวนี้ชื่ออะไรครับ
1: นี่อันนี้น้ำหวานอันนี้ใช่สวย
0: เขาสวยน้ำหวานโอ้น่ารักจังอะไรนะครับเต้นรำได้ด้วยเหรอครับเต้นรำให้ดูหน่อยลูกอันนี้นี่เอาแล้วอโยกโยกอโยกโยกโยกโยกโยกโยกอโยกโยกโยกโยกโยกโยกน่ารักจังเลยแล้วพี่ชื่ออะไรครับ
1: อ๋อชื่อติ๊กค่ะ
0: พี่ติ๊กเปิร์นนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับมีรถเข้าออกกรุณามองหน่อยอย่ากล่าวคำขอโทษแสดงว่ารถต้องเฉี่ยวบ่อยแน่ๆเลยถึงต้องติดป้ายนี้ไว้มีรถเข้าออกกรุณามองหน่อยอย่ากล่าวคำขอโทษ
2: เราทำอย่างนี
0: ้ครับ
2: บางทีมาถึงก็จอดขวางเลย
0: ขวางไม่ให้เราเข้าบ้าน
2: รถอย่าออกลูกชายอย่าออกไปทำงานมันก็ทำไม่ได
0: ้
2: มันก็พอคนมันมามันก็ด่าโอ้ปวดหัวก็เป็นพ่อแม่คนไทยเนี่ยว่าเอ้พ่อแม่มันใจดีทำไมลูกมาโมโห
0: อ๋อหมายถึงว่าลูก
2: มันเด็กแล้วมันจะไปทำงานมันเนี่ยถ้าไปไม่ทันเดี๋ยวก็มีเรื่องเสียเวลามันก็ด่าว่าผมไม่เอามึงย้ายไปอยู่ข้างนอกไปโอบให้อยู่ข้างนอก
0: คุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ผมชื่อเฮ
2: ียแต่เขาเรียกเฮียเปาเฮียเปา
0: เฮียเฮียเปานะเฮียเปาทำอะไรครับ
2: ผมทำไอ้นี่จัดสรร
0: จัดสรรเป็นผู้รับเหมา
2: เป็นเจ้าของโครงการ
0: เจ้าของโครงการทำหมู่บ้านที่ไหนครับแล้วทำไมมาบ้านอยู่ในตลาดแต่ไปจัดสรร
2: ไว้อยู่บ้านไม่อยู่ก่อนนั้นที่นี่เราเป็นเอเย่นขายไข่ไงเมืองทองเนี่ยขายไข่สมัยก่อนน่ะไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยเราเป็นเอเย
0: ่
2: น
0: แล้วเฮียเปาเป็นคนไต้จิ๋วป่ะครับ
2: ไต้จิ๋ว
0: อ้าวไต้จิ๋วแต่ว่าขายไข่ปุ๊บมีเงินมีทองก็เลยไป
2: ขายไข่นี่มันแม่บ้านทําแต่ผมอ่ะไปทําข้างนอก
0: อ๋อแล้วเฮียเปาไม่ไปอยู่ข้างนอกทําไมเฮียเปาชอบอยู่ข้างใน
2: คืนหนึ่งเขาถามว่าเฮ้ยที่มันตั้งเยอะแยะเมืองใหม่ก็เยอะต้องไปปลูกบ้านป่ะบ้านผมอยู่ตรงเนี้ยนะ
0: จอดรถก็ยากทำไมชอบอยู่
2: ช่วยมาหลังบ้านนะหลังบ้านผมมันก็มีคนโอบบ้านนะอยู่หลังบ้านขวางไปถ้าเกิดที่อยู่เนี่ยผมไปเที่ยวไหนอะไปเมืองนอกกี่วันไม่ต้องกินปลอดภัยจะกินอะไรเนี่ยมันก็สบายใช่ไหมแม่เปิดออกไปก็ซื้ออะไรก็สบายแม่บ้านมาแล้ว

0: สวัสดีครับคุยกับป้าเดินผ่านป้าก็เลยเล่าให้ฟังบอกนี่เอ๊ยขายไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดซับซิ
1: ขายไข่เป็ดไข่ไก่มันยังไม่ค่อยมีคนรู้จักบางทรายน่ะขายเลี้ยงเป็ดทั้งแถบแล้วก็ค้าขายไปถึงดอนหัวร่อหัวเล่อดีรู้จักไป
0: เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าเลี้ยงเป็ดต้องเป็นชาวจีนที่มายุคอีกยุคหนึ่งยุครอ5ถ้ายุครอ3เนี่ย
2: ยุครอ5รอ5
0: แสดงว่าบ้านเฮียบรรพบุรุษคือยุครอ5
2: ใช่
0: เท่าที่ผมทราบเนี่ยจะมีคนจีนมากลุ่มแรกตอนรัชกาลที่2รัชกาลที่3นั้นจีนแต้จิ๋วมาทำประมงเอาอ้อยมาปลูกทำน้ำตาล
2: รุ่นรัชกาลที่5
0: แต่พอมันอีกรุ่นนึงรุ่นรอ5
2: แล้วบางทรายเนี่ยมันเป็นเล้าปิดทั้งหมด
0: ครับ
3: จอมพลสฤษดิ์สมัยก่อนน่ะอาจจะมีบ้านพักอยู่อ่างศิลาใช่มั
0: ้
3: ยโอ้ก็จะวิ่งตรงนี้นี่จะวิ่งกลับกรุงเทพมันเหม็นเลยแต่บอกเขาย้ายให้หมดนะคำสั่ง
1: เป็นในตลาดปลา
3: ย้ายหมด
1: แถบเป็นตึกแถวอ่ะ
3: ย้ายหมด
1: ตลาดปลาหมดแล้วบ้านนี่ยาวมาก
3: บ้านยังลึกเข้าไป
1: ยาวลึกเข้าไปข้างในบ้านหลักเครื่องค
3: ือเอาไปชมมั้ย
0: อนุญาตไหมครับอ่ะขออนุญาตเปิดนะครับคุณลุงเอกกับคุณป้านิตยาเหรอครับกิตติยาโหนี่ทำนี่เหมาะสมกับเป็นคนทำจัดสรรเพราะว่าตึกข้างนอกดูเหมือนเป็นทรงเก่าเข้ามาข้างในทันสมัยมากบ้านลุงเอกเมื่อก่อนทำอะไรก่อนจัดสรรคุณพ่อลุงเอกทำอะไรครับ
3: พ่อผมก็เป็นผู้รับเหมา
0: เป็นผู
3: ้ SR
0: เป็นผู้รับเหมาตั้งแต่รุ่นคุณลุง
3: ล
0: ุงคุณพ่อของคุณลุงเอกแล้วแล้วลุงเอกยังทำอสังหาอยู่ไหมครับ
3: เลิก
0: แล้ว
3: เลิกตอนโควิด
0: โอ้ก็ไม่นานนะเพิ่งเลิกได้ 4-5 ปี
1: น้อยที่มากแล้วก็เลยเลิก
0: คุณลุงเอกความสุขทุกวันนี้คืออะไรครับ
3: ทุกคนเนี่ยอย่าไปโลภอย่าไปหลงอยู่อย่างสบายใช้
0: อย่างเขียมความทุกข์ล่ะครับ
3: ไม่คิดอะไรแล้ว74แล้ว
0: ครับแล้วของคุณป้ากิตติยาล่ะครับความสุขคืออะไรครับ
1: ไปร้องเพลง
0: ไปร้องที่ไหนครับ
1: ที่ข้างบ้านนู่น
0: มีกวนมีแก๊ง
1: มีแก๊ง
0: ร้องเพลงอะไรกันครับ
1: เพลงสุนทรภพ
0: มีความสุข
1: ก็ตามภาษาคนแก
0: ่
1: ไม่รู้จะไปทำอะไร
0: แล้วความทุกข์ล่ะครับ
1: ทุกมันไม่มีอะไรแล้วนี่ลูกเรือก็มีธุรกิจมีอะไรกันหมดแล้ว
0: คนจอดรถขวางทางเข้าหน้าบ้าน
1: ก็ขับขยับหน่อยเดี๋ยวขอรถออกหน
0: ่
1: อย
0: ไม่ว่าอะไร
1: ไม่ว่าที่ติดไว้เนี่ยเพราะว่าติดไว้เฉยๆตอนนั้นลูกชายจะมีเรื่องก็เลยให้ลูกชายไปอยู่พญาสัญญาเลยปลูกบ้านที่นู่นเลยแต่ตอนนี้ก็เลยติดไว้เฉยๆ
0: คุณพ่อคุณแม่น่ารักเนาะผมชื่อเปอร์นะครับคุณลุงเอกคุณป้ากิตติยายินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

0: ายลูกเหรอถ่ายอะไรเนี่ย
1: ถ่ายชลบุรีครับถ่ายจังหวัดชลบุรีอำเภอ
0: ชลบุรีไหนอ่ะ
1: เมืองชลบุรีช่องไทย PBS ครับผมช่องไทย PBS ครับสวัสดีนะครับ
0: เอ้านั่งถ่าย
1: ก่อนอยากให้ถ่ายรูปด้วยอ่ะมานั่งถ่ายก่อน
0: ลงข
1: ่
0: าวช
1: ่อง3ไทย PBS ครับ
0: ช่อง3เหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะเห็นตัวจะไม่
1: เห็นสิครับคุณป้าชื่ออะไรครับ
0: ชื่อคุณอำพร
1: คุณป้าอำพร
0: สุขใส
1: รักษาสุขภาพนะครับอาม่าสวัสดีครับ
0: ไม่ได้ไปกินเลย
1: ไม่ครับขอบคุณดูแลอาม่าครับครับสวัสดีครับนะครับกระเพาะปลาต้องไปกินตรงไหนอร่อยครับ
2: มันมีตรงวัดป่า

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมโอ้โหปิดอัตโนมัติปิดอัตโนมัติโอ้โหวัยรุ่นไม่เป็นไรครับอันนี้อะไรครับ
2: รถครับ
1: รถมอเตอร์ไซค์เหรอครับ
2: ใช่
1: นี่เปิดคลังปิดอัตโนมัติพี่ชื่ออะไรครับ
2: พี่ท็อปครับ
1: ผมเปิดครับยินดีให้ได้รู้จักครับไม่เป็นไรครับพี่ท็อปโอ้โหโอ้ร้านแต่งรถเฮ้ยทำไมมันเป็นอู่ที่ดูไฮโซจังเลยครับ
3: แอร์เย็นด้วย
1: แอร์เย็นด้วยโอ้โหพี่ท็อปอายุเท่าไหร
2: ่37ครับ
1: 37รุ่นเดียวกันกับผมเนี่ยแล้วทำไมถึงมาเป็นช่างทำรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้ไง
2: ทำเป็นป้า
1: คุณพ่อพี่ทำมาก่อนป่ะ
2: ป้าครับทำเองเล่น
1: แล้วบ้านพี่อยู่นี้มาก่อนป่ะ
2: อันนี้ก็บ้านผมเอง
1: ตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิดหรือมาเช่าหรือมาซื้อ
2: เกิดที่ไหนครับอยู่ที่บางทรายครับ
1: แล้วก็มีร้าน
2: ดอกไม้ตรงนี
1: ้ร้านอะไรนะ
2: ร้านดอกไม
1: ้อันนั้นคือบ้าน
2: ร้านอีกร้านนึง
1: อีกร้านนึง
2: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงถึงมาเป็น
2: ชอบครับชอบเล่นรถเล่นทุกอย่างเลยเล่นรถขี่รถขี่เวสป้าแล้วก็มาเป็นแอดมินนิวเวป้าชลบุรีแล้วก็มาเปิดอู่ทำเฉพาะอย่างเง
1: ี้
2: ยครับแล้ว
1: ทำเองด้วย
2: พอดีปีนี้แม่เสียก็เลยปิดปู่ทำดอกไม้อันนี้ก็เฉพาะเป็นคันๆไปครับเฉพาะลูกค้าที่รู้จักกัน
1: ผมไม่ค่อยเห็นอู่สมัยใหม่ซึ่งใช้โครงสร้างจากตึกแถวเหมือนกับอู่มอเตอร์ไซค์ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่ว่าเข้ามาข้างในอุปกรณ์ทุกอย่างอะไรมันดูแบบเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะมีความสุขใช่ไหมครับ
2: มีความสุขครับก็สมัยสีชอบไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ได้เงินเยอะเลยครับเพราะทำคันหนึ่งสองสามเดือนสองเดือนมันไม่ได้ทำได้เงินนะครับทำเพราะว่าเราทำงานประจำอยู่แล้วทำนู่นทำนี่เล่นมันก็สนุกแก้เครียด
1: ความสุขของพี่ท็อปทุกวันนี้คืออะไรครับ
2: ก็ดูแลครอบครัวได้ครับไม่มีหนี้แล้วก็ได้ไปเที่ยวครับฝันกับลูกครอบครัวแค่น
1: ั้นความทุกข์ล่ะครับ
2: ความทุกข์ก็การหาเงินบางทีทำงานเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หาเศษส่วน
1: พี่ท็อปมีหนี้ไหม
2: ถ้าเปรียบเทียบว่ามีหนี้ไหมมีแค่รถที่ซื้อใช้ใหม่เนี่ย
1: โอเค
2: ถ้าหนี้สินเยอะๆไม่มีผมกดดีผมกดดี
1: แล้วต้นทุนก่อนที่เราจะมีทุกอย่างได้มีตึกนี้ซื้อ
2: ซื้อสดครับ
1: ซื้อในเมืองด้วยนะจะซื้อตึกได้จะมีร้านดอกไม้ได้มีอะไรเงี้ยกว่าจะมีได้ต้องกู้หนี้ยืมสินไหม
2: ไม่ครับเริ่มจากน้อย
1: ๆเริ่มยังไงครับ
2: ที่ร้านดอกไม้เนี่ยเริ่มครับ
1: โอเค
2: ก็ทำมาตั้งแต่เด็กผมอายุ38จาก7 38ปีนี่ก็เกิดมาก็เจอดอกไม้เลยแม่ก็บุกเบิกตั้งแต่หาบเล่แผงขายร้อยก็พ่วงนะคร
1: ับ
2: แล้วขายจนมีหน้าร้าน
1: กว่าพี่จะมีทุกอย่างเลยนะเป็นวัยรุ่นชลบุรีนี่หากินยากไหม
2: ไม่ยากครับ
1: ยังไง
2: ถ้าเราถูกทางเพราะว่าชลบุรีมันเป็นเมืองเศรษฐกิจครับใครๆก็อยากจะมาอยู่ชลบุรีใครๆก็อยากทำงานชลบุรีเพราะฉะนั้น
1: เงินสะพัด
2: ใช่แต่ถ้าถามว่ามันเงียบกว่าแต่ก่อนเยอะมากครับตอนนี้เพราะว่าผมเป็นพ่อค้าไงขายดอกไม้อย่างเงี้ยผมขายดอกไม้มาตึกตรงเนี้ยมีมา10ปีครับสมัยก่อนคือขายดีมากขายจนมีตึกเนี่ยคร
4: ับ พอหลังๆก็เซาเลยเซาเลยช้อนตอนนี้ก็นิ่งๆอย่างเงี้ย
1: มันเกี่ยวไหมยุคสมัย
2: ใช่ครับ
1: มันอาจจะ
2: ออนไลน์มากขึ้นใช่
4: ใช่ครับแล้วก็เศรษฐกิจมันไม่ดี
2: ไม่รู้จริงหรือเปล่าผมไม่ทราบครับ
1: และพี่ว่าเดี๋ยว EEC เขาก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆแต่พี่ได้ติดตามข่าวไหมว่าไฟความเร็วสูงเชื่อม3จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมี
2: น่าจะดีแต่เสาร์อาทิตย์ที่ชลบุรีแน่นมากเหมือนอยู่กรุงเทพเนี่ย
1: ตอนนี้เหรอ
2: ใช่เพราะคนมาหาของกินกันใครๆก็จะมาชลบุรีเพราะมันใกล้กรุงเทพ
1: อังศิลา
2: อังศิลาเมืองชนไม่มีร้านดังๆหลายร้านอังศิ

0: ีฬาบางแสนยาวไปทางศรีราชาคือของกินอยู่แถวนี้หมดเลย
1: เงินสะพัด
0: ก็เลยคนก็เลยมาเที่ยวกัน
1: ผมเปิดนะครับพี่ท็อป
2: ครับ
1: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับครับ
3: ยินดีที่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จักครับโอ้สวัสดีครับนี่ลูกชายเหรอ
4: ครับ
1: ลูกชาย
4: คร
1: ับ พาพ่อไปไหนสวัสดีครับ
4: พ่อไปเที่ยวชลบุรีครับ
1: พาพ่อไปเที่ยวชลบุรีแล้วมาจากไหน
4: มาจากสุราษฎร์ครับ
1: จากสุราษฎร์ทำไมสุราษฎร์มาเที่ยวชลบุรี
4: ของกินอร่อยครับ
1: ของกินอร่อยจริงเหรอแต่สุราษฎร์นี่เขาบอกหอยใหญ่นะ
4: ใหญ่จริงคร
1: ับ พ่อสวัสดีครับแล้วพ่อชอบไหมครับชน
3: เมืองน่าเที่ยวมาก
1: เมืองน่าเที่ยวเนาะโอ้แล้วนี่นอนไหนเอาสวัสดีครับพาลูกมาด้วยอีกโอ้นี่มานอนไหนยังไงอะไรยังไงฮะนอนโรงแรมเซนทันมากันกี่คืนครับเนี่ย
4: สองคืนครับ
1: สองคืนแล้วขับจากสุราษฎร์มาเลยเหรอฮะ
4: ใช่คร
1: ับ โอ้โหไกลมากเลยนะคนสมุยหรือเปล่าเนี่ย
4: คนในตัวเมืองครับ
1: เราก็เพิ่งไปสุราษฎร์มานะตัวเมืองครับตรงตลาด
4: สันเจ้า
1: ตลาดปาวานตลาดปาวาน
4: อ
1: ่ะ
4: แ
1: ถวนั้
4: น
1: ตลาดริมน้ำสวัสดีครับ
4: วันอาทิตย์
1: วันนี้ให้น้ำจันทร์ครับ
5: เล็กไข่ลูกหอยหน่อย
1: นี่ครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ครับมาด้วยกันหมดเลยป่ะครับอ๋อมาหลายแก๊งมาหลายคันสวัสดีครับเดินทางปลอดภัย
4: ครับ
1: เที่ยวให้สนุกครับสวัสดีครับพี่อะไรครับ
6: เบนครับ
1: พี่เบนคุณพ่อชื่ออะไรครับ
7: จักรครับผม
1: พ่อจักรนะครับ
7: ครับผม
1: รักษาสุขภาพครับคุณพ่อ
7: ผมขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: เด็กครับดีๆที่ได้รู้จักครับเอ๊ะเหมือนพี่ทักผมมาก่อนป่ะวันนี้ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
1: ผมจำได้พี่ชื่ออะไรนะครับ
8: ยอดครับ
1: พี่ยอดพี่ยอดโอ้โหเออพี่ยอดหาเก่งขอบคุณนะครับพี่ยอดอ่ะสติ๊กเกอร์ให้พี่ยอดเป็นที่ระลึกหน่อยพี่ยอดทำอะไรอยู่ชลบุรีครับ
8: อยู่ทำงานอยู่เทศบาลคร
1: ับ ทำงานเทศบาล
8: คร
1: ับ โอ้อยู่หน่วยงานไหนครับ
8: กองช่างครับ
1: กองช่างซ่อมทุกอย่างในนี
8: ้ครับ
1: มีของให้ซ่อมเยอะไหมครับ
8: ไม่ครับผมน่าจะรั่วถนนพวกอะไรฝาท่อพวกอะไรเงี้ย
1: ถนนและฝาท่อขอบคุณนะครับพี่ยอดสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่นักศึกษาวิชาทหารครับวัดป่าไปทางไหนครับพี
9: ่ไม่รู
1: ้ไม่รู้เลยเหรอครับ
9: เดี๋ยวหาให้ไปหนึ่ง
1: อ๋อหาให้โอ้น่ารักที่สุด
9: โอ้เฉลิมไทยนี่ครับตรงพันนี้ครับ
1: ไกลไหมครับ
9: ไม่ไกลครับ
1: โอเคผมอยู่เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนี
9: ้นี่ครับ
1: แล้วเราต้องเดินไปทางไหนไปทางนี
9: ้ไป
1: ทาง
9: นี้ครับ
1: แล้วยังไงเลี้ยวซ้าย
9: ใช่ไม่ใช่อยู่ซ้ายมือครับ
1: ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามซ้ายมือโอเคติดถนนนี่เลยนะพี่ชื่ออะไรครับ
9: ชื่อภูเขาครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่ภูเขาพี่ชื่อพี่เปิร์นะครับมีน้ำใจมากนักศึกษาวิชาทหารปี2ยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่ภูเขาขอบคุณนะครับ

0: แล้ววัดป่าแล้วก็เพาะปลาเดินมาอย่างไกลเพื่อมาหากระเพาะปลาสวัสดีครับเจ้าของร้านป่ะครับเนี่ย
1: ลูกหนูค่ะ
0: ลูกของเจ้าของร้านก็คือเจ้าของนั่นแหละ
1: หนูอันนี้เจ้าของอันนั้นเจ้าของอันนี้พ่อหนูนะคะกำลังเจอ
0: นี่เจ้าของเดินมาแล้วพ่อสวัสดีครับเปอร์ครับมาจากช่องไทย PBS ครับ
2: เออแต่ยินชื่ออยู่
0: ยินดีให้ได้รู้จักครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อชื่ออะไรครับ
2: ประวิตรครับ
0: คุณพ่อประวิตรเปอร์นะครับเปอร์ผมชื่อเปอร์ครับ
2: คร
0: ับเดินมาจากท่าเรือพลีทางหากระเพาะปลา
2: อันนี้ไปถ่ายทำไปลง
0: ในช่องไทย PBS ครับ
2: ไปเปิดดู
0: ครับสวัสดีครับ

0: วันนี้เรามาเที่ยวชลบุรีเราได้เห็นเรื่องราวที่มาที่ไปอาคารบ้านเรือนที่มีวัฒนธรรมที่เราเห็นว่าสืบต่อกันมายาวนานรกรากของคนที่อาศัยอยู่ที่นี่อย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าเป็นคนจีนแต้จิ๋วทำมาค้าขายหากินทำประมงกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปซื้อที่ปลูกอ้อยกันแล้วก็ทำอุตสาหกรรมน้ำตาลนั่นแหละครับเป็นส่วนสำคัญที่สร้างเมืองชลบุรีขึ้นมาเราได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่ยังชื่นชอบและก็หลงใหลในเสน่ห์ของเมืองชลบุรีที่เป็นเมืองเก่าแก่มีอาหารต้นตำรับที่เก่าแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้อยากให้ลองมาเที่ยวตัวเมืองชลบุรีสักครั้งหนึ่งวันนี้เราได้เจอคนสุราษฎร์ธานีมาไกลมากตั้งใจมาที่ชลบุรีเพื่อมาหาของกินแล้วเขาก็ประทับใจมากๆนะครับขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่แบ่งปันความสุขความทุกข์ให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS Instagram และ TikTok ของยินดี _ไทย PBS นะครับ Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนที่อำเภอเมืองชลบุรีครับ แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ก๊อฟพี่หลงแม่ซ้อนพี่รอนณจิ๋มแม่ยิมน้องนายพี่ติ๊กน้องน้ำหวานน้องข้าวสวยเฮียเปาป้ากฤติยาอาม่าอัมพรพี่ท็อปพี่จักรพี่เบนพี่ยอดพี่ภูเขาน้องออนเฮียประวิตรและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ
1: สัมผัสทุกช่วงเวลาให้พิเศษกว่าที่เคยท่องโลกกว้าง 4-6 พฤษภาคมเปิดมุมใหม่กับบทสนทนาสุดน่ารักของเหล่าสัตว์โลกสนทนาประสาสัตว์7พฤษภาคมจากความยุ่งเหยิงสู่บ้านในฝันที่เป็นไปได้จริงปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน8พฤษภาคมปั่นบนเส้นทางธรรมชาติที่จะพาคุณหลงไหลไปกับสายน้ำแห่งหุบเขาคิโซนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: มีประชาชนจำนวนมากที่ต้องการเพียงโอกาสเพื่อยืนด้วยลำแข้งของตนเองด้วยหัวใจที่ยังมีความหวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มั่นคงและยั่งยืน
3: ที่แรกนะพ่อแม่พาปลูกโปปลูกมันพอปลูกโปปลูกมันอยู่ต่อมาน้ำมันไม่สมบูรณ์พอได้น้ำตัวนี้มาเนาะแม่ก็ปลูกยางพาราปลูกกล้วยปลูกไผ่ปลูกผักสวนครัวแม่ปลูกหมดเลยเงินก็ได้น้ำก็ได้ค่ะขอขอบคุณนายหลวงรัชกาลที่10ที่เพิ่นมาซอยเฮ็ดฝายอันน้ำล้นอันนี้ให้ถ้าบ่มีเพิ่นชาวบ้านก็เดือดร้อนเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้สำเร็จหมดแล้วตั้งแต่รัชกาลที่10มาทำฝายนี้ฝายบ้านแก้งนี้ให้นะอุดมสมบูรณ์เพอร์เฟคมากเลยค่ะ
4: ทราบถึงในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านสืบทอดเจตนารมณ์ของเสด็จพ่อเราก้าวมาก็คือความรักความเมตตากับพี่น้องประชาชนรู้สึกดีมากๆที่ท่าน

0: ไม่ละทิ้งประสบนิกรของท่านได้มีกินมีใช้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่รู้สึกว่าแตกต่างรู้สึกจะมาพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับต่อยอดให้สูงขึ้นครับ
1: พระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ฉลองพระเสวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาภิเษกเอกบดินทะทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จับ2ผู้ต้องหาแต่งกายคล้ายไรเดอร์ชิงทอง23บาทได้ที่จังหวัดน่านตำรวจแกะรอยจากการขี่รถย้อนสอนก่อนก่อเหตุ
1: จับตาครม.เตรียมพิจารณาเงินกู้400ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่เข้าที่ประชุม
0: อิหร่านเตือนสหรัฐแทรกแซงช่องแคบฮอร์มุซเท่ากับละเมิดหยุดยิงหลังผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมเข้าช่วยเหลือเรือที่ติดอยู่ในอ่าวอาหรับ
1: ปีศาจแดงเฉือนชนะลิเวอร์พูล 3-2 ศึกแดงเดือดขณะที่ไมเคิลคาริกยังไม่คิดเป็นตัวจริงคุมแมนยูแม้สร้างผลงานดีอย่างต่อเนื่อง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับข่าวเที่ยงไทย PBS นะคะวันนี้วันที่4พฤษภาคม2569พบกับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: เจ้าหน้าที่นำทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบเขื่อนหน้าวัดสายชนณรังสีที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะคะหลังจากที่ทรุดตัวแล้วทำให้บ้านเรือนประชาชนถล่มลงไปในแม่น้ำบางปะกงด้วยเบื้องต้นยังไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังต้องปิดล้อมพื้นที่เอาไว้เพื่อตรวจสอบโครงสร้างก่อนค่ะภาพนี้ชาวบ้านบันทึกเอาไว้ได้ขณะที่เขื่อนหน้าวัดสายชนณรังสีหรือว่าวัดแหลมบนตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเกิดเสียงดังขึ้นก่อนจะทรุดตัวถล่มลงในแม่น้ำบางปะกงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสั่งกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายและต้องรอทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบโครงสร้างและความปลอดภัยอีกครั้งช่วงเกิดเหตุชาวบ้านช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านเรือนที่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์และร้านโต๊ะจีนสภาพตัวบ้านทรุดตัวรุนแรงเอียงสไลด์แล้วพังถล่มลงไปในแม่น้ำบางปะกงเกือบทั้งหลังค่ะข้าวของเครื่องใช้จมน้ำเสียหายขณะที่เขื่อนกั้นหน้าวัดที่อยู่ติดกันก็มีรอยแตกร้าวและทรุดตัวลงแม่น้ำบางปะกงเป็นแนวยาวกว่า80เมตรนายวิทูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในบ้านและที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แต่ก็ได้ยินเสียงปูนลั่นดังมากหลายครั้งจากนั้นพื้นปูนเริ่มแตกแยกออกจากกันตัวเองพยายามเข้าไปคว้าทรัพย์สินที่มีค่าออกมาแต่ก็ไม่ทันเชื่อว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเมื่อ2วันที่แล้วมีฝนตกหนักในพื้น

0: ที่ทำให้ใต้พื้นปูนหลังเขื่อนเกิดสุดตัว
1: มันแยกอ่ะมันแยกมาหลายวันเลย
2: อ๋อมันแยกมาก่อนหน้านี้หลายวันแล้ว
1: ใช่ตามสุดฝนตกไง
2: อ๋อที่ฝนตกหนักๆ นะ
1: ใช่แล้วพื้นนี้กับพื้นนู้นมันต่างบางต่างระดับกันเยอะ
2: ไม่มีมอไซค์อยู่ในนี
1: ้มีมอไซค์บางเลยเข็นขึ้นมาเนี่ย
0: เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่ว่าบ้านเสียหายไปประมาณ2หลังตอนนี้ต้องรอการตรวจสอบรวมถึงแนวทางการช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: เกิดพายุฤดูร้อนพัดสร้างความเสียหายในหลายจังหวัดทางพื้นที่ภาคอีสานนะโดยเฉพาะที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยชาวสวนนั้นถึงกับน้ำตาตกค่ะเพราะว่าแรงลมนั้นพัดทุเรียนหลุดจากต้นกว่าถึง4ตันด้วยกันทั้งที่อีกไม่กี่วันนี้นะคะก็เตรียมที่จะเก็บผลผลิตนั้นไปขายแล้วค่ะชาวสวนทุเรียนอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเร่งเก็บทุเรียนที่หล่นจากต้นกว่า4ตันมากองเอาไว้ค่ะหลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดกระโชกแรงนานกว่า15นาทีก็ทำให้ทุเรียนที่รอการเก็บเกี่ยวหล่นจากต้นเสียหายจำนวนมากเจ้าของสวนทุเรียนก็บอกว่าทุเรียนส่วนใหญ่อายุประมาณ80วันอีกไม่นานก็จะสามารถเก็บผลผลิตออกมาขายได้แล้วแต่ก็ต้องมาได้รับความเสียหายก่อนโดยทุเรียนที่ล่วงหล่นไม่สามารถนำไปแปรรูปทำทุเรียนทอดได้นะคะซึ่งอาจนำไปให้ชาวบ้านทำอาหารหรือหากไม่มีใครต้องการก็คงต้องนำไปทิ้งค่ะเช่นเดียวกับชาวบ้านสะพานหมู่ที่6ตำบลจรัสอำเภอบัวเช็ดจังหวัดสุรินทร์ต้องเร่งเก็บข้าวเปลือกที่นำมาตากแดดบนถนนลาดยางในหมู่บ้านเนื่องจากเกิดฝนตกหนักจากพายุฤดูร้อนก็ทำให้ข้าวที่ตากแดดไล่ความชื้นต้องเปียกฝนเสียหายจำนวนมากเลยนะคะชาวนาก็บอกว่าปีนี้ต้นทุนปลูกนาข้าวปลูกข้าวนาปรังเนี่ยสูงมากค่ะทั้งเรื่องของค่าน้ำมันค่าเก็บเกี่ยวค่าปุ๋ยก็หวังว่าเมื่อนำข้าวไปขายพอจะมีรายได้จุนเจือครอบครัวบ้างแต่ข้าวเปลือกก็ต้องมาเปียกฝนซึ่งก็ไม่รู้ว่าโรงสีเนี่ยจะรับซื้อหรือขายได้หรือไม่ค่ะขณะที่บ้านขาวตำบลทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านพักของครอบครัวคนพิการก็ถูกแรงลมพัดจนทรุดไม่สามารถเข้าไปพักอยู่อาศัยได้นะคะทำให้ครอบครัวพ่อแม่ลูกต้องไปอาศัยเพิงพักเป็นการชั่วคราวแทนค่ะเนื่องจากว่าไม่มีเงินที่จะปรับปรุงหรือว่าเพื่อที่จะรื้อแล้วก็สร้างใหม่รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐก็ยังไม่เข้าไปเร่งสำรวจให้เพื่อให้การช่วยเหลือเลยค่ะ
0: ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ชิงทองหนัก23บาทมูลค่าเกือบ2ล้านบาทได้แล้วนะคะไปจับตัวได้ที่จังหวัดน่านแล้วไปเจอคนที่ร่วมขบวนการอีก1คนมีประวัติเคยก่อเหตุชิงทองหนัก200บาทมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2561ตำรวจเตรียมนำตัวผู้ต้องหาทั้งคู่มาที่สมุทรสาครซึ่งอ้างว่ามีการนำของกลางไปซ่อนไว้ในพื้นที่ดังกล่าวค่ะตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7สนที่กำลังตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนบุกชิงทองกลางห้างอำเภอเมืองสมุทรสาครไป23บาทโดยควบคุมตัวผู้ต้องหาได้2คนก็คือนายโจ๊กและนายเค้ผู้ร่วมขบวนการซึ่งกำลังพักอยู่ที่ห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านเมื่อวานนี้นายโจ๊กให้การยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงทองจำนวนดังกล่าวอ้างว่าซ่อนไว้ที่จังหวัดสมุทรสาครขณะที่นายเค้ที่เป็นผู้ร่วมขบวนการพบประวัติเคยก่อเหตุชิงทองรูปพรรณ200บาทที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อปี2561หลังจากกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนได้ตำรวจภูธรภาค7ควบคุมตัวจากจังหวัดน่านมาที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมรวมถึงนำตัวไปค้นหาของกลางตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายไรเดอร์ของบริษัทหนึ่งใช้อาวุธปืนชิงทองรูปพรรณที่แขวนอยู่ในตู้โชว์23บาทรวมมูลค่า1ล้าน6แสนบาทก่อนจะหลบหนีไปตำรวจชุดสืบสวนสภ.โคกคามตรวจสอบที่เกิดเหตุและภาพจากหลักฐานกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาก่อนไปพบเบาะแสสำคัญก็คือก่อนที่ทั้งคู่จะลงมือก่อเหตุค่ะผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนตั้งแต่บริเวณแยกเอกชัยซอย36ขึ้นมาตามถนนเอกชัยมุ่งหน้าเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและภายหลังก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปยังเส้นทางเดิม
3: ตำรวจบางบัวทองได้คุมตัวชายที่มีอาการป่วยจิตเวชที่ก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวในห้องพักคอนโดมิเนียมสอบสวนที่โรงพักหลังจากที่หนีมากบดานที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็จะส่งตัวไปให้แพทย์นั้นมีการตรวจว่ามีอาการป่วยจิตเวชตามที่ผู้ต้องหานั้นได้กล่าวอ้างไว้หรือไม่ค่ะชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองคุมตัวนายนิติรันต์อายุ33ปีผู้ต้องหาฆาตกรรมนางสาวพนิสุดาอายุ25ปีแฟนสาวในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่รับตัวมาจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่าหลังก่อเหตุทำร้ายแฟนสาวจนเสียชีวิตนายนิรันต์ก็ได้หลบหนีไปกบดานหวังไม่ให้ถูกจับกุมอยู่ที่นั่นนะคะเมื่อคุมตัวมาถึงโรงพักขณะที่พนักงานสอบสวนคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมสื่อมวลชนก็พยายามจะสอบถามถึงสาเหตุการทำร้ายแฟนสาวโดยนายนิติรันต์ก็พยายามที่จะเดินก้มหน้าแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่อแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวของนายนิติรันต์เนี่ยได้เดินทางมาที่โรงพักเพื่อให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนค่ะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็จะส่งตัวนายนิติรันไปตรวจอาการป่วยทางจิตเวชที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อให้แพทย์ยืนยันว่าอาการป่วยจิตเวชเนี่ยจริงหรือไม่นะคะรวมถึงตรวจสอบหาสารเสพติดด้วยว่าผู้ต้องหาเนี่ยเสพยาเสพติดด้วยหรือไม่ค่ะ
0: มีความเดือดร้อนของชาวอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยมาออกอุบายขอยืมรถจักรยานยนต์อ้างว่าจะไปธุระแต่ท้ายที่สุดไปเจอว่ามีอดีตตำรวจค่ะเอารถจักรยานยนต์ไปชำแหละแล้วนำชิ้นส่วนไปส่งขายในประเทศเพื่อนบ้านนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วปรากฏว่ามีคนที่ถูกหลอกไปแล้วถึง5คนด้วยกันรถจักรยานยนต์สีแดงหมายเลขทะเบียน5223บุรีรัมย์เป็นรถของนางพัทรวดีติมอนรำอายุ57ปีชาวตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ถูกนายโจ้ที่เป็นคนในหมู่บ้านยืมไปค่ะท้ายที่สุดรถคันนี้ถูกนำไปให้นายก๊อฟซึ่งเป็นอดีตตำรวจผู้ร่วมขบวนการไปขายต่ออีกทอดหนึ่งนางพัทรวดีเล่าว่าทำงานเป็นแม่บ้านที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งกว่าจะเก็บเงินซื้อรถจักรยานยนต์ได้ในราคา 60,000 บาทเนี่ยก็ต้องทำงานหลายปีก็ซื้อไว้ขับขี่ไปทำงานแต่ปรากฏเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานายโจ้มาหลอกยืมรถไปทำธุระชั่วคราวอ้างว่ารถของตัวเองถูกเฉี่ยวชนยังซ่อมไม่เสร็จก็เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านเลยให้ยืมไม่คิดเลยว่านายโจ้จะหลอกเอารถไปให้นายก๊อฟไปขายต่อพอไปถามนายโจ้ถึงที่พักก็ยังโกหกแล้วพยายามใช้มีดไล่แทงลูกชายกับลูกเขยก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ไม่มีความคืบหน้าขณะที่นายราวีกางรำอายุ39ปีเป็นหนึ่งในคนที่เสียหายถูกนายโจ้หลอกยืมรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะให้อดีตตำรวจเอาไปขายเช่นกันก็บอกว่าสาเหตุที่ให้ยืมก็เพราะเห็นว่าเป็นคนรู้จักกันเห็นใจเพราะนายโจ้เนี่ยอ้างว่ารถเสียจำเป็นต้องไปธุระไม่คิดว่าจะกล้าหลอกกันตอนนี้เดือดร้อนมากไม่มีรถขี่ไปทำงานก็ต้องปั่นจักรยานไปทำงานแทนสำหรับนายโจ้มีพฤติกรรมตระเวนหลอกยืมรถจักรยานยนต์ของคนในตำบลบ้านด่านก่อนจะเอาไปชำแหละส่งขายประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ปี2568จนถึงตอนนี้มีชาวบ้านถูกหลอกไปแล้ว6คนนะคะขออภัยค่ะ5คนค่ะบางคนถูกหลอกยืมตั้งแต่ปีที่แล้วบางคนก็เพิ่งจะโดนเมื่อปลายเดือนเมษายนชาวบ้านเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าต้องรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายเรียกตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
3: กรมราชทัณฑ์ให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังชาวจีนนั้นครอบครองโทรศัพท์ค่ะส่วนสำนวนคดีอาญาที่ดำเนินการโดย DSI นะคะทั้งกรณีของผู้บัญชาการเรือนจำที่เปิดห้องพัก VIP ให้กับผู้ต้องขังชาวจีนแล้วก็กรณีของกลุ่มเจ้าหน้าที่สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอนนี้สำนวนก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของปปช.ค่ะปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะก็พบว่าภายในอาคารอำนวยการมีห้องรับแขกอยู่ใต้บันไดซึ่งมีการตกแต่งแปลกตานะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงพบสิ่งของต้องสงสัยสิ่งของต้องห้ามหลายรายการค่ะอย่างเช่นของมีคมไฟแช็กแล้วก็ถุงยางอนามัยที่ถูกใช้แล้วนอกจากนี้ยังพบหญิงชาวจีน2คนอยู่กับผู้ต้องขังชาวจีนในพื้นที่เขตห่วงห้ามแล้วก็ไม่ใช่วันที่อนุญาตให้มีการเยี่ยมญาติ เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้คุมถูกย้ายแล้วก็ถูกไล่ออกจากราชการไว้ก่อนหลายนายเพื่อความโปร่งใสในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงล่าสุดทางกรมราชทัณฑ์ก็แถลงความคืบหน้าว่าหลังจากคำสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำและเลขานุการส่วนตัวออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้มีการขยายผลตรวจสอบในเชิงลึก

เพิ่มเติมนะคะก็พบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการละเว้นไม่ดำเนินการทางวินัยและทางอาญาแก่ผู้ต้องขังกรณีครอบครองโทรศัพท์มือถือซึ่งถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่ะจึงได้มี

0: ซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมน่าจะจำกันได้กรณีของเบิร์ดวันว่างๆที่เขาไปสร้างคอนเทนต์ในงานสงกรานต์พระประแดงแล้วเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมดูแล้วอาจจะเป็นอันตรายด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะถูกดำเนินคดีในพื้นที่แล้วนะคะนายประวัติศรีรอดหรือว่าเบิร์ดวันว่างๆเนี่ยเขาก็ยังอาจจะถูกบริษัทที่เขาผลิตกาวที่ใช้ก่อเหตุแจ้งความเอาผิดด้วยเพราะว่าไปทำให้ภาพลักษณ์สินค้าเขาเสียหายค่ะภายหลังจากที่นายระวัติศรีรอดหรือว่าเบิร์ดวันว่างๆเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.พระประแดงไปเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีกรณีใช้ยาแนวผสมน้ำให้มีลักษณะคล้ายแป้งแล้วไปปะแป้งผู้เล่นสงกรานต์จนมีผู้เสียหายอาการแสบตาแพทย์บอกว่าเยื่อบุตาอักเสบพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาทเจรจาไกล่เกลี่ยให้นายระวัติเยียวยาผู้เสียหายเป็นเงิน 2,000 บาททางผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความดวงตาก็อาการดีขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ตำรวจยังให้นายระวัติยังได้ตักเตือนนายระวัติถึงการสร้างคอนเทนต์ทำให้ขอให้ทำให้สร้างสรรค์แล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยไม่สร้างผลกระทบหรือความเสียหายให้ผู้อื่นค่ะแต่ถึงแม้คดีดังกล่าวจะจบไปแล้วปรากฏว่านายระวัติเนี่ยกำลังจะถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาที่หนักขึ้นโดยฝ่ายกฎหมายบริษัทผู้ผลิตกาวยาแนวที่นายระวัติใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะเขาเตรียมจะเข้าร้องทุกข์แจ้งความกับนายระวัติต่อพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.โดยจะเป็นการให้ข้อมูลประกอบการดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในวันที่5พฤษภาคมนี้เพราะว่าการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ผิดประเภทในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและสร้างภาพลักษณ์เชิงลบส่งผลต่อบริษัทให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงค่ะ
0: เรื่องของรัฐบาลว่าจะกู้เงินหรือไม่ฮะตอนนี้ก็มีความชัดเจนแล้วนะคะเมื่อการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้เตรียมพิจารณาในกรอบเงินกู้400ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแต่ว่ายังไม่เสนอเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเนื่องจากว่าต้องรอความชัดเจนของตัวเลขงบประมาณที่จะใช้ดําเนินการซะก่อนค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้จะพิจารณากรอบวงเงินพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางโดยหลังจากครม.อนุมัติแล้วนะคะก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการคัดกรองโครงการต่างๆที่หน่วยงานแต่ละแห่งนั้นได้เสนอมาขอใช้เงินกู้ค่ะขณะเดียวกันก็จะต้องเตรียมเสนอรายละเอียดแล้วก็เหตุผลการออกพ.ร.ก.กู้เงินต่อที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะด้านนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลวางไว้2หลักในการใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินได้แก่โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะโดยรัฐนั้นจะจ่ายในอัตรา60และประชาชนจะจ่ายในอัตรา40รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกส่วนหนึ่งของเงินกู้ที่จะใช้ส่งเสริมให้ประเทศหันมาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศค่ะ
1: แต่ในโครงการดังกล่าวยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าต้องรอความชัดเจนของตัวเลขงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการก่อนยืนยันว่าจะพิจารณาให้เร็วในทุกกระบวนการเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนในเดือนมิถุนายนนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากการหารือกับสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังสามารถสรุปยอดการตัดงบประมาณปี2569จากหน่วยงานที่ไม่สามารถผูกพันทำสัญญาได้ทัน30เมษายนที่ผ่านมาคิดเป็นวงเงิน 50,000 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าคาดการมากค่ะโดยจะนำยอดงบประมาณนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาวงเงินกู้ที่จะต้องออกพระราชกำหนดรองรับในการประชุมครม.วันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ในเดือนนี้ที่ผู้ว่ากทม.และสก.นั้นจะครบวาระการดำรงตำแหน่งนะคะก็ทำให้ในตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเห็นผู้ที่ประสงค์ลงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.นั้นเริ่มเปิดหน้าเปิดตาให้เห็นกันบ้างแล้วนะคะอย่างพรรคประชาชนก็บอกว่าเตรียมที่จะเปิดตัวผู้สมัครในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนประชาธิปัตย์ก็ประมาณกลางเดือนค่ะขณะนี้พรรคประชาชนได้เปิดแคมเปญในการเปิดตัวผู้ว่ากทม.ของพรรคแล้วนะคะในการยิงโฆษณาทั่วกรุงเทพที่ชี้เห็นถึงความยากในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพที่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินจนไม่ทันตั้งคำถามค่ะพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยข้อความว่ากรุงเทพง่ายๆเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

0: ำหรับทุกคนหากมีผู้ว่ากทม.และทีมสก.จากพรรคประชาชนโดยจะเปิดตัวในวันที่5เดือน5ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะที่สามย่านมิตรทาวน์เวลา5โมงเย็นค่ะทางนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าทางผู้บริหารของพรรคประชาชนจะเคาะดร.โจชัยวัฒน์ ฉถาวรวิจิตรให้เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามของพรรคค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนก็กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะส่งลงผู้ว่ากทม.ว่าจะต้องเลือกอยู่ข้างประชาชนแล้วก็ใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสค่ะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นายสกลทีพัทยากุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก็กล่าวว่าพรรคได้บุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครเพราะว่ายังมีกระบวนการบางอย่างที่ต้องไปดำเนินการโดยจะมีการเปิดตัวประมาณกลางเดือนพฤษภาคมส่วนผู้สมัครส.ก.ก็ได้ครบทั้ง50เขตแล้วโดยการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันพรุ่งนี้ก็จะอนุมัติผู้สมัครที่เหลือแล้วก็จะประชุมส.ก.ทั้ง50เขตในวันที่11พฤษภาคมเพื่อที่จะซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนที่จะเปิดตัวผู้สมัครส.ก.พร้อมกับผู้สมัครผู้ว่ากทม.ประมาณวันที่15พฤษภาคมค่ะขณะที่ผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะลงสมัครหรือไม่นะคะแต่ก็พอที่จะได้เห็นการส่งสัญญาณมาบ้างแล้วค่ะอย่างเมื่อ2วันก่อนค่ะที่ทางผู้ว่าชัชชาตินั้นได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook นะคะเปิดตัวเครือข่าย Work Work Work ค่ะกรุงเทพทำงานที่เป็นแพลตฟอร์มระดมสมองจากภาคประชาชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายเมืองหวังให้เป็นศูนย์รวมของคนทำงานเมืองที่มีความปรารถนาที่จะเห็นกรุงเทพพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะพร้อมกับเชิญชวนชาวกรุงเทพร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็คือทางไลน์ Work Work Work เพื่อที่จะติดตามกิจกรรมแล้วก็เสนอนโยบายที่อยากเห็นให้เกิดขึ้นจริงค่ะนอกจากนั้นนะคะทางโพสต์ของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยยังโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้สนใจจะลงสมัครส.ก.บางคนบางท่านเนี่ยนำรูปและก็ชื่อของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยไปประกอบการหาเสียงอยู่หลายคนผู้ว่ากทม.ชัชชาติก็ระบุว่าไม่ได้มีการสนับสนุนผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งเลยและในอนาคตถ้าจะสนับสนุนท่านใดก็จะเป็นผู้ที่แจ้งเองค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของผู้ว่าชัชชาติคนปัจจุบันแล้วก็พรรคที่แน่นอนที่จะส่งผู้สมัครลงแข่งค่ะซึ่งแผนการจัดการเลือกตั้งที่กกต.กำหนดวันรับสมัครการเลือกตั้งส.ก.ผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยานะคะก็คือระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนส่วนวันเลือกตั้งนั้นก็คือกำหนดไว้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะทั้งนี้ถ้าหากไปดูในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อ4ปีก่อนนะคะผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงสมัครในนามอิสระค่ะก็ชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เลยนะคะได้เสียงถึง 1,386,769 คะแนนก็ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ส่วนอันดับ2ก็คือนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์จากพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้คะแนนไป 254,723 คะแนนและอันดับ3ก็คือนายวิโรจน์ลักษณาดิศรผู้สมัครสังกัดพรรคก้าวไกลในขณะนั้นที่คนกรุงเทพลงคะแนนให้ 253,938 คะแนนค่ะ
1: ช่วงนี้ใกล้เปิดภาคเรียนแล้วนะคะผู้ปกครองจำนวนมากก็นำทรัพย์สินมีค่าบ้างก็ใช้ทรัพย์สินเครื่องมือที่ใช้ในการทำมาหากินมาจำนำค่ะเพื่อที่จะหาเงินมาใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมทางสถานธนานุบาลหลายแห่งเขามีการเตรียมวงเงินเอาไว้รองรับนะคะอย่างที่จังหวัดตรังเองก็มีการรองรับไว้80ล้านเลยค่ะประชาชนจำนวนมากนำทรัพย์สินมีค่ามาจำนำไว้กับสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังผู้ใช้บริการมีทั้งการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินทรัพย์เดิมแล้วก็จำนำทรัพย์ใหม่เพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายในของจำเป็นเร่งด่วนทั้งการรักษาพยาบาลแล้วก็บางส่วนก็นำไปเป็นค่าเทอมบุตรหลานค่ะสำหรับทรัพย์ที่เอามาจำนำก็มีทั้งทองคำเครื่องมือช่างเครื่องมือทางการเกษตรหรือว่าจะเป็นทีวีเครื่องใหญ่บางคนเอาขนาด55นิ้วมาจำนำได้วงเงิน 3,000 บาทคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างคนนึงบอกว่าต่อวันก็จะมีผู้ปกครองใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างมาใช้บริการโรงรับจำนำกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วนะคะนางบุษบาทิพย์เหรียญผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังบอกว่าการเปิดภาคเรียนใหม่นี้ทางสถานธนานุบาลเตรียมเงินทั้งหมด80ล้านบาทไว้รองรับประชาชนนอกจากนั้นสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังยังนำร่องฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้จำนำเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทเป็นการช่วยเหลือ

0: ประชาชนและช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะ
1: มาดูความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะมีความเห็นจากประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็เสนอแนะว่ารัฐบาลนั้นหากจะยืนยันกรอบเจรจาภาษีสหรัฐตามเดิมหลังประเมินว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะกลับมาทำสงครามการค้ารอบใหม่ค่ะพร้อมกับสงครามตะวันออกกลางขณะที่ผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ก็ประกาศคงสถานะไทยเป็นประเทศที่ต้องจับตามองนะคะขณะที่สหภาพยุโรปก็ถูกจัดเข้าเป็นประเทศในบัญชีเสี่ยงครั้งแรกในรอบ30ปีค่ะผงปรุงรสเครื่องมือช่างไปจนถึงกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมก็ถูกนำออกมาแสดงเป็นตัวอย่างสินค้าว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาที่กรมศุลกากรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดได้ตลอด6เดือนแรกของปีงบประมาณปี69สามารถดำเนินคดีไปแล้ว322คดียึดสินค้าละเมิดได้1ล้าน3แสนชิ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวก่อนเดินทางเยือนสหรัฐว่าการดำเนินการตามกฎหมายสินค้าละเมิดดังกล่าวเพื่อที่จะตอกย้ำการให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคและก็แสดงให้สหรัฐนั้นเห็นถึงความพยายามในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก่อนที่จะเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit ขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับสหรัฐรวมทั้งเจรจายกเว้นภาษีนำข้าวหอมมะลิไทยหลังมีแนวโน้มว่าอาจจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ10แล้วก็ติดตามผลการพิจารณากรณีสหรัฐไต่สวนไทยตามมาตรา301ซึ่งส่งคำชี้แจงไปแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
2: เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและรวมถึงในเรื่องของสิ่งที่เราต้องตอบโจทย์ในเรื่องของมาตรา301นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ access capacity นะคะหรือผลผลิตส่วนเกินและรวมถึงในเรื่องของแรงงานบังคับนะคะซึ่งเราได้ตอบไปแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนนะคะซึ่งก็สามารถตอบได้ทุกท่านตอนค่ะก็จะเป็นการไปตอบย้ำค่ะว่าในวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นการตอบย้ำว่าเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็จะทำงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง
1: ขณะที่ทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ได้รายงานสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา301พิเศษโดยไทยนั้นถูกจัดให้คงสถานะประเทศที่ต้องจับตามองหรือว่า Watch List ต่อเนื่องมาแล้ว9ปีค่ะนับจากปี2561จนถึงปี2569พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าสหภาพยุโรปก็ถูกจัดให้อยู่ในสถานะที่ต้องจับตามองเป็นครั้งแรกนะคะทั้งที่ไม่เคยปรากฏชื่อเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงมาตลอด30ปีค่ะเช่นเดียวกับเวียดนามก็ถูกปรับลดสถานะจากบัญชีประเทศต้องจับตามองเป็นประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดค่ะซึ่งเป็นลำดับการประเมินระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่แย่ที่สุดทางด้านนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้ก็กล่าวถึงกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศเตรียมปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์และรถบรรทุกจาก EU จากร้อยละ15เป็นร้อยละ25ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนค่ะถึงปัญหาสงครามการค้าโลกที่อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยซ้ำเติมสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางกระทบการค้าแล้วก็เศรษฐกิจโลกอีกครั้งพร้อมกับเตือนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกไม่นานก็จะกระทบกับไทยซึ่งก็แนะว่าให้รัฐบาลนั้นเร่งหาทางรับมือแล้วก็ยืนยันปฏิบัติตามข้อตกลงกับสหรัฐตามกรอบการเจรจาภาษีตอบโต้ตามเดิมนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงถูกสหรัฐใช้อำนาจตามมาตรา301กำหนดภาษีสินค้าที่สูงกว่าร้อยละ19ค่ะ
3: ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรับมือหลายอย่างเพราะว่าจะมีวิกฤตซ้อนวิกฤตอีกหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าสงครามในตะวันออกกลางก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะสิ้นสุดเลยล่าสุดอิหร่านก็ออกมาเตือนว่าการเข้ามาแทรกแซงในช่องแคบฮอร์มุสของสหรัฐจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังจากที่ผู้นำสหรัฐประกาศบอกว่าเตรียมจะเข้าช่วยเหลือเรือที่ติดอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันเสียงเรียกร้องให้ยุติสงครามก็ดังขึ้นต่อเนื่องทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐเองด้วยค่ะนักกิจกรรมวัย45ปีขึ้นไปอยู่บนยอดซุ้มโค้งของสะพานเฟเดริกดักลาสใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐค่ะเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการทำสงครามต่ออิหร่านและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยชายคน

0: ล่าวขึ้นไปอยู่บนยอดสะพานสูง51เมตรแห่งนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ลงมาค่ะความพยายามยุติสงครามยังคงไร้ความชัดเจนแม้ว่าเมื่อวันเสาร์อิหร่านเพิ่งจะยื่นข้อเสนอยุติสงครามชุดใหม่14ข้อให้สหรัฐพิจารณาและล่าสุดอิหร่านยืนยันว่าได้รับคำตอบจากสหรัฐผ่านทางปากีสถานแล้วขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุกับสื่ออิสราเอลบอกว่าไม่อาจยอมรับข้อเสนอนี้ได้ผู้นำสหรัฐยืนยันผ่านทวิตโซเชียลว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังหารือกับอิหร่านเกี่ยวกับการยุติสงครามด้วยบรรยากาศที่เป็นไปในทิศทางบวกอย่างมากและเชื่อว่าอาจจะนำไปสู่สิ่งที่ดีสำหรับทุกฝ่ายนอกจากนี้ยังระบุอีกว่าสหรัฐจะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเรือที่ติดอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซในเช้าวันจันทร์นี้โดยอ้างว่าประเทศต่างๆทั่วโลกร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐเนื่องจากเรือหลายลำกำลังขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็นแต่ทรัมป์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามีประเทศใดขอความช่วยเหลือบ้างความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์ทำให้ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าการเข้ามาแทรกแซงการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยสหรัฐจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขณะที่รองประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซจะไม่กลับสู่สภาวะก่อนสงครามอีกแล้วและอิหร่านจะไม่ถอยจากช่องแคบแห่งนี้ค่ะ
1: ผู้นำเยอรมนีระบุว่าสหรัฐอเมริกานั้นสำคัญต่อเยอรมนีและนาโตค่ะพร้อมทั้งปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างการวิจารณ์นโยบายสหรัฐต่ออิหร่านกับกรณีสหรัฐถอนกำลังพลออกจากเยอรมนีค่ะฟรีดริชเมสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีระบุว่าสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรที่สำคัญของเยอรมนีและสำคัญที่สุดสำหรับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตพร้อมทั้งระบุว่าความเห็นต่างระหว่างสหรัฐกับเยอรมนีในช่วง 2-3 วันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และอาจจะถูกทำให้ดูรุนแรงเกินจริงท่าทีของผู้นำเยอรมนีมีขึ้นค่ะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าสหรัฐอาจจะถอนกำลังพลออกจากเยอรมนีมากกว่าที่กระทรวงกลาโหมประกาศก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 5,000 นายจากทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในเยอรมนีทั้งหมดมากกว่า 36,000 นายบรรยากาศตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับเยอรมนีทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ค่ะหลังจากผู้นำเยอรมนีวิจารณ์ยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้แก่ทรัมป์ค่ะ
0: มาดูในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากกับแม่ฮ่องสอนก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงของไทยยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มีกระสุนเข้ามาในฝั่งไทยค่ะสถานการณ์สู้รบระหว่างทหารเคน LAภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่าเคนยูกับทหารเมียนมากองพลทหารราบเบาที่22บริเวณบ้านมินลาป่านและบ้านผาลูอำเภอเมียววดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์และบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรวมถึงบริเวณบ้านที่ชาแหล่ฝั่งเมียนมาตรงข้ามบ้านวาเล่เหนือวาเล่ใต้ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากยังคงมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยฝ่ายทหารเมียนมายังคงพยายามบุกโจมตีฝ่ายกะเหรี่ยงทั้งทางบกและทางอากาศโดยเฉพาะที่บ้านมินลาป่านทหารเมียนมาสามารถยึดเนินสูงที่ชื่อเขาตะโปโจได้แล้วหลังจากส่งกำลังทหารโจมตีฝ่ายกะเหรี่ยงอย่างหนักส่วนทางอำเภอพบพระฝ่ายเมียนมาส่งเครื่องบินเข้าไปทิ้งระเบิดเพื่อขับไล่ฝ่ายกะเหรี่ยงให้ออกไปจากค่ายที่ชาแหล่ที่ฝ่ายทหารกะเหรี่ยงยึดเอาไว้ได้บางส่วนแม้ว่าทหารเมียนมาจะใช้ความพยายามต่อเนื่องมาหลายวันแต่ก็ยังไม่สามารถยึดคืนพื้นที่ค่ายที่ชาแหล่ได้การสู้รบของทั้งสองฝ่ายฐานไทยโดยกองกำลังนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจราชมนูรวมทั้งตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตชด346ยังคงเข้มงวดตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของไทยรวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนไทยขณะที่สถานการณ์สู้รบที่ชายแดนอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องหลังมีเหตุปะทะระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงเคนยูทั้งอาวุธประจำกายและระเบิดส่งเสียงดังจนได้ยินมาถึงฝั่งไทยโดยสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเคนยูบอกว่ากองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNLA ได้สังหารทหารรัฐบาลไปกว่า60นายตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มดังกล่าวระบุในแถลงการบอกว่าผู้เสียชีวิต26คนบาดเจ็บ35คนเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างการสู้รบในเมืองผา

0: ูนรัฐกะเหรี่ยงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งนี้ระหว่างวันที่15ถึง22มีนาคม2569มีการปะทะระหว่างฐานเมียนมากับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง9ครั้งด้วยกัน
1: มาดูภารกิจของทหารพรานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีการใช้เรือลำเลียงทารกวัย7เดือนที่ป่วยฉุกเฉินออกจากหมู่บ้านส่งโรงพยาบาลศพเมยถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้นำชุมชนเปิดปฏิบัติการทางเรือเร่งด่วนกลางแม่น้ำสารวินค่ะเพื่อช่วยเหลือทารกเพศชายวัย7เดือนที่ป่วยหนักมีอาการถ่ายเหลวแล้วก็ซึมสัญญาณชีพไม่ปกติก็ส่งถึงเมืองแพทย์โรงพยาบาลศพเมยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ระบุว่าเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะคะหลังทารกเพศชายมีอาการป่วยหนักหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ฐานปฏิบัติการบ้านศพเมยและฐานปฏิบัติการแม่3แลบกองร้อยทพ3608ก็ได้นำเรือปฏิบัติการ1ลำออกลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินจากท่าเรือบ้านศพเมยล่องตามลำน้ำสารวินไปยังท่าเรือบ้านแม่3แลบระยะทางหลายกิโลเมตรนะคะก็ร่วมกับทางทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพเมยได้รับเคสทารกเพศชายอายุ7เดือนค่ะจากหมู่บ้านพื้นที่ห่างไกลส่งตัวผู้ป่วยทางเรือเนี่ยแบบส่งไม้ต่อจากท่า1สู่อีกท่า1เลยนะคะจนถึงรถพยาบาลที่รอรับได้สำเร็จก็ถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยซึ่งตอนนี้ทารกวัย7เดือนก็อยู่ในความดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ไปดูความงดงามและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศความสงบรวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของอ่าวเกือกเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาค่ะก็ทำให้ติดอันดับ10ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี2026นี้ค่ะอ่าวเกือกหรือว่าอ่าวโดนัลด์ดักค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาได้รับการจัดให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดใน10อันดับของโลกประจำปี2526จาก50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกการจัดอันดับดังกล่าวมาจากการคัดเลือกของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายกว่า 1,000 คนทั่วโลกค่ะพิจารณาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความสวยงามตามธรรมชาติความสมบูรณ์ของระบบนิเวศความสงบความเป็นเอกลักษณ์และจำนวนผู้มาเยือนสำหรับอ่าวเกือกตั้งอยู่บริเวณเกาะ8หรือว่าเกาะซิมิลันจุดเด่นก็คือหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าใสโขดหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาที่เรียกกันว่าหินเรือใบเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะซิมิลันแล้วก็เป็นชายหาดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าชายหาดแห่งนี้จำกัดช่วงเวลาเปิดปิดการท่องเที่ยวเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
1: ไปต่อกันที่กีฬานะคะมีความเคลื่อนไหวหลังศึกแดงเดือดการติดตามจากคุณสุธาสินีค่ะ

วัสดีค่ะถือเป็นเกมที่สนุกนะคะหลังจากที่นัดแรกแดงเดือดซึ่งเล่นในบ้านของลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลแพ้คาบ้านนะคะตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเล่นในบ้านแล้วก็ยังชนะลิเวอร์พูลอยู่ดีนะคะและเกมนี้ค่ะสูสีทีเดียวนะคะชนะไป3-2มีดราม่าเกิดขึ้นในเกมและนอกเกมด้วยรวมถึงไมเคิลคาริกนั้นเขาก็พูดถึงเรื่องของสัญญาของเขาด้วยนะคะกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดต่อสัญญาฉบับถาวร นะคะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมแดงเดือดที่โอลด์ทราฟฟอร์ดนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะลิเวอร์พูล3-2ค่ะโดยแมนยูนั้นขึ้นนำ 2-0 ในครึ่งแรกแต่ว่าโดนลิเวอร์พูลตามตีเสมอ 2-2 ในครึ่งหลังก่อนที่คอบบี้เมนูจะทำประตูชัยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะลิเวอร์พูล 3-2 ค่ะนี่คือประตูแรกของเมนูในฤดูกาลนี้ด้วยนะคะฉลองการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการันตีคว้าสิทธิ์ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วนะคะก่อนเกมคู่นี้นะคะเซอร์เล็กฟูกูสันก็ลุ้นทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาถูกหามส่งโรงพยาบาลแต่ก็คาดว่าจะกลับมาพักฟื้นได้ที่บ้านนะคะแม้ว่าจะพาทีมเก็บชัยชนะได้แต่ว่าไมเคิลคาริกเฮดโค้ชแมนยูก็ยังไม่คิดถึงการตอบสัญญาคุมทีมแบบถาวรค่ะเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจของคนอื่นและหน้าที่ของเขาคือพยายามทำให้ดีที่สุดตั้งแต่เข้ามาคุมทีมซึ่งตอนแรกที่การไปแชมเปี้ยนส์ลีกยังอยู่ห่างไกลนั้นทีมมาอยู่จุดนี้ได้และเหลือเกมอีก3นัดต้องให้เครดิตกับลูกทีมทุกคนค่ะสำหรับคาริกนั้นเข้ามาคุมทีมแมนยูเมื่อเดือนมกราคมนะคะได้รับสัญญาชั่วคราวจนจบ

0: ฤดูกาลนี้ในช่วงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานแย่ๆอยู่อันดับที่7แล้วก็ตามหลังแอสตันวิลล่าอันดับ4อยู่11แต้มผลงานของคาริกจากนั้น14นัดที่ผ่านมาก็คือพาทีมชนะ10นัดเสมอ2แล้วก็แพ้2ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะคะโดยเป็นการชนะทีมใหญ่ได้ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลส่วนที่ประเทศไทยก็มีการจัดงานแดงเดือดนะคะมีอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลอย่างแอนดี้โคลแล้วก็ร็อบบี้ฟาวเลอร์เข้ามาสร้างสีสันในงานร่วมกับเหล่าเรดเดวิลแล้วก็แฟนเดอะคอปด้วยนะคะถือว่าเป็นการปรากฏตัวที่ประเทศไทยพร้อมๆกันครั้งแรกของทั้งสองคนนี่คือนักเตะระดับตำนานของสโมสรที่เดียวค่ะแดงเดือดด้วยดูการนี้จบลงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะลิเวอร์พูลได้ทั้งนัดเย่าและนัดเยือนในพรีเมียร์ลีกนะคะสำหรับฤดูกาลนี้ก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีนักนะคะสำหรับลิเวอร์พูลก็เลยมีคำถามเพราะว่าต้องลุ้นเหนื่อยเหมือนกันกับการคว้าโควต้าไปแชมเปี้ยนส์ลีกร็อบบี้ฟาวเลอร์อดีตศูนย์หน้าลิเวอร์พูลเขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างหนักแน่นทีเดียวนะคะบอกว่าแน่นอนสนับสนุนอาร์เนอร์สล็อตต่อไปค่ะ
1: I would never sort of stand up here or, you know, have a go at any Liverpool manager. They're here to get my support, and I think that's what we as Liverpool.
0: Robbie, สำหรับ Robbie Fowler นะคะเขาบอกรู้สึกยังโอเคกับผู้จัดการทีมคนนี้แล้วเขาคิดว่านั่นคือสิ่งที่แฟนบอลหงแดงควรทำในฐานะแฟนบอลเราสนับสนุนผู้จัดการทีมต่อไปถึงจะมีคำถามในผลงานสุดท้ายของฤดูกาลนี้ก็ตามแต่ตอนนี้เขาคือผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเขายังสนับสนุนเต็มที่ค่ะนี่คือเสียงจากอดีตนักเตะตำนานร็อบบี้ฟาวเลอร์นะคะและถ้าพูดถึงดราม่ามีทั้งในและนอกสนามเลยนะคะก็คือช่วงที่แมนยูนำลิเวอร์พูล 2-0 ก็มีเกิดแอปพลิเคชันล่มค่ะจอดำนะคะไม่สามารถรับชมการแข่งขันได้แฟนบอลจำนวนมากไม่พอใจและเข้าไปคอมเมนต์กับเพจของโมโนแม็กซ์จำนวนมากทีเดียวก่อนที่จะกลับมารับชมได้อีกครั้งตอนลิเวอร์พูลตีเสมอไปแล้ว2-2ก็พลาดการเห็นช่วงเวลาสำคัญนะคะซึ่งแอดมินเพจโมโนแม็กซ์ก็มีการขอโทษแฟนบอลกับระบบที่ขัดข้องและยอมรับความผิดพลาดคำติชมแต่ยังไม่มีการแจ้งมาตรการชดเชยกับแฟนบอลแต่อย่างใดนะคะส่วนดราม่าในเกมก็คือประตูที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่ได้จากเบนจามินเชสโกมีการดู VAR เพื่อเช็คแฮนด์บอลค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ให้เป็นประตูนะคะองค์กรผู้ตัดสินถึงกับต้องยอมรับเลยว่าเกิดความผิดพลาดจากมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประตูนี่คือประตูของเชสโกที่ควรจะถูกริบคืนหรือไม่นะคะหลังจากดู VAR ไปแล้วอย่างไรก็ตามค่ะ VAR ก็กลับล้มเหลวในการเข้ามาทำหน้าที่ตัดสินในเกมนี้นะคะเพราะว่าสจวตแอดวิลเนี่ยค่ะผู้ตัดสิน VAR ให้เป็นประตูของแมนยูนั่นเององค์กรผู้ตัดสินจะดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆที่นำไปสู่ความผิดพลาดในครั้งนี้แล้วก็จะติดต่อสโมสรที่ได้รับผลกระทบทันทีเพื่อยอมรับและชี้แจงถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะทุกครั้งที่มีการแข่งขันแดงเดือดนั้นก็เดือดจริงๆนะคะก็สมกับศึกนี้นะคะมาดูฟุตบอลกัลโชซีเรียอาที่อิตาลีกันบ้างนะคะสำหรับอินเตอร์มิลานพวกเขาการันตีการคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้แน่นอนแล้วหลังจากเปิดบ้านชนะปาร์มาค่ะฟุตบอลกัลโชซีเรียอาอิตาลีนัดที่35นะคะอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอกับปาร์มาค่ะเกมนี้หากอินเตอร์ชนะก็จะการันตีคว้าแชมป์ลีกทันทีครึ่งแรกในอินเตอร์ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากมาร์คุสตูรามนาทีที่45+1นะคะก่อนที่เฮนดริกมาคิตยานจะทำประตูปิดท้ายนาที80ให้อินเตอร์ชนะปาร์มา 2-0 ค่ะอินเตอร์นั้นมีเพิ่มเป็น82คะแนนจาก35นัดนะคะการันตีการคว้าถ้วยสกูเดตโต้สมัยที่21ของสโมสรแน่นอนแล้วหลังจากทิ้งห่างนาโปลีรองจ่าฝูง12แต้มแต่ว่าเหลือการแข่งขันเพียง3นัดเท่านั้นค่ะแล้วก็หลังจากจบการแข่งขันแฟนบอลอินเตอร์ออกมาฉลองในเมืองมิลานเป็นการลบความผิดหวังจากฤดูกาลที่แล้วซึ่งพวกเขาพลาดแชมป์ลีกในนัดสุดท้ายรวมถึงแพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง 0-5 ในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยค่ะส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะคะเรอัลมาดริดก็ยังไม่ยอมให้บาร์เซโลนาในสัปดาห์นี้ค่ะหลังจากพวกเขาบุกไปชนะเอสปันยอน 2-0 โดยวินิซอุสจูเนียร์เหมาคนเดียว2ประตูในเกมนี้ให้เรอัลมาดริด มาดริดมีเพิ่มเป็น77คะแนนจาก34นัดนะคะตามหลังจากฝูงบาร์เซโลนา11คะแนนแล้วก็เหลือการแข่งขัน4นัดทำให้บาร์เซโลนายังไม่การันตีแชมป์ลีกในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งสัปดาห์หน้าคืนวันอาทิตย์ก็จะเป็นศึกเอกลาซิโอบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอเรอัลมาดริดเป็นนัดตัดสินแชมป์เลยนะคะโดยที่บาร์เซโลนาขอเพียงแค่ผลเสมอก็จะคว้าแชมป์ลาลิก้าไปครองทันทีค่ะเราส่งท้ายแอคชั่นทูเดย์นะคะไปดูจังหวะหยอดหน้าเน็ตของเหอจีติงเป็นแต้มสุดท้ายช่วยให้แบดมินตันชายคู่ของจีนนั้นชนะคู่ของฝรั่งเศสแล้วก็จีนเอาชนะฝรั่งเศสไป3-1คู่นะคะคว้าแชมป์แบดมินตันชิงแชมป์โลกโทมัสคัพไปครองเป็นสมัยที่12ส่วนในชั้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: prestigious
1: ขอบคุณคุณสุธาชินีค่ะ
2: ในบันเทิงวันนี้พาไปชมพาไปชิมน้ำพริกชื่อแปลกกับคุณกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าได้ฟังชื่ออาจจะทำให้สะดุ้งนะคะแต่ว่ารสชาติทำให้ต้องซ้ำละค่ะเมื่อวัตถุดิบพื้นบ้านที่ใกล้สูญหายถูกหยิบยกขึ้นมาตีความใหม่ในครกน้ำพริกจากใบหมาน้อยถึงพริกหัวเรือย่นค่ะเป็นเรื่องเล่าจากน้ำพริกถ้วยเล็กๆนะคะที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาความทรงจำและโจทย์ใหญ่เรื่องการอนุรักษ์ค่ะ
1: และอันนี้คืออีเหี่ยวนะอันนี้ก็เดี๋ยวว่าไม่สุภาพก็เป็นคุณเหี่ยวนะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมมีทั้งเหี่ยวทั้งย่นนะคะแถมอร่อยเหมือนหมาได้ยินแล้วอย่าเพิ่งสะดุ้งค่ะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงน้ำพริกชื่อแปลกที่ผ่านเข้ารอบนะคะมาเป็น50ทีมสุดท้ายรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะไล่ที่มาของแต่ละชื่อจะได้ไม่ตกใจนะคะที่ว่าอร่อยเหมือนหมาอันนี้คำชมค่ะที่เรียกใบหมาน้อยหรือว่าใบหมอน้อยมาจากส่วนใบค่ะที่มีขนนุ่มๆปกคลุมเหมือนขนหมาเด็กค่ะพอเอามาทำเป็นแจ่วหมาน้อยก็มีหน้าตาเหมือนวุ้นเยลลี่ไม่เหมือนแจ่วที่ไหนนะคะมาจากคุณสมบัติของใบหมาน้อยนี่แหละค่ะที่เขาจะเซตตัวเป็นเจลได้เองเมื่อเจอน้ำเย็นค่ะต่อกันที่เหี่ยวกับย่นนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ว่ามาจากชื่อน้ำพริกพื้นบ้านค่ะอย่างน้ำพริกอีเหี่ยวคำว่าอีเหี่ยวเอาไว้เรียกหน่อไม้นั่นเองค่ะที่เอามาต้มหรือว่าเผาสับเป็นเส้นแล้วตากแดดจนแห้งก็เลยเรียกอีเหี่ยวนะคะเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบฉบับชาวสีเทพค่ะส่วนย่นนะคะมาจากพริกหัวเรือย่นนั่นเองค่ะพริกพื้นถิ่นของอำเภอบ้านหัวเรือจังหวัดอุบลราชธานีที่ใกล้สูญหายแต่ว่าทีมคำนัวค่ะนำมาชูโรงความเผ็ดในน้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดน้ำพริกอีกชนิดหนึ่งที่สะท้อนวิธีการถนอมอาหารด้วยการหมักเนื้อปลากับสับปะรดและเกลือค่ะเป็นรสชาติใหม่ที่เชื่อมภูมิปัญญาเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ค่ะอีก10ทีมในรอบนี้นะคะยังย้ำธีมวัตถุดิบหายากและเสี่ยงสูญพันธุ์หลายอย่างเป็นของใกล้ตัวค่ะที่คนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นอย่างเช่นลูกลำแพนค่ะเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าชายเลนเพราะว่าถ้ายังมีให้กินก็แปลว่าระบบนิเวศยังดีนะคะการนำมาทำน้ำพริกจึงไม่ใช่แค่เพิ่มมูลค่าอาหารแต่เชื่อมโยงไปถึงการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติที่กำลังลดลงหรือว่าพริกพรานค่ะจากจังหวัดเพชรบุรีที่ให้ความเผ็ดซ่าชาลิ้นคล้ายมะแขวนก็ตอกย้ำว่าความหลากหลายของวัตถุดิบไทยยังมีรายละเอียดอีกมากที่รอการค้นพบนะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะของรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเองยังสามารถติดตามได้ตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นนะคะเราเปิดสำรับจากผู้เข้าแข่งขันทั่วไทยเจาะลึกให้ได้ชมกันอยู่ตอนนี้กับคอมเมนเตอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะคะติดตามกันได้ค่ะยกพลคนน้ำพริกจะมาทุกวันเสาร์14:05 น.นะคะไปดูข่าวบันเทิงต่างประเทศกันต่อนะคะไม่เพียงอยู่เบื้องหลังการสร้างแอนิเมชันเรื่องดังเท่านั้นค่ะหากทางดิสนีย์ยังขอต่อยอดด้วยการนำเพลงฮิตจากภาพยนตร์แอนิเมชันที่อยู่ในใจใครหลายๆคนมาถ่ายทอดในรูปแบบภาษามืออเมริกันค่ะหวังเติมเต็มประสบการณ์การรับชมให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินค่ะเพลงฮิตจากแอนิเมชันดังหลายเรื่องของค่ายดิสนีย์นะคะถูกหยิบมาสร้างใหม่ในรูปแบบที่ใช้ภาษามืออเมริกันหรือ ASL ค่ะซึ่งผลงานที่ถูกนำมาปรับให้ตัวละครใช้ภาษามือในการสื่อสารก็คือเพลงที่แฟนๆแอนิเมชันคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็น We Don't Talk About Bruno จากเรื่อง Enchanto เพลง Beyond จากหนังมัวหน้า2ค่ะและเพลงเพราะๆนะคะอย่าง The Night Right Thing จากเจ้าหญิงน้ำแข็ง Frozen 2ค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Songs Inside Language นะคะซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดประสบการณ์ในการรับชมให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแล้วก็ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสเดือนแห่งประวัติศาสตร์คนหูหนวกแห่งชาติของทางสหรัฐด้วยค่ะกว่าจะออกมาเป็นแอนิเมชันที่สื่อสารด้วยภาษามือได้แบบนี้ทางค่ายดิสนีย์ก็ต้องทำงานร่วมกับนักแสดงจาก Deaf West Theater นะคะซึ่งเป็นโรงละครที่สนับสนุนศิลปินหูหนวกและผู้บกพร่องทางการได้ยินค่ะการถ่ายทำแต่ละเพลงต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าจะต้องผ่านกระบวนการแปลเนื้อเพลงเป็นภาษามือก่อนฝึกซ้อมค่ะแล้วก็บันทึกการเคลื่อนไหวของนักแสดงจากหลายๆมุมกว่าจะนำมาปรับแต่งทีละช็อตนะคะเพื่อให้แอนิเมชันขยับตัวตามภาษามือได้อย่างสมจริงโดยขั้นตอนสร้างแอนิเมชันใช้เวลานานถึง6เดือนค่ะขณะที่การพัฒนาโปรเจกต์ทั้งหมดกินเวลาร่วม4 ปีเลยทีเดียวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์นะคะของ Deaf West Theater บอกว่าหลายคนมักเข้าใจผิดว่าคนหูหนวกเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงดนตรีได้แต่ว่ายุคสมัยนี้ได้แล้วนะคะและความเป็นจริงค่ะคุณผู้ชมคนกลุ่มนี้เองก็มีการแสดงผ่านภาษามือมานานแล้วด้วยนะคะเทคโนโลยียิ่งพัฒนามากขึ้นก็ช่วยให้เข้าถึงเสียงเพลงได้มากขึ้นค่ะคุณจิรัชตาคุณพึ่งนภาคะก็ถ้าได้ดูแอนิเมชันหลายๆเรื่องที่เห็นภาพไปนะคะเวอร์ชันปกติก็จะไม่เหมือนกันดิฉันเองก็อยากจะชมภาคภาษามือด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพห้องเช่าห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยขยะค่ะหลังจากที่ผู้เช่านั้นมีพฤติกรรมสะสมขยะไว้เต็มห้องเลยนะคะไม่ยอมทิ้งส่งกลิ่นเหม็นก็สร้างความรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านและเมื่อพนักงานหอพักเปิดไปดูก็ถึงกับช็อกเลยทีเดียวนะคะเบื้องต้นมีการแจ้งความกับทางเจ้าของห้องแล้วค่ะกองขยะมหาศาลส่วนใหญ่จะเป็นถุงใส่อาหารที่กินหมดแล้วมีกล่องโฟมขวดน้ำถูกทิ้งเกลื่อนเต็มห้องถูกทิ้งเกลื่อนเต็มห้องเลยนะคะนี่เป็นภาพของห้องที่มีผู้เช่าทิ้งขยะไว้เต็มห้องเป็นภาพที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าก็ผมนิระโอชินซึ่งเป็นผู้ดูแลหอพักนำมาโพสต์ภาพขยะเต็มห้องพร้อมกับเขียนข้อความว่าทำได้เนาะอยู่มาเป็นปีๆว่าอยู่แง้มห้องแถมกลิ่นสาบมากใครเจอสองพ่อลูกนี้อยากให้เช่านะตอนนี้แจ้งความแล้วแต่ก็เอาค่าเสียหายไม่ได้เพราะว่าอ้างว่าไม่มีผู้สื่อข่าวเห็นอย่างนี้ก็เดินทางไปที่หอพักอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีค่ะพนักงานหอพักก็พาทีมข่าวเข้าไปดูห้องพักก็อยู่ชั้น2พอเปิดประตูห้องไปก็ได้กลิ่นเหม็นรุนแรงโชยออกมาเลยนะคะทั้งที่นอนห้องน้ำมีขยะอยู่เต็มไปหมดไม่มีแม้แต่ทางเดินเลยพนักงานที่ดูแลหอพักก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ที่เช่าห้องนี้ก็คือนายวรนิชอายุ48ปีอาชีพรับจ้างเช่าห้องพักแบบรายวันวันละ300บาทอาศัยอยู่กับลูกชายมาประมาณ4ปีแล้วนะคะระยะแรกก็จ่ายเงินค่าเช่าดีนะคะระยะหลังก็มีติดค้างค่าเช่าก็จะจ่ายแบบวันเว้นวันแล้วก็จะไม่ให้ใครเนี่ยเข้าไปยุ่งในห้องพักต่อมาเกิดเหตุการณ์ท่อน้ำแตกน้ำเนี่ยไหลลงมาบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ชั้นล่างมีกลิ่นเหม็นพนักงานเนี่ยจึงไล่เคาะห้องพักชั้น2เพื่อที่จะดูว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากห้องไหนก็จนมาพบว่าท่อน้ำแตกเนี่ยอยู่ที่ห้อง207แต่เจ้าของห้องเนี่ยยังไม่กลับมาจากทำงานพนักงานเนี่ยจึงได้นำกุญแจสำรองมาเปิดพอเปิดเข้าไปค่ะก็พบว่าสภาพห้องเนี่ยมีขยะอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นโชยรุนแรงมากก็ทำให้พนักงานเนี่ยถึงกับอึ้งนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนค่ะ
4: เราก็ดูคนไม่ออกเท่าไหร่แต่ก็เป็นดีนิสัยดีแต่ก็ไม่รู้ว่าภายนอกหรือภายหลังแกจะเป็นคนยังไง
5: แล้วเรามารู้ได้ยังไงว่าห้องมันสกปรกยังไง
4: เมื่อก่อนท่อน้ำมันแตกแล้วทางโรงแรมก็ตามหาว่ามันมาจากห้องไหนพวกหนูก็ไล่เคาะทุกห้องทีนี้มาเคาะห้องแกแล้วมันไม่เปิดแกน่าจะยังไม่กลับมาจากทำงานพวกหนูก็เลยเอากุญแจสำรองมาเปิดก็จะเจอห้องแบบนี้เลยค่ะก็อึ้งเลยไปไม่เป็นเลยค่ะ
5: เคยเห็นแต่ในข
4: ่
5: าว
4: ใช่ค่ะเคยเห็นแต่ในข่าวก็เลยมาเจอจริง
5: ไม่คิดว่าจะเจอที่โรงแรมตัวเอง
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วได้สอบถามเขาไหม
4: ก็ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แกก็ไม่ตอบแกก็ยืนเงียบก็ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แกก็เงียบไม่ตอบอะไรเลย
3: ขณะที่ผู้พักห้องข้างๆก็ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้กลิ่นเหม็นโชยออกมานะคะก็ทราบมาจากห้องดังกล่าวก็พยายามไปเตือนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีกลิ่นเหม็นน่ารุนแรงออกมาอยู่จนมาเห็นภาพหลังจากที่คนดูแลหอพักนั้นเปิดห้องให้ดูก็ทำให้ถึงกับตกใจเพราะว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างแรงมากก็ส่งผลต่อห้องข้างๆค่ะ
6: ก็คือเคยมาเตือนเขาหลายครั้งแล้วครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้อะไรประมาณนี้ครับ
7: เขาช่องไหนเนี่ย
6: ผมมาอยู่นี่ก็2ปีแล้วนะครับผมมาก็เห็นเขาแล้วเขาน่าจะประมาณ3ปี4ปีครับอยู่มาก่อนหน้าผมครับ
7: เราเคยคุยกับเขาไหม
6: ก็เคยคุยครับ
7: เขาทำงาน
6: เขาเป็นทำงานแบบผู้ช่วยตั้งร้านในแบบขายของตามตลาดนัดเนี่ย
7: พอเราเห็นห้องรู้สึก
6: ผมก็พูดไม่ออกครับพอเห็นแล้วนะครับ
3: เบื้องต้นทางผู้จัดการหอพักก็ได้เชิญให้เจ้าของเนี่ยห้องพักคนนี้นะคะย้ายออกแล้วก็ไปแจ้งความเพื่อให้รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางผู้เช่าก็ยอมรับว่าอ้างว่าไม่มีเงินชดใช้เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยหาเช้ากินข้ามแล้วก็ต้องดูแลลูกชายอีกตอนนี้เนี่ยจึงอยู่ระหว่างการเจรจาค่าเสียหายต่อไปค่ะ
0: ผู้ชมวันนี้ภาคเหนือภาคกลางอากาศร้อนจัดนะคะอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะ40ถึง41องศาเซลเซียสแต่ว่าก็ยังต้องระวังฝนตกลมแรงในบางแห่งติดตามกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะคลายความร้อนลงนะคะและยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่หลังจากนั้นอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนเข้ามาอีกระลอกหนึ่งนะคะในช่วงระยะนี้ค่ะโดยในช่วงตั้งแต่วันที่4ถึง5พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่นะคะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นนะคะระลอกใหม่จากจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมนะคะพื้นที่บริเวณตอนบนค่ะของประเทศไทยนะคะและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนในระยะนี้ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องได้อยู่นะคะมาดูการคาดการณ์สภาพอากาศนะคะแนวโน้มของสภาพอากาศในวันนี้จะพบว่าพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่บางจุดมีลมแรงค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่บางแห่งก็ยังคงมีลมแรงนะคะพื้นที่ทางด้านของภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเรียกได้ว่าร้อนที่สุดในประเทศเลยนะคะแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่และมีลมแรงส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะคะยังคงมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่และมีลมแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะส่วนกรุงเทพมหานครระยะนี้นะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่นะคะบางแห่งมีลมแรงค่ะแล้วก็บางพื้นที่นั้นอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของลมกระโชกแรงต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดส่วนภาคใต้ค่ะวันนี้ยังคงมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่และมีลมแรงค่ะมาต่อกันที่อุณหภูมิสูงสุดประจำวันนี้กันหน่อยนะคะอุณหภูมิสูงสุดเรียกได้ว่าร้อนจัดมากที่สุดก็คือพื้นที่ทางด้านของภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดนะคะจะอยู่ราวๆ 33-41 องศาเซลเซียสนะคะมาต่อกันที่พื้นที่ทางภาคอีสานนะคะอุณหภูมิสูงสุดราวๆ 32-38 องศาเซลเซียสภาคกลาง 33-40 องศาเซลเซียสนะคะภาคตะวันออก 33-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ 33-39 องศาเซลเซียสนะคะถือว่าในช่วงนี้อากาศร้อนค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เวลาของข่าวเที่ยงไทย PBS แล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนค่ะส่วนช่วงนี้เรา2คนพร้อมผู้บรรยายภาษามือและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่สารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะทุกวันเสาร์บ่าย
0: สามโมงฮะ
1: ค่ะเจอกันหน้าจอนะคะต้อนรับ SC Band ด้วย
0: เดนเซอร์สาวสวยด้วยอยู่กับน้องป้าคนดีคนเดิมแล้วก็พี่กิฟต์คนสวยคนเก่าโอ้โห
1: ฟังเก่าๆแล้วมันแปลกๆนะ
0: วันนี้ขออวยได้ไหมฮะ

0: ชาย
1: เจ้าชายอะไรฮะ
0: เจ้าชายกบกองของดิฉันดังมากที่สุดคู่ค้าเดี๋ยวหนูเรียกขนม
1: ประเด็นคือตอนชมพี่กิฟต์ว่าสวยสดงดงามกองจังหวะเบามาก
0: แต่
1: พอบอกเป็นเจ้าชายกบปุ๊บอาจารย์ฮะอาจารย์เครื่องอะไรปาร์คปะฮะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
0: อาจารย์เขารักเขาเอ็นดู
1: วันนี้อาจารย์ต้องรักเป็นพิเศษ
0: ยังไงจ๊ะ
1: เพราะว่าปาร์คเชิญพี่ฝนธนสุนทรมาให้นักดนตรีของเราก็เลยรักเป็นพิเศษ
0: คึกคักคึกคัก
1: ได้เจอทั้งสาวสวยได้เจอทั้งนักร้องศิลปินเสียงดีเสียงมีคุณภาพฟังทีไรคุณผู้ชมบอกเลยว่าใจอ่อนตลอดเลยฮะ
0: โอ้ยเพราะพี่ก็สงสัยเพราะแต่ก่อนแต่ไรปาร์คไม่เคยใจอ่อน
1: อ่ะต่อเลยดูซิจะกล้าร้องต่อหน้าพี่ฝนไหมโอเค
0: มีชายตามตื้อตามจีบเลยมา
1: เออพี่กิ๊ฟพูดอย่างนี้รู้สึกอายจัง
0: หมายถึงพี่
1: อ้าว
0: จะรับทำไมล่ะ
1: นึกว่าอะไรจะรับ
0: นะคะเดี๋ยววันนี้อายจังใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างวันนี้มีเพลงนี้ด้วยมาคุณผู้ชมค่ะ
1: เพลงอะไรฮะอุ๊ยกระพริบตาทำไม
0: เพลงตาปรีบเพลงใหม่ของพี่ฝน
1: ผลงานใหม่เป็นผลงานซิงเกิลที่เป็นเพลงเร็วด้วยนะปกติเราคุ้นเคยกับน้ำเสียงหวานๆของพี่ฝนธนสุนทรด้วยคุณผู้ชมฮะวันนี้เดี๋ยวได้ฟังแน่นอนทั้งเพลงดังที่อยู่ในใจกับอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ชมรวมไปถึงผลงานเพลงใหม่ของพี่ฝนธนสุนทรด้วยพร้อมกับมาเล่าเรื่องราวความเป็นเจ้าหญิงลูกทุ่งมาเป็นเจ้าหญิงลูกทุ่งได้ยังไงทั้งนี้ก่อนหน้านี้เองเนี่ยหลายคนแหมถ้าติดตามวงการลูกทุ่งมาพี่ฝนก่อนหน้านี้เนี่ยเคยออกอัลบั้มสตริงด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นนางเอกด้วยนะ
0: คือทำทุกอย่างแต่ว่าสิ่งนึงที่ทําให้ยืนยาวอยู่ในวงการมายาวนานคือการวางตัวและเขาบอกว่าความสวยหวานมีสัมมาคารวะนี่แหละและอีกอย่างก่อนขึ้นเวทีมีสิ่งที่ยึดถือหลายอย่างเลยเวลาจับไมค์ร้องเพลงพี่ฝนทํายังไงถึงเป็นดาวค้างฟ้
1: า
0: เดี๋ยววันนี้มาพูดกันในช่วงทอล์คนะฮะ
1: ครับดังนั้นยกเวทีให้พี่ฝนจัดบทเพลงที่เรียกว่าไปดูความสนุกความมันสไตล์ของเจ้าหญิงลูกทุ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
0: จ้า

0: คุณผู้ชมครับฟังทั้งบทเพลงช้าเพราะๆซึ้งๆไปแล้วฟังทั้งบทเพลงเร็วผลงานเพลงใหม่ไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องมาพูดคุยกันกับเจ้าของฉายาเจ้าหญิงลูกทุ่งและคนนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาด้วยนะฮะพี่กิ๊ฟแล้วเขาบอกว่าครูชลธีทานทองเนี่ยตั้งฉายาเอาไว้ว่าเป็น1ใน4นักร้องลูกทุ่งหญิงที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะต้อนรับพี่ฝนธนสุนทรครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: พ
0: ี่
1: ฝนค่ะรายการนี้อลังการมากๆชอบไมค์มากขโมยกลับบ้านได้ไหมคะ
0: พี่ฝนไม่ได้จะขโมยแค่ไมค์เมื่อกี้จะขโมยกางเกงพี่กิ๊ฟด้วยนะ
2: ครับ
0: เห็น
2: จริงๆพี่ฝนเคยมาสารพันลั่นทุ่งเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาร้องกับแม่เรียมดาราน้อยใช่ไหมคะนี่ครั้งที่สองค่ะ
0: ตอนนั้นน่าจะประมาณ4ปีได้เนาะ 4-5 ปีแล้วนะพี่กิ๊ฟใช่ไหมฮะนานแล้วว
3: ันนี้ได้ร้องเต็มๆรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ฝนคะ
1: เหมือนมา1คอนเสิร์ตเต็มๆเลยค่ะคือจัดแบบเต็มแม็กเลยมีทั้งเพลงช้ามีทั้งเพลงเร็วเพลงเก่าเพลงใหม
3: ่
1: วันนี้เหมือนได้ชมคอนเสิร์ตไม่ใช่มินินะคะเต็มรูปแบบของฝนธนสุนทรค่ะ
3: คืนกำไร
0: คืนกำไรให้กับคุณผู้ชม
1: มาอัดรายการไม่เคยร้องเยอะขนาดนี้มาก่อนนี่รายการแรกเลยค่ะแต่รู้สึกว่าต้องใช้คำว่าหนำใจ
3: หนำใจ
1: คือไม่ใช่แค่สะใจต้องบอกว่าหนำใจค
3: ือมีคนบอกไว้ว่าพี่ฝนน่ารักแล้วอยู่มานานขนาดนี้เพราะไม่เคยดูถูกแฟนเพลง
1: อ๋อแฟนเพลงเราต้องยกให้เป็นที่หนึ่งเลยค่ะถ้าไม่มีแฟนเพลงก็ไม่มีเราจนทุกวันนี้แฟนเพลงคือผู้มีพระคุณตอบพูดได้เต็มปากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนนะคะการที่เราจะได้สตังค์จากเขาเนี่ยคือเขาต้องเก็บเพื่อที่จะเอาตังค์ไปซื้อแผ่นเทปหรือว่าซื้อซีดีเขาต้องเสียเงิน

0: นะถ้าเขาไม่รักเราจริงเขาไม่เก็บสตังค์เขามาซื้อเทปซื้อซีดีของเราแล้วยุคนี้ก็จะเป็นยุคของเจ้าภาพ
1: จ้ะ
0: อาจจะภาพก็จ้างคนดูก็ไปดูฟรีอะไรประมาณนี้แต่ถึงยังไงก็ยังเป็นผู้มีพระคุณเพราะถ้าแฟนเพลงไม่ต้องการจะดูเราเนี่ยเจ้าภาพเขาก็ไม่จ้างเราเหมือนกัน
1: และเป็นอีกคนที่แปลกมากบอกว่าถ้าพี่ป่วยพี่ยิ่งต้องร้องมันมีแต่ถ้าป่วยเราอาจจะวันนี้ขอเปิดเป็นเพลงเป
2: ็
1: นลิปซิงได้ไหมอะไรได้ไหมยังไงคะพี่ฝนคะ
0: ไม่ได้เลยค่ะเพราะเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราหลอกคนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตอนเสียงร้องนี่แบบอุ๊ยเสียงแบบใสแจ๋วเลยแต่เสียงพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะแสดงสปิริตเลยว่าเราร้องสดเราก็จะแบบว่าขอโทษนะคะวันนี้แบบเป็นไข้ไม่สบายแต่จะพยายามร้องให้ดีที่สุดแต่บางวันเสียงเหมือนเป็ดเลยค่ะแล้วก็สงสารแฟนเพลงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลายเป็นเซ็กซี่ไปอีก
0: จริงเหรอคะ
1: ใช่มั้ยคะมาถามพี่ฝนบ้างเนาะเรื่องเล่าตั้งแต่วัยเด็กแล้วเราเข้าวงการเพื่อครอบครัวด้วยสู้มาก็เยอ
0: ะ
1: จริงๆเป็นยังไงบ้างคะถ้ามองย้อนกลับไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้กับครอบครัวเป็นไงบ้างคะ
0: กับครอบครัวตอนเด็กๆก็ถือได้ว่าที่บ้านเนี่ยมีฐานะยากจนเลยนะคะอยู่กัน10คนแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะเลี้ยงดูทั้งครอบครัวเนี่ยคือคุณปู่นะคะคือคุณปู่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานแหละแต่ว่ารายได้อาจจะไม่มากเท่าคุณปู
2: ่
0: นะคะคุณปู่ก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วคุณปู่เนี่ยคือเป็นหมอดูเป็นหมอดูที่แบบปูเสื่อตามข้างทางอะค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้พี่ฝนก็จะแบบถามปู่จะถามเป็นภาษาอีสานนะคะแบบปู่ปู่อันดวงฝนเป็นจังใดวาสนาดีบ่แต่คืออาจจะเป็นกฎของหมอดูไหมว่าอาจจะดูให้ครอบครัวตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปู่ก็จะบอกว่าเอานะมีวาสนานะอะไรประมาณเนี้ยปู่ก็จะพูดแค่นี้แต่เราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคือพี่น้องเรามี5คนแต่ปู่อ่ะเคี่ยวเข็นสอนร้องเพลงสอนเราอยู่คนเดียว
2: สอนคือจ่อจงเรื่องการสอนร้องเพลงเลย
0: เหรอจ่อจงเลยค่ะสอนเราอยู่คนเดียว
1: แต่ที่คุณปู่สอนร้องเพลงได้เพราะว่าคุณปู่ท่านเป็นนักร้องหรือเป็นอะไร
0: ใช่ค่ะคุณปู่เป็นนักร้องเชียร์รำวง
2: โอ้ยคุณปู่
0: คือได้เชื้อมาจากคุณปู
1: ่
0: นะคะแล้วคุณปู่คงจะเห็นแววแหละว่าตอนเราอยู่บ้านเนี่ยซักผ้าก็ร้องเพลงล้างจานก็ร้องเพลงเหมือนในหนังเลยนะ
2: ค
0: ือแบบคนที่จะเกิดเป็นนักร้องเนี่ยทำอะไรก็ร้องเพลง
1: มีคนนึงค่ะพี่ฝน
0: ใครคะ
1: ร้องเพลงทั้งวันแต่หนูว่าเขาไม่น่าจะเป็นนักร้อง
0: เขาเกิดมาเพื่อสิ่งไหนคะ
2: ปักร้องเฉพาะตอนอาบน้ำกับตอนอยู่บนรถนะแต่ไม่ได้แค่นั้นนะฮะทำงานปักร้อง
0: ดีแล้วค่ะมีดนตรีในหัวใจนะคะ
1: แฟนเพลงเขาค่ะ
0: หรอคะเดี๋ยวพี่ฝนจะเปิดโรงเรียนสอนไปไหมคะ
2: โอ้พี่ฝนต้องฟังเสียงปักก่อนพี่ฝนจะถอยนะฮะ
0: ไม่รู้จะปิดโรงเรียนตั้งแต่วันแรกหรือเปล่าเนี่ยล่ะค่ะก็ตอนเด็กๆค่ะคุณปู่จะเคี่ยวเข็นนะคะให้เราอะร้องเพลงจำได้เลยว่าอยู่ป.2นะคะก็คือจะมีวิชาดนตรีเนี่ยจะมีเพื่อนอยู่คนนึงค่ะร้องเพลงเก่งชื่อว่าบุปผาแล้วเวลาชั่วโมงดนตรีเนี่ยคุณครูก็จะบอกบุปผามาร้องเพลงให้เพื่อนฟังแล้วพอร้องเสร็จเพื่อนๆก็ตบมือแบบอุ๊ยบุปผาร้องเพลงพอไอ้เราก็เก็บอยู่ในใจประมาณว่าเราก็ร้องได้นะแต่ว่าเราอ่ะ
1: เธอยังไม่รู้สินะ
0: เราอ่ะโดนปู่เคี่ยวเข็นเราเลยไม่อยากร้องแต่ทีนี้มันมีอยู่วันนึงเราอดทนไม่ได้พอบุปผาร้องเสร็จเพื่อนตบมือใช่มั้ยคะเราก็ครูคะหนูก็ร้องได้นะคะ
1: เด็กหญิงฝน
0: เด็กหญิงเตือนใจ
1: เด็กหญิงอ๋อชื่อกับ
0: ชื่อเตือนใจครูคะหนูก็ร้องได้นะคะครูก็แบบอ่ะเตือนใจเธอก็ร้องได้เหรออ่ะอันนั้นมาร้องให้เพื่อนฟังสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราร้องเท่านั้นแหละเสียงปรบมือดังกว่าบุปผา
2: ใจมัน
1: ให้รู้ซะบ้าง
2: ใจมันได
0: ้แล้วรู้ไหมคะว่าพอเราได้ยินเสียงตบมือแล้วเนี่ยเรารู้เลยค่ะว่านี่คือเสียงสวรรค์ของเรา
2: เป็นยาใจกำลังใจใช่ไหมครับ
0: หลังจากวันนั้นกลับไปยอมให้ปู่สอนแต่โดยดีเลยตั้งแต่วันนั้นคือเปิดใจเพราะเหมือนเราไม่รู้ตัวเองว่าคือเราชอบมันจริงไหมแล้วเราโดนบังคับเราเลยรู้สึกไม่มีความสุข
1: พี่ฝนไปโชว์เพลงอะไร
2: ใช่พี่ฝนโชว์เพลงอะไรตอนนั้น
0: อ
2: ะ
0: น่าจะเพลงพี่พึ่งนี่แหละค่ะเพลงพี่พึ่ง
2: เพลงอะไรครับตอนนั้น
0: น่าจะเพลงตะวันรับฟ้าเพราะว่าย่าชอบ
1: ร้องยากด้วย
0: อยากฟังไหมคะ

0: โอ้ยบุพผาหายไปเลย
1: ท่านนี้เป็นบุพผา
0: จะไง
1: ถอยแล้วไม่กล้าสู้เลย
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นนักร้องของโรงเรียนเลยค่ะ
0: ถูกส่งประกวดเลยป่ะคะ
2: ไม่ได้ส่งประกวดค่ะแต่ว่า
0: ร้องในโรง
2: ครูก็ให้ร้องให้ร้องให้ร้อง
0: อย่าบอกนะว่าเพลงชาติก็พี่ฝน
2: เพลงชาติก็นำร้องแล้วก็มีม.1ม.1 อันนี้จําได้เลยค่ะก็คือว่าเข้าม.1 คือจะไปเข้าอีกโรงเรียนนึงนะคะชื่อโรงเรียนสตรีราชินูทิศก็เขาจะมีประกวดร้องเพลงวันแม่ร้องเพลงค่าน้ํานมนะคะเราก็ไปลงชื่อไปลงชื่อแล้วทีเนี้ยเราอ่ะไม่รู้ว่าคุณครูเขาจะบอกว่าอ่ะนักเรียนที่มาลงชื่อไว้นะให้มาแสดงตัวตนเพื่อที่พรุ่งนี้หลังเลิกเรียนจะมาประกวดก็คือมายืนยันว่ามาจริงมาอะไรจริงถ้าใครไม่มาก็ถือว่าสละสิทธิ์เราอะไม่รู้เลยเพราะว่าตอนนั้นเด็กๆอะค่ะพอเลิกเรียนปุ๊บเราก็กลับบ้านแล้วเราไม่ค่อยได้ฟังประกาศของคุณครูเท่าไหร่เราก็เลยไม่รู้เรามารู้ตอนเช้าว่าเย็นนี้จะมีประกวดนะคะที่โรงอาหารที่โรงเรียน
0: ค่ะ
2: เราก็ไปค่ะแต่พอเราไปปุ๊บเราก็ไปดูรายชื่อเราไม่มีชื่อเราก็เลยว่าคุณครูขาหนูมาสมัครไว้แล้วทำไมหนูไม่มีชื่อเอาแล้วเมื่อวานเธอมาหรือเปล่าล่ะมารายงานตัวหรือเปล่าหนูไม่ได้มาค่ะหนูกลับบ้านค่ะบอก
0: หนูไม่รู้
2: หนูไม่รู้คุณบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ถือว่าสละสิทธิ์ก็บอกโอ๊ยครูขาหนูอยากร้องถ้าอย่างนั้นนี่มีข้อแม้ถ้ามีใครไม่มาเธอถึงจะได้ร้อง
1: โอ้โห
0: พี่ฝนรู้ไหมถ้าเป็นปากทำยังไงขังเพื่อนในห้องน้ำเลยนะ
1: ให้กิน
0: ให้ไม่มา
1: แ
2: ต่ว่าดูหนังเยอะ
0: หนังเยอะไปเยอะ
2: คือเราก็อ่ะโอเคนั่งรอน่าจะประมาณ 20-30 คนน่ะนะคะแล้วเชื่อไหมคะคนสุดท้ายไม่มา
0: โอ้โหดวง
2: คนสุดท้ายเลยนะครูก็เลยอ่ะเธอโชคดีมากเลยนะคนส
1: ุ
2: ดท้ายไม่มาพอได้ขึ้นไปร้องปุ๊บครูก็มองหน้ากันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: หลักหลักเลย
2: เราก็เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
0: ลืมสามสิบคนไปเลย
2: ลึกลึกลึกลึกค่ะแล้วก็คือเราก็ได้ที่หนึ่งแต่พี่ฝนเกือบได้เป็นนางเอกหมอลำแล้วตอนเด็กๆก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยลูกสาวบ้านนี้ร้องเพลงได้นะก็จะมีวงหมอลำอะค่ะเหมือนมาตามเราเพื่อที่จะให้เราอะไปเรียนไปเรียนหมอลำแล้วบังเอิญเราไม่อยู่เราไปขายขนมเขาก็เลยอ่ะไม่อยู่แสดงว่าโอเคเราเขาไม่ได้มาตามเราอีกเราเลยไม่ได้เป็นนางเอกหมอลำเลย
0: พี่ฝนไปขายขนม
2: ใช่ค่ะคือหลังเลิกเรียนเราก็จะแบบไปขายขนมหรือว่าไปขายของอะไรเงี้ยเพื่อหารายได้คือเป็นคนขี้งกค่ะ
1: อ
2: ยากก
1: ิน
2: ขนม
1: มา
2: อยากกินขนมอยากกินขนมต้องหาเองอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะสอนให้เราหาเอง
1: แล้วจังหวะไหนที่กลายเป็นว่าพอเริ่มประกวดจากในโรงเรียนแล้วสุดท้ายเริ่มมีเดินสายที่เป็นเวทีจริงๆจังๆแล้วเข้าสู่วงการเลยจริงๆจังช่วงไหนครับพี่ฝน
2: เข้าสู่วงการเป็นนักร้องเลยเนี่ยก็ความบังเอิญอีกเห็นไหมต้องกี่เทปเนี่ยถึงจะจบมันเป็นความบังเอิญก็คือว่าเราอะไปเดินเล่นกับเพื่อนอาจจะแบบหน้าตาโอเคพอใช้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: สวยเลยนะฮะไม่ได้โอเค
2: พอไปวัดไปวาได้อะไรเง
0: ี้
2: ยก็มีน่าจะมีอาจารย์นักดนตรีที่เขาแบบเป็นวงอิเล็กโทรนนะคะแต่เขาออกแนวแบบเจ้าชู้นิดๆน่ะเขาเหมือนจะมาจีบเขาเหมือนจะมาจีบแล้วเขาตอนนั้นเราอยู่ม.2ค่ะเขาเหมือนจะมาจีบแล้วเขาก็ประมาณว่าเหมือนแบบชวนว่าไปร้องเพลงไหมเนี่ยพี่มีวงดนตรีอิเล็กโทรนแล้วก็เหมือนแบบมีงานนู่นนี่นั่นแล้วก็เฮ้ยเขารู้ได้ไงว่าเราร้องเพลงได
0: ้อือ
2: แล้วก็ถามเขารู้เหรอว่าหนูร้องเพลงได้ก็ไม่รู้แต่ว่ามันฝึกกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มีงานวันนั้นเลยจําได้เลยว่าอยู่ที่อําเภอตัวอําเภอจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วเราก็บอกว่าเราจะร้องเพลงอะไรเพลงอะไรเขาก็อ้าปากค้างแล้วอ้าวร้องได้จริงๆหลังจากนั้นนะคะก็เลยร้องไปร้องวงอิเล็กโทรน

0: ลอดเลยจากวงนี้อีกวงนึงมาเห็นเขาก็มาชวนเราไปอีกเอ้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบพูดต่อๆกันไปแล้วเรายิ่งได้ไปประกวดมิสทีนโอเล่ด้วยไปได้ชื่อเสียงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนมีคนแบบว่าเอ้ยเด็กคนนี้ร้องเพลงได้แล้วก็ประกวดได้ตำแหน่งมิสทีนโอเล่มาก็แย่งตัวกันเลยเราก็เลยอัพค่าตัวจาก200เป็น300
1: โอ้โหพี่ฝนทำไมไม่อัพสัก2เท่าเป็น400 500ล่ะฮะ
0: เราก็ไม่คิดว่ามันอัพได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะจนกระทั่งประมาณม.6เนี่ยเราได้รับงานละ500แหละก็คือเหมือนเป็นรายได้หลักที่เราช่วยดูแลครอบครัวได้เลยซึ่งปู่ก็จะห่วงก็คือทุกๆคืนที่เราออกไปร้องเพลงที่ออกไปรับจ้างร้องเพลงอะค่ะปู่ก็จะมายืนรอหน้าปากซอยทุกคืนหลังจากที่ปู่เสียฝนก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนปู่เลยก็ได้ดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นก็อยู่กันแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ก็ไม่ได้หรูหรานะคะก็อยู่กันตามเขาเรียกว่าพอมีพอกินพอเพียง
2: มีอะไรไหมที่เราอยากกินมาทั้งชีวิตเลยแล้วเพิ่งมีโอกาสได้ซื้อเพราะเรามีตังค
0: ์ไก่ KFC
1: ตอนช่วงม.ปลายใช่ไหมฮะ
2: อยากกินไก่
0: ตลอดทั้งชีวิตเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลาบไก่ถ้าเปิดว่าเป็นลาบไก่ก็จะเป็นคอไก่เราจะไม่มีทางได้กินเนื้อไก่เลยเพราะไม่มีตังค์ซื้อ
1: เพราะคอไก่มันจะถูก
0: คอไก่มันจะถูกกว่าแล้วเราก็จะลอกไอ้หนังตรงคอมันนะคะเอามาสับๆๆๆแล้วก็เป็นลาบไก่ถ้าจะเป็นต้มยำไก่ก็เป็นซี่โครงคือซี่โครงที่เขาลอกออกมาหมดแล้วอ่ะแล้วเอาส่วนซี่โครงนั้นมาทำต้มยำแล้วก็ซดน้ำกินจะได้แบบได้กินกันหลายๆคนได้กินกันเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นพอได้มาเป็นนักร้องค่ะKFC เป็นสปอนเซอร์ได้นะคะกิน KFC 2ปี
1: 2ปีติดเลย
2: ข้างรักไก่ทอด
0: ข้างรักไก่ทอดมากๆแต่ว่าอาหารที่อร่อยที่สุดในขณะตอนนั้นที่เราเป็นเด็กหญิงเตือนใจอะค่ะที่หรูที่สุดที่เรารู้สึกว่าเนี่ยอันนี้คือหรูมากเลยก็คือไข่เจียวแล้วก็ผัดคะน้าชอบมาก
2: ค่ะ
0: ชอบมากๆเพราะว่าถ้าเรามีตังค์เยอะๆเราถึงจะได้กินไข่เจียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีตังค์แบบไม่เยอะมากจะเป็นไข่ตุ๋นซึ่งใส่น้ำเยอะ
1: ใช้ไข่น้อยกว่า
0: ใช้ไข่น้อยกว่าแล้วก็ใส่น้ำเยอะๆเราก็เลยรู้สึกว่าได้รับรสชาติของไข่อะไม่เต็มที่เราก็เลยแบบอยากกินไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไข่เจียวคืออาหารที่เด็ดที่สุด
1: คือจริงๆเรียกว่าเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตแต่โอกาสแรกของการเป็นนักร้องที่พี่ฝนบอกว่าเริ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักครอบครัวกับจังหวะแรกของการเข้าสู่วงการนักร้องไม่ใช่การเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ไหมฮะตอนนั้นครั้งแรกไปจับเอาสายสตริงด้วยซ้ำ
0: เป็นสตริงค่ะ
1: ไปได้ยังไงฮะพี่ฝน
0: ค่ายที่รับฝนเข้าไปเนี่ยคือค่ายตอนนั้นเรียกว่าค่ายชัวออดิโอซึ่งตอนนี้คือชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะตอนนั้นชัวออดิโอก็จะมีพี่สุนารีราชสีมานะคะมีพี่เอกพจน์วงนาคเห็นไหมดังมากเลยนะคะพี่สมจิตบ่อทองอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะออกแนวเป็นลูกทุ่งมีลูกทุ่งมีหมอลำเขาก็มาเทสเสียงเรานะตอนนั้นเทสเสียงตอนนั้นอยู่ม
2: .5
0: เดี๋ยวขอเล่าย้อนนิดนึงตอนม.5มีค่ายเนี่ยค่ะมาติดต่อเราก็แบบเฮ้ยหลอกเราเปล่าฮะมันหลอกเราหรือเปล่าแล้วให้เทสเสียงที่ไหนไม่เทสไปเทสที่คาราโอเกะชวนเราไปคาราโอเกะ
1: ไม่ใช่สตูดิโอด้วย
0: ไม่ใช่สตูดิโอเราก็รู้สึกแปลก
2: ๆล้อเล่นไหม
0: ล้อเล่นหรือเปล่าหรือว่า
2: ค่ะ
0: มิจจี้หรือเปล่าเราก็ไม่เป็นไรถ้าเขาหลอกมาเราก็หลอกกลับหลอกกลับนะที่นี้ก็คือพาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าไปหมดเลยไปสั่งกินให้หมดแล้วเราก็เขาก็ให้เราร้องเพลงคาราโอเกะคือเป็นห้องแบบพิเศษห้อง VIP เลยพ่อแม่พี่น้องไปกันหมดเลยค่ะสั่งกินกันแบบว่าเขาเจ๊งอ่ะ แล้วเขาก็ฟังเราร้องหลากหลายแนวค่ะแล้วเขาก็ให้เราเซ็นสัญญาอีกวันนึงเลยพอแล้วเขาฟังเราร้องแล้วเขาก็ฟังเราร้องหลากหลายแนวแล้วพอหลังจากที่เราได้เซ็นสัญญาแล้วเนี่ยจบม.6ก่อนนะคะแล้วถึงได้ออกมาเป็นฝนธนสุนทร
1: เซ
0: ็นตั้งแต่อยู่ม.5เซ็นสัญญาตั้งแต่อยู่ม.5แล้วเราก็เหมือนกับว่าเหมือนเขาจองเราไว้ก่อนแหละพอจบม.6ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ซ้อมเพลงก่อนอยู่ปีนึงหลังจากนั้นก็ค่อยเข้าทำเพลงซึ่งเขาตอนนั้นเนี่ยคือเขาทำค่ายเพลงใหม่ อยู่ในเครือของชัวร์นี่แหละค่ะชื่อค่ายเครเวอร์เป็นเพลงสตริงเขาก็เลยอยากให้เราอ่ะเป็นศิลปินเบอร์แรกในสตริง
1: แต่ตอนช่วงระหว่างพีเรียดที่ซ้อมเซ็นสัญญา1ปีตอนนั้นคือซ้อมสตริงเลยเหรอคะ
0: ซ้อมลูกทุ่งค่ะแต่เราร้องให้เขาฟังหมดทุกแนวเลยเขาเลยคิดว่าเราร้องได้
1: แต่ซ้อมลูกทุ่งแต่ไปออกจริงไปออกสตริง
0: ร้องออกสตริงค่ะ
2: ไม่แต่เขามั่นใจเขาให้เป็นเบอร์แรกด้วยนะ
0: เบอร์
2: เขากะให้เปิดเลย
0: เบอร์แรกและเบอร์เดียว
1: จริงไหมคะพี่ฝน
0: จริงค่ะ
1: เป็นเบอร์แรกของเป็นเบอร์แรกของสตริงด้วย
0: เป็นเบอร์แรกของสตริงด้วยแล้วก็คือออก2อัลบั้มเลยนะแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จ
2: ค่ะ
0: มันไม่ประสบความสําเร็จจนกระทั่ง3ปีผ่านไปคือ2อัลบั้ม3ปีนะคะ3ปีผ่านไปเราก็แบบว่าประมาณว่าไม่มีงานนะพอมันไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินส่งให้ทางบ้านเราก็เลยแบบร้องไห้พ่อแม่ก็เก็บขยะขายแล้วอะไรตอนคือมันลำบากมากค่ะเราก็เลยบอกกับตัวเองว่าเอายังไงดีเรากลับบ้านดีกว่าคือเป็นนักร้องแบบเหมือนหัวโขนมันแขวนตรงนี้ไว้แล้วเราไม่ได้ไม่มีงานไม่มีเงินเราก็เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้อะไรประมาณนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากกลับแล้วแต่ก่อนจะกลับขอถามปู่หน่อยปู่อยู่บนฟ้าแล้วปู่อยู่บนฟ้าแล้วก็จะถามปู่ว่าปู่เอาจังไหนดีบ่ไหวแล้วกลับบ้านเฮาดีบ่เหมือนถามเหมือนคุยกับปู่อะค่ะเหมือนตอนนั้นเหมือนกับไม่รู้จะคุยกับใครแล้วอะก็คุยกับปู่บนฟ้าแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีไม่ได้มีเสียงนะคะแต่มีความคิดแวบเข้ามาเหมือนเป็นคำตอบของปู่แวบเข้ามาว่าหนูลองคิดให้ดีนะลูกสมมุติว่าเราว่ายน้ำอยู่เราไม่รู้หรอกตอนนี้เราว่ายถึงจุดไหนแต่ถ้าสมมุติว่าเราว่ายมาถึงกลางแม่น้ำแล้วว่ายกลับว่ายไปต่อกับว่ายกลับระยะทางเท่ากันหนูจะไปทางไหนเลือกเอาเนี่ยถ้ามันระยะทางเท่ากันเราเดินหน้าไม่ดีกว่าหรอ
1: ครับ
0: เราก็เลยตัดสินใจโอเคเหมือนเราคุยกับปู่มโนค่ะแล้วเช้าอีกวันนึงทางค่ายชัวร์ออดิโอจัดงานปีใหม่ฮะศิลปินก็ต้องไปร่วมงานใช่มั้ยคะเราก็ไปร้องเพลงของเราเพลงสตริงของเราก็ไม่มีใครฟังก็เลยหันไปหาอาจารย์นักดนตรีบอกอาจารย์คะมีพุ่มพวงมั้ยคะ
1: ไม้เด็ดเรามาละ
0: ใช่มาเลยค่ะหนูไม่รู้หนูไม่เอาผู้ชายในฝันกระแสะเข้ามาสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนวางช้อนวางตะเกียบหันมามองว่าใครร้องเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้ร้องเพลงลูกทุ่งก็ได้เป็นฝนธนสุนทร
2: บอสได้ยินเต็มๆสองหูเลยว่าเราจับวางผิดที่นั่นเอง
0: ใช่
2: ช่วงเวลาที่พี่ฝนอยู่ชัวร์เนาะโด่งดังมากและเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเก็บช่วงเวลานั้นเอาไว้ก่อนวันนี้ได้คุยเรื่องราวในอดีตซึ่งไม่เคยได้รู้แล้วแต่มาถึงปัจจุบันกันบ้างยังคงสร้างผลงานเพลงโดยที่ฉันรักแนวนี้ฉันก็จะทำแนวนี
0: ้
2: แล้วก็เป็นแนวสนุกด้วยยังไงบ้างคะแนวเพลงใหม่ของพี่ฝนตอนนี
0: ้ก็จริงๆแล้วถามว่าเราถนัดลูกทุ่งแบบลูกทุ่งแท้ๆอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ยังจะคงไว้อยู่แต่ความร่วมสมัยหรือว่าความแบบเราต้องทันวัยรุ่นสมัยนี้ด้วยเราก็อยากจะให้แบบมันแบบร่วมสมัยทันยุคทันสมัยเราไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะเราก็ยังจะมีแบบว่าอ้าวเด็กๆเรายังเอาใจเด็กด้วยเอาใจผู้ใหญ่ด้วยก็คือผสมผสานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งลูกทุ่งแบบจ๋าๆแท้ๆแล้วก็เป็นลูกทุ่งสมัยใหม่ที่คนรุ่นใหม่เขาชอบกันเราก็จะมีการผสมผสานแต่เราก็มีความพยายามแหละฐานกลุ่มเดิมเราก็มีแต่ว่าอาจกลุ่มใหม่เราก็อาจจะยังไม่เข้าถึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือว่าสื่อของเราหรืออาจจะยังไม่แรงหรือยังไม่ไกลพออะไรประมาณนี้เวลาไปคอนเสิร์ตคุณจะได้ฟังทั้งเพลงใหม่และเพลงเก่าคุณจะได้ฟังครบค่ะ
1: ผสมปนเปกันไป
2: จะมาใจอ่อนทั้งชีวิตไม่ได้มันก็ต้องเข้มแข็งบ้างใช่ไหมพี่ฝน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะอีกอย่างหนึ่งที่พี่ฝนทำอยู่และจะเปิดฤดูกาลก็คืออยู่กับหมอลำ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่กับคุณแม่นกน้อยอุไรพรเสียงอีสานนะคะก็ถือว่าเป็นอีกมิตินึงนะของฝนธนสุนทรแต่จริงๆแล้วพี่ฝนเคยขึ้นวงหมอลำกับคุณแม่เนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราเคยร่วมงานกันก่อนแล้วจนคุณแม่รัก รักเราเหมือนลูกคนนึงเหมือนลูกเหมือนหลานคนนึงแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนได้กลับมาอยู่ในอ้อม

0: อกของแม่อีกครั้งนึงแล้วก็เหมือนมาช่วยกันทำให้วงของเราเนี่ยค่ะเดินหน้าต่อไปค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ไปขึ้นวงเสียงอีสานอีกครั้งนึงซึ่งพี่ฝนจะได้ร้องหมอลำด้วย
1: จากที่เคยจะเป็นเกือบจะเป็นนางเอกหมอลำแล้วช่วงตอนสมัยประถมใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะมีคุณแม่แต่งให้แบบว่าเล็กๆน้อยๆเหมือนเป็นกิมมิกอะค่ะ
2: ทำหลายอย่างมากๆเลยแฟนๆติดตามผลงานช่องทางไหนบ้างจ๊ะ
0: ก็ได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องฝนธนสุนทรแฟนเพจนะคะเพราะว่าในเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยจะยิงที่นี่เลยนะคะจะยิงที่นี่เลยพี่ฝนจะเล่นเองตอบเองทุกอย่างนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นช่องติ๊กต็อกของพี่ฝนนะคะตามดูตามกดไลค์ตามไปฟังไลฟ์สดจากพี่ฝนได้นะคะช่อง TikTok ฝนธนสุนทรแล้วก็ช่องมันจะมีทั้งช่อง YouTube Channel ฝนธนสุนทรด้วยไม่ว่าจะเป็นIG นะคะติดตามได้แล้วก็ตอนนี้ก็มีภาพยนตร์ด้วยนะคะแต่ไปรับเชิญนิดหน่อยคายอ้อ
1: สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ฝนมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: นี่แหละค่ะวันนี้เส้นทางนะคะจากเด็กหญิงเตือนใจของคุณปู่สู่พี่ฝนธนสุนทรของแฟนเพลงฟังแล้วก็ภูมิใจแทนเพราะว่าเธอคนนี้ไม่ได้มากับดวงอย่างเดียวนะคะแต่ความสามารถที่รักษามาตรฐานไว้หาตัวได้ยากค่ะแบบนี้นะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยสมฉายาคุณผู้ชมเจ้าหญิงลูกทุ่งนะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนบทเพลงเพราะๆของพี่ฝนธนสุนทรยังอยู่กันยาวๆจนจบรายการนะครับอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้นะฮะที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS อีเมล artclub@thaipbs.or.th แล้วก็02-790-2625-7นะครับ
2: เจอกันทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะวันนี้กิ๊บปาร์คยกเวทีต่อให้ฟังเพลงเพราะๆนะคะของพี่ฝนกับเสียงหวานๆวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กาญจนาร้องเพลงหวานคารวะอาจารย์แม่วงจันทร์พันหมู่มวลดอกไม้ศิลปินแห่งชาติวงจันทร์ไพโรจน์กับบทเพลงแต่งเองผกามาลี
1: กุหลาบเวียงพิงดอกนี้
0: เปิดใจเด็กหญิงวงจันทร์ร้องช่างร้ายเหลือในวัยแค่14เก่งจริงนักธุรกิจหญิงรวมพี่น้องนักร้องมอบความสุข24ชั่วโมงยืนยันความสำเร็จด้วยรุ่นน้องชัยชนะบุญณโชติห้ามพลาดสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่9พฤษภาคม2569บ่าย3โมงทางไทย PBS
2: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุความคืบหน้าการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามขั้นตอนครับพร้อมย้ำว่ามีเงื่อนไขติดกำไร EM ตามมติที่ประชุมครับที่สำนักงานใหญ่พรรคภูมิใจไทยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าการเตรียมการพักโทษเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับหลังมีการประชุมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาและมีมติให้พักโทษภายใต้เงื่อนไขให้ติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ทั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเดินขึ้นห้องประชุมทันทีครับพายุฝนฟ้าคะนองที่จังหวัดร้อยเอ็ดฟ้าผ่าวัวชมรมวัวนอนทุ่งตายกลางทุ่งนากว่า13ตัวครับชาวบ้านนิมนต์พระมาสวดสะเดาะเคราะห์ก่อนที่จะขุดหลุมฝังรวมในจุดเกิดเหตุครับวัว13ตัวนอนตายที่ทุ่งกุลาอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดหลังถูกฟ้าผ่าตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่าวัวที่ถูกฟ้าผ่าเป็นวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงปล่อยทุ่งในเวลากลางวันและไล่มาให้นอนรวมในคอกกลางทุ่งนาบ้านเมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัยครับนอกจากนี้วัวทั้ง13ตัวมีเจ้าของทั้งหมด8คนเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเตรียมเสนอไปยังหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือชดเชยความเสียหายครับโดยเจ้าของวัวจะไม่นำวัวไปบริโภคนิมนต์พระสงฆ์4รูปมาทำพิธีสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลก่อนขุดหลุมฝังซากวัวในจุดเกิดเหตุสำหรับบริเวณนี้เป็นคอกวัวรวมของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านครับมีวัวกว่า200ตัวโดยชาวบ้านรวมกลุ่มใช้ชื่อชมรมวัวนอนทุ่งก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ชาวบ้านได้ยินเสียงฟ้าผ่าเวลาประมาณ20นาฬิกาจนกระทั่งเช้าวันนี้มาปล่อยวัวออกไปหากินจึงพบว่ามีวัวในคอกถูกฟ้าผ่าตายครับชาวบ้านในจังหวัดอุทัยธานีร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นมีกลิ่นเหม็นครับหลังจากต้องพึ่งน้ำแจกและขอใช้น้ำจากเพื่อนบ้านนานกว่า2เดือนแล้วชาวบ้านบ้านวังหินตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีต้องใช้น้ำประปาสีขุ่นสีน้ำตาลเข้มและมีกลิ่นเหม็นแบบนี้นานกว่า2เดือนแล้วจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อนำน้ำที่ผ่านเครื่องกรองมีตะกอนสีแดงและโคลนจำนวนมากตกค้างมีกลิ่นเหม็นด้วยและเริ่มพบเด็กในพื้นที่มีปัญหาผิวหนังมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า100ครัวเรือนครับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินระบุว่าได้จัดส่งรถน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วขณะที่ประธานกรรมการบริหารน้ำหมู่บ้านชี้แจงว่าปัจจุบันจำเป็นต้องใช้น้ำจากบ่อบาดาลสำรองที่ไม่มีระบบกรองเนื่องจากบ่อเดิมไม่สามารถใช้งานได้และยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการปรับปรุงระบบทั้งนี้ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วหลังต้องใช้น้ำที่ไม่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวขวัญเรือนรื่นเจริญอายุ31ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นซอยมีอาการทางสมองหายจากตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่22เมษายน2569ครับญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหาย

0: ทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสังคมสนุกคิดครับสวัสดีครับ
1: ฉลองพระเสวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดังเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาภิเษกเอกบดินทร์พระทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครับขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการสังคมสนุกคิดแม่เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับน้องๆได้เห็นอาหารไทยที่ครูท็อปเนี่ยเพิ่งแรปไปเมื่อสักครู่น้องๆก็คงจะท้องร้องหิวข้าวกันแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและนั่นแหละครับคือหนึ่งสิ่งที่ครูท็อปเนี่ยรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเพราะประเทศของเรามีอาหารประจำชาติอร่อยๆเยอะแยะมากมายเลยครับและที่สำคัญนะครับครูท็อปไม่ได้คิดไปเองคนเดียวนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยการจัดอันดับแกงที่ดีที่สุดในโลกในปี2023แกงพะแนงและก็ข้าวซอยของเราขึ้นแท่นอันดับ1และอันดับ2ครองใจชาวโลกเป็นที่เรียบร้อยเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแกงเขียวหวานแกงมัสมั่นต้มข่าไก่แล้วก็ผัดกะเพราที่ติดอันดับตามๆกันไปเลยครับเห็นไหมล่ะครับน้องๆนอกจากต้มยำกุ้งแล้วเนี่ยก็ยังมีอาหารประจำชาติของเราเนี่ยอร่อยๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมทีนี้ครับน้องๆน้องๆก็คงจะรู้จักอาหารประจำชาติของประเทศเราเนี่ยประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วประเทศอื่นล่ะเขามีอาหารประจำชาติอะไรบ้างแล้วมีชาติไหนที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้ครูท็อปจะพาน้องๆไปรู้จักกันแน่นอนโอ้มาถึงอินเดียสักทีนะเนี่ยว่าแต่หิวเหมือนกันจะสั่งอะไรกินดีนะอ๋อคิดออกแล้วขอโทษนะครับสั่งอาหารหน่อยครับ
1: นมัสเตจ้าอีนี่จะกินอะไร
0: นมัสเตจ้ามาถึงอินเดียก็ต้องขอโรตีที่หนึ่งครับ
1: จัดไปจ้าอีนี่รอแป๊บนึงนะ
0: โอ้โหมาในเหนื่อยอย่างนี้นะครับถ้าได้โรตีกรอบๆใส่นมข้นเยอะๆโรยน้ำตาลนะครับโอ้โหชื่นใจหวานแน่นอนแบบนี้ไงเฮ้ย hey! ผมสั่งโรตีไม่ใช่เหรอนี่มันอะไรกันครับเนี่ย
1: เอาก็เนี่ยแหละโรตีหรือจาปาตีอีเนี่ยกินกับแกงหลายๆอย่างแกงมัสลาแกงกุรูมาก็ได้จ้า
0: เอามันไม่มีโรตีแบบใส่นมใส่น้ำตาลเลยครับเนี่ยว่าแต่ก็หอมดีเหมือนกันนะครับขอช้อนซ่อมหน่อยได้ไหมครับ
1: ช้อนซ่อมอะไรที่เนี่ยเขาไม่ใช้กันนะจ๊ะอินนี่ใช้มือจ้วงเอาเลยจ้าถึงรสถึงชาติกว่าเยอะ
0: เฮ้ยให้ผมใช้มือเนี่ยนะผมนี่ขึ้นเลย
1: อินนี่จะไม่กินสักหน่อยหรออ
0: ๋อเปล่าครับใช้มือจกนี่ถนัดเลยขอตัวไปล้างมือก่อนนะครับก็อย่างที่น้องๆเห็นแหละครับว่าโรตีใส่นมใส่น้ำตาลแบบรถเข็นบ้านเราที่อินเดียไม่มีนะครับเขามีแต่แป้งโรตีแป้งจาปาตีแป้งนานที่ต้องกินกับแกงเป็นหลักนะครับนั่นก็เพราะว่าประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องเทศครับสภาพภูมิประเทศของประเทศอินเดียเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกทั้งสมุนไพรและก็ผลไม้ครับและเขาก็จะเอาเครื่องเทศเหล่านั้นเนี่ยมาคั่วหรืออบแห้งแล้วก็บดผสมรวมกันกลายเป็นกาลัมมาซาลาให้กลิ่นและรสชาติที่ร้อนแรงให้กับแกงอินเดียที่มีชื่อเสียงมากมายเลยนะครับเช่นแกงมาซาลาแกงปานีแล้วก็ไก่ทันดูรีซึ่งทั้งอร่อยและก็หอมเครื่องเทศมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยครูท็อปเนี่ยยังไม่อิ่มเลยนะครับผมไปดูประเทศต่อไปกันเลยดีกว่า
2: อิรชัยมาเซ
0: โอ้โหสวัสดีครับต้อนรับแข่งขันสมเป็นชาวญี่ปุ่นเลยนะครับเนี่ย
2: ฮัลโหลแน่นอนครับสั่งอะไรดีครับ
0: โอ้ยแน่นอนสิครับมาญี่ปุ่นทั้งทีต้องนี่เลยขนมโตเกียวครับ
2: เอาไส้อะไรดีครับหวานหรือเค็มเอ้ยไม่มีที่ญี่ปุ่นไม่มีครับขนมโตเกียวอะไรกันมาญี่ปุ่นต้องกินนี่เลยครับ
0: จะเอาอะไรมาให้เรากินนะเนี่ยอ่าฮะซูชิกับซาซิมินี่นะโอ้โหของโปรดเลยครับนี่เลยต้องจิ้มโชยุเยอะๆเลยขอวาซาบิเพิ่มด้วยนะครับเอาเฮ้ยชุย
2: บายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จิ้มโชยุแบบนั้นไม่ได้นะครับนั่นไงข้าวหกหมดแล้วอโนอุตส่าห์ตั้งใจปั้นตั้งนาน
0: ขอโทษครับโกเมนาไซต้องขอโทษเชฟจริงๆนะครับครูท็อปไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกินซูชิแบบชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่เอาด้านที่เป็นข้าวจุ่มลงไปในโชยุนะครับเพราะจะทำให้ข้าวแตกเละเป็นข้าวต้มเหมือนที่ครูท็อปเนี่ยเพิ่งทำผิดไปเมื่อสักครู่ครับผมแต่จะใช้ด้านที่เป็นปลาจุ่มลงไปแทนนะครับผมและควรกินซูชิให้หมดภายใน1คำเพื่อที่จะรับรสชาติของซูชิได้อย่างครบถ้วนครับแต่น้องๆเนี่ยที่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยไม่ต้องกินให้หมดภายใน1คำนะครับเดี๋ยวติดคอแบ่งกินก็ได้ครับเช่นเดียวกับซาซิมิด้วยนะครับผมน้องๆเห็นไหมครับว่าอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็จะเป็นอาหารทะเลแล้วก็ปลาเป็นหลักใช่ไหมล่ะครับผมนั่นก็เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเกาะมีทะเลล้อมรอบครับผมแต่ตอนนี้นะครับผ่านไป2ประเทศแล้วกระเพาะของครูท็อปเนี่ยยังใส่อาหารได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปที่ประเทศต่อไปกันเลย
3: ร้านสวยนะเนี่ย
2: บูเนเซรา
0: สวัสดีครับมาถึงอิตาลีทั้งทีขอพิซซ่าถาดหนึ่งครับ
4: โอ้ใช่แล้วใช่แล้วปิซซ่าปิซซ่าเชิญนั่งเลยครับ
3: อุ้ยพูดไทยได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
4: โอ้ได้นิดหน่อย
3: โอ้และอิตาลีล่ะครับ
4: ไม่ได้เลย
3: เฮ้โอ้โหตลกซะด้วยนะครับเนี่ยผมสั่งเลยแล้วกันขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียน1ถาดครับผม
4: ฮะพิซซ่าฮาวายเอียนได้ได
3: ้โอ้เชฟอิตาลีนี่ดีนะครับสั่งปุ๊บไปทำปั๊บเลยอ้าวมาแล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเชฟเดี๋ยวก่อนเฮ้ยน่าเสียดายมากๆเลยนะครับทำให้ครูท็อปเนี่ยอดกินพิซซ่าไปเลยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะชอบกินพิซซ่าเหมือนกับครูท็อปใช่ไหมครับผมพิซซ่าเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติของอิตาลีครับเกิดขึ้นครั้งแรกที่ปลายศตวรรษที่18ที่เมืองนาโปลีครับผมซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพิซซ่าหากินได้ง่ายมากๆราคาก็ถูกสุดๆเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่เป็นขวัญใจของคนยากคนจนในยุคนั้นเลยนะครับจนกระทั่งเชฟที่ชื่อว่าลาฟาเอลเอสโปซิโตครับได้ทำพิซซ่าถวายแก่กษัตริย์อุนเบโตที่1แห่งประเทศอิตาลีและพระราชินีมาการิต้าทั้ง2พระองค์เนี่ยได้พอพระทัยมากๆทำให้พิซซ่าเนี่ยถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็นที่นิยมไปทั่วอิตาลีก่อนจะเป็นที่นิยมไปทั่วโลกอย่างในปัจจุบันนี้ครับผมซึ่งครูท็อปก็ยังสงสัยอยู่เลยนะครับว่าครูท็อปเนี่ยแค่สั่งพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนทำไมเชฟต้องโกรธขนาดนั้นด้วยเดี๋ยวครูท็อปจะพาไปหาคำตอบกันเลย

0: กุ้งถ้ารู้ว่ามีนักทุเรียนชาวอิตาเลียนคงสะดุ้ง
1: หน้านี้ก็น่ากินหน้านี้ก็โดนไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรเลย
2: นั่นน่ะสิน่ากินไปหมดเลยเนาะ
1: ใช่ไหมเฮ้ยพี่ฮาร์ทพี่ฮาร์ทน้าไม่ให้ส้มให้เสียงเลยเนี่ยตกใจไปหมดเลย
2: โอ้ยก็ถ้าให้ส้มให้เสียงพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าฮาร์ทเนี่ยแอบมาสั่งพิซซ่าคนเดียวลืมพี่ลืมน้องหมดแล้วมั้ง
1: เปล่าฮาร์ทเนี่ยชวนพี่ฮาร์ทอยู่แล้วแต่พอหนูดูคุณท็อปแรปเรื่องพิซซ่าหนูก็เลยอยากกินพิซซ่าขึ้นมาเลย
2: โอ้ยน่าจะพูดเรื่องกว่านี้เพราะว่าพี่ก็จะพาไปกินร้านพิซซ่าอิตาเลียนแบบต้นตำรับเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยสั่งดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจะรออะไร

0: ร้านนี้เหรอคะพี่ฮาร์ท
1: อืมเป็นไงสวยไหมล่ะ
0: โอ้โหหนูอะได้กลิ่นอะไรหอมๆด้วยเหมือนมันกำลังเผาอะ
1: อ๋อพี่รู้แล้วคืออะไรเดี๋ยวพี่พาไปดูเอาไหมไปทางนี้แหละฮันนี่แตนนี่ไงที่มันกลิ่นหอมๆอะ
0: โหไอ้ไม่คือเตาอะไรกันคะเนี่ย
2: นี่คือเตาพิซซ่าอิตาลีร้อนๆค่ะ
1: อ๋อสวัสดีครับพี่น้อง
2: สวัสดีค่ะน้องฮาสวัสดีค่ะน้องฮาค่ะสวัสดีค่ะ
1: พอดีพวกผมอยากพาน้องฮานี่มาลองกินพิซซ่าหน้าอิตาเลียนพอดีเลยครับ
2: อืมนั่นอยากลองทำไหมไหนมาทั้งทีแล
1: ้
2: ว
1: อุ้ยได้เหรอครับ
2: ทำได้ค่ะ
1: อ๋อได้เลยครับ
2: งั้นไปลองกันค่ะ
0: ได้ค่ะแล้วพี่นกก็พาพวกเราทำพิซซ่ากับพี่เชฟโดยเริ่มจากนำแป้งสาลีที่หมักกับยีสต์และสูตรลับของแต่ละร้านมานวดด้วยไม้นวดแป้งสลับกับใช้มือช่วยนวดคลึงโยนไปมาในอากาศจนแป้งแผ่ออกมาเป็นแผ่นกลมๆเรียกว่าการเปิดแป้งและทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วโดยเหลือขอบเอาไว้ด้วยเพื่อให้ใช้มือจับพิซซ่ากินได้เพราะการกินพิซซ่าแบบอิตาลีนั้นจะต้องใช้มือจัดเท่านั้นจากนั้นก็โรยมัสซาเรลล่าชีสเท่านี้เราก็มีพิซซ่าอิตาลีที่พร้อมจะเอาไปอบแล้วเย
2: ้อันนี้นะคะเดี๋ยวพอเราอบเสร็จเราก็จะใส่ใบโหระพาเพื่อซึ่งจะเรียกว่าหน้ามาการิต้าค่ะ
0: พิซซ่าประจำชาติของอิตาลีที่คุณท็อปบอกนี่เอง
2: อ๋อใช่ค่ะอันนี้เป็นพิซซ่าดั้งเดิมแล้วก็สูตรต้นตำรับของอิตาลีซึ่งพิซซ่าทุกหน้าจะต้องมีจะต้องราดด้วยซอสมะเขือเทศและโรยด้วยชีสมัสซาเรลล่าชีสค่ะ
1: อ๋อเป็นเบสิกเลยเหรอครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้งั้นผมหิวแล้วครับเข้าเตาผมได้ไหมครับ
2: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะ
1: ได้เลยครับ
2: ก่อนอบเห็นไหมคะมันกลิ่นจากอะไรเมื่อกี้ที่น้องอาร์ตกับน้องฮันนี่บอกว่ามิมันหอมอะไรนะ่ะนี่แหละค่ะเป็นกลิ่นไม้ฟืนของไม้สนที่เราเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอบพิซซ่าค่ะ
1: อ๋อครับมันหอมจากไม้ฟืนนี่เอง
2: ใช่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เตาอบพิซซ่าแบบอิตาลีนั้นพี่นกเล่าว่าตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่เคยปล่อยให้ไฟมอดดับสนิทเลยโดยในทุกเช้าก่อนเปิดร้านจะต้องมาเติมฟืนให้ไฟที่คลุกกลุ่นลุกโชนขึ้นมาทุกเช้าฟืนจากไม้สนนั้นจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วร้านเลยและการอบพิซซ่าด้วยเตาแบบดั้งเดิมที่ไร้เทคโนโลยีใดๆนี้จะต้องกะทั้งระยะเวลาในการอบการหมุนพิซซ่าให้โดนไฟทั่วทั้งแผ่นและที่สำคัญต้องกะไฟทั้งหมดเองถ้าไฟเบาไปพิซซ่าจะไม่เกาะแต่ถ้าไฟแรงและอบนานไปพิซซ่าก็จะไหม้โอ้โหต้องใช้ความชำนาญมากเลยนะ
1: แบบนี้คือได้ยังคะพี่นบหรือว่าตอนไหนมันจะสุกครับเนี่ย
2: อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ของเชฟในการดูเนาะเราจะต้องดูแป้งที่มันปุบๆชีสที่ปุบๆนั่นคือความสุกแล้วค่ะ
1: อืมครับทำไมมันพองจังเลยคะแป้ง
2: อันนี้แสดงว่าแป้งใกล้สุกค่ะ
0: ฟังดูแล้วเนี่ยพี่เชฟต้องฝึกกันหนักเลยว่าจะดูพิซซ่าออกได้ยังไงของหนูเนี่ยดูไม่ออกเลยงั้นหนูขอรอกินอย่างเดียวแล้วกันนะคะ
2: อ๋อได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอาพิซซ่าออกแล้วมาลองทานกันนะคะ
1: ได้ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วพิซซ่าอิตาเลียนมันมีแค่บางกรอบเหรอครับ
2: พิซซ่าทุกวันนี้มันจะมีหนานุ่มแป้งรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนั้นน่ะเป็นพิซซ่าทั่วไปแต่ว่าดั้งเดิมของอิตาลีจริงๆก็ต้องเป็นแป้งบางกรอบแบบที่น้องทำกันค่ะ
0: พิซซ่านั้นคนอิตาเลียนจะออกเสียงว่าพิซซ่าและมีแป้งแค่แบบเดียวคือเป็นวงกลมแผ่นบางๆโรยหน้าด้วยเครื่องเคียงต่างๆยืนพื้นด้วยซอสมะเขือเทศและชีสตามด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ประเทศอิตาลีเช่นแฮมมะกอกใบโหระพาอิตาลีปลาแอนโชวีแล้วก็พวกซีฟู้ดต่างๆส่วนพิซซ่านอกเหนือจากนี้มักจะเป็นพิซซ่าสไตล์อเมริกันซึ่งปัจจุบันนี้พิซซ่าแพร่หลายไปทั่วโลกและมีหน้าตาแปลกไปจากต้นตำรับมากจนที่เมืองนาโปลีเมืองเกิดของพิซซ่าต้องจัดตั้งสมาคมพิซซ่านาโปลีที่แท้จริงขึ้นมาเพื่อรักษาลักษณะของพิซซ่าแบบดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญหายไปนั่นเอง

0: อันนี้ก็เสร็จแล้วเป็นพิซซ่าหน้ามาการิต้าของอิตาลีแบบดั้งเดิมค่ะ
1: หอมมากเลยครับ
0: อันนี้ต้องกินตอนร้อนๆนะถ้าไงไปทานก่อนเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: แต่พี่นกต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
1: อ๋อขอบคุณมากค่ะ
0: ทานให้อร่อยนะ
1: ครับหอมไหมหอมกินแล้วนะคะโหน่ากินมากเลย
2: เดี๋ยวคนอิตาลีเขากินโดยไม่ใช้ช้อนส้อมกันนะคะ
1: อ๋อโทษพี่ลืมไปเดี๋ยวพี่ใช้มือแล้วกันเดี๋ยวนะซอส
2: เย้เดี๋ยวคนอิตาลีเขาไม่ปรุงเพิ่มกันค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวก็ได้อ่ะโอเคอุ้ยของฮันนี่ชีสเยอะจังเลยพี่ขอหน่อย
2: โน
3: อะไรอีก
2: คนอิตาลีเขากินถาดใครถาดมันนะคะ
1: โอ้ยถ้าเยอะขนาดนี้พี่ไปกิน
2: ไม่เดี๋ยวน้องเนี่ยแค่หยอกเล่นเองเนี่ยน้องเนี่ยแค่อยากแชร์วัฒนธรรมคนอิตาลีในการกินพิซซ่าแต่เราเป็นคนไทยเนาะงั้นเรากินตามสบายกันเถอะ
1: โอเค
4: มาแล้วเนี่ยมาแล้ว
5: อิจฉาน้องๆมากเลยนะครับเนี่ยได้ไปอร่อยกับพิซซ่าได้เก็บไว้ให้ครูท็อปบ้างไหมครับเนี่ยเอ้านั่นมันกระทะพูดได้นี่นามายังไงครับเนี่ย
6: ใช่แล้วเราคือกระทะนานาชาติมาเพื่อขอวัดความรู้น้องๆกับครูท็อปสักหน่อยจะตอบกันได้หรือเปล่าข้อแรกถามว่าอาหารในข้อใดเป็นอาหารประจำชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาข้อ1ย่างกุ้งย่างฉ่ำๆแบบนี้ข้อ2อัมบูยัดข้อ3ลาเพช
5: เอาละครับน้องๆตอบกันได้ไหมครับว่าอาหารประจำชาติของพม่าคืออะไรให้เวลาน้องๆนะครับเฉลยนะครับก็คือลาเพชนั่นเองครับ

0: ลาเพชรนะครับนั้นเป็นอาหารประจำชาติของประเทศพม่าครับซึ่งเมนูนี้ได้รับความนิยมมากๆหัวใจสำคัญของเมนูนี้ก็คือใบชาหมักครับที่จะกินคู่กับเครื่องเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเจียวถั่วต่างๆงาคั่วกุ้งแห้งขิงแล้วก็มะพร้าวคั่วครับผมจัดเป็นเมนูสุขภาพคล้ายๆกับเมี่ยงคำในบ้านเราเลยนะครับผมซึ่งวัฒนธรรมการกินอาหารของพม่าเนี่ยลาเพชรเนี่ยถึงเป็นจานสำคัญนะครับที่จะไม่พลาดเลยนะครับในทุกโอกาสและเทศกาลสำคัญครับ
1: โอ้ยไม่ธรรมดานี้เงินข้อนี้ล่ะเป็นไงรู้ไหมว่าอาหารเมนูใดต่อไปนี้เป็นอาหารประจำชาติของสหรัฐอเมริกาข้อ1ข้าวผัดอเมริกันข้อ2พายแอปเปิ้ลหรือข้อ3 fish and chip
0: เอาละครับน้องๆตอบกันได้ไหมครับว่าอาหารประจำชาติของสหรัฐอเมริกาคือเมนูไหนครับให้เวลาคิดครับผมเฉลยนะครับผมเมนูนั้นก็คือพายแอปเปิ้ลนั่นเอง

0: ปีก็อย่างที่ว่าไปแหละครับพายแอปเปิลหรือว่าพายเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติของสหรัฐอเมริกานะครับผมส่วนข้าวผัดอเมริกันเนี่ยเกิดขึ้นในไทยนะครับซึ่งมีหลากหลายที่มามากเลยบางก็ว่ามาจากภัตตาคารในสนามบินที่ยกเลิกเมนูอาหารเช้าแบบอเมริกันครับทำให้เหลือวัตถุดิบเยอะมากก็เลยมาผัดเป็นข้าวผัดกลายเป็นข้าวผัดอเมริกันครับบางก็ว่ามาจากสงครามเวียดนามครับที่พ่อครัวเนี่ยได้ทำเอาใจกับทหารอเมริกันในค่ายรามาสูรในจังหวัดอุดรธานีจนกลายเป็นข้าวผัดอเมริกันที่แพร่หลายในปัจจุบันนั่นเองส่วนฟิชแอนด์ชิพเป็นเมนูประจำชาติของประเทศอังกฤษนะครับ
1: เก่งมากเลยทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายนะครับคุณกระทะนานาชาติและนี่ก็คือเรื่องราวของอาหารแต่ละชาตินะครับที่ครูท็อปเนี่ยนำมาฝากให้น้องๆฟังกันน่ากินและสนุกมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เสียดายครับวันนี้เวลาแห่งสังคมสนุกคิดได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย

0: ย PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนู
1: ๆไปลุยกันเลย
0: วันเสาร์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นขบวนการฟันน้ำนมชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข 6:50 นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง 7:00 นกวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
2: ขอให้สนุกกับภารกิจ
0: 7:10 นKids Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7:30 นKids Club พื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์7:55 นKids สนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก8:00 I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
3: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
4: ก็ลดค่าครองชีพ
5: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
6: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
7: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: บบพื้นหรอมั้ง
1: อะยังค่ายเลยมีไหวผ่านหน้ามั
0: ้งกระบอกให้ตาต้มจะไปเอาหม้อกินยาแต่กันมาจะได
2: ้ได้ป
3: ว
2: ด
3: แม่วันนี้เพิ่มเก็บกวาดได้ตังกะลุยเม็ด
2: ปันมันหนอนจริงปะมันเก็บหญ้าสื่อข้องเองเลยนุ
3: ๊กแล้วพอไม่ตัวตัวจะมาอ่ะ
0: ก็ไม่เจอไอ้นี
3: ่พวกมันต้องเก็บเองเมื่อตีก็ว่าต้นเป็นดีบึงเองต้นนั้น
0: ดีมากเลยเก่งมาก
2: อืมมาเก็บขวดไข่นะว่างอีดายเบียร์กลบนะแกกวนแน่นอนเมวา
3: ไอ้ไม่ตันแกกับเมียก็ลุยปนีเมียเก็บทวนเมื่อถึงเดือนเพิ่งไปถูกรับแน่นอน
2: อืมเมย์ก้อยลงเมย์ส้มว่างนะแต่ตอนนี้มาช่วยเมย์ได้ปักกวนทำเมย์ยิน
0: มามาช่วยกวนมา

0: ที่ตำงานมันตื้อเราพอเห็นตำหน้าปันนั้น
1: วันนี้มีโต๊ะมาตายเกยตื่นถึงอาดนาทุนเลย
0: เออวันก่อนเอ็นปันมันเที่ยวแรงอยู่ว่าไปดำน้ำไม่เห็นโต๊ะเลยช่วงนี้นะว่ามันตายกะหรี่เม็ดไม่รู้มามั่งพยุนมั่งวันนี้มาโต๊ะแล้วเพราะว่ามันตายปะซ่าเฮ็ดด้วยอ่ะ
2: วันนี้ป้าตึ้งเหงื่อปบตุ้งระติกเหมือนเดิม
3: เออเดือนที่แล้วก็มีข้าวดังว่านักท่องเที่ยวเอาไส้มือไอ้โต๊ะกินใช่ไหมพอ
2: มันเหลืองเยอะเลยดูโต๊ะเลยนี
3: ่เออน่าเวทนานัดพอเราพอกินข้าวเลยมากกับตะกี้ทำงานเนื่อย
2: ได้ไหมไปตะก้าไม่พอเลย

0: เอาว่าเป็นเลย
1: ข้าคืออยากติดตัวซาบในควรวิเศษข้าจะให้พรคนที่เจอข้า
0: น้องลงกับแม่ว่าอย่างนี
1: ้จนเป็นผู้คนปอบควรวิเศษจะได้รับผลจากอยากซ้ำคอฝ่ายในซ้ำวันพ่ออะไรก็ได้
0: น้องให้คนอื่นทำไรครับ
1: จนขอผลจากข้าได้จริงๆนะจริงๆข้านะคืออยากตรวจสิงเสี่ยงสิงคล้องสิงไม่จอกตาง
0: ั้นก็กินอะดิมแบบมีใครมาเย้งอะ
1: พอนี่เป็นกล้องตื่นแล้ว

0: ปันปันแล้วปันมาลงมา
1: บังห้องตรงนี้เลยนั่งเลยปัน
2: แม่อันนี้ตั้งอะไรนี
3: ่ไอติมอะไรนี่ตีเลือกจังงานกุหลาบมันเหม็นปันจบก็รับมามันเลย
1: ยังรู้อะไรเป็นกุหลาบนะ
3: เก็บเก็บก่อนเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านไป

0: เป็นผู้โชคดียายติ๋มร้อยไหมอ่ะ
1: ร้อยเลยกินจนสมองเย็นเลยนี
0: ่เป็นฟอร์มครอบครัวคนที่พ่อแววไหมอ่ะ
1: มาที่อ่ะเราก็ถือว่ามีอะไรบ้างนะ
0: อะไรก็ได้ตาม

0: ายใน3วันเดี๋ยวใจเต้นต้องเก็บเนี่ยฮะ
1: ผมเก็บกดก็ให้ซื้อโทรศัพท์เลย
0: ใจเต้นไม่ค่อยได้โทรศัพท์จักค่ะไหนเดี๋ยว
1: ป่วนก็เดี๋ยวเสียไปเลยเอาป่วนก็เดี๋ยวร้องต้องกินอะไรดีๆน้อยเลยเราดูเรียวผลคอติดช่องคอยขยะหายไปเม็ดเลย
0: ผลนี่เป็นก้องตึนแล้ว
1: ไอ้ย่าเธอมีพลังจริงเลยอ่ะไม่อยากอีกเฉยเลยเธอเป็นเด็กที่เปรกแต่ร้อยนั่นนะ
0: ตึนก็แปลกๆนี่นะคนปกติของข้อกันเป็นเซฟที่แล้วแหละ
1: วันนี้รอบเรื่องกันนะก่อนเจอกันเดี๋ยวยาวแล้ว

0: ัสดี
1: ตายะต้องจะไปหมดเลยอ่ะอยู่อะไรกว่าจะเป็นคนเล่าเช่นเสียมาเนี่ย
0: ย่าแหลกว่าให้ไปก็จริงแต่ตีจะเน้นคือย่าก็หวั่นนี
1: ่ก็เธอมีพลังยิ่งเผื่อต้องอากระยะอ้ายจากหัวนี่ไปเม็ดเลย
0: ข้าจำได้แต่มนุษย์ก็จะถิงไม่อยู่ดีมนุษย์ดีแต่ใจเราถิงเอาความสะดวกสบายคิดถึงแต่ตัวเองทั้งนั้นวันนี้วันเดซ้ำแล้วนะจนเลือดพรก็ตัวตายแล้ว
1: ไปคงไม่ข้อแล้วข้อได้อยากเจอคนเก็บฟันดีขอเดินไปมาความฟันสลาย
0: ไม่ได้นะฟันคือก็ต้นต้องข้อให้ขอบสามข้อ
1: ขอเดี๋ยวของเธอมีแต่ต้องของฉัน
0: ต้นดับบัตรนี้ไม่ได้นะต้นก็เมื่อกับก็เดือนนั้นแล้วก็เน้นแก่ตัว
2: ว้าว
3: เอ้าปันนึกลืมมาที่นี่นี่วันนี
2: ้ต้องแยกมือกับเนี่ยเชื่อมั่งกับ
3: มาเป๊กนะลองตั้งพี่ๆเอาเลยว่ามีได้ทํามั่งเดี๋ยวพอทํามั่งก่อน

0: าตัวนี้มันเป็นอะไรนี่
1: เต่าตัวนี้มันไม่บายลงปลาไม่มาหลักตามันลอยตัวอยู่บนน้ำลอดเวลาเลยเราตึงปล่อยลบหลงเรียนไม่ได้
0: แม่ว่ามันก็ค้างอยู่ในดินอันนี้ตลอดไปใช่ไหม
1: มันน่าเห็นดูนี่แต่อย่างน้อยมันก็เคยใช้ชีวิตอย่างมีอิสระในช่วงชีวิตนึงของมัน

0: 了我大妹的
1: 得都下不了来了
2: 很重的六分半米勒ทีการนี้นับเรียวส่วนใหญ่ก็ไม่ครบแต่โบตีก็เงินทองก็ทุกปันตายก่อนข้อครบตามข้อก็หยุดพาก็เลยต้องทุกครั้งอยู่เรื่อย
0: เข้าใจหร
2: อยันก็ข้อมาได้เลยคนนี้เป็นข้อคุณแล้วขอบคุณนะ

0: าไสนี
1: ่ให้มันจะกลับดาวได้ลงล่าอย่างน้อยก่อนครับก็ต้องช่วยเตือนผู้มีพระคุณให้ได้โทษทรัพย์จากข้าก่อนเกิดมาพันพันปีไม่เคยมีใครขอให้ข้าเป็นอิสระเลย
0: รับดาวยักษ์ไปตาเหลืองเจนี่ทำได
1: ้ช่วยกันว่านาธานข้าจะช่วยจนยะมัดอาดเลย
0: เดี๋ยวคนกระทุ่มล้าวเนี่ย
1: ทุ่มล้าวก็เก็บล้าวแล้วให้มันโล่อยากตั้มปัดปีมีพลังแก่ไหน

0: ณดินแดนแผ่นดินสุวรรณภูมิพญานาคทั้งสองกำลังต่อสู้กันอย่างรุนแรงต่างฝ่ายต่างปล่อยพลังใส่กันไม่ยั้งลายภูเขาหลายลูกพดุงพรยุติธรรมก็ปรากฏตัวหยุดก่อนพญานาคทั้งสองการต่อสู้ของพวกท่านทำให้โลกเสียหายพวกท่านต้องหยุดได้แล้วไม่งั้นพวกท่านก็จะไม่มีบ้านให้อยู่นะพญานาคทั้งสองไม่สนใจต่อสู้กันต่อไปผู้พดุงความยุติธรรมต้องปล่อยพลังให้พญานาคทั้งสองหยุดนิ่งจงนิ่งจงนิ่งจงนิ่งจงนิ่งจงนิ่งจงนิ่ง
1: ผู้พดุงความยุติธรรมมาโตท่านก็ต้องสงบนิ่งแล้วนะ

0: ายกวนมานิ่งไว้ก่อนยายสอนไว้ครับ
1: เดี๋ยวหนูขอไปเล่นคอมพิวเตอร์

0: อ้าวอโปไม่กินกล้วยเชื่อมของโปรดเหรอลูก
1: ไม่หรอกครับยายพึ่งตอมเต็มไปหมดเลย
0: พึ่งมันไม่สกปรกนะมันก็แค่มาหาอาหารนะจ๊ะ
1: แต่หนูกลัวมันต่อยยาย
0: ไม่ต่อยหรอกเพราะว่ามันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่ต่อยเราดูสิยายยังไม่โดนต่อยอย่างนี
1: ้แต่ถ้ามันมากอดเราอะยาย
0: เราก็เฉยเฉยนิ่งๆไว้เราไม่หอมไม่หวานเดี๋ยวๆมันก็บินไปแล้ว
1: ไม่เอาดีกว่ายายหนูขอผ่าน
0: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวยายไปตักให้เอาไหมหรือว่าจะกินกับยายเลย
1: ไม่เป็นไรครับยาย
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็กินกันเลยนะกล้วยหวานมากเลยนะอร่อยมากเลย
1: ยายครับเมื่อกี้หนูทำยายอายไหม
0: ตอนผู้ไปดูก่อนที่จะมานะเหรอ
1: ยายอ่ะ
0: ก็น่ารักดีนะดูเป็นสีสันให้คนอื่นด้วย
1: หนูทำไม่ได้เลยสมาธิเนี่ย
0: จริงๆอะนะยายเองก็ทำไม่ค่อยได้นะ
1: แต่ยายสงบนิ่งได้ยายทำยังไงบอกหนูหน่อย
0: เริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็ต้องดูที่ลมหายใจเราก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึก
2: ลึกต้องลึกแค่ไหน
3: ได้ยินเสียงหนอหายใจเข้าหนอได้กลิ่นหนอหายใจออกหนอหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอ
1: ยายเวลาเราหายใจก็หายใจปกติแล้วยายมีวิธีที่จริงจังกว่านี้ไหมครับ
0: จริงๆก็มีนะโป๊เราก็พยายามตามจิตเราเองไงลูก
1: ตามจิต
0: ใช่การตามจิตก็คือเราตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราก็บอกกับตัวเองอย่างเช่นตอนนี้เราได้ยินเสียงเราก็บอกว่าได้ยินเรากำลังคิดอะไรอยู่ก็กำลังคิดหรือว่าถ้าเราเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเราเบื่อก็รู้ว่าเบื่อหรือว่าถ้าอโปง่วงนะลูกอโปก็บอกกับตัวเองว่าง่วงแค่นั้นเอง
1: ได้ยินไข่ตีไข่

0: ับยายให้ดูลมหายใจตัวเองตามความคิดตัวเองบางวันหนูคิดไปล้านๆเรื่องเลยนะยาย
1: เขาถึงต้องฝึกบ่อยๆไงลูกถ้าเราฝึกบ่อยๆจนเราชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราก็ไม่พลาดลูก
0: ต้องฝึกกี่วันนะยาย
1: ก็ทั้งชีวิตจริงๆตอนยายฝึกอ่ะยายก็อยู่ท่ออโปนี่แหละ
0: ไม่ไหวอ่ะยาย
1: ยายจะบอกนะว่าถ้าอโปไม่ไหวนะไม่ยากเลยอโปแค่นิ่งๆเงียบๆอยู่กับตัวเองแค่นี้ก็เก่งมากแล้ว
0: โอเคยายแค่นิ่งๆใช่ไหม
1: ใช่แล้วแค่นิ่งๆก็พอลูก

0: วันนี้พอแค่นี้นะครับ
1: พอลูกพ
0: อคุณยายพอจะมีเวลาว่างไหมครับ
1: อ๋อได้ค่ะ
0: นั่นเดี๋ยวคนขอคุยสักครู่นะฮะ
1: ได้ได้ค่ะโอครับโอครับโอโอฟังยายก่อนโอครับเดี๋ยวไปรอยายที่ห้องก่อนนะลูกนะไปเลย
0: การปฏิบัติรอบนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณยาย
1: ก็สำหรับยายยายว่ายายทำได้ดีขึ้นนะคะอาจารย
0: ์แล้วอโปล่ะครับโอเคไหม
1: อโปล่ะคะอโปนี่ก็โอเคนะคะแต่ว่าเขาคงยังต้องพยายามอีกสักหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีสมาธิค่ะ
0: ใช่ครับเด็กๆครับคงใช้เวลา
1: ก็ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะถ้าอโปมารบกวนอาจารย์แล้วก็คนอื่นๆค่ะ
0: จริงๆอโปก็ทำให้การนั่งสมาธิของทุกคนยุ่งยากขึ้นนะครับแต่มันก็มีอะไรแปลกๆตลกๆทำให้ขำกันอยู่เรื่อยนะครับ
1: ถ้าเป็นยังไงต้องขอโทษจริงๆนะอาจารย
0: ์มันเป็นไรครับทุกคนเข้าใจอโปสดใสล่าเริงสร้างสีสันดีครับเรามาหาวิธีช่วยอโปนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะมีกำลังใจขึ้นเยอะค่ะ
0: ก็อโปอาจจะทำให้ทุกคนนั่งสมาธิยากขึ้นนิดนึงครับ
1: ก็ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะถ้าอโปมารบกวนอาจารย์แล้วก็คนอื่นๆค่ะ

เราก็เฉยๆนิ่งๆไว้เราไม่หอมไม่หวานเดี๋ยวๆมันก็บินไปแล้วเฉยๆนิ่งๆไว้ไว้ไว้ไว้เฉยๆนิ่งๆไว้ไว้ไว้ไว้เฉยๆนิ่งๆไว้ไว้ไว้ไว้เฉยๆ

0: ายฟังสิลูก
1: เพิ่งมาตอนหนูกลัวมากเลยแต่หนูจำคำที่ยายบอกไว้ว่าให้เราอยู่นิ่งๆแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่ทำอะไรเราพอหนูนิ่งปุ๊บพึ่งก็บินไปเลย
2: โอ้ยอย่าปล่อยง่ายเก่งที่สุดเลยลูก
0: ไป
3: พึ่งไปเยอะมากเลยถ้าหนูไม่ยันเลยหนูโดนปล่อยไปตั้งนานแล้ว
0: จริงเหรอแล้วกลัวไหมลูก
3: ไม่กลัวเลย
0: สุดยอดเลยนะเนี่ยดาบเนี่ย

0: ไทย PBS นักคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนูๆ
1: ใครได้เรียกแล้วว
0: ันอาทิตย์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นมินิฮาร์สใจจิ๋วพลังแจ๋ว
2: การรอก็สนุกเหมือนกันนะ
0: 6:35 นEndless Wonder
3: พันลวดเพื่อให้ขนลวดหนาแน่น
0: 6:45 นตาตาตีตีโตโต้ไดโนมหัศจรรย
4: ์ไดโนมหัศจรรย
0: ์6:50 นสอนศิลป์ Journey ออกตามหาไอเดียใหม่ๆในงานศิลปะแบบไร้ขีดจำกัด7:00 นกวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Spaceผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ7:10 นหม้อข้าวหม้อแกงเรียนรู้สนุกคลุกเคล้าอร่อยทำบ่อยๆอาหารไทยยั่งยืน7:30 นเมดแมทคณิตติดมันชวนคิดคณิตรอบตัวให้เราไม่กลัวการคำนวณ7:50 นบัดดี้บอดี้คลาสร่วมผจญภัยในห้องเรียนร่างกายไปพร้อมกัน8:00 น Experimental Are Fun สนุกกับการทดลองผ่านสิ่งของง่ายๆได้ประสบการณ์เล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกรัฐมนตรีเผยเตรียมตั้งคณะกรรมการศึกษาปรับโครงการแลนด์บริดจ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครับพร้อมให้รัฐมนตรีพลังงานชี้แจงประเด็นค่าไฟฟ้าช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยครับผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีค่าไฟฟ้าว่าจะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหรือไม่โดยนายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามและชี้ไปที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อให้ดำเนินโครงการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนายอนุทินไม่ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมกรณีมีการคัดค้านจากภาคประชาชนขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ยืนยันลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกมิติในโครงการแลนด์บริดจ์ในวันที่8พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำว่าพร้อมรับฟังทุกคนหลังประชาชนเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านโครงการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มลงทุเรียนจันทบุรีครับพบผลผลิตด้อยคุณภาพเตรียมส่งออกกว่า1ตันสั่งคัดแยกและทำตำหนิพร้อมกับเตือนผู้ประกอบการควบคุมมาตรฐานครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่คัดบรรจุและส่งออกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบส่งออกทุเรียนด้อยคุณภาพไปต่างประเทศจากการตรวจสอบในพื้นที่ตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีพบหลงแห่งหนึ่งมีทุเรียนพันหมอนทองบรรจุกล่องเตรียมส่งออกจำนวน350กล่องน้ำหนักรวมประมาณ7ตันเมื่อตรวจสอบคุณภาพพบว่าเนื้อทุเรียนมีค่าน้ำหนักแห้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดร้อยละ32เจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้รื้อและคัดแยกทั้งหมดครับพร้อมกันนี้พบว่าทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนจำนวน529ลูกน้ำหนักประมาณ 1.5 ตันจึงให้ทำสัญลักษณ์เพื่อห้ามนำไปจำหน่ายหรือส่งออกเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการเป็นครั้งที่1หากพบการกระทำผิดซ้ำอาจถูกพักใบอนุญาตตั้งแต่30ถึง90วันหรือเพิกถอนใบอนุญาตทั้งนี้กำชับให้ผู้ประกอบการควบคุมคุณภาพทุเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศต่อผลไม้ไทยครับตำรวจเผยภาพจากกล้องวงจรปิดกรณีนักท่องเที่ยวขับรถเบนซ์ทะเบียนมาเลเซียครับถอยรถบดกุญแจล็อกล้อจนพังเสียหายก่อนจะขับหลบหนีในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะนี้เตรียมดำเนินคดีและอายัดรถครับภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นรถเบนซ์สีดำทะเบียนมาเลเซียครับจอดในเขตห้ามจอดก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะทำการล็อกล้อและติดใบสั่งไว้ต่อมาเจ้าของรถกลับมาที่รถและขึ้นสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนถอยรถอย่างแรงเพื่อให้กุญแจหลุดได้รับความเสียหายบริเวณแยกโก้งโค้งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่งผลให้อุปกรณ์ล็อกล้อได้รับความเสียหายครับจากนั้นนักท่องเที่ยวขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่สั่งการให้ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาอายัดทะเบียนรถไม่ให้ออกนอกประเทศพร้อมเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายเอกชัยอุปจักรอายุ54ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่4ตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเมื่อวันที่16เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ฉลองพระสเวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาภิเษกเอกบดินทร์ทะทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินทร์ไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ต้มเปรตคืออะไรครับต้มเปรตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับต้มยำน้ำใสที่ใส่ขมิ้นคือได้รสชาติแบบสดชื่นต้มยำอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเปรี้ยวปริศนาที่ไม่ได้พึ่งพามะนาวนี้มาจากวัตถุดิบชิ้นนี้ครับเฉลยครับมันคือหนังสุดยอดวัตถุดิบโปรตีนรสเปรี้ยวกลมกล่อมที่ไม่ใช่แหนมครับโดยคร่าวมันคือเนื้อวัวหรือว่าเนื้อหมูนี่แหละที่สมัยก่อนเวลาเขาล้มวัวล้มหมูเนี่ยเอาเนื้อส่วนต่างๆไปทำเมนูอื่นหมดแล้วที่เหลือครับมันเป็นพวกแบบหูหมูหน้ากากหมูหางหมูส่วนเกินเศษต่างๆที่เอามาจากการชำแหละเหลือแต่ไม่ทิ้งเนี่ยเอามาทำเช่นหนังทอดสมุนไพรเงี้ยนึกสภาพเนื้อสัตว์ติดมันที่ทอดกับสมุนไพรก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับหวานเค็มกำลังดีมีรสเปรี้ยวแซมกำลังโดนครับโดยหนังเนี่ยมันจะเปรี้ยวจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียครับเป็นแบคทีเรียดีที่ผลิตรสเปรี้ยวผ่านวิธีการหมักดองความเจ๋งคือเพิ่มมิติให้กับรสชาติอาหารเช่นเอาไปทำผัดเผ็ดแบบนี้ผัดเผ็ดสตอก็จะเป็นผัดเผ็ดที่ติดรสเปรี้ยวที่ไม่ได้บูดแต่เป็นสูตรที่จะเฉลยในวันนี้ครับภาพรายการอาหารเหล่านี้ที่ดูน่ารับประทานพยายามถ่ายให้เห็นความกลมกล่อมนี้มีต้นตอของความอร่อยมาจากวัตถุดิบหมักดองที่เรียกว่าหนัง

0: สวัสดีครับนี่คือรายการที่มีชื่อว่าแดนกินดองครับโดยวันนี้เนี่ยชายคนนี้ครับผมเรียกเขาว่าพี่เด่นแห่งบ้านเขาครามจังหวัดกระบี่ชายผู้สืบทอดการทำหนังมาจากรุ่นคุณพ่อวันนี้พี่เด่นจะส่งต่อวิธีการทำหนังให้กับเราครับ
1: นี่เราจะไปไหนครับพี่เด่น
2: ไปตลาดนัดไปหาซื้อหัวหมูกัน
1: เขาใช้แต่หัวหมูพี
2: ่แองอื่นก็ได้3ชั้นอะไรได้หมด
0: ภาคแบบสารคดีก็คือชายผู้มีแววตาสะท้อนชิ้นส่วนของหมูไม่ว่าจะเป็นหูหมูหัวหมูหน้ากากหมูและส่วนของหมูที่ไม่ได้เอาไปใช้กินกันทั่วไป
2: มีแต่หัวหมูขายมีแต่หมูขายแต่ไม่มีหนังขายหากินยากอยู่ที่จริงอ่ะไม่ใช่เฉพาะหัวนะแบบพวกหางเนี้ยที่ว่าเขาจะทิ้งอะไรเงี้ยเอามาทำได้เหมือนหมดเลย
0: พูดเหมือนกับการ์ตูนที่ผมดูมาเมื่อวานก็จะบอกว่าในพจนานุกรมของพี่เด่นนั้นไม่มีคำว่าทิ้งจริงๆก็มีแหละแต่คืออันนี้คือจงใจไม่ทิ้งไงอ
2: ันนี้คือตลาดท้องถิ่นแถวนี้ดูก่อน
0: และทุกครั้งที่คุณหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายใครสักคนครับฝนต้องตก
2: ได้แล้วแต่ใครไปมากรูด
3: รับอะไรดีจ๊ะ
2: โอ้ยทำหนังได้เหมือนกัน
0: ก่อนจะไปถึงวิธีการทำหนังครับจุดเด่นของมันคืออะไรก่อนคือทำไมต้องดองก่อนทำไมไม่กินเลยเอาตรงๆคือกินไม่ทันครับคนสมัยก่อนนะไม่มีช่องฟรีซนะครับอย่าพูดถึงช่องฟรีซตู้เย็นก่อนยังไม่มีเลยทางเลือกของคุณก็คือจะทิ้งหรือจะดองครับเป็นผมดองถูกไหมเพื่อยืดวันออกไปค่อยหยิบมากินทำกับข้าวอันหลากหลายอีกทีในวันหลังทำเป็นรายการอาหารอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คิดซะว่ามันคือโปรตีนเนื้อสัตว์สักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดไม่ดองเองมีขายไหมวัตถุดิบหนังเนี่ยมีขายที่ไหนบ้างเราไปเจอกันมาก็มีที่กระบี่เป็นหลักเนี่ยเราเลยมาถ่ายจังหวัดอื่นรอบข้างก็มีครับภาคใต้จริงๆกระจายไปทั่วนะพอมีประปรายตามตลาดท้องถิ่นไม่ได้แพร่หลายมากคือถ้าอยากกินต้องสังเกตนิดนึงขั้นตอนการทำหนังทำตามได้ที่บ้านครับมาถึงก็เผาก่อนเลยครับเผาเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวด้า

0: นอกของชิ้นส่วนหมูที่พี่เด่นได้มาครับเราเผาเพื่อที่จะให้มันสะอาดขึ้นตรงๆนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือทางโภชนาการเขาจะบอกว่านี่คือการทำสิ่งที่เรียกว่า surface sterilization ครับทำความสะอาดพื้นผิวด้วยไฟและนี่ก็ไม่ใช่แค่การชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวด้วยไฟนะครับตรงขนของมันที่ยื่นออกมาเราไม่ได้อยากจะกินครับเราอยากจะเผามันทิ้งมันคือการทำโปรตีนดีเนเจอเรชันครับก็คือให้ขนที่เป็นโปรตีนเนี่ยสูญเสียสภาพทางธรรมชาติไปละลายไปกับไฟครับอะไรนะแดดร้อนขอเข้าไปในร่มเผาจนท่วนทั่วแล้วครับแล้วเราก็เอามีดมาขูดเพื่อที่จะเอาเศษส่วนเกินหรือว่าหนังหรือส่วนที่มันดำมันขมเนี่ยออกไปเพราะเราไม่ต้องการเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างครับหนึ่งในประเด็นที่อยากจะพูดถึงมากๆเลยก็คือเรื่องราวของภาพจำของคำว่าของดองในประเทศไทยเนี่ยมักจะทำให้เราพานไปนึกถึงความไม่สะอาดคือมันมีคนที่ทำอาหารหมักดองไม่สะอาดจริงๆครับแต่คนที่ทำให้สะอาดมันก็มีจริงๆเหมือนกันพี่เด่นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาจะจัดการในเรื่องของความสะอาดในทุกขั้นตอนในครัวของเขาเสมอครับหั่นเป็นชิ้นกำลังกินนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเนื้อหมูของเราเตรียมเข้าสู่การหมักดองครับนี่หน้าตาตอนเสร็จจะเป็นแบบนี้แต่เริ่มต้นเป็นแบบนี้ครับใช้เนื้อหมูซึ่งไม่ว่าจะเป็นการดองหนังหรือดองอาหารอื่นๆครับส่วนใหญ่ก็จะมีผู้เล่นหลักเข้ามาเป็นตัวช่วยไม่กี่ตัวเท่านั้นครับยกตัวอย่างผู้เล่นที่จะเข้ามาเล่นในงานนี้อันจะกลายมาเป็นปัจจัยที่ดีต่อการหมักดองครับอย่างแรกเลยคือพี่ใหญ่เจอประจำเขาก็คือเกลือครับลำดับต่อมาขอเสียงปรบมือให้กับน้ำตาลครับผมธรรมดาไหมคือของทั่วไปเลยไอตัวเนื้อหมูก็คือโปรตีนที่สะอาดที่เราเตรียมกันไว้แล้วครับมีแค่เกลือกับน้ำตาลเบื้องต้นก่อนเราก็มาเริ่มลงมือหมักดองกันได้เลยครับพี่เด่นเทหมูที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำไว้เสร็จก็คือล้างเสร็จแล้วเนี่ยใส่เข้าไปแล้วนี่คือน้ำตาลปี๊บครับใส่ตามเข้าไปต่อด้วยเกลือครับลำดับไม่จำเป็นนะจะใส่ก่อนใส่หลังก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะจับทั้งสองอย่างนี้มาคลุกรวมกันกับเนื้อหมูของเราอยู่ดีครับและในครั้งนี้พี่เด่นเลือกจะหยิบวัตถุดิบอีกอย่างนึงสีขาวๆแท่งๆแบบนี้เข้ามาหมักดองไปด้วยมันคือหยวกกล้วยครับลึกเข้าไปในป่าดิบชื้นจริงๆก็หลังบ้านพี่เด่นนี่แหละหลังบ้านพี่เด่นครับมีดงกล้วยมากมายเป็นเหมือนกับโรงงานไฟเบอร์ชั้นดีรออยู่ในการทำหนังในหลากหลายผู้คนหลากหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีสูตรที่ไม่เหมือนกันจะมีบางที่ใส่หยวกกล้วยบางที่เฮ้ยก็ไม่ใส่หยวกกล้วยแต่ที่พี่เด่นใส่เพราะว่าพ่อเขาบอกให้ใส
1: ่เลือกหยวกอ่ะมันมีวิธีพลิกอยู่นิดเดียวให้ดูที่ยอดยอดเนี่ยถ้าเกิดยอดมันม้วนกำลังจะแบบเหมือนเป็นเขาเรียกงวงถ้าเกิดงวงมันกำลังจะสุดเนี่ยคือได้หยวก
0: พ่อเขาบอกให้ใส่เนี่ยเป็นเหตุผลที่1ครับแต่เหตุผลที่2ก็คือหยวกกล้วยเองก็จะช่วยเพิ่มปริมาณในการรับประทานอาหารเหมือนเราต้มไก่แล้วก็ใส่ฟักไม่ได้ใส่แต่ไก่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัวหยวกกล้วยเองก็มีแบคทีเรียธรรมชาติในยางมันก็มีเอนไซม์ในการช่วยย่อยเนื้อด้วยไปมา
1: ได้แค่นี้จริงๆได้แค่นี้หยวกหนึ่งต้นหนึ่งต้น
0: เท่าไรเซเบอร
1: ์นี่อย่างเงี้ยถ้าหักอย่างเงี้ยแสดงว่าอ่อนแล้วเราได้แล้ว
0: นี่คือมาจากต้นเดียวกัน
1: ใช่
0: ก็ได้ประมาณนี้น้ำหนักเรา
1: ได้ประมาณ2กิโล
0: 6เดือนเนี่ยได้ประมาณนี้
1: ใช่ได้แค่นี
0: ้สารคดีแดนหยวกกล้วยมีตากล้องทีมงานคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าพี่ครับแล้วถ้าเราไม่มีหยวกกล้วยทำไงซื้อครับหยวกกล้วยมีขายเดี๋ยวให้เขาไปหาตัดในที่ที่สมควรตัดเสร็จแล้วพี่เด่นก็จะเอาทุกอย่างครับมาผสมรวมกันที่ว่ามาก็คือทั้งหยวกกล้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็วัตถุดิบโปรตีนของเราในที่นี้ก็คือหมูครับพอคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วมันมีน้ำไหลออกมาครับนี่เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมไปอีกทีนึงจับใส่ถุงพลาสติกครับเป็นถุงอย่างอื่นหรือภาชนะอย่างอื่นได้ไหมจริงๆก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้คือวิธีดั้งเดิมที่เขาทำกันมาเราจะให้ดูกันว่าเขาทำยังไง สร็จแล้วสิ่งต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องจำกัดปริมาณอากาศในถุงครับพี่เด่นก็จะบีบถุงก็คือไม่ได้ซีเรียสมากแต่พยายามบีบให้มันมีอากาศน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้วก็ใช้สกิลลูกแม่ค้าในการมัดปากถุงครับ

0: ทคโนโลยีครับแปลตรงตัว hurdle มันคือไอ้ไม้ขวางตอนเราวิ่งกระโดดข้ามรั้วแต่มันคือการเปรียบเปรยถึงการสร้างอุปสรรคครับไม่ให้แบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยได้มีการเติบโตที่ดีในอาหารที่เรากำลังหมักดองในอาหารที่เรากำลังแปรรูปครับอย่างแรกที่สำคัญก็คือเกลือหรือว่าโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเปรียบเสมือนกับเพชฌฆาตสีขาวสำหรับแบคทีเรียตัวร้ายครับเมื่อเกลือละลายน้ำมันจะแปลงร่างแตกตัวออกมาเป็นประจุบวกกับประจุลบเตรียมพร้อมจู่โจมด้วยอาวุธที่เรียกว่าออสโมซิสครับคือดึงน้ำออกจากเซลล์ของแบคทีเรียตัวร้ายเมื่อน้ำในร่างกายของมันเนี่ยหรือว่า water activity ลดต่ำลงจนถึงขีดสุดครับก็ถึงการอวสานของแบคทีเรียเลวในขณะที่แบคทีเรียดีไอตัวที่มันจะช่วยเราหมักดองเนี่ยไม่กลัวเกลือครับจึงทำให้เกลือเป็นสุดยอดอุปสรรคด่านแรกครับในการทำเทคโนโลยีกีดขวางไม่ให้แบคทีเรียเลวเติบโตซึ่งถ้าแบคทีเรียตัวร้ายตัวไหนรอดมาได้ต้องมาเจอกับด่านที่2ครับไมโครแอโรฟิลิกคอนดิชันครับคือภาวะออกซิเจนต่ำมากเกือบจะไร้ออกซิเจนครับคือมีอยู่บ้างมีน้อยเกินกว่าที่แบคทีเรียเลวจะเติบโตได้เป็นอย่างดีครับและแน่นอนแบคทีเรียที่ดีเดชะบุญชื่นชอบสภาวะออกซิเจนต่ำนี้ครับด่านสุดท้ายครับผมตั้งชื่อมันว่านรกรสเปรี้ยวสำหรับแบคทีเรียเลวมันเกิดขึ้นตอนที่พี่เด่นหย่อนน้ำตาลจำนวนมากลงไปสร้างเทคโนโลยีกีดขวางดังกล่าวครับพี่เด่นกำลังให้อาหารกับพระเอกของเราในวันนี้มันคือสุดยอดนักรบสร้างเปรี้ยวครับอย่างเจ้า L A B หรือว่าแลคติกเอซิดแบคทีเรียครับฝ่ายดีที่ชื่นชอบน้ำตาลเมื่อ L A B ได้กินน้ำตาลจนอิ่มหนำครับมันจะตอบแทนเราด้วยอาวุธชีวภาพที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือแลคติกเอซิดหรือว่ากรดแลคติกครับทันทีที่กรดแลคติกมันถูกปล่อยออกมาเนี่ยค่า pH ในถุงจะดิ่งลงครับจากกลางกลายเป็นสภาพกรดครับหรือว่า acidic environment อย่างรวดเร็วสำหรับเชื้อโรคทั่วไปแล้วนี่มันคือนรกชัดๆครับเชื้อโรคที่เราอยากจะกีดขวางมันได้ค่อยๆตายลงไปและเมื่อค่า pH ต่ำกว่า 4.5 สงครามพุ่งรบระหว่างแบคทีเรียดีกับแบคทีเรียเลวก็สิ้นสุดลงครับเวลาผ่านไปเหลือไว้เพียงแต่ผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือรสเปรี้ยวและก็ความกลมกล่อมของหนังและก็รอยยิ้มของพี่เด่นครับดูมันจนถึงตอนนี้แล้วบางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วบ้านใครมันจะไปมีเศษหมูเศษวัวเหลือให้เอามาทำหนังแบบนี้จริงๆแล้วใช้วัตถุดิบไหนก็ได้ครับลองหมักดองเพื่อให้ได้รสชาติใหม่ขึ้นมาดูที่บ้านเราก็ได้แล้วจะเอาไปทำเป็นเมนูอะไรเล่าคำตอบอยู่ตรงนี้ครับ
1: วันนี้เราเอาหนังมาทำอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ต้องเป็ดต้องเป็ด
1: แล้วก
2: ็กาผัดเผ็ดแล้วก็ทอดสมุนไพรไปทำกับข้าวได
3: ้ทำได้หลายอย่างไม่ต้องติดบาทได้ตั้งเยอะ
0: เราลองถามแม่ค้ากันดูบ้างไหมครับคนนี้นี่แม่พี่เด็ดนั้นทำกินกันมานานยังครับหนัง
3: ตั้งแต่โบราณเลยนะคือคนบ้านๆเนี่ยต้องมี
4: เพราะเมื่อก่อนบ้านหนึ่งต้องไปซื้อหมูได้อาทิตย์ละครั้งเพราะมีแค่อาทิตย์ละครั้งตลาดเขาก็เลยต้องหาวิธีเก็บให้ได้มานานที่สุด
3: คือสมัยก่อนเนื้อหมูเนื้ออะไรก็จะทำกันเองใช่ไหมคือมันใช้ได้หลายอย่าง
0: แกงได้ต้มได้จะเอามาผัดเผ็ดก็ได
3: ้แกงได้ต้มได้จะเอามาผัดเผ็ดก็ได้
0: นิดเดาแล้วเนี่ยส่วนมากก็ต้มกะทิ
3: ส่วนมากจะเป็นต้มเปรต
0: ก็คนใต้เขาชอบกินกะทิไง
3: เพราะที่บ้านไม่ชอบเน้นกะทิ
0: ทายไม่ถูกสักข้อ
4: โอ้ยบ้านคุณตาคุณยายนี่มีเป็นเกือบ20คนเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีไฟไม่มีตู้เย็นมันก็เลยต้องหาวิธีแบบหมักอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็หาหมูมาแขวนตรงเตาฟืนอะไรเงี้ย
0: ล้างไม้ล้างมือเข้าครัวกันครับวันนี้พี่เด่นจะทำให้ดูถึง3เมนูครับแล้วผมจะส่งคุณพีทร่วมกับรายการนี้ไปนั่งคุยด้วยกินไปด้วยแนะนำเมนูไปด้วยพร้อมกันเลย
5: แหนมกับหนังต่างกันยังไงครับ
4: แหนมมันจะออกเปรี้ยวไปทางแบบมันมีกลิ่นฉุนขึ้นจมูกแบบโดดไปเลยแต่นางเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมของความหวานเค็มอะไรเงี้ยแบบกลมกล่อม
5: มันไม่มีกลิ่นกระเทียม
4: ใช่ไม่มีกลิ่นกระเทียมที่แบบพอไปหมักแล้วมันจะมีกลิ่นดองที่บางคนเขาไม่ชอบอะไรเงี
5: ้
4: ย
5: เย็นไหม
4: ก็ไม่เย็นนะ
5: ใช่กับข้าวเนี่ยเย็นไหม
0: เมนูแรกที่จะทำในวันนี้ก็คือต้มเปรตครับต้มเปรตก็

0: คือคล้ายๆต้มยำครับแต่ไม่ใช่ต้มยำคือทำคล้ายกัน
1: หนังเนื้อ
0: วันนี้เราใช้ในส่วนของเนื้อวัวครับเป็นหนังเนื้อวัวนะสำหรับเมนูนี้นะฮะแล้วนี่ที่เขาทุบอะไรเมื่อกี้นอกจากไอ้หอมแดงกับพริกแล้วสีส้มๆคือขมิ้นคนใต้ชอบใส่ขมิ้น
1: เหมือนเป็นเพลงโบราณก็เคยร้องเพลงนี้นะหนังเนื้อเมื่อยามดอกไม้บาน
0: อะไรวะ
1: หนาว
0: ครั้นเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วครับส่งกลิ่นหอมของสมุนไพรเราก็จะใส่เนื้อวัวหนังลงไปเลยครับมันก็จะมีความเหนียวตามสไตล์วัวบ้านๆที่เขาใช้นะครับแต่ทีนี้พอเราต้มเป็นระยะเวลานานขึ้นบวกกับการหมักที่ผ่านมาเนื้อวัวมันก็จะนุ่มขึ้นตามธรรมชาติของมันครับ
1: นี่ต้มจนเปื่อยแล้วนะ
2: ใช่
1: ข้างในก็เป็นแดงๆแบบนี
0: ้เอาละมับเขาให
1: ้ก็จะมีกลิ่นเนื้อเข้ามา
2: ใช
0: ่แน่นอนครับต้องเป็นกลิ่นเนื้อวัวแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เนื้อแกะก็ต้องเป็นกลิ่นเนื้อวัว
2: ต้มเป็ดเนี่ยมันมาจากแบบเหมือนต้มยำอารมณ์เดียวกันต้มยำน้ำใสแต่คนใต้ชอบติดขมิ้นมันเลยต้องใส่ขมิ้นลูกผสมระหว่างต้มขมิ้นกับต้มยำ
1: แต่เราไม่ใส่มะนาว
2: ไม่ใส่เพราะมันได้ความเปรี้ยวของหนังแล้ว
1: เปรี้ยวเค็มมาจากหนัง
2: เราแค่เติมพริกเติมใบมะกรูดเติมข่าตะไคร้ลดกลิ่นหนังถ้าใส่กะทิก็คือต้มยำน้ำข้นมันก็เลยอะแดปต์มาหมายถึงว่าเอา3ชั้นเอาเนื้อแดงมาทำก็ได
1: ้แต่ลองเถอะหัวหมูนี่แหละ
2: ใช่เดี๋ยวหัวหมู
1: แต่ลองเถอะ
2: ต้องรับ
1: แล้วก็มันไม่แตกมันไม่แข็งเป็นก้อนเลย มันจะไม่เลี่ยนเท่ามันปกติที่เรากินแล้วมันโบ้แตกแล้วมันก็เลี่ยนปาก
2: อ
1: ันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเจลแข็ง
2: ใช่มันเจลาตินแบบกินแล้วลื่นไปเลย
0: เมนูแรกครับหนังเนื้อต้มเปรตเสร็จสับพร้อมให้เราจับสดครับเสน่ห์ของมันก็คือการที่ไม่ต้องใส่มะนาวแต่อาศัยความเปรี้ยวจากกรดแลคติกเอซิดอย่างที่บอกไปและกลิ่นเปรี้ยวแบบหนังหนังก็สร้างความแตกต่างในเชิงบวกเช่นกันครับต้มกันไปแล้วเรามาต่อด้วยเมนูทอดๆครับไม่มีสมุนไพรด้วย
2: ไอ้เนี่ยต้องกินเล่นก่อน
1: กินเล่น
3: หยวกอ่ะอร่อยนะ
1: หยวกนี่ตรงนี้มีหยวก
0: เมนูทอดครับทอดก็คือใส่แป้งทอดปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ทอดแบบน้ำมันท่วมเสน่ห์ก็คือเฮ้ยหยวกกล้วยเอาไปทอดก็เวิร์กได้2รสสัมผัสทั้งหนังทั้งหยวกตามมาด้วยเครื่องสมุนไพรครับมันจะหอมตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทีมงานเห็นแล้วเอาไปทำตามที่บ้านแทบจะทันทีหลังกลับมาที่บ้านครับนี่ทอดเสร็จแล้วครับโยนครับอันนี้รู้เลยตากล้องคนบอกให้โยนปกติเขาก็ไม่ได้ทำสูงแบบนี้แต่ก็สวยดีฮะถ่ายมาให้ดูกันพร้อมรับประทาน
1: มีความใกล้เคียงกับแหนมทอดแต่ว่าไม่มีกลิ่น
2: ใช่
1: เปรี้ยวกว่ากรุบกว่าเพราะแหนมปกติใช้หมูสับ
2: ใช่
1: มันมีหนังกรุบเพราะอย่างแหนมหมูมันก็จะเป็นกระดูกอ่อนใช่ไห
2: ม
1: มันก็จะมีความแข็งเลยมันจะมีความแบบนิ่มๆมันๆผมรู้แล้วว่าอะไรหยวกเพราะอะไรอร่อย
2: นะ
1: หยวกมันอร่อย
2: แล้วก็แบบพอกินแล้วมันจะมีความฉ่ำในหยวกนิดนึง
1: ประเด็นคือมันดันเก็บน้ำของหนังเข้าไปด้วยแล้วพอทอดมันมีรสชาติออกมาเลย
0: สารภาพเลยว่าตอนนี้ที่ห้องทำงานของผมด้านหลังมีแหนมมีหนังเนี่ยไม่ใช่แหนมมีหนังดองอยู่เพราะอินสปายจากพี่เด่นเลยอยากกินอีกต้องทำกินเองด้วยเมนูต่อมาครับมีสตออ
2: ันนี้ผัดเผ็ดสตอ
1: ผัดเผ็ด
2: มันเป็นของคู่กันของคนใต้เนี่ยสตอ
0: มีการจงใจเอาหนังไปล้างน้ำหลายๆน้ำก่อนครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้เมนูผัดเผ็ดนั้นมันมีรสชาติเปรี้ยวมากจนเกินไปอยากให้เปรี้ยวพอเป็นเสน่ห์ก็เลยเอาไปล้างน้ำออกก่อนเหมือนอารมณ์ตอนที่เราทำพวกต้มผักกาดดองแล้วไม่อยากให้มันเปรี้ยวเกินเราก็เอาผักกาดดองไปล้างน้ำก่อนเช่นกันตอนนี้เอาพริกแกงมาขึ้นครับแล้วก็ใส่กะปิจากนั้นก็ใส่ตัวหนังนี่สังเกตมีหยวกกล้วยด้วยนะครับทั้ง3เมนูที่เกิดขึ้นก็เป็นเมนูปกตินี่นาใช่ครับเราก็คิดว่าหนังคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เราใช้แทนเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวที่เราทำกับข้าวอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็ได้ครับแต่มันจะมีเสน่ห์ตรงด้านของความอูมามิขึ้นมาแล้วก็เปรี้ยวแบบหนังนั่นเอง
1: นี่คือลูกอะไรนะครับ
2: ลูกชิง
1: ผมจะแกล้มกับลูกชิง
2: กระทบชิง
0: จู่ๆก็มาลูกชิงเฉยลูกชิงหรือลูกชิงหรือมะเดื่อชิงครับเป็นเหมือนกับมะเดื่อลูกเล็กๆอ่ะมีความฝาด
4: งับตรง
2: เป็นไง อารมณ์เหมือนผัดเผ็ดธรรมดาแต่ว่ามันจะมีกลิ่นแบบ

0: รี้ยวเค็มหวานแบบ
1: แล้วก็รสขมนิดๆจากสตอครับแม
0: ่มันมีความหวานของกะทินิด
2: ๆก็ปกติเราจะกินแบบหมูป่าหมูสามชั้น
0: ใช่
2: มันก็จะเป็นแค่เนื้อสัตว์ที
0: ่
2: ถูกเคลือบด้วยพริกแกง
0: ใช่
2: แต่อันเนี้ยพอเรากินเข้าไปอ่ะรสหนามก็พุ่งขึ้นมาด้วยสวนขึ้นมาผมว่าก
0: ็มัน
2: มีความเปรี้ยวขึ้นมาอีกอ
0: ่
2: ะแต่มันก็ไม่ได้เปรี้ยวเหมือนเวลาเราบีบมะนาวตัดเข้าไป
0: ใช่ใช่
2: เป็นเปรี้ยวหมัก
0: ไม่เปรี้ยวหมัก
2: ผมรู้แล้วว่าทำไมคนแบบภาคใต้ต้องกินผักกับผักเพราะว่ารสชาติอาหารเข้ม
0: จัด
2: เราพอไปตัดกับผักอ่ะมันก็
0: มันจะเข้ากันพอดีเป๊ะ
2: ความสดชื่นมันเข้ามาสวนได้
1: สังเกตไหมเวลาที่เราแบบว่าดูสารคดีอาหารเมืองนอกอย่างเช่นสมมติหมักดองญี่ปุ่นเขาทำโคจิอะไรแบบเนี้ยโหภูมิปัญญาชาวบ้านเราเรียกเขาว่าเซนเซมัตสึโมโตะแต่พอเป็นคนไทยเราเรียกเขาว่านะซึ่งไม่ผิดครับนะก็มีจากสีไม่ได้ต่างอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เด่นเนี่ยทำอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยให้ความรู้พวกเราอ่ะก็นับเป็นเซนเซของผมคนนึงเหมือนกันคือเซนเซคือเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและก็ส่งต่อให้คนอื่นได้แบบนี้ครับซึ่งทั่วประเทศเนี่ยทั่วดินแดนของเรายังมียอดเซียนนักหมักดองอาหารดีๆแบบนี้ซ่อนจริงๆไม่ได้ซ่อนอยู่อีกมากมายครับฝากติดตามการเดินทางไปค้นพบเรื่องหมักดองกับพวกเราได้ในแดนกินดองเป็นไงครับชื่อเท่ไหมครับรายการฟังดูแล้วเป็นไงบ้างครับคืออย่างนี้ชื่อคำว่าแดนกินดองเนี่ยมาจากไหนจากล่างสุดของประเทศไทยครับไหลไปยังชายแดนตอนบนเนี่ยทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศเราอ่ะเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่มีส่วนในการพัฒนารสชาติวัตถุดิบท้องถิ่นในปริมาณนับไม่ถ้วนครับหลากหลายสายพันธุ์ท้องถิ่นเลยถูกหล่อหลอมให้มีเอกลักษณ์ของตัวมันเองผ่านลมฟ้าอากาศในแบบไทยๆที่มีตั้งแต่ร้อนชื้นฝนพรำไปยันหนาวเย็นล้วนเป็นใจให้เกิดวัตถุดิบหมักดองครับที่สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละที่ยกตัวอย่างเช่นไปภาคเหนือก็จะเจอถั่วเน่าเงี้ยวัฒนธรรมรูปไทยใหญ่เจอหมูน้ำค้างที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกับจีนตอนใต้ภาคอีสานเรามีปลาร้าเรามีหม่ำสุดยอดเนื้อลีนเปรี้ยวกลมกล่อมเคยไปสงขลาครับแล้วไปเจอกับปลาแป้งแดงไหมครับที่เป็นสีชมพูสวยๆเนี่ยใส่อังคักนี่ยังไม่ได้พูดถึงวัตถุดิบอื่นๆที่เราถนอมอาหารโดยไม่ได้พึ่งพาแบคทีเรียก็มีอย่างปลาลมควันเนี่ยมีแทบทุกภาคเลยโดยเฉพาะภาคกลางครับของดีทั้งนั้นทำให้ผมเนี่ยและก็ทีมงานรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องหมักดองถนอมอาหารในไทยเนี่ยมันช่างน่าพูดถึงซะเหลือเกินครับคือพูดเอาให้ถึงความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานกันไปเลยด้วยว่าเฮ้ยเบื้องหลังเบื้องลึกในกระบวนการหมักดองเนี่ยมันสามารถทำให้สะอาดปลอดภัยสร้างรสอูมามิมาหล่อหลอมวัฒนธรรมการกินบ้านเราได้ขนาดไหนผ่านเรื่องราวของผู้คนครับที่ส่งต่อวิธีการหมักดองเหล่านี้กันมาแบบรุ่นสู่รุ่นไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกว่าการหมักดองควรได้รับการสนใจมากกว่านี้ครับมันเลยกลายเป็นรายการแดนกินดองนี้ขึ้นมาครับแดนดินของเราเนี่ยช่างชอบกินของดองซะเหลือเกินซึ่งเมื่อเรายิ่งศึกษาครับเราก็ยิ่งเห็นคุณค่าของมันมากขึ้นทุกทีก็เลยเกิดเป็นรายการนี้ขึ้นมาต้องฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามรายการแดนกินดองด้วยครับยังมีเรื่องราวของดองอีกมากมายหลายจังหวัดนะครับที่น่าสนใจและมีเบื้องหลังวิทยาศาสตร์การหมักดองที่สนุกสนานไม่แพ้ตอนหนังเลยฝากติดตามอีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ดอยครับอุณหภูมิลดต่ำลงจนปากสั่นมองลึกเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่กำลังลุกโชนด้วยความร้อนโดยไม่ง้อไฟแม้แต่กองเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ครับแต่คือความน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านตัวเปลี่ยนถั่วเหลืองธรรมดากลายเป็นขุมทรัพย์แห่งรสชาติติดตามได้ในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earthคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปลูกต้นไม้เป็นวิธีแสนง่ายที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนนั่นเองแถมยังปล่อยออกซิเจนที่ช่วยฟื้นฟูอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเราอีกด้วยล่ะครับ
2: ผมก้องครับเป็นพิธีกรครีเอทีฟผู้กำกับหนังโฆษณาและยังเป็นเจ้าของเพจก้องกรีนกรีนที่ชวนทุกคนมาเปลี่ยนภาพจำเรื่องการแยกขยะให้สนุกมากขึ้น
3: ก้องกรีนกรีนครับผมตรงนู้นก็มีที่แยกแล้วนะก็แยกเป็นถังไว้เป็นจุดแยกขยะ
4: ถ้าแยกเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
2: Let's go และเบื้องหลังที่ช่วยให้ผมมี energy ที่จะคิดอะไรสนุกๆก็คือสิ่งเหล่านี้ฮะซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าไม่มีการกินจานไหนของใครที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรเลยกระบวนการผลิตอาหารทุกจานตั้งแต่ต้นทางจนถึงพุงของเราและต่อไปยังปลายทางที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นขยะล้วนส่งผลต่อสุขภาพและโลกใบนี้ทั้งสิ้นและเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสนุกที่ผมอยากชวนคุณผู้ชมไปสำรวจด้วยกันในรายการจานนี้มีเรื่องโลก

0: เริ่มด้วยจานแรกที่แสนเรียบง่ายและผมก็กินมันบ่อยๆฮะ
1: สวัสดีค่ะรับอะไรบ้างคะ
2: เอาข้าวมันไก่เนื้อหนังพิเศษไปเลยครับจัดมาจุกๆครับนี่น่าจะเป็นเมนูที่ชูจุดขายของไก่แล้วก็เป็นเมนูโปรดของหลายๆคนแน่นอนครับดูสิครับไก่เนื้อเน้นๆ นี่น่ากินมากช่ำๆเลยครับคุณผู้ชม
0: เป็นจานไก่ไก่ที่มีให้เลือกหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มหรือไก่ทอดเสริมเครื่องในไก่เลือดไก่พร้อมน้ำซุปที่มีโครงไก่เปื่อยๆยุ่ยๆหอม
2: แล้วคุณล่ะครับชอบกินข้าวมันไก่กันไหมหรือว่ามีเมนูไก่อะไรที่ชอบกันบ้าง
3: มีไก่ทอดข้าวมันไก่ไก่ย่างค่ะ
4: เมนูแบบนี้เมย์กินแบบ
3: ประจำค่ะอาทิตย์ละประมาณ 3-4 ครั้งได้ค่ะเพราะว่าเป็นท้องตลาดค่ะเขาขายทั่วไปแล้วก็หาซื้อได้ง่ายค่ะ
5: เราเป็นลูกคนจีนใช่ไหม
3: ค่ะ
5: ก็เวลามีการไหว้จ้าไหว้อะไรแล้วก็จะเป็นไก่ต้ม
3: ค่ะ
5: พอเสร็จมอกินไม่หมดไก่ต้มมันก็จะแปรสภาพเป็นไก่เค็มนึกออกไหมคะ
4: น
5: ั่นแหละมันก็เลยชอบ
6: ชอบกินไก่ย่างค่ะชอบกินไก่ทอดแล้วก็ชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่าไก่มันชาติอร่อยค
7: ่
6: ะ
7: จริงๆชอบไก่ต้มเหล้านะไก่ต้มเหล้านี่อร่อยมาก
0: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยคนกินไก่กันเยอะแค่ไหนข้อมูลในปี2565คนทั่วโลกกินเนื้อไก่ราวๆ98ล้านตันหรือมากกว่า 4,300 ล้านตัวและก็มีแนวโน้มการกินที่เพิ่มขึ้นในทุกปีฮะเพราะเนื้อไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมีรสชาติอร่อยสามารถดัดแปลงเป็นเมนูได้หลากหลายและไก่ก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายโตเร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆจึงเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกคนกินมากที่สุดในโลกนั่นเอง

0: เหมือนละลายอยู่ในปากหอมกลิ่นน้ำซุปมันซึมเข้าไปถึงในลิ้นโอ้โหมันจุ๊ยซี่มากมากฟินเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมอยู่ๆมันก็ร้อนขนาดนี้เฮ้ยควันมาจากไหนเนี่ยทำไมมันเหมือน ผมจะหายใจไม่ออกทำไมจานไก่ที่กินอร่อยกำลังพาพวกเราไปสู่เรื่องของฝุ่น PM 2.5 เฮ้ยนี่มันจริงเหรอครับเนี่ย
1: ไม่เคยทราบค่ะให้เดาขนเขาอย่างเงี้ยอาจจะผลิตแป้งเหมือนนกบางชนิดหรือเปล่าคะที่อาจจะเป็นฝุ่นได้อะไรอย่างเงี้ย
2: น่าจะมาจากการนำไก่มันไก่ไปทอดไม่ดีก็เลยมีฝุ่นเข้ามา
3: ก็เป็นไปได้ฮะเป็นไปได้เพราะว่าเขาก็ต้องเลี้ยงเป็นฟาร์มเนาะฟาร์มมันก็เกิดสภาพแวดล้อมมีกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: การต้มเหรอการต้มไก่ใช่ไหมมันเกี่ยวกันไหม
5: คือถ้าเราติดตามข่าวเรื่อง PM 2.5 นะครับเราจะเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแล้วก็พื้นที่ป่าการเผานั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการปลูกข้าวโพดเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญด้วยนะครับงานศึกษาของสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ Greenpeace เนี่ยก็พบว่าสัดส่วนของการเผาที่มาจากไร่ข้าวโพดนะครับในพื้นที่ที่ไปอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากไร่ข้าวโพดเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าไร่ข้าวโพดเป็นต้นเหตุสำคัญของการเผาแต่ว่าโยงว่ามันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ยังไงนะครับก็บอกได้เลยว่าอาหารสัตว์ทั้งหมดที่เราใช้ในการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูต่างๆนั้นเนี่ยนะครับจะมีองค์ประกอบหลักเนี่ยมาจากข้าวโพดประมาณ 55-60% นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นถั่วเหลืองและปลาป่นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของอาหารสัตว์เนี่ยมาจากข้าวโพดเพราะฉะนั้นการขยายพื้นที่การปลูกข้าวโพดของไทยนะครับซึ่งแต่เดิมนี่เคยอยู่ในภาคกลางแล้วก็ขยับไปสู่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ขยับไปสู่ก็เรียกว่าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเพื่อตอบสนองต่อไอ้การผลิตไก่ของไทยนี่แหละครับที่มันเพิ่มขึ้นทุกที
0: ประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเกือบ7ล้านไร่เลยนะโดยภาคเหนือมีพื้นที่การปลูกข้าวโพดมากที่สุดขณะที่ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเนี่ยมีปริมาณ 9.36 ล้านตันเฉพาะน้องไก่เนี่ยต้องการข้าวโพดผสมในอาหารสัตว์ 5.1 ล้านตันขณะที่เกษตรกรในประเทศผลิตข้าวโพดได้เพียง 4.56 ล้านตันสงสัยอะไรไหมครับใช่นั่นก็เลยจำเป็นที่เราจะต้องนำเข้าข้าวโพดมาส่วนหนึ่งและส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในประเทศเพื่อนบ้านได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามโดยเมียนมาเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดนะฮะในปี2564ถึง2566มีการสำรวจจุดความร้อนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงพบว่าที่มาของฝุ่นควันจากการเผาสังข้าวโพดในเมียนมาเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดฮะและเมื่อเทียบกับการเผาอื่นๆพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดมีสัดส่วนในการเผาที่มากที่สุดนั่นเองครับ
6: คือข้าวโพดเนี่ยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตคล้ายๆกับน้ำตาลแหล่งพลังงานเหมือนกันไก่พอได้พลังงานไปเนี่ยไก่ก็จะเอาไปเจริญเติบโตก่อนไปพัฒนาร่างกายในอดีตเราอาจจะเอาข้าวเปลือกไปเลี้ยงไก่แต่ข้าวเปลือกมันไม่มีสีไก่โตได้เหมือนกันครับแต่ว่าสีจะไม่สวยทีนี้เราต้องการไก่ที่ขาเหลืองๆต้องการเนื้อสวยๆหรือว่าต้องการไข่ที่แดงๆมันจะต้องเอาสารสีใส่เข้าไปใช่ไหมครับอย่างบางที่เอาดอกดาวเรืองใส่เข้าไปทีนี้พอมีข้าวโพดครับมันก็เลยเป็นคู่แข่งกับข้าวเปลือกคือข้าวโพดมีสารสีด้วยมันก็ง่ายที่จะใช้เป็นวัตถุดิบที่หาได้เยอะมีปริมาณเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงคนที่พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ก็มีข้าวโพดเข้ามาใส่อยู่ในสูตรอาหารสัตว์ประมาณสัก 60-70%
0: ทุกวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เลี้ยงไก่ไว้แค่กินในประเทศแล้วนะฮะแต่เรายังเป็นแหล่งผลิตและส่งออกเนื้อไก่ติดอันดับต้นๆของโลกด้วย นำรายได้เข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องเกษตรกรกว่า 30,000 รายอุตสาหกรรมไก่เนื้อมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเท่ากับว่าเราต้องใช้ข้าวโพด

0: งสัตว์มากขึ้นเช่นกันแต่วิธีการกำจัดตอสังข้าวโพดส่วนใหญ่ยังเป็นการเผาเหมือนกับการเผาตอสังอ้อยตอสังข้าวแบบนั้นแหละครับซึ่งการเผาทางการเกษตรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้าง PM 2.5 ยิ่งพื้นที่การเผามีมากเท่าไหร่ก็ส่งผลต่อความรุนแรงของ PM 2.5 มากเท่านั้นและจากข้อมูลฝุ่นควันจากการเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีก็มีพิษรุนแรงกว่าฝุ่นควันทั่วไปและส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของคนไทยที่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วย
1: งานศึกษาซึ่งเราจัดประชุมทางวิชาการไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีข้อมูลชัดเจนเลยนะครับว่าการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้อุณหภูมิตั้งแต่100ถึง500องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวสารเคมีที่เราใช้อยู่ในระบบเนี่ยนะครับมันจะลอยไปเกาะกับตัวละอองลอยต่างๆนะครับแล้วสารที่ตรวจพบปรากฏว่ามาจากไร่ข้าวโพดแทบทั้งนั้นเลยนะครับเช่นไดยูรอนอะทราซีนนะครับเจออยู่ใน PM 10แล้วก็ละอองลอยนะที่เกิดขึ้นจากการเผาสารเหล่านี้เนี่ยเป็นสารที่ก่อปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ผมอยากเห็นภาพอันนึงที่เป็นงานศึกษาที่น่าสนใจมากๆที่กระทรวงสาธารณสุขโดยนักศึกษาปริญญาเอกคือศึกษาเรื่องอัตราการตายนะครับของคนไทยนะครับในเขาเรียกว่าทุกภาคของประเทศเลยนะครับแล้วก็พลอตเป็นแผนที่ปรากฏว่าในแผนที่นั้นชี้ชัดมากๆเลยนะครับว่าพื้นที่ที่มีคนตายด้วยโรคทางเดินหายใจเนี่ยนะครับรวมทั้งมะเร็งปอดที่มากที่สุดระบายสีแดงในพื้นที่เนี่ยก็คือตั้งแต่ภาคตะวันตกตอนบนของไทยนะครับไปจนถึงภาคเหนือแทบทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงเลยค่อนข้างสรุปได้ชัดเจนว่าแนวโน้มของสุขภาพของเราถ้าไม่จัดการไอ้ต้นทางของปัญหาเหล่านี้นะครับผมคิดว่าจะมีคนเสียชีวิตอีกเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากโรคเหล่านี
0: ้ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าเรื่องราวของไก่เนี่ยจะพาเรามาถึงจุดที่โลกหายใจไม่ออกขนาดนี้ฮะการกินแบบไหนกันนะที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นในขณะเดียวกันเราก็ยังได้กินของอร่อยๆและมีสุขภาพที่ดีควบคู่กันไปด้วย
2: ทุกวันนี้การบริโภคเนื้อสัตว์ของคนไทยเนี่ยเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอดีไหมครับ
3: ว่าด้วยเรื่องเนื้อสัตว์ผมอยากจะพูดถึงเรื่องโปรตีนเพราะคนก็เป็นห่วงแล้วที่มาสำคัญของโปรตีนก็คือมาจากเนื้อสัตว์เนี่ยครับณขณะนี้เนี่ยเราพูดได้อย่างมั่นใจว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับไม่ได้ขาดโปรตีนแต่ที่มาของโปรตีนอันนี้สำคัญปัจจุบันเนี่ยที่มาของโปรตีนของคนไทยเนี่ย 70% มาจากเนื้อสัตว์เพียงแค่ 30% มาจากพืชทั้งที่ข้อแนะนำด้านสุขภาพนะครับประมาณ 30% ควรจะมาจากเนื้อสัตว์แล้วก็ 70% มาจากพืช
2: เอ้าเหรอครับ
3: นะครับมันกลับกันอยู่ซึ่งมันเลยทำให้เรื่องของสุขภาพมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานอะไรต่างๆแล้วมาแล้วปัญหาของโรค
2: ครับ
3: โรคของเราไม่โรคนะโรคของเราก็เช่นเดียวกันครับการผลิตอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอากาศจะเป็นผืนดินจะเป็นน้ำต่างๆเนี่ยเราต้องใช้เขาการที่เราเอาสัตว์มาไว้ตรงกลางระหว่างเรากับพืชเนี่ยนะครับมันจะเกิดการสูญเสียที่ค่อนข้างมากเราจะได้โปรตีนจากไก่เนี่ยนะครับเราจะต้องปลูกพืชแล้วก็สกัดโปรตีนประมาณ 5-6 เท่าเพื่อไก่จะให้โปรตีนของเรา1เท่า
2: เมื่อกี้พี่จักรชัยเทียบในปริมาณโปรตีนที่เท่ากันใช่ไหมคร
3: ับใช่ครับ
2: ไม่ใช่เอาไก่มาชั่งกับเอาถั่วมาชั่งไม่ใช่
3: ไม่ใช่ครับ
2: สกัดเฉพาะโปรตีนที่เท่ากัน
3: ใช่ครับ
2: การบริโภคโปรตีนจากไก่จะใช้ทรัพยากรมากกว่าโปรตีนจากพืช5เท่า
3: 5เท่าเป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเราก็ต้องปลูกถั่วเหลืองมากขึ้น5เท่าปลูกข้าวโพดมากขึ้น5เท่า
2: ครับ
3: เพื่อจะได้โปรตีนที่เท่ากัน
2: ถ้าอย่างนั้นสัดส่วนการกินที่พี่จักรชัยแนะนำเนี่ยควรจะกินยังไงครับ
3: เอาเรียกว่าค่าเฉลี่ยของคนไทยแล้วกันตามสถิติของคนไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยเราขอแบบว่าคนละครึ่งแล้วกัน
2: คนละครึ่ง
3: คนละครึ่งนะคร
2: ับ
3: ก็คือว่าจากการบริโภคเนื้อสัตว์อยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ลดลงครึ่งหนึ่งแล้วแทนด้วยโปรตีนจากพืชอย่างวันนี้กลับไปบ้านเนี่ยอยากจะผัดกะเพราไก่เนี่ยนะครับเคยใส่เนื้อไก่ไปเท่าไหร่โปรตีนถ้าใส่สักแบบว่า100กรัมลงเหลือ50อีก50ก็ลองเต้าหู้เห็ดถั่วฝักยาวอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าอร่อยโปรตีนเราก็อยู่ในระนาบเดิม
2: ครับผม
3: แต่ว่าเราช่วยตัวเองและช่วยโลกได้เยอะครับ
2: ก็ดูเป็นไปได้นะคนชอบกินเนื้อแต่ก็ยังได้กินอยู่ไม่ใช่แบบถูกห้ามไปเลยอะไรอย่างนี
3: ้ใช่เลยครับถ้าเราผลิตครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งสัตว์เขาให้เหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็พืชครึ่งหนึ่งอย่างนี้เนี่ยนะครับจากนี้ไปจนถึงปี2050คือ25ปีเนี่ยเราจะลดอัตราการเสียชีวิตนะครับของคนไทยนะครับอัตราการเสียชีวิตจากเรื่องของปัญหาฝุ่นควันลงไม่ต่ำกว่า 100,000 ชีวิตมันเป็นแอคชั่นที่เราสามารถทำได้วันละ3ครั้งเป็นอย่างน้อยแอคชั่นแรกคืออร่อยดีต่อสุขภาพแล้วถ้ามันดีต่อ2 อย่างนี้แล้วเนี่ยมันดีต่อโลกแน่นอนนะครับแล้วมันจะโยงไปจนถึง

0: ไก่นอกจากเราจะปรับการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับเข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ครึ่งหนึ่งพืชผักครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเรายังสามารถช่วยได้อีกทางหนึ่งก็คือการสนับสนุนเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงสัตว์นะครับอย่างเช่นระบบการเลี้ยงไก่แบบไม่ก่อฝุ่นได้อีกด้วยนะฮะตอนนี้ผมเลยเดินทางมาอยู่ที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในอำเภอห้วยกระเจ้าในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอ้โหแต่ละตัวกำลังแฮปปี้เลยนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกท่ามกลางธรรมชาติได้จิกกินได้โดนแสงแดดท่าทางน่าจะมีความสุขเนาะที่เขาบอกไก่อารมณ์ดีที่นี่เนี่ยเป็นฟาร์มของพี่อำนาจนะครับผมพี่อำนาจเคยเป็นอดีตสัตวบาลและนักโภชนาการนะครับแต่ว่าตอนนี้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรออร์แกนิกนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าการเลี้ยงไก่แบบนี้จะเป็นมิตรต่อโลกยังไงได้บ้างอย่างนี้กำลังกินกันใหญ่เลยพี่อำนาจสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้กำลังให้มื้อเช้าอยู่
1: เลยใช่ครับเป็นอาหารเสริมครับหนอน BSF ครับให้พวกเขามาจิกกินเล่น
0: ถามในมุมของคนที่ไม่รู้ไก่ที่เรากินกันเยอะๆปริมาณเยอะๆกันเนี่ยนะฮะถ้าเลี้ยงในระบบอย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะได้เลี้ยงแบบปล่อยเป็นธรรมชาติแบบนี้
1: ก็จะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแบบนี้ครับไม่ได้เลี้ยงปล่อยเขาไม่ได้ออกมาคุ้ยเขียอะไรแบบนี้ครับก็จะเลี้ยงในระบบปิดระบบปิดก็คือระบบที่ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเรื่องอุณหภูมิเรื่องความเร็วลมความชื้นอะไรต่างๆนะครับที่เขาเรียกว่าลาวอีแวปหรือว่าลาวอีวาโพเลทีฟคูลิ่งซิสเต็ม
0: อันนี้คือวิธี
1: ใช่ครับเป็นรูปแบบการเลี้ยงกันแบบออร์แกนิกหรือว่าอินทรีย์ตัวนี้เป็นพันธุ์ตะเภาทองเกษตรศาสตร์นะครับเป็นพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐมซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราประเทศไทยเนี่ยมีสายพันธุ์พื้นเมืองทุกๆที่ทุกๆจังหวัดทุกๆภูมิภาคเลยด้วยซ้ำไป
0: มีไก่ของตัวเองในแต่ละชุมชนความแตกต่างระหว่างฟาร์มไก่ออร์แกนิกกับไก่อุตสาหกรรมมันต่างกันยังไงบ้าง
1: มี2เรื่องหลักๆเลยครับพี่ก้องเรื่องแรกนะครับรูปแบบการเลี้ยงนะครับที่ระบบการเลี้ยงแบบออร์แกนิกต้องมีพื้นที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาต
0: ินี่ถือว่าสําคัญเลย
1: ถูกต้องเลยครับได้คุ้ยเขี่ยหาอาหารบางคนเรียกว่าพื้นที่ฟรีเรนจ์นะคร
0: ับ
1: ฟรีเรนจ์ก็คือปล่อยอิสระเท้าได้ออกมาพอตกค่ําก็ได้กลับเข้าไปนอนนะครับข้อที่2ซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเลยครับแล้วก็เป็นimpact ที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยทั้งต่อตัวไก่แล้วก็ต่อผลผลิตขั้นสุดท้ายที่จะได้จากไก่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่หรือว่าไข่ไก่คืออาหารที่เขากินครับพี่ก้อง
0: ครับ
1: อาหารที่กินที่ใช้เลี้ยงในไก่ในระบบออร์แกนิกเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย
0: ์
1: มาประกอบเป็นอาหาร1มื้อของเขาเนี่ยที่ให้มีสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยตรงกับความต้องการของช่วงอายุของสายพันธุ์ของเขาแต่แน่นอนว่าเงื่อนไขหลักเราคือต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือไม่มีการเผาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเลยนะครับนอกเหนือจากการไม่ใช้สารเคมีแล้วการเผาก็คือสิ่งสำคัญมากๆที่ห้ามเลยในระบบเกษตรอินทรีย์แต่ว่าในมุมของเกษตรอินทรีย
0: ์
1: การเลี้ยงออร์แกนิกเนี่ยครับข้าวโพดอินทรีย์มีปริมาณน้อยมากตัวหลักที่เราใช้นะครับเป็นแหล่งพลังงานก็คือปลายข้าวอินทรีย์ครับตอนนี้ในสัดส่วนจริงๆถ้าเป็นสูตรอาหารทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งของเราเนี่ยสัดส่วนพลังงานจะอยู่ที่ 50-60% ครับ
0: ถ้าเป็นระบบทั่วไปเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวโพด
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเป็นอินทรีย์ปุ๊บเราหาข้าวโพดออร์แกนิกได้ยาก
1: ใช่เราก็จะใช้ปลายข้าวออร์แกนิกแทนดังนั้นในสูตรนี้นะครับ60% ของแหล่งพลังงานนะครับเราใช้ข้าวโพดแค่ 10% นะครับไม่เกิน 15% แล้วแต่สูต
0: ร
1: แล้วก็ที่เหลือของแหล่งพลังงานจะใช้เป็นปลายข้าวอินทรีย์ครับพี่ก้อง
0: ครับ
1: สูตรอาหารไก่อินทรีย์ที่ทางคุณฟาร์มใช้มันก็จะมีการเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดตามฤดูกาลหรือแม้แต่กระทั่งเรามีเครือข่ายประมงพื้นบ้านครับพี่ก้อง
0: ครับ
1: อย่างเช่นเปลือกหอยเปลือกปูพวกนี้สามารถเอามาใช้ทําอาหารสัตว์ได้หมดเลยครับเป็นทั้งแหล่งแคลเซียมเป็นทั้งแหล่งโปรตีนเพราะทางคุณฟาร์มเรามีคอนเซ็ปต์อยู่อย่างนึงครับพี่ก้องนั่นคือเทิร์นเวสของเพื่
0: อ
1: นๆมาเป็นแวลูร่วมกันครับเพราะเราเชื่อว่าเวสจริงๆแล้วไม่มีอยู่จริงในระบบการเกษตร
0: มันอยู่ในนี้หมด
1: ถูกต้องครับมันสามารถเอามาเติมเต็มมาก่อประโยชน์ในอาหารสัตว์แล้วก็ใช้เลี้ยงไก่ในระบบอินทรีย์หรือว่าระบบออร์แกนิกนี้ได้ครับ
0: การทำปศุสัตว์แบบอินทรีย์แบบนี้มันจะยั่งยืนไหมมันจะเป็นจริง
1: คือผมก็คงต้องขอตอบแบบนี้ครับพี่ก้องว่าเราคงไม่ขอไปแข่งขันกับเมนสตรีมหลักกับอุตสาหกรรมหลักครับแต่เราขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่เข้าใจแล้วก็เห็นความสำคัญของระบบการผลิตที่สร้าง impact แบบนี้ให้กับชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับ

0: ออแกนิกครับผมโดยฝีมือเชฟพี่อำนาจครับผมโอ้โหปกติเป็นเชฟทำอาหารให้ไก่กินวันนี้มาทำอาหารให้กล้องกินแล้วก็บรรยากาศคือฟาร์มเทเบิลของ
1: ใช่ใช่กลางฟาร์มเลยวันนี้ครับเหนียวไปไหมครับ
0: จุยซี่ชุ่มฉ่ำอร่อยจุดเด่นของไก่ออร์แกนิกแบบนี้มันมีความแตกต่างไหมกับไก่แบบตามร้านทั่วๆไป
1: จุดเด่นของไก่ที่ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนานนะครับแล้วก็เลี้ยงในระบบธรรมชาตินะครับไม่ได้แบบว่าให้เขาโตเร็วเกินไปนะครับด้วยรูปแบบการเลี้ยงนะครับอาหารที่กินนะครับระยะเวลาที่เลี้ยงมันก็จะมีเท็กเจอร์ที่แบบเราจะต้องออกแรงเคี้ยวมากกว่าปกติ
0: เป็นหนึบขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ถึงกับเหนียวนะไม่ถึงกับเคี้ยวยากนะในเชิงของสารอาหารล่ะครับพี่
1: คือในมุมสารอาหารนะครับเรามองในเรื่องของตัวหลักๆก็คือเรื่องความปลอดภัยมากกว่าว่าระบบการเลี้ยงแบบนี้แน่นอนว่าตั้งแต่ต้นทางอาหารการกินของเขาไม่ได้มีการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ใช้อาหารที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ในกระบวนการเลี้ยงเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการใช้สารเคมีอะไรเพิ่มเติมนะคร
0: ับ
1: แน่นอนว่าเรื่องของความปลอดภัย
0: นั่นคือความปลอดภัยอย่างแรกแล้วผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วเราก็ได้เห็นกระบวนการกว่าจะได้มาซึ่งอาหารจานนี้มันมีความใส่ใจอย่างมากเลยนะครับก็เนี่ยนะฮะข้าวมันไก่ที่จะทำให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นนะครับ
2: และอีกหนึ่งทางออกที่จะช่วยพวกเราลดปัญหาที่เกิดจาก PM 2.5 คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้คนไทยต้องเผชิญกับฤดูฝุ่นยาวนานถึง6เดือนและค่าฝุ่นก็เข้มข้นเกินมาตรฐานคำแนะนำขององค์กรอนามัยโลกจนกระทบต่อสุขภาพและที่เราได้ยินกันบ่อยๆในช่วงที่ผ่านมาก็คือพ.ร.บ.อากาศสะอาดแล้วกฎหมายฉบับนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆอย่าง PM 2.5 ได้ยังไงอาจารย์วิษณุโฆษกกรรมาธิการร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดเขาจะมาเล่าให้เราฟังกันครับ
3: หลักการในตัวพ.ร.บ.อากาศสะอาดเนี่ยเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่เราเรียกว่าปัญหาพื้นฐาน
0: ครับ
3: structural problem นั่นเองอากาศสะอาดเนี่ยควรจะต้องได้หายใจถูกไหม
0: ครับมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ฟรีๆเนาะความปลอดภัยในลมหายใจของเรา
3: ถูกต้องแต่กฎหมายนี่บอกเลยว่าทุกคนจะต้องมีหน้าที่คือช่วยกันรักษาอากาศสะอาดถ้าใครก่อมลพิษคนนั้นคือจะต้องได้รับโทษหรือจะต้องลดการปล่อยมลพิษในที่สุด
0: ครับ
3: อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าบังคับให้ปฏิบัติตามส
0: ัง
3: เกตไหมฮะเช่นกฎหมายเช่นภาคเกษตรห้ามเผาเรื่องเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นห้ามเผาถ้าเผาไปไง
0: โดนจับ
3: ตามกฎหมายสุดท้ายแล้วเขาค้นพบว่ามันไม่เวิร์คครับมลพิษทางอากาศไม่ได้ลดลงจนกระทั่งเขาเริ่มเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
0: ์
3: เข้ามาใส่มากขึ้นใช้มาตรการแรงจูงใจเช่นการเสียค่าธรรมเนียมเพื่ออากาศสะอาดภาษีนะฮะหรือสิทธิ์ในเรื่องของการปล่อยมลพิษทางอากาศเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเปิดโอกาสครับให้ผู้ก่อมลพิษเขาได้เลือกว่าทางเลือกไหนที่เหมาะกับเขาแล้วก็อีกอันนึง
0: ฮะ
3: ในส่วนของกลไกก็คือกองทุนอากาศสะอาด
0: ครับผม
3: นี่ก็เชื่อมโยงกับเรื่องของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าเป็นกลไกทางการเงินในการแก้ปัญหาถ้าเป็นในต่างประเทศที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะใช้หลักการที่เราเรียกว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายกองทุนเนี้ยกลไกก็คือจะเอาเงินไปแก้ไขปัญหาก็ทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันยั่งยืนต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นและท้ายสุดที่เป็นสาระสำคัญของพ.ร.บ.
0: ครับ
3: คือเรื่องของอะไรฮะความรับผิดและโทษคือพูดง่ายๆฮะทุกๆขั้นตอนที่ผู้ก่อมลพิษเกี่ยวข้องต้องระมัดระวังกันมากขึ้น
0: ครับผม
3: พอสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผลประโยชน์ทางธุรกิจมันทำให้สังคมเดือดร้อนสุขภาพคนเสื่อมโทรมอย่างนี้ก็ไม่คุ้มค่าเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นการเอาผิด
0: ครับ
3: เราก็จะมีทั้งโทษทั้งทางอาญา
0: ครับ
3: นะโทษทางแพ่งโทษปรับทางด้านพินัย
0: ครับ
3: ก็จะมีหลากหลายรูปแบบของการปรับเพื่อให้มั่นใจเนาะว่าผู้ก่อมลพิษ
0: ครับ
3: เขาจะต้องลดให้ได้เพราะอะไรเขาจะมีต้นทุนที่มากขึ้น
0: ครับ
2: และนี่ก็น่าจะเป็นจานแห่งความหวังจานสุดท้ายที่พวกเราอยากจะให้เกิดขึ้นฮะคือผมรู้แหละครับว่าทุกคนชอบการกินการกินเป็นสิ่งสำคัญการกินเป็นความสุขของชีวิตและถ้าเราจะมาห้ามทุกคนไม่ให้กินเนื้อไก่ไม่ให้กินเนื้อสัตว์

างเพื่อที่จะลดฝุ่นเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็หวังว่าจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้จะทำให้เราได้เห็นปัญหาต้นตอของปัญหาและทำให้เราได้รู้ว่าทุกการกินของเรามันสามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้จริงๆเริ่มจากมือง่ายๆบนโต๊ะอาหารของเราหรือช่วยกันสนับสนุนระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลักดันกฎกติกาที่เป็นธรรมต่อธรรมชาติด้วยเหล่านี้นะฮะเป็นวิธีที่เราชวนกันทำช่วยกันได้เพื่อให้โลกหายใจได้โล่งและปลอดภัยขึ้นนั่นเองครับ

0: าคุณคือสายเนื้อทุกคำทุกความอร่อยกำลังทำให้โลกนี้ปั่นป่วน
1: การได้โปรตีนมาจากเนื้อวัวมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าโปรตีนที่มาจากพืชประมาณ100เท่า
0: แล้วเราจะมีทางออกที่จะกินเนื้อวัวในเวอร์ชั่นที่ดีต่อโลกได้บ้างไหมนะติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
2: สัมผัสทุกช่วงเวลาให้พิเศษกว่าที่เคยท่องโลกกว้าง 4-6 พฤษภาคมเปิดมุมใหม่กับบทสนทนาสุดน่ารักของเหล่าสัตว์โลกสนทนาประสาสัตว์7พฤษภาคมจากความยุ่งเหยิงสู่บ้านในฝันที่เป็นไปได้จริงปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน8พฤษภาคมปั่นบนเส้นทางธรรมชาติที่จะพาคุณหลงไหลไปกับสายน้ำแห่งหุบเขาคิโซนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: สังเวียนแห่งการฟาดฟันกำลังเริ่มกับรอบจัดอันดับ10ทีมสุดท้าย
4: ในเมื่อผมเข้ารอบ10คนมาแล้วอ่ะมันเป็นความท้าทาย
5: ตอนเนี้ยคัดคนแล้วเฮ้ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเราจะสู้ยังไงดีนะ
6: นี่มันคือ once in a lifetime ที่เราจะสามารถโชว์ความสามารถของเราครับ
3: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
7: ฉลองพระเสวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดังเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาภิเษกเอกบดินทร์ทะทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
8: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะเหตุวัยรุ่นยกพวกตามมาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชบุรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวแล้วนะคะพร้อมกับประสานทางตำรวจเข้ามาเก็บหลักฐานเพื่อเอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทุกคนเนื่องจากว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลราชบุรีซึ่งถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียซึ่งกลุ่มวัยรุ่นยกพวกมาทำร้ายร่างกายการบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดในแพทย์นิคมมะลิทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทกฤตรัตน์โพไพบูลย์สารวัตรปราบปรามสภ.เมืองราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวและร่องรอย

0: ความเสียหายเบื้องต้นพบว่ายังไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกายกันอยู่ด้านนอกห้องฉุกเฉินซึ่งมีประตูกั้นอยู่ค่ะและไม่สามารถที่จะเปิดจากด้านนอกได้เพราะเป็นระบบเซ็นเซอร์อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งจากกล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาล
1: ไม่เกิดเท่าที่ทราบเนาะหมายถึงว่ามีบาดแผลมาจากข้างนอกครับแล้วก็ได้รับการรักษาตามปกติไม่มีการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
2: ด้านในความเสียหายยังอยู่ไหมครับท่าน
1: ความเสียหายเท่าที่เราสำรวจด้วยตาเปล่ายังไม่เห็นอะไรเดี๋ยวต้องไปดูวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนบ่ายนี้จะเร่งแกะวงจรปิดดู
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวกันที่โรงพยาบาลจำนวนมากค่ะหลังมีเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในงานสงกรานต์ในเมืองราชบุรีและมีผู้บาดเจ็บส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มที่เป็นคู่กรณีกันก็ตามมาทะเลาะวิวาทกันต่อที่โรงพยาบาลแต่ตำรวจเข้าระงับเหตุเอาไว้ได้ทางนี้ทางโรงพยาบาลราชบุรีได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดแล้วนะคะพร้อมกับประสานตำรวจสภ.เมืองราชบุรีตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มผู้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลเพราะว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลจึงต้องดำเนินการทางกฎหมายกับทุกคนที่ก่อเหตุค่ะ
1: เป็นเหตุหนึ่งที่ทำ
0: เหตุชายใส่ชุดไรเดอร์บุกชิงทอง23บาทในห้างที่จังหวัดสมุทรสาครโดยตำรวจจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วที่จังหวัดน่านค่ะพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีก1คนนะคะแล้วก็เคยมีประวัติเคยก่อเหตุชิงทองมาแล้วเมื่อปี61ขณะที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพอ้างว่าชิงทองเพราะว่าต้องการที่จะทดแทนบุญคุณค่ะความคืบหน้าคดีผู้ต้องหาสวมชุดไรเดอร์ใช้อาวุธปืนบุกชิงทองกลางห้างแห่งหนึ่งในตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยชิงทองรูปพรรณที่แขวนอยู่ในตู้โชว์23บาทมูลค่า1ล้าน6แสนบาทก่อนที่จะหลบหนีตำรวจสืบสวนสภ.โคกขามตรวจสอบที่เกิดเหตุและภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาก่อนที่จะพบเบาะแสสำคัญที่ก่อนลงมือก่อเหตุผู้ต้องหาได้ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนตั้งแต่บริเวณแยกถนนเอกชัยซอย36ขึ้นมาตามถนนเอกชัยค่ะมุ่งหน้าเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุภายหลังก่อเหตุก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปยังเส้นทางเดิมเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7ได้สนที่กำลังตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนก็คือนายรัฐนินอายุ35ปีและนายนนทกรอายุ34ปีและซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาครในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะปลอมแปลงหรือว่าปกปิดใบหน้าใช้อาวุธแล้วก็ใช้ยานพาหนะเพื่อหลบหนีรวมถึงความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนซึ่งสามารถควบคุมตัวได้ที่ห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านก่อนที่จะถูกคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยนายรัฐนินให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุจริงโดยมีนายนนทกรเป็นคนวางแผนและจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่รถจักรยานยนต์เสื้อผ้าชุดไรเดอร์ไปจนถึงอาวุธปืนปลอมค่ะอ้างว่าที่ก่อเหตุไปก็เพราะว่าต้องการตอบแทนบุญคุณนายนนทกรเนื่องจากว่าเคยให้การช่วยเหลือในช่วงตกงาน
3: ก็ทำให้เขาเพราะว่าหวังทรัพย์สินหรือว่าเป็นบุญคุณทดแทนอะไรยังไงคร
4: ับเป็นบุญคุณทดแทนครับเพราะว่าตอนนั้นผมตกงานแล้วก็เขาก็ช่วยเหลือผมครับให้ผมมีที่อยู่ที่กินครับแล้วก็เกิดจากความโลภส่วนตัวของผมด้วยครับ
5: ทำไมพี่ยาถึงวางแผนให้เรามาก่อเหตุแบบนี้ครับก็มี
4: เขาน่าจะมีหนี้สินครับเพราะว่าเห็นมีคนมาทวงหนี้ที่บ้านครับหลายเจ้าอยู่ครับ
0: จากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นก็พบว่านายนนทกรเคยก่อเหตุชิงทองรูปพรรณ200บาทที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อปี2561ซึ่งยังให้การภาคเศษและปฏิเสธร่วมแถลงข่าวค่ะ
6: จริงๆในส่วนของผู้ต้องหารายยักษ์หรือเข้ก็อย่างที่บอกคือวันที่รับจับกุมก็ให้การรับสารภาพนะครับแต่ว่าพอจะแถลงข่าวก็ขอไม่ร่วมแถลงครับขอภาคเสร็จนะครับซึ่งจริงก็พยานหลักฐานเรามีครบอยู่แล้วนะครับจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับตามที่เรียนสื่อมวลชนไปนะครับเราติดตามแต่วันเกิดเหตุแล้วนะครับ
0: หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวจับกุมตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณร้านทองจุดเกิดเหตุ

0: ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะผู้เสียหายวัย25ปีเข้าร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจสายไหมต้องรอดหลังจากที่ถูกเจ้าหนี้นอกระบบข่มขู่บังคับกระทำการล่วงละเมิดค่ะหลังจากที่ขาดส่งชำระดอกเบี้ยรายวันซึ่งก็คิดดอกเบี้ยสูงนะคะถึงวันละ400บาทจากเงินต้น 10,000 บาทค่ะการสนทนาระหว่างผู้เสียหายกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบผู้ก่อเหตุข่มขู่ล่วงละเมิดเป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายวัย25ปีนำเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดโดยเป็นข้อความที่ยืนยันได้ว่าถูกเจ้าหนี้ข่มขู่บังคับให้ร่วมเพศนะคะเพื่อทดแทนดอกเบี้ยเงินกู้รายวันที่ติดค้างมา4วันผู้เสียหายเปิดเผยว่าได้หยิบยืมเงินกู้จากผู้ก่อเหตุรวม 10,000 บาทและก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงวันละ400บาทโดยในช่วงแรกนั้นก็ถูกเสนอให้ถ่ายคลิปอนาจารแลกเงินกู้แต่ต่อมาในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ขาดส่งดอกเบี้ยไป4วันทำให้ถูกติดตามทวงถามแล้วก็ถูกขู่บังคับโดยบอกว่าจะปล่อยคลิปอนาจารเพื่อขู่ให้ร่วมเพศค่ะ
1: แล้วทีนี้เมื่อต้นมีนาหนูไม่มีเงินส่งเขา4วันเขาก็ตามทักวันละ3ครั้งหนูก็เลยบอกว่าแล้วหนูต้องทำยังไงเขาบอกว่างั้นเอาตัวขัดดอกหนูก็เลยวันนั้นหนูก็เลยยอมไปหาเขาเพื่อเอาตัวขัดดอกเบี้ยวันนั้นค่ะแล้วทีนี้จนถึงวันกำหนดอีกรอบนึงหนูบอกว่าหนูไม่มีส่งให้เขาเขาก็โทรมาข่มขู่ว่าจะปล่อยคลิปอนาจารคลิปที่มีอะไรกันแล้วก็เขาจะให้หนูไปมีอะไรกับเจ้าอื่นเพราะเขาจะไปขายหนี้กับเจ้าอื่นนะคะ
0: จากนั้นนายเอกภพก็ได้ช่วยประสานงานพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรและจากการสอบสวนในเบื้องต้นนะคะพันตำรวจโทอาทิตย์รุ่งเชษฐ์สารวัตรสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเปิดเผยว่าจากพยานหลักฐานก็พบว่าพฤติกรรมเจ้าหนี้ผู้ก่อเหตุเข้าข่ายมีความผิดในหลายข้อหาค่ะ
2: เข้าข่ายหลักๆคือตอนนี้เป็นเรื่องของดอกเบี้ยเกินอัตราแน่ๆเข้าแน่ๆเลยอยู่แล้วแล้วก็เรื่องพรบ.ทวงถามนี้เพราะว่ามีการแชททวงถามมาเป็นระยะไม่ได้หยุดเลยแล้วก็เรื่องข่มขืนกระทำชำเราไม่ว่าณเวลานั้นผู้เสียหายจะยอมหรือไม่ยอมก็ตามหรือว่ากระทำโดยภาวะจำยอมต่อสิ่งใดก็ตามในข้อหานี้ก็น่าจะไปได้อยู่ครับ
0: ขณะที่นายเอกภพระบุเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากการเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วทางผู้เสียหายยังคงมีความหวาดกลัวไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ค่ะกระทั่งได้มีการพักการเรียนเอาไว้ชั่วคราวโดยในวันพรุ่งนี้ทางเพจสายไหมจะพาผู้เสียหายเข้ายื่นคำร้องต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้พิจารณาคุ้มครองพยานในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาค่ะตำรวจสภ.บางบัวทองได้คุมตัวชายที่ป่วยจิตเวชที่ก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวในห้องพักคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งมาสอบสวนที่โรงพักค่ะหลังจากที่หนีกบดานไปที่จังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นก็จะส่งตัวไปให้แพทย์นั้นตรวจสอบดูนะคะว่ามีอาการป่วยจิตเวชตามที่มีการกล่าวอ้างไว้หรือไม่ค่ะชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองคุมตัวนายนิติรันอายุ33ปีค่ะผู้ต้องหาฆาตกรรมนางสาวพนิสุดาอายุ25ปีแฟนสาวในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่รับตัวมาจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่าหลังก่อเหตุทำร้ายแฟนสาวจนเสียชีวิตนายนิติรันก็ได้หลบหนีไปกบดานหวังไม่ให้ถูกจับกุมอยู่ที่นั่นโดยเมื่อถูกคุมตัวมาถึงโรงพักขณะที่พนักงานสอบสวนคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมสื่อมวลชนก็พยายามจะสอบถามถึงสาเหตุของการทำร้ายแฟนสาวนะคะโดยนายนิติรันก็พยายามเดินก้มหน้าและก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่อแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าครอบครัวของนายนิติรันได้เดินทางมาที่โรงพักเพื่อให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะพนักงานสอบสวนจะส่งตัวนายนิติรันไปตรวจอาการป่วยทางจิตเวชที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ยืนยันอาการป่วยจิตเวชนะคะว่ามีอาการป่วยจริงหรือไม่รวมถึงตรวจสอบสารเสพติดด้วยว่าผู้ต้องหานั้นเสพยาเสพติดด้วยหรือไม่ค่ะ ตำรวจภูธรภาค4ได้สกัดจับยาบ้าจากชายแดนจากจังหวัดหนองคายกว่า1ล้าน2แสนเม็ดขณะที่ลำเลียงผ่านทางจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่ไปพักไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนที่จะขนย้ายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในค่ะยาบ้า1ล้าน2แสนเม็ดเป็นของกลางที่ชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ตรวจยึดได้ภายในรถเก๋งทะเบียนกไก่ต่อเต่า4223เพชรบูรณ์ขณะที่จอดรอข้ามทางรถไฟหนองแดตัดถนนมิตรภาพตำบลกุสะอำเภอเมืองอุดรธานีหลังตำรวจชุดสืบสวนได้ขับรถสะกดรอยติดตามจากจังหวัดหนองคายมุ่งหน้าเข้าจังหวัดอุดรธานีโดยใช้เส้นทางถนนมิตรภาพค่ะแต่ระหว่างที่รถต้องสงสัยจอดรอข้ามทางรถไฟตำรวจก็ได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นก่อนที่นายทัศพลชาวจังหวัดเพชรบูรณ์คนขับจะเปิดประตูเดินลงมาจากรถเข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะจากการตรวจค้นภายในรถยนต์นะคะก็พบถุงขยะสีดำพันด้วยพลาสติกใสเมื่อตรวจสอบภายในก็พบว่ามียาบ้า1ล้าน2แสนเม็ดทางนี้ผู้ต้องหาก็อ้างว่าเพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกค่ะโดยได้รับว่าจ้างจากชาวลาวให้ขนยาบ้าครั้งละ1แสนบาทขณะที่จากการสืบสวนก็ทราบว่าผู้ต้องหารับจ้างขนยาเสพติดมาแล้ว 2-3 ครั้งโดยจะนำยาบ้าไปพักเก็บไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งในอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนที่จะขนเข้าไปยังพื้นที่กรุงเทพซึ่งระหว่างขนนะคะก็จะมีรถปิกอัพขับนำหน้าเพื่อที่จะดูเส้นทางว่ามีด่านตรวจหรือไม่เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นก็จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะวันนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดทางภาคเหนือนะคะค่าฝุ่น PM 2.5 ก็กลับมาเกินค่ามาตรฐานอยู่ในโซนสีส้มที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเช่นเดียวกับจุดความร้อนที่กลับมาเพิ่มขึ้นกว่า30จุดนะคะก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต้องลงพื้นที่เร่งดับไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายบ้านท่าข้ามหมู่ที่1ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหลังเกิดไฟป่าเป็นวงกว้างก็ใช้เวลานานกว่าหลายชั่วโมงนะคะจึงจะสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้แต่ก็มีพื้นที่ป่าเสียหายไปประมาณ30ไร่ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยเกี่ยวข้องจึงต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดไฟป่าขึ้นบนภูเขาในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็กอำเภอน้ำปาดจนสามารถมองเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นเป็นบริเวณกว้างเช่นเดียวกับบริเวณแยกสักใหญ่ทางไปเขื่อนสิริกิติ์ตำบลแสนตออำเภอน้ำปาดไฟป่าได้ลามมาจากบนภูเขาลงมาติดกับถนนโดยขณะนี้ก็ยังมีไฟป่าเกิดขึ้นในหลายอำเภอเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งกำลังเข้าไปควบคุมด้านศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รายงานจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือในรอบเช้าวันนี้นะคะมีทั้งหมด36จุดมากที่สุดก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก12จุดรองลงมาคือจังหวัดพะเยา5จุดและจังหวัดแม่ฮ่องสอน4จุดขณะที่กรมควบคุมมลพิษได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้หลายจังหวัดค่าฝุ่น PM 2.5 กลับมาเกินค่ามาตรฐานค่ะก็มีจังหวัดน่านพะเยาพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยและแม่ฮ่องสอนที่อยู่ในดับสีส้มที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะทหารเมียนมายังคงไม่ละความพยายามในการโจมตีทหารกะหรี่ยง KNU ทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศค่ะขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยค่ะก็ยังคงมีการตรึงกำลังเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การสู้รบอย่างใกล้ชิดค่ะการสู้รบระหว่างทหาร KNLA ภาคใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU กับทหารเมียนมาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่บ้านมินลาป่านและบ้านผาลูจังหวัดเมวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามกับตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยฝ่ายทหารเมียนมายังไม่ละความพยายามในการโจมตีฝ่ายกะเหรี่ยงทั้งทางบกและทางอากาศค่ะโดยเฉพาะที่บ้านมินลาป่านทหารเมียนมาสามารถที่จะบุกยึดเนินสูงที่ชื่อว่าเขาตะโปโจบริเวณบ้านมินลาป่านได้หลังจากมีการส่งกำลังทหารบุกโจมตีฝ่ายกะเหรี่ยงอย่างหนักส่วนฝ่ายทหาร KNLA ยังคงยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านโกนเกณฑ์ไว้อยู่ก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับชายแดนด้านอำเภอพบพระ กองทัพอากาศเมียนมาได้ส่งเครื่องบินเข้าไปทิ้งระเบิดเพื่อขับไล่ฝ่ายกะเหรี่ยงออกจากค่ายทีชาแลหลังจากที่ฝ่ายกะเหรี่ยงได้ยึดเอา

ไปได้ก่อนหน้านี้แต่แม้ว่าจะใช้ความพยายามมาหลายวันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยึดค่ายดังกล่าวคืนได้นะคะโดยทั้งสองฝ่ายยังคงใช้กำลังทั้งภาคพื้นดิน

เพราะคาดการว่าการสู้รบนี้จะยังไม่ยุติลงในเร็ววันค่ะโครงการแลมบริดจ์เชื่อมอันดามันและอ่าวไทยมูลค่ากว่าล้านล้านบาทนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะพร้อมด้วยคนในรัฐบาลต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า

0: แตกค่ะโดยอ้างอิงสถานการณ์โลกการสู้รบในตะวันออกกลางที่มีความพยายามเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบประกอบกับการคาดการณ์ว่าช่องแคบมะละกามาเลเซียค่ะจะเต็มความจุในอีก10ปีข้างหน้าพร้อมกันนี้ก็ยอมรับว่ามีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและคัดค้านดังนั้นรัฐบาลจะต้องศึกษาให้ครบถ้วนรอบด้านทั้งเรื่องความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจผลตอบแทนทางการเงินและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งต้องทำความเข้าใจกับประชาชนค่ะโดยคาดการณ์ว่างบประมาณในการดำเนินโครงการจะอยู่ที่กว่า900ล้านบาทโดยไม่ได้ใช้งบของรัฐบาลแต่ว่าจะเป็นงบร่วมทุนแบบ PPP ก่อนที่จะไล่เรียงไทม์ไลน์การเดินหน้าโครงการและยืนยันที่จะรับฟังเสียงของประชาชนค่ะ
1: ไทม์ไลน์ของเรายังมองว่าปี73นี่เราจะสามารถที่จะลงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนี้ได้ใช่ไหมคะ
2: อันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างเร็วอันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างเร็วอันดับแรกก็ต้องมีการผลักดันพรบ SEC ก่อนให้เกิดขึ้นก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการต่างๆของการดูเรื่องความพร้อมของสภาพพื้นที่เรื่องข้อกฎหมายเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนครับ
1: อย่างพรบนี้คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาได้ประมาณปีไหน
2: จากไทม์ไลน์ที่สนขให้มานะครับก็คิดว่าปีนี้นะครับก็น่าจะสามารถเดินหน้าได้ครับ
1: เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะครอบคลุมจากการทั้งการศึกษารวมถึงจากในเรื่องของเงินลงทุน
2: คือจริงๆในเรื่องของเงินลงทุนอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นการลงทุนในลักษณะของ PPP แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ติดตามแลนด์บริดจ์มาตั้งแต่ต้นเราก็จะเห็นว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยนะครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยมีคำถามว่าเอ๊ะเป็นการเช่า99ปีหรือไม่ตอนนี้เนี่ยเราก็มีธงแล้วว่าน่าจะเป็นการเช่า50ปี
0: ในประเด็นเดียวกันนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจะลงพื้นที่พร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามการศึกษาผลกระทบโครงการแลนด์บริดจ์ในวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะและนายพิพัฒน์ก็ยืนยันที่จะรับฟังความเห็นทุกฝ่ายหลังมีการถามถึงการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่จะยื่นหนังสือคัดค้านโครงการดังกล่าวต่อส.ส.ในพื้นที่ค่ะค่ะคุณพึ่งนภานะคะมีรายงานค่ะว่าในการประชุมครม.วันพรุ่งนี้ครม.จะมีการพิจารณาเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ด้วยก็ต้องจับตาติดตามความคืบหน้าของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณญาณีค่ะนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันว่าแผนจะซื้อเครื่องบินขับไล่ชุดใหม่เพื่อเสริมเกี้ยวเล็บทางอากาศขณะที่กองทัพอิสราเอลก็เดินหน้ารบกับกลุ่มเฮสบอลลาห์อย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่ามีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนก็ตามค่ะกลุ่มควันดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังจากกองทัพอิสราเอลสั่งอพยพชาวเลบานอนออกจากเมืองแล้วก็หมู่บ้านต่างๆรวม11แห่งโดยขอให้อพยพห่างออกไปอย่างน้อย 1,000 เมตรค่ะกองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีกลุ่มเฮสบอลลาห์โดยอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธดังกล่าวละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและเตือนว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้กับนักรบหรือว่าฐานที่มั่นของกลุ่มเฮสบอลลาห์อาจตกอยู่ในอันตรายขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันค่ะว่าอิสราเอลมีแผนจะซื้อเครื่องบินรบสมรรถนะสูงรุ่น F-35 และ F-15IA ชุดใหม่เพื่อที่จะเสริมสร้างแสนยานุภาพทางอากาศหลังจากกระทรวงกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยว่าได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายให้จัดซื้อฝูงบินรบใหม่จำนวน2ฝูงบินจากบริษัท Lockheed Martin และ Boeingข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นก้าวแรกของแผนมูลค่า 350,000 ล้านเชเกลหรือประมาณ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มุ่งเสริมสร้างความเหนือชั้นทางอากาศของอิสราเอลค่ะความเคลื่อนไหวในอิสราเอลเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามยุติสงครามอิหร่านที่ยังคงไร้ความชัดเจนแม้ว่าเมื่อวันเสาร์อิหร่านเพิ่งยื่นข้อเสนอยุติสงครามชุดใหม่14ข้อให้กับสหรัฐพิจารณาและได้รับคำตอบจากสหรัฐผ่านทางปากีสถานแล้วขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุผ่านทางทรูธโซเชียลว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังหารือกับอิหร่านเกี่ยวกับการยุติสงครามด้วยบรรยากาศที่เป็นไปในทิศทางบวกอย่างมากแล้วก็เชื่อว่าอาจจะนำไปสู่สิ่งที่ดีสำหรับทุกฝ่ายนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าสหรัฐจะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเรือที่ติดอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสในเช้าวันจันทร์นี้โดยอ้างว่าประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐเนื่องจากเรือหลายลำกำลังขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็นแต่ทรัมป์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามีประเทศใดขอความช่วยเหลือบ้างความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์ก็

ทำให้ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าการเข้ามาแทรกแซงการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยสหรัฐจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะขณะที่รองประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าสภาพการในช่องแคบฮอร์มุซจะไม่กลับไปสู่สภาวะก่อนสงครามอีกแล้วและอิหร่านจะไม่ถอยจากช่องแคบแห่งนี้ค่ะลูกชายและทีมกฎหมายยังไม่รู้ชะตากรรมของนางองซานซูจีค่ะหลังจากที่ทางการเมียนมานั้นอ้างว่าได้นำตัวไปกักบริเวณที่บ้านพักแทนการถูกคุมขังในเรือนจำแล้วค่ะพร้อมกับตั้งคำถามว่านางซูจีนั้นยังอยู่ดีจริงตามรูปที่ปรากฏหรือไม่ค่ะสำนักข่าวมิซิมารายงานว่าทีมกฎหมายของนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมายังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบกับนางซูจีตามที่หลายฝ่ายจับตามองค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่าทีมกฎหมายดังกล่าวมีกำหนดจะพบกับนางซูจีในวันนี้ก็ตามหลังทางการเมียนมาลดหย่อนโทษและอนุญาตให้นางซูจีเข้ารับการกักบริเวณในบ้านพักแทนการรับโทษในเรือนจำเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทีมกฎหมายของซูจีระบุว่ายังคงไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากกองทัพเกี่ยวกับการย้ายตัวเธอไปยังสถานที่ควบคุมตัวแห่งหนึ่งแม้ว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาทางการเมียนมาจะระบุว่าได้ย้ายนางซูจีออกจากเรือนจำเนปิดอแล้วก็ตามแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทีมกฎหมายดังกล่าวระบุว่าทางกองทัพยังไม่ได้ตอบรับคำร้องขอเข้าพบนางซูจีที่ยื่นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมปี2023ซึ่งการจะเข้าถึงตัวซูจีจะต้องได้รับการอนุญาตจากกองทัพเท่านั้นค่ะทางด้านคิมอาริสบุตรชายของซูจีให้สัมภาษณ์ NPR สถานีวิทยุท้องถิ่นสหรัฐระบุว่าตนเองแค่อยากเจอแม่อีกครั้งและได้เห็นว่าแม่สบายดีพร้อมทั้งระบุว่าพ่อตนเองก็เสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้เจอแม่อีกเลยเพราะว่าตอนนั้นแม่ถูกจำคุกอยู่อาริสยังระบุว่าหากมีโอกาสได้พูดกับแม่ตนก็จะบอกว่ารักแม่มากและก็คิดถึงแม่มากและหวังว่าแม่จะสบายดีบุตรชายของซูจียังแสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของซูจีโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาอาริสระบุว่าครอบครัวได้รับรายงานที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพของซูจีรวมถึงภาวะหัวใจที่อาจแย่ลงสำหรับข่าวการประกาศย้ายซูจีจากเรือนจำไปเป็นการกักบริเวณในบ้านพักไม่ได้ทำให้ตนเองนั้นรู้สึกอุ่นใจขึ้นเลยค่ะเพราะว่าสถานที่อยู่อาศัยของแม่ของตนนั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยส่วนภาพที่สื่อของรัฐเปิดเผยมาแบบไม่ระบุวันที่ซูจีมีใบหน้ายิ้มแย้มขณะที่นั่งอยู่ข้างกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าภาพนั้นเป็นภาพล่าสุดหรือไม่ค่ะนับตั้งแต่เหตุรัฐประหารเมื่อต้นปี2021ซูจีถูกดำเนินคดีรวม19คดีถูกตัดสินจำคุกรวมทั้งสิ้น35ปีแต่ได้รับการลดหย่อนโทษหลายครั้งจนปัจจุบันเหลือโทษจำคุกรวม18ปี9เดือนทำกลางข้อกังขาถึงสภาวะความเป็นอยู่และสุขภาพของเธอที่ปัจจุบันอายุ80ปีและไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะมานานกว่า5ปีแล้วค่ะทั่วโลกติดตามกรณีต้องสงสัยที่พบเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อและมีอาการระบบทางเดินหายใจหลังจากที่พบกรณีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว3คนบนเรือสำราญซึ่งก็แล่นอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ค่ะภาพจากเว็บไซต์ Marine Traffic เผยเห็นเส้นทางเดินเรือของเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ไกลจากทวีปแอฟริกาเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะกระทั่งพบความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้หลังจากที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าพบผู้เสียชีวิต3คนบนเรือลำดังกล่าวซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเนเธอร์แลนด์กรณีการเสียชีวิตดังกล่าวองค์การอนามัยโลกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการระบาดของไวรัสฮันตาซึ่งพบได้ในสัตว์ฟันแทะหลังจากบนเรือลำดังกล่าวพบมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อรวม6คนโดยหนึ่งในนั้นได้รับการยืนยันระหว่างการเข้ารักษาตัวที่ประเทศแอฟริกาใต้แล้วว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาอีก2คนพบว่าแสดงอาการป่วยขณะที่อีก3คนเสียชีวิตแล้วค่ะOceanwide Expedition บริษัทผู้ให้บริการเรือสำราญระบุว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่ไวรัสแพร่กระจายและยังไม่ได้ยืนยันว่ากรณีการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับไวรัสฮันตาโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจเยี่ยมอาการของผู้ป่วย2คนบนเรือแล้วค่ะ
วรทัน

าเป็นไวรัสตระกูลที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะมักแพร่กระจายสู่มนุษย์ผ่านการหายใจเอาละอองของปัสสาวะหรืออุจจาระของสัตว์เหล่านี้เข้าไปและทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสหันตาได้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปกติมักพบไวรัสชนิดนี้ตามบ้านเรือนที่พักที่พบสัตว์ฟันแทะจำพวกหนูเป็นจำนวนมากและไม่ค่อยพบบนเรือสำราญค่ะซึ่งปกติมักเป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโนโรเสียมากกว่าซึ่งขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญกำลังจับตามองถึงการแพร่เชื้อจากคนสู่คนซึ่งในอดีตก็เคยพบได้ในไวรัสฮันตาเพียงสายพันธุ์เดียวซึ่งก็พบในทวีปอเมริกาใต้เท่านั้นค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ16 นาฬิกาแล้วนะคะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ปล่อยให้เด็กอยู่บ้านเขาก็จะเล่นแต่โทรศัพท์แล้วก็พาเขาออกมาเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อให้เขารู้จักว่าธรรมชาติมันสวยงามมันมีประโยชน
1: ์ใช้เป็นทรัพยากรครับให้เด็กๆได้เรียนรู้ความสำคัญของต้นไม้ของป่าหลักๆเลยก็คือแบบมันร่มรื่นไปเดินดูป่าก็ผ่อนคลายร่มรื่นดีในช่วงฤดูร้อน
2: พี่มองว่าในช่วงต้นของชีวิตอ่ะควรให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาสนุกเพราะเด็กๆอะค่ะเขาเรียนรู้จากการเล่น
3: การเรียนรู้กับผู้คนแบบได้คอนเนคกันได้มีจังหวะแลกเปลี่ยนถามตอบกันเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ลับตรงเลยกลับไปกลับมาแบบแล้วก็มันย่อยง่ายด้วย
4: หนังสือทุกเล่มคือลมหายใจคนทุกคนมันสำคัญและมันยิ่งใหญ่แล้วมันพร้อมที่จะเป็นพลังบวกให้กันและกัน
5: สวัสดีค่ะสิงห์เปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในวันหยุดต้นสัปดาห์นะคะแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงปิดเทอมแล้วก็เป็นวันหยุดค่ะแต่ไม่ปิดการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนที่มักเรียนรู้ผ่านการเล่นค่ะวันนี้สิงห์เปลี่ยนเมืองอยากชวนดูกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์โดยภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคอีสานนะคะกิจกรรมแรกค่ะอยากชวนคุณผู้ชมไปดูห้องเรียนธรรมชาติเป็นกิจกรรมของเครือข่ายนักจัดการศึกษานักจัดการการเรียนรู้มหาลัยไทยบ้านนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเคลื่อนที่หรือว่าโมบายสคูลค่ะโอบรับเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้สามารถกลับมาเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นสอดคล้องกับความสนใจของตัวผู้เรียนนะคะเป็นไปตามมาตรา12ของพรบการศึกษาแห่งชาติปี2542ค่ะกิจกรรมนี้ได้เล่นได้เรียนเทียบวุฒิการศึกษาได้ด้วยค่ะ
6: เรามาทำเป็นลำต้นมันเลย
7: ไม้ภูเขาลำธารเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในช่วงปิดเทอมของเด็กๆเยาวชนที่หลุดออกจากระบบและผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ทำให้ได้สำรวจระบบนิเวศป่าไม้ฝึกสังเกตและสัมผัสสิ่งแวดล้อม
8: การอยู่กับธรรมชาติเรามองว่ามันทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์นะคะก็เลยอยากปลูกฝังเรื่องพวกนี้ในช่วงเริ่มต้นของชีวิตอะค่ะในโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงนะคะของอนาคตที่จะมาถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนอาชีพที่เปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นคิดหลากหลายแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์
0: ช่วงปิดเทอมเนาะถ้าเราปล่อยให้เด็กอยู่บ้านเขาก็จะเล่นแต่โทรศัพท์แล้วก็พาเขาออกมาเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อให้เขารู้จักว่าธรรมชาติมันสวยงามมันมีประโยชน์ควรอนุรักษ
7: ์กิจกรรมเดินป่าเรียนรู้ผูกพันจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมของโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ร่วมกับมหาลัยไทยบ้านและเที่ยววิถีสีชมพูซึ่งอยู่ในเส้นทางพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอชุมแพและอำเภอสีชมพูอยู่ท่ามกลางแนวป่าธรรมชาติและเขาหินปูนค่ะ
9: พื้นที่ตรงนี้มันยังคงเป็นความธรรมชาตินะคะแล้วก็เด็กเขาก็จะได้แบบสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงด้วยค่ะปกติเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ
1: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนละฤดูร้อนถ้าเราจะพาไปแบบแอดเวนเจอร์แบบเดินป่ามันก็จะร้อนเกินไปสำหรับเด็กๆก็พามาผ่อนคลายกับสายน้ำที่ไหลลงมาจากยอดภูกระดึงอีกทีนึงแล้วก็ไหลผ่านอำเภอสีชมพูขอนแก่นลงไปเขื่อนอุบลรัตน์ไปน้ำพองไหลไปเรื่อยๆค่ะ
7: นอกจากศึกษาเส้นทาง

0: รรมชาติธรรมชาติจากหินสีที่ลำน้ำพองหมู่บ้านผาน้ำเที่ยงเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายอีกทั้งยังเสริมสร้างจินตนาการผ่านภาพวาดทางธรรมชาติเป็นวิชาเรียนที่เสริมทักษะทางสังคมก่อนเปิดเทอมค่ะ
1: เป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์นะคะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากกสศย้ำว่าประเทศไทยประกาศนโยบาย Thailand Zero Dropout 567ตั้งเป้าดึงเด็กเยาวชนกลับสู่เส้นทางการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดภายในปี70ค่ะซึ่งจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จต้องทำงานเชิงรุกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบใช้ความร่วมมือจากภาครัฐท้องถิ่นเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนต้องลงมือช่วยกันนะคะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตผ่านบทสนทนากิจกรรมนี้ก็น่าสนใจค่ะ Human Rivalry นะคะห้องสมุดมีชีวิตค่ะเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆให้คนที่สนใจให้เยาวชนได้มาเจอกันเพราะเชื่อว่าทุกคนต่างเป็นหนังสือเล่มนึงที่ทรงคุณค่าค่ะกิจกรรมนี้เราได้เห็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่ๆ6คนนะคะที่เป็นเหมือนกับว่าต้นแบบหนังสือผ่านกิจกรรมนี้ค่ะมีทั้งศิลปินหมอแคนพี่สันวงซันเดอร์พี่อุ้ย Learning Field Studio พี่อ้อมผู้ประกอบการชุมชนนาพ่อสวัสดิ์ครูสุริยาสมใจจากมูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักก็มาแล้วก็พี่สุป้าค่ะช่างภาพและนักเล่าเรื่องสารคดีด็อกเคเคผู้ก่อตั้งโนนม่วงคอมมูนิตี้อีกคนนึงที่มาคือพี่เวลานะคะจากมูลนิธิประยูนเพื่อศิลปะภายใต้ความร่วมมือของนักจัดการการเรียนรู้ในพื้นที่ขอนแก่นโดยห้องสมุดสมจริงบุ๊กค่ะ SYSI ปิดเทอมสร้างสรรค์และกลุ่มอีสานเจริญทั้ง6คนและผู้ร่วมกิจกรรมเขาไปแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตคุยเรื่องแรงบันดาลใจพร้อมทั้งการเรียนรู้ในแต่ละบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะไปติดตามบรรยากาศกิจกรรมนี้จากคุณอภิชยาทิพลักษณ์นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ
2: ปกติเราจะคุ้นชินกับหนังสือที่เป็นเล่มใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนังสือมนุษย์ในงาน Human Library ที่เปรียบคนเป็นเสมือนหนังสือเล่มพิเศษ
3: หนังสือพี่เชื่อว่าทุกโอกาสทุกเวทีเนี่ยสำคัญเท่ากันคือพี่มองว่าในชีวิตเนี่ยน่ะคือทุกลมหายใจน่ะมีความสำคัญเท่ากันไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่ในช่วงอายุไหนอยู่ในโอกาสไหนอ่ะมันมีความสำคัญเท่ากันหนังสือทุกเล่มอ่ะคือลมหายใจคนทุกคนมันสำคัญและมันยิ่งใหญ่และมันพร้อมที่จะเป็นพลังบวกให้กันและกันการศึกษาไม่ใช่แค่ในระบบไม่ใช่แค่เข้าโรงเรียนแล้วนะเท่ากับการศึกษาไหมการศึกษาคือทุกวันการศึกษาคือแค่การได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นหลังจากเมื่อวานคนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นแล้วหนึ่งวัน
4: การศึกษาจริงๆมันต้องไปกระตุ้นภายในว่าทํายังไงจะให้เขาเกิดความภูมิใจตั้งแต่บอกว่าการศึกษานอกระบบทํายังไงที่เขาได้มาแล้วมันมีความภูมิใจมีคุณค่า
5: ชื่อหนังสือมันคือแด่นักฝันผู้เดินตามมาทีหลังศิลปะเงินความรักความสุขครับตอนนี้เรามีองค์ความรู้อะไรบ้างเราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเรามีองค์ความรู้เนี้ยในวันนั้นน่ะวันที่เราเริ่มเดินออกตามความเดินตามความฝันน่ะมันน่าจะทําให้เราเดินได้ง่ายขึ้นเดินได้สบายขึ้นเจ็บตัวน้อยหน่อยเพราะยังไงคุณถ้าเดินตามความฝันคุณเจ็บตัวอยู่แล้วมันจะได้ทําให้การเดินทางของคุณน่ะมันสวยงามมากขึ้นก็เลยเก็บเอา lesson learn บทเรียนต่างๆมาแชร์ในทอล์กนี้ครับ
0: นอกจากผู้คนจะได้เรียนรู้จากหนังสือในแต่ละเล่มแล้วยังได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอีกด้วย
6: ก็หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตหลายๆแบบที่เราไม่เคยใช้เป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างนึงค่ะที่ได้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็อาจจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือปรับให้เข้ากับตัวเองค่ะ
7: มันหลากหลายคือเป็นแบบสุดยอดฝีมือที่ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบแข่งขันใดๆแต่เขาจะเป็นสุดยอดฝีมือในพื้นที่ของเขา
0: อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่อยากทำให้ผู้คนได้รู้สึกว่าชีวิตนั้นมีเส้นทางที่หลากหลายและมีทางเลือกเสมอ
8: การเลือกทำกิจกรรมในครั้งนี้พี่ก็ใช้วิธีการก็คือทำให้เขาเห็นนะครับว่าผู้คนยังมีอาชีพ

0: เท่ๆแปลกๆมีอาชีพหลากหลายชีวิตการงานเนี่ยมันหลากหลายกว่าที่เราคิดไว้แล้วก็พยายามที่จะรวบรวมให้น้องๆได้มีโอกาสได้ซึมซับรับรู้
1: การเรียนรู้ได้ทุกที่เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นโจทย์ใหญ่การปฏิรูปการศึกษาไทยที่ทุกรัฐบาลเลยค่ะต้องหยิบเรื่องนี้มาคุยกันรวมถึงรัฐบาลนี้ของนายกอนุทิน2ด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอาจารย์เชนบอกว่าจะเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาโดยรวมฉันทามติทุกภาคส่วนก็ผลักดันพรบการศึกษาใหม่สร้างคนให้ทันโลกอาจารย์เชนพูดในงานที่เป็นประธานการประชุมออกแบบสถาปัตยกรรมการศึกษาไทยและทุนมนุษย์ณหอประชุมครุสภาเมื่อ27เมษายนนี้เองค่ะแล้วก็บอกว่าโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วองค์ความรู้ที่เคยเรียนมามันอาจจะล้าสมัยในเวลาอันสั้นดังนั้นสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีค่ะแต่คือการให้คุณค่ากับคนและการพัฒนาศักยภาพของคนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งเสริมการรีสกิลอัพสกิลเพื่อให้สามารถปรับตัวแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงได้โดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการจะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและเป็นพื้นที่กลางเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกมีสิทธิ์มีเสียงทั้งในมิติของครูผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาค่ะคุณฉัตรวดินทร์อาจหารหรือว่าคุณครูมะพร้าวค่ะท่านเป็นกระบวนการและนักออกแบบการเรียนรู้กลุ่มอีสานเจริญมองเรื่องร่างพรบการศึกษาใหม่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่รัฐบาลจะผลักดันพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญที่รัฐบาลต้องกระจายอำนาจการศึกษาให้ชุมชนมีโอกาสพัฒนาทุนมนุษย์ได้จริงๆค่ะ
2: กระจายอำนาจในการจัดการเรียนรู้เนาะให้กับประชาชนในพื้นที่แบบว่าเฮ้ยประชาชนอยากลุกขึ้นมาสร้างการเรียนรู้ในเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องที่เขาถนัดเรื่องที่เขามีต้นทุนหรือว่าเรื่องที่เขามีความเชี่ยวชาญเนี่ยแต่คราวนี้พอมันถูกกระจายอํานาจมาให้ประชาชนนะครับกลายเป็นว่ามันยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นน่ะประชาชนเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องไปยึดตามหลักสูตรแกนกลางอ่ะเช่นเราสามารถพาเด็กๆเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการเดินป่าการมีความหลากหลายของพื้นที่เรียนรู้หรือความหลากหลายของวิชาเนี่ยครับมันก็ทําให้คนๆนั้นได้ไปค้นพบสิ่งที่เขาอยากเรียนมันไม่ใช่แค่การกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาอย่างเดียวอ่ะแต่ว่ามันคือการกระจายอํานาจความรู้ก็คือไม่จําเป็นต้องตีกรอบอยู่ในขอบเขตที่กําหนดเท่านั้นแต่มันถูกกระจายออกไปให้ท้องถิ่นเป็นคนกําหนดได้เงี้ยมีความพยายามเนาะในการไปดูแนวคิดว่าพรบการศึกษาที่ถูกเสนอในตอนนี้มันกล่าวถึงแนวคิดความคิดความเชื่อแบบไหนบ้างเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พาวจะเสนอไปเนี่ยบางอันอาจจะถูกพูดถึงแล้วล่ะแต่อาจจะยังไม่ใช่เวลาในการลงรายละเอียดของพรบการศึกษาในจังหวะนี้เนาะแต่ว่าก็คิดว่ามันมีประมาณ3เรื่องหลักๆอะครับแม้ว่าการศึกษาจะฟรีจริงในสถาบันการศึกษาเนาะแต่เราเชื่อว่ายังไม่ใช่เด็กทุกคนหรือว่าเยาวชนทุกคนนะครับที่จะมีบริบทชีวิตที่เหมาะสมเนาะหรือภาษาอังกฤษเขาฟิตอินเนาะกับการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาครับแล้วเราก็เห็นความพยายามของกลุ่มคนที่จะใช้พรบการศึกษามาตรา12อะครับที่กระจายอำนาจให้กับองค์กรชุมชนหรือว่าประชาชนที่สามารถลุกขึ้นมาจัดการศึกษาแต่ว่าข้อจำกัดของมันนะครับคือยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนเนาะมันจะเป็นไปได้ไหมนะที่ไหนๆภาคประชาชนก็มีอำนาจในการลุกขึ้นมาจัดการศึกษาแล้วก็อาจจะมีงบประมาณในส่วนนี้ช่วยสนับสนุนกลไกตรงนี้ด้วยอันที่สองครับปรัชญาของพรรคเพื่อไทยแล้วก็อาจารย์เชนเนี่ยเวลานำเสนอเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันชัดเจนมากๆเนาะโดยใช้คำว่าทุนมนุษย์เนาะหรือว่า human capital เนาะคือชัดมากว่าเตรียมคนพร้อมสู่ตลาดแรงงานเนาะถ้าวันหนึ่งแนวคิดของการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์เกิดขึ้นจริงๆเด็กๆมีสกิลเรียบร้อยแล้วคำถามคือทุนมนุษย์เหล่านี้จะทำงานอยู่ที่ไหนตลาดรองรับเนี่ยมันครอบคลุมทุกพื้นที่หรือยังถ้าสมมติเราไม่คำนึงถึงจุดนี้ครับสุดท้ายแล้วทุนมนุษย์เหล่านี้มันจะไหลไปหาตลาดแรงงานในตัวเมืองอยู่ดีกลายเป็นว่ามันก็จะไม่แตกต่างอะไรกับภาพในตอนนี้คือถ้าคุณไม่ได้เป็นข้าราชการในพื้นที่อ่ะคุณก็ต้องไปประกอบอาชีพอยู่ในกทม.หรือว่าอาจจะไปหาจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมเช่นระยองอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าคำนึงถึงเนาะแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยพาคิดว่ามันมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูงนะครับการศึกษามันคืออะไรการศึกษาที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันตั้งอยู่บนฐานความเชื่อแบบไหนแล้วก็ฐานความเชื่อแบบนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การจัดการศึกษาอย่างไรเราลองจินตนาการตามว่าถ้าสมมติเรามองมนุษย์ทุกคนเป็นทุนที่ต้องถูกพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในบริษัทเอกชนกันหมดอย่างเงี้ยครับแต่คำถามคือ

0: มันมีพื้นที่ให้กับการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเหล่านี้ไหมนะเช่นโครงสร้างอํานาจความเหลื่อมล้ําในการสะสมทุนที่มันไม่เท่าเทียมกันพื้นที่เหล่านี้มันจะมีอยู่ในภาชนะในพรบการศึกษาฉบับนี้ไหมอ่ะพาคิดว่าอันนี้เป็นคําถามที่ชวนทุกคนคํานึงถึงละกันว่าเราชอบหรือว่าเราจริตของเราที่มีต่อการศึกษาเราฝันเห็นภาพการศึกษาแบบไหน
1: อีกราวๆ2 สัปดาห์น้องๆประถมมัธยมจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะเชื่อว่าช่วงเวลาหลังจากนี้ภายใต้รัฐบาลใหม่เป็นช่วงเวลาที่เราจะชวนคิดกันว่าการศึกษาไม่ได้จำกัดแค่ห้องสี่เหลี่ยมในห้องเรียนเท่านั้นแต่การศึกษาที่ยืดหยุ่นให้ทุกคนเข้าถึงได้และเรียนรู้แล้วใช้ได้จริงทำงานได้จริงกลับไปพัฒนาท้องถิ่นนี่คงเป็นโจทย์การศึกษาไทยในยุคที่เราบอกว่าโลกกำลังวิกฤตอยู่หลายเรื่องนะคะทั้งหมดคือเสียงกลิ่นเมืองวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ทุเรศนี่เป็นหนึ่งในที่ที่เขาอยากที่สุดในการทำงานหมดเลยนะครับตั้งแต่การรัฐประหารในปี2564ที่รัฐบาลทหารบอกว่ายึดอำนาจไปเสร็จกับมันครับเนี่ยความรุนแรงก็ประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งและมันทำให้น่านฟ้าของเลบานอนแทบไม่เคยว่างเว้นสิ้นวิถี
3: ตอนนี้เราออกมาจากแนวสไนเปอร์ประมาณ25 เมตรแล
2: ้
3: ว
2: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ลมมาหลังท่อนแบบแบบทุกวันอังคารเวลา21:30 น.ทางไทย PBS

0: ไทยบันเทิงสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของเรารอบเย็นนะคะดิฉันเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะมีงานวิ่งการกุศลที่ไหนเราจะได้เห็นร็อกเกอร์คนนี้อยู่บ่อยๆตูนบอดี้แสลมนะคะมักจะไปร่วมเสมอค่ะแต่ว่าล่าสุดกับกิจกรรมหมอออโชชวน9เพื่อ13โรงพยาบาลพี่ตูนไปร่วมงานแต่ว่าไม่ได้ลงวิ่งเหมือนเคยค่ะเหตุเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดใหญ่ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะมางานวิ่งการกุศลทุกครั้งนะคะก็มักจะต้องเจอเขาคนนี้ค่ะตูนอาทิวราคงมาลัยตูนบอดี้แสลมนะคะล่าสุดค่ะปรากฏตัวในงานเดินวิ่งการกุศลหมอออโชชวน9เพื่อ13โรงพยาบาลซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยที่ผนึกกำลังกับพันธมิตรค่ะอย่างสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์สิริราชมูลนิธิ9คนละ9วีรันไทยแลนด์และอีกหลายองค์กรค่ะเพื่อระดมทุน100ล้านบาทจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระดูกและข้อให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนจำนวน13แห่งทั่วประเทศนะคะแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่พี่ตูนมาร่วมงานวิ่งการกุศลแต่ไม่ได้ลงวิ่งเหมือนเคยเหตุเพราะว่าเมื่อต้นปีค่ะเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังส่วนข้อเสื่อมและกระดูกงอกกดทับเส้นประสาทด้วยผ่าตัดบริเวณคอรวม3ครั้งนะคะและแขนอีก1ครั้งค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มือซ้ายมีอาการอ่อนแรงค่ะแพทย์จึงสั่งห้ามสะบัดคอหรือว่าเคลื่อนไหวรุนแรงทำให้ต้องปรับโหมดการใช้ชีวิตและท่วงท่าโชว์คอนเสิร์ตให้น้อยลงค่ะและในงานเดียวกันนะคะพี่ตูนรับหน้าที่ร้องเพลงบนเวทีด้วยจึงต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อร่างกายในช่วงที่ยังต้องฝืนฟูค่ะ
1: ผมยังไม่ได้วิ่งครับใช่ผมผ่าตัดมาครับแล้วก็จริงๆแล้วคุณหมอให้จ็อกกิ้งได้ละแต่ว่าเนื่องด้วยวันนี้มันต้องเลือกระหว่างวิ่งกับเล่นคอนเสิร์ตมาเล่นคอนเสิร์ตวันนี้ผมก็ประมาณ90นาทีอะไรเงี้ยก็แต่ถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะก่อนผ่าตัดอะไรเงี้ยผมก็จะแบบโอเควิ่งได้แล้วก็มาต่อคอนเสิร์ตสบายๆแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนคุณหมอก็อยากให้มันเริ่มต้นแบบรีคอฟเวอร์มาให้มันต้องเลือกอย่างหนึ่งอ่ะอย่าเพิ่งแบบเอาทั้งหมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะกลับไปแย่อีกสักกลับมาสัก70นะครับครับก่อนผ่าตัดก็เหลือสัก50พลังชีวิตตกลงมากเลยแต่ก็โอเคครับ
2: แสดงว่าโดยรวมไม่น่าม
1: ี
2: อะไรเป็นห่วงสำหรับสุขภาพพี่ตูน
1: ก็คิดว่านะครับเพราะว่าเราแต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่าเราผ่าเสร็จแล้วเราไม่ได้แบบเราต้องเล่นคอนเสิร์ตต่ออะไรเงี้ยเราไม่ได้พักก็เลยคิดว่าเหมือนนักกีฬาที่แบบผ่าเสร็จแล้วยังต้องไปลงสนามอยู่อะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้อีกอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราจะใช้ชีวิตให้น้อยแบบลุยน้อยลงกว่านี้อะไรเงี้ยเพื่อปล่อยประคองให้มันอยู่ได้ยาวๆครับ

0: แม้เป็นช่วงที่ยังต้องระวังเรื่องการขยับร่างกายแรงๆนะคะแต่พี่ตูนก็เผยว่าเรื่องโชว์ร้องบนเวทียังเต็มที่เหมือนเดิมค่ะถามว่ามีลดระดับการโยกหัวสะบัดคอหรือไม่พี่ตูนบอกว่าลดลงอยู่แล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพตัวเองแต่เรื่องความสนุกต้องเสิร์ฟให้แฟนๆอันนี้จะลดไม่ได้เด็ดขาดค่ะที่พูดกันว่ายุคนี้ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เพียงมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวอาจจะไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่ามีไม่กี่คนที่จะประสบความสำเร็จค่ะโดยฝนมอนสเตอร์ฝนและนินิวเพชรด่านแก้วอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเผยว่าทางรอดเดียวที่จะไปได้ไกลในวงการนี้คือการสร้างตัวตนที่แตกต่างและน่าติดตามค่ะเห็นภาพอินฟลูเอนเซอร์คู่นี้ทีไรต้องมีเรื่องให้ปวดหัวแน่นอนนะคะสำหรับฝนทัชยาหรือว่าที่รู้จักในชื่อมอนสเตอร์ฝนค่ะและนินิวเพชรด่านแก้วหรือว่าชื่อที่ชาวเน็ตเรียกกันจนชินหูว่าคริสติน่าแซ่แต้ค่ะโดยชื่อคริสติน่าก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะเป็นชื่อที่เพื่อนสนิทอย่างมอนสเตอร์ฝนนี่แหละตั้งให้เพราะว่าอึ้งในพลังเสียงของนินิวค่ะที่เวลาร้องเพลงเสียงคือไพเราะแบบดีว่าสาวคริสติน่าอากิล่าเลยนะคะเพื่อนก็ว่าอย่างนั้นแต่จะเอามาทั้งชื่อทั้งนามสกุลเนี่ยมาคงไม่ได้ค่ะเลยเอามาแต่ชื่อคริสติน่าต่อด้วยแซ่แต้นะคะเพราะว่าใบหน้าของนินิวนั้นสวยเหมือนสาวชาวจีนค่ะโดยคาแรคเตอร์ของคริสติน่าแซ่แต้ยังเคยมีภาพจำว่าเป็นแชมป์ The Voice UK 4,000 สมัยซึ่งเป็นตัวละครสมมุตินะคะที่เธอตั้งขึ้นมาแฟนๆก็จดจำขึ้นใจค่ะนี่เป็นหนึ่งใน strategy หรือว่ากลยุทธ์หนึ่งในการสร้างกระแสให้เกิดการพูดคุยในโลกออนไลน์นะคะทำให้ชื่อของนินิวค่ะกลายเป็นอีกชื่ออินฟลูเอนเซอร์แห่งยุคที่ไม่เคยหายไปจากโซเชียลและอีกหนึ่งสีสันค่ะที่แฟนๆคุ้นเคยกับคอนเทนต์ของคู่นี้คือการไลฟ์สดเมาส์มอยแบบจิกกัดนะคะจนชาวเน็ตยกให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่หัวไวก็คือผลิตคำค่ะโต้ตอบกันแบบไม่ซ้ำใครและไม่เว้นให้อีกคนได้เถียงกลับด้วยนะคะจนบางครั้งชาวเน็ตแอบสงสัยค่ะว่านี้ทะเลาะกันจริงหรือว่าเป็นแค่การแสดงค่ะ
1: จุดบอกว่าถ้าเกิดแบบไปทำกิจกรรมหรือแซ
2: ว
1: คอ
2: ห
1: ลอกซ้อมว่าถ้าเก
2: ิ
1: ดสมมติ
2: อยากจะบอกว่าคนที่ปลุกปั้นเขาขึ้นมาเนี่ยก็คือดิฉัน
3: นี่
2: ซึ่งคนที่เขาจะกตัญญูหรือไม่กตัญญูเนี่ยเราจะไปบอกก็ไม่ได้ เพราะว่าก็แล้วแต่ชีวิตของเขา เพราะว่าแบบว่าการที่เราปั้นคนเนี่ยเราก็ตั้งใจปั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนินิวไม่ว่าจะเป็นโยไม่ว่าจะเป็นใครหลายๆคนเนี่ยที่เราจุดพุให้เขาเนี่ยแต่ว่าเรื่องความกตัญญูก็นี่ให้เป็นแล้วแต่ energy ของเขาละกันค่ะ
3: แต่เห็นมาถึงจุดนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็ค่อนข้างที่ปั้นออกมาได้ก็เละบ้างเทะบ้างดีบ้างอะไรบ้างแต่ก็ประมาณนี้แหละค่ะ
3: ค่ะทางด้านนี้แล้วค่ะจะมีอะไรจะพูดไหมคะ
4: ก็จริงๆแล้วดิฉันเป็นคนปั้นเขามาค่ะคือถ้าไม่งั้นเขาก็คงอยู่แถวชานเมืองแถวพระประแดงเดินเตะฝุ่นไปมาปั่นจักรยานหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันเป็นคนปั้นเขานะคะ
2: โอ้ my god ถ้าเรื่องนี้มันคงต้องพูดกันยาวนิดนึงอะค่ะเพราะว่าแบบจริงๆแล้วคือไม่อยากจะพูดเลยว่าแบบว่าใครดิฉันคือถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่ทำอะไรคะฉีดรดน้ำต้นไม้ต้นเฟื่องฟ้าอยู่ที่ราชบุรีเขาก็รอปั้นโอ่งอยู
3: ่
2: แล้วคือคุณจะให้ทำยังไงคือเวลาขับเขาก็ยังขับแบบรถเก่าๆอยู่ตุเรงเข้ามาในกรุงเทพ
4: เมื่อก่อนยังขายดอกบัวอยู่แถวงานพระประแดงเลยงานโยนบัวอยู่
2: แล้วแต่ก่อนคือขายอะไรราชบุรีมีอะไรขายเขาไม่ได้ปั้นโอ่งนะเขาเอาดินเนี่ยมาขายให้คนข้างในเนี่ยให้เนี่ยไอ้ตลาดอะไรนะตรงนี้นะปากเกร็ดอ่ะ
4: ก็เกร็ด
0: นะคะตกลงใครปั้นใครยังไม่รู้เลยนะคะไม่รู้ใครพูดจริงหรือหลอกค่ะคือแค่เสียงให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นฝนนินิวบนโซเชียลชาวเน็ตก็จะคุ้นเคยดีถ้าใครเป็นแฟนคลับนะคะเพราะว่าคู่นี้เขาจะไม่ยอมกันแบบนี้ค่ะเลยเอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าคาแรคเตอร์ของ2คนนี้เป็นคู่กัดกันบนโลกออนไลน์ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่ตัวตนก็ชัดเจนนะคะไม่ซ้ำใครถือว่าเป็นอีกทางรอดที่ทำให้เขาไปได้ไกลในวงการอินฟลูเอนเซอร์ค่ะในยุคที่ใครก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายตัวเองแล้วเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดและจะประสบความสำเร็จนะคะนั่นคือเรื่องการสร้างตัวตนให้คนจดจำและอยากดูอยากติดตามนั่นเองค่ะแฟนคลับหมอลำในปัจจุบันนี้นะคะสนุกกับการได้ติดตามวงใหญ่ๆค่ะไปตั้งฮั่นเปิดม่านแสดงกันด้วยฉากแสงสีเสียงอลังการนะคะยิ่งอลังเท่าไหร่เป็นที่กล่าวขวัญเท่านั้นค่ะแต่ว่าในมุมนึงของวิถีพื้นบ้านอีสานมีหมอลำคณะรองๆนะคะที่มีความเป็นศิลปินเต็มตัวไปแลกเสียงร้องกลอนลำกับข้าวไม่กี่กระสอบที่เป็นน้ำใจจากชาวบ้านพวกเขาเรียกตัวเองค่ะว่าหมอลำขอข้าวค่ะเบื้องหลังของเวทีเล็กๆมีชีวิตจริงซ่อนอยู่ไปติดตามกันในลั่นทุ่ง
5: ค่ะ

0: และกับชาวบ้านตอกแต่งของพระสุภูทุกคนที่ให้ความกรุณาเมตตาสงสารลูกหลานทีมงานขันทองยมศิลป์หลังจากกินข้าวแกงห่อนแล้วลาบหัวขวายลาบเป็ดลาบห่านก็จะเสริมประสานหมดจุดในแท่นเที่ยวแกงกระจ
1: ายเสียงประกาศเชิญชวนจากรถพ่วงข้างเร่ไปกับลำโพงเล็กๆส่งสัญญาณว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าความบันเทิงจากเวทีหมอลำจะเริ่มต้นขึ้นภายในวัดใจกลางหมู่บ้านกับค่ำคืนนี้ที่มาแสดงกันที่วัดมะเดื่อเทศบาลตำบลบ้านค้อจังหวัดขอนแก่นในชื่อของคณะขันทองนิยมศิลป์แม่ครูหมอลำที่ใช้เวลาว่างจากวงใหญ่ออกเร่แสดงกับชุมชนโดยไม่เรียกร้องค่าจ้างเป็นเงินทองใดๆขอเพียงแลกกับข้าวสารที่ชาวบ้านมีเป็นศิลป์น้ำใจหากชื่นชอบหรืออยากมอบรางวัลแทนค่าจ้างกับศิลปินหมอลำในวงโดยธรรมเนียมของการขอข้าวหรือหมอลำขอข้าวจะทำในรุ่งเช้าหลังจากแสดงคืนนี้จบลงหมอลำทุกคนในคณะจะเดินไปในหมู่บ้านเพื่อขอข้าวเป็นสิ่งตอบแทนการแสดง
2: พันธาว่ามาขอเขาเฮาบ่มีทุนหลายคือเพิ่นเฮาก็อยู่บ่ได้เฮาก็ต้องพาลูกน้องออกมาแบบนี้ย่ำมีคนจ้างเฮาก็จังไปเฮ็ดหมอลำให้อ่อนซ้อนอีสานนี่เพิ่นจ้างแม่คือละ 3,000 ค่าตัวแม่แต่ว่าคุ้มวงให้ข้าเจ้าทุกอย่างเด้คุ้มหางเคียงคุ้มหมอลำให้ข้าเจ้าทุกอันทุกอย่างบัดนี้แม่ก็ไปคณะนี้คณะนั้นสาวน้อยพวกแม่ก็ไปเงินคนหน่อยเสีย 10,000 กว่าพวกแม่ก็รับไป 20,000 30,000 พวกแม่ก็รับไปตามสภาพเงินคนก็ได้งานดีอยู่จ้านาเทศกาลอีหยังสิก็ได้ทีละ9ขึ้น10ขึ้นเลี้ยงกันอยู่คือจังตอนนี้สงกรานต์มันก็คือสงกรานต์เดี๋ยวนี้ก็เต็มหมด
3: ความสุขมากครับนี่ก็มีความสุขกับทีมงานหมอลำของเราขันทองนิยมศิลป์แล้วก็ไปขอข้าวตามทุกหลังคาเรือนอย่างนี้ชาวบ้านเขาต้อนรับดีมีความสุขมาก
4: วันน
3: ี้
4: มาเล่นที
3: ่
4: ไหนคะ
3: นะครับวันนี้เล่นอยู่ที่บ้านตอกแป้นตำบลบ้านคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับประมาณ10โลครับ
1: ค่ำคืนนี้กำหนดเรื่องแสดงคือเรื่องบุญไม่สมบทที่มีความสนุกจากมุกในบทและลีลาแสดงโดยใช้ตัวละครไม่มากสมกับเวทีเล็กๆที่ตั้งกลางลานวัดโดยก่อนแสดงหมอลำเรื่องตอกกลอนศิลปินหมอลำทั้งหมดมีคิวร้องเป็นการเกริ่นนำคนละอย่างน้อย2เพลงหรือร่วมกันเพื่อโหมโรงให้เวทีคึกคักแม้มีจำนวนผู้ชมไม่มากแต่ทุกคนก็แสดงสุดความสามารถจากศิลปินอาวุโสที่อายุเกินกว่า60ปีและนักแสดงใหม่ๆที่ข้ามโขงมาจากฝั่งลาวเนื่องจากคณะหมอลำที่สังกัดยังมีงานน้อยเมื่อเทียบกับหมอลำขอข้าวแล้วก็ยังเลี้ยงตัวเองได้อีกทั้งยังเป็นที่ฝึกฝีมือในการลำจากพ่อครูแม่ครูที่อยู่ในวงการหมอลำมานาน
5: ปรากฏน้องเพลงมาหลายที่หลายบ่อนแล้ว
6: มันบ่มี
5: ก็เป็นไปบ่ได้ก็คือว่ายุติได้ประมาณปีนึงเนาะแล้วก็เลยมาติดต่อหาหมู่พอดีหมู่ติดต่อบอกว่าให้มาสนใจมาเป็นหมอลำบ่มาเป็นหมอลำอยู่ฝั่งไทยบ่ก็เลยว่าสนใจแล้วก็ข้ามมาเฮ็ดพาสปอร์ตมาเนาะข้ามมาจากฝั่งลาว
6: บอสเอวัชรกรครับมาจากสสปปลาวก็เลยสนใจด้านศิลปินวรรณคดีของประเทศเพื่อนบ้านก็เลยแบบติดต่อหาเพื่อนที่วงเดียวกันนะครับก็เลยว่าสนใจไหมก็เลยว่าสนใจเป็นหมอลำแบบไหนครับเป็นหมอลำที่เป็นน้องขอข้าวจะทำไหมก็เลยว่าทำได
7: ้ก็ถ้าสำหรับขึ้นวงใหญ่นะครับก็มันเหมือนแบบว่ามันส่วนรวมใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่วงน้อยเนี่ยก็คือแบบเรามาฝึกงานนะครับเหมือนสมมติว่าเราเรียนจบแล้วแล้วเรามาฝึกงานใช่มาฝึกงานแบบว่าฝึกเสริมไปเรื่อยในวงเราต้องเล่นให้ได้ทุกตัวใช่ไม่ใช่จะเป็นพระเอกหรือพ่อพญาตัวตลกอย่างเงี้ยต้องให้ได้ทุกตัว
8: มาเทสเสียงหลังบ้านแล้วค่ะหมอลำแม่บอกว่าร้องไม่ผ่านค่ะก็เลยให้ฝึกหัดแต่งหน้าไปก่อนเพราะว่าศิลปะการแต่งหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญของหมอลำเหมือนกันมันเป็นยังไงนะคะแม่จะต้องแต่งแบบไหนบ้างคะ
9: ใส่แป้งละลายก็งามตัว
8: ใส่แป้งละลาย
9: บางคนไม่ได้ใส่หลายคนงามก็งามจ้า
8: ถ้าไม่ใส่แป้งมันจะเป็นไงแม
9: ่มันไม่สวยจ้า
8: หน้ามันจะดำเกินไป
9: หน้ามันจะดำ
8: แก้มที่ต้องแดงๆเลยไหม
9: จ้าใส่แก้มแดงๆถ้าไม่ขึ้นเวทีถ้าไม่ใส่มันก็ไม่สวย
8: ต้องมีขนตาหนาๆด้วยแบบนี้นะคะ
9: ใส่ขนตาพร้อมคันว่าใส่กับว่าเป็น

0: ทุนของคณะหมอลำขอข้าวมีจำกัดไม่ได้แข่งเรื่องแสงสีเสียงแค่มีเพียงรถขนเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงได้คล่องตัวเพื่อไปตามชุมชนที่อนุญาตให้เปิดแสดงได้ส่วนใหญ่อาศัยวัดเป็นที่พึ่งทั้งตั้งเวทีกางม่านกั้นหลังเวทีให้เป็นที่ของหมอลำพักและกางเต็นท์ค้างแรมพวกเขามีหน้าที่ตั้งเวทีตั้งแต่เช้าเย็นเตรียมตัวค่ำแสดงพักเอาแรงและออกขอข้าวในวันถัดไปเป็นงานที่หมุนวนมาในช่วงฤดูกาลที่หมอลำเวทีใหญ่มีงานจ้างน้อยหรือพักงานแสดงซึ่งหมอลำขอข้าวก็จะเปิดแสดงด้วยฝีมือการลำร้องทั้งหมดที่มีน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
1: อยากจะแซวคุณน้ำอ้อยนะคะคนตาสะพรึงกว่าดิฉันอีกนะคะถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันค่ะไปดูย้อนหลังลั่นทุ่งได้ที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS นะคะและสำหรับวันนี้ไทยบันเทิงหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฉลองพระเสวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาภิเษกเอกบดินทะทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยครับและในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามการรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆผ่านตัวละครสัตว์น่ารักครับที่มีทั้งความสดใสไร้เดียงสาและช่างจินตนาการกันนะครับที่จะชวนให้เราเนี่ยมองเห็นธรรมชาติของสัตว์ในมุมน่ารักแล้วก็น่าประหลาดใจด้วยครับซึ่งพวกเขาเนี่ยคุยกันเรื่องของพี่ๆน้องๆจอมซนว่าสัตว์ตัวไหนที่ป่วนกว่ากันแล้วก็ใครบ้างครับที่ดื้อแบบสุดกู่ครับรวมถึงปู่ย่าตายายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นผู้ที่น่ารักน่าเคารพอีกด้วยซึ่งในมุมมองของเด็กๆจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับและผู้ใหญ่ในโลกของสัตว์จะน่ารักหรือว่าน่าขบขันกันแน่ส่วนหน้าที่ของเด็กๆนั้นก็คือการไปโรงเรียนนะครับซึ่งการไปเรียนวันแรกเนี่ยอาจจะไม่ง่ายเลยแหละครับเพราะไม่คุ้นเคยแต่ว่านานๆไปเด็กๆก็จะเริ่มมีเพื่อนนะครับก็เช่นเดียวกับบรรดาสัตว์ตัวน้อยเหมือนกันที่เมื่อได้อยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆคุ้นชินกันไปเองล่ะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Funny Talking Animals สนทนาประสาสัตว์ครับ
1: Alright first question whatI'm gonna be on the teddy. I tried broccoli soup on my holidays. Was it horrible? Yes. Did you know when I try to hold my weird, I have to cross my legs?
2: Yeah, me too. Like dogs.
3: My favorite season is summer because you get to have ice cream.
4: I am scared of zoo animals, but not rabbits.
5: What about killer bunnies?
6: I'm not even scared of nothing.
7: I don't think so.

คุณผู้ชมครับชีต้าเป็นสัตว์ในวงแมวขนาดใหญ่นะครับและมันเนี่ยไม่ใช่เสือเนื่องจากไม่สามารถส่งเสียงคำรามได้ครับแต่หากดูจากรูปร่างภายนอกแล้วเนี่ยจึงทำให้นิยมเรียกกันว่าเสือชีต้าครับซึ่งก็จัดว่าเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนั่นเองซึ่งก็เป็นผลมาจากความสามารถในการโค้งงอของกระดูกสันหลังนะครับในการเคลื่อนที่และเมื่อมันได้พุ่งตัวกระดูกสันหลังก็จะถูกเหยียดออกครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเสือชีต้าก็มีจำนวนลดลงแล้วก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วยนะครับเห็นแบบนี้แล้วก็น่าเป็นห่วงนะคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีคำแนะนำข้อติชมรายการอย่าลืมครับส่งกันเข้ามาได้เลยที่ Facebook ของเรานะครับในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS ครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อครับกับ Funny Talking Animals สนทนาประสาสัตว์แล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งให้ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดี

0: จะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ
1: โลกใบนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายรอให้เราได้เรียนรู้มหัศจรรย์สัตว์ดึกดำบรรพ์
2: สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาม
1: หัศจรรย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยใหญ่มหัศจรรย์อาหารที่หลากหลายเรียนรู้และค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ได้ในสุดยอดสารคดีโลกทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17 พฤษภาคมนี้
3: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทางworldwide.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
4: โอเคครับอาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
5: ์วันนี้ทุกคนถามถึงเรื่องน้ำมันเรื่องค่าไฟ
6: ใช่
5: เรื่องอนาคตของ
6: พล
5: ังงาน
6: แล้วถึงเรื่องจะผ่าตัดจะรื้อจะเป็นรูปพลังงาน
5: จะทำ
6: จริง
5: จริงไหมเป็นไปได้ไหม
6: ไม่ได้ไหมเราก็เลยชวนมาคุยว่าสมมติว่านะครับปฏิรูปพลังงานต้องรอปฏิหาร
5: ต้องรอปาฏิหาริ
6: ย์ต้องรอปาฏิหาริย์เท่านั้น
5: ต้องรอปาฏิหาริย์ไหม
6: ไม่ต้องครับ
5: ไม่ต้อง
6: เลยครับ
5: แต่ทุกคำถามที่ถามเกี่ยวเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันเรื่องค่าไฟนี่คืนนี้ได้รับคำตอบนะ
6: ครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ฉลองพระเสวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาภิเษกเอกบดินทะทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

บุกค้นโรงงานหลอมอลูมิเนียมย่านฉะเชิงเทราหาที่มาเส้นทางเคลื่อนย้ายหลังรถบรรทุกผลแบตไฟไหม้และระเบิดกลางถนนเปิดบัญชีสวยท่าทรายริมแม่น้ำโขงเผยจ่ายเงินให้11หน่วยงานแลกเปิดทางดูดทรายเถื่อนและบรรทุกเกิน2รัฐมนตรีภูมิใจไทยเตรียมลงพื้นที่ชุมพรระนองรับฟังความเห็นแลนด์บริดจ์ขณะที่นายกสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาด้านสว.เตรียมถกยติให้รัฐบาลทบทวนหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมวิถีชุมชนแบกรับหนักเกินระบบรองรับชำแหละโรงพยาบาลชายแดนอุ้มผางไม่ปฏิเสธรับคนไข้ไร้สิทธิ์สุขภาพและสถานะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสลักครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: เราเริ่มกันที่เรื่องใหญ่วันนี้นะครับไฟไหม้รถบรรทุกขนแบตลิเธียมครับท่านผู้ชมครับผมเล่าแบบนี้รถคันนี้เนี่ยจากต้นทางมาจากโรงงานที่สมุทรสาครจะไปปลายทางที่โรงงานที่ฉะเชิงเทรานะครับพอไปถึงโรงงานเขาบอกเป็นโรงงานอลูมิเนียมเขาไม่เอาลิเธียมขนมาทำไมรถบรรทุกคันนี้ก็เลยต้องขนกลับครับระหว่างขนกลับก็เกิดไฟไหม้อย่างที่เป็นข่าวนะครับวันนี้ที่เราต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะคำว่าลิเธียมเนี่ยมันใกล้ตัวเราเหลือเกินหลายคนนึกถึงรถยนต์ไฟฟ้าแต่ความจริงไม่ใช
1: ่
0: โทรศัพท์มือถือก็ใช่ไหนจะพวก power bank พวกนี้ก็ใช่นะครับ
1: ค่ะตอนนี้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมทำหนังสือเพื่ออายัดตัวแบตเตอรี่ลิเธียมที่ขนมากับรถบรรทุกแบบเต็มคันรถเนี่ยนะคะประเด็นหลักๆที่ต้องมีการสอบสวนขยายผลสักประมาณ2ประเด็นด้วยกัน1ก็คือตัวแบตเตอรี่ลิเธียมและการดำเนินการของโรงงานถูกต้องหรือไม่2ประเด็นเรื่องของการขนย้ายการเคลื่อนย้ายทำได้อย่างถูกต้องได้รับอนุญาตหรือไม่เหตุใดจึงนำไปสู่เหตุไฟไหม้และระเบิดรุนแรงค่ะคลิปวิดีโอนี้ทำให้เห็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนบันทึกภาพเอาไว้นาทีที่เพลิงกำลังโหมลุกไหม้รุนแรงรถบรรทุกคันหนึ่งบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดขาเข้ากรุงเทพมหานครนะคะเกิดขึ้นช่วงหลักกิโลเมตรที่40เขตตำบลบางบัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะผู้เห็นเหตุการณ์พากันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเวลานั้นมันมีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นเป็นระยะและมีควันสีดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันนี้เวลาประมาณ1:30ตำรวจสภ.บางปะกงและกู้ภัยประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถน้ำถึง8คันเข้ามาฉีดสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถบรรทุกสกัดกันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากพบว่ารถบรรทุกคันนี้บรรทุกเอาเศษแบตเตอรี่ลิเธียมมาจำนวนมากแบบเต็มคันรถหลังจากนั้นต้องมีการปิดกั้นพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายคุณผู้ชมลองดูภาพเหตุการณ์หลังจากที่เพลิงสงบนะคะกองซากและความเสียหายที่เกิดขึ้นมันพอจะอธิบายเหตุการณ์ได้ว่าไฟไหม้รุนแรงขนาดไหนคนขับรถบรรทุกให้การเบื้องต้นอ้างว่าเขามีหน้าที่ขับรถเพียงอย่างเดียวและอ้างว่าไม่รู้ว่าสิ่งของที่บรรทุกมาคืออะไรก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับจากอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อมุ่งหน้าไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
2: กี่ถุง
3: ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นับอ่ะ
2: เขาให้เราขับอย่างเดียวเลยเหร
3: อมันมีแต่ใบช่างผมดูใบช่างมัน
2: จะไปไหนอ่ะ
3: สิบตันไปสมุทรสาคร
2: สมุทรสาครเอามาจากไหน
3: อยากแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน
2: เอามาจากไหน
3: แค่นี้ก่อนขึ้นมาจากแปลงยาว
2: แปลงยาว
0: เมื่อช่วงเช้าครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับไปเก็บตัวอย่างเศษซากแบตลิเธียมที่เกิดไฟไหม้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ประสานรถบรรทุก6ล้อของเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ขนย้ายเอาไปเก็บรักษาที่โรงงานแห่งหนึ่งครับอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเพราะวัตถุเหล่านี้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายครับพนักงานสอบสวนจะเชิญคนขับรถบรรทุกและเจ้าของบริษัทต้นทางนะครับมาสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบเอกสารการขนย้ายครับว่าได้รับการอนุญาตหรือไม่เพื่อเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
4: เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเก่าที่ใช้งานแล้ว
2: มีความอันตรายไหมครับ
4: ก็เป็นวัตถุอันตรายอยู่แล้วนะครับโดยสภา
2: พแล้วทีนี้เราจะดำเนินการกับทางคนขับยังไงบ้าง
4: ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องตรวจสอบว่าในเมื่อมันเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นวัตถุอันตรายการขนการครอบครองนะครับมันก็มีความผิดอยู่แล้วนะก็ต้องดำเนินคดีไป
1: ทีนี้มาดูผลกระทบที่ตามมานะคะวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างก็พบว่าเสียหายเฉพาะผิวคอนกรีตที่มันเกิดการกระเทาะแล้วก็หลุดร่อนแต่ยืนยันไม่ส่งผลต่อโครงสร้างค่ะโดยเบื้องต้นได้ซ่อมแซมแล้วก็สามารถเปิดการจราจรได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาและทีมข่าวยังลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวนะคะพบว่ามีการเคลื่อนย้ายรถบรรทุก6ล้อออกจากพื้นที่เพื่อเปิดการจราจรแล้วแต่จากการสังเกต ยังพบว่ามีคราบน้ำสีดำจากแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถูกเพลิงไหม้อยู่บริเวณร่องน้ำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บางคนสวมหน้ากากอนามัยเรายังไม่มั่นใจกับความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเพราะชาวบ้านก็บอกว่ามันเป็นเพลิงไหม้จากวัตถุที่มีสารเคมีและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกับว่ายังมีสารพิษตกค้างหรือไม
5: ่สารพิษก็กลัวนะเพราะว่าตอนที่ว่ามันไหม้อยู่
6: ครับ
5: ฟันมันมีกลิ่นรุนแรงตอนที่เกิดเหตุมันมีกลิ่นรุนแรง
6: เราอยากให้หน่วยงานเข้ามาไหมคร
5: ับก็ดีกันนะถ้าหน่วยงานมาตรวจสอบให้มันชัดเจนเลยว่ามันไม่เป็นอันตรายแล้วอะไรนี่ก็โอเคฮะ
0: การตรวจสอบเนี่ยเริ่มจากโรงงานปลายทางก่อนนะครับพันตำรวจเอกบัณฑิตธรรมอนันต์ผู้กำกับการสภ.บางปะกงครับอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอาหมายค้นของศาลจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับไปตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่โรงงานแห่งหนึ่งที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราครับอันนี้เป็นโรงงานปลายทางนะครับไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปร่วมสังเกตการมีการจำกัดพื้นที่แล้วก็ให้อยู่แค่ข้างนอกโรงงานส่วนคลิปที่เราเห็นเนี่ยเป็นคลิปการตรวจค้นในโรงงานที่ตำรวจเอามาให้นักข่าวนะครับจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่ารถบรรทุกที่ขนย้ายซากแบตลิเธียมที่เกิดไฟลุกเนี่ยขนมาจากโรงงานต้นทางครับแล้วก็เอามาที่ปลายทางก็คือโรงงานแห่งนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเอาของกลางก็คือซากแบตลิเธียมจากจุดเกิดเหตุนะครับเอามาฝากไว้มีการเก็บตัวอย่างเอาไปตรวจสอบว่าเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่แล้ววันพรุ่งนี้ครับอุตสาหกรรมจังหวัดจะทำหนังสืออายัดของกลางแล้วก็เตรียมจัดหาที่เก็บของกลางต่อไปครับเบื้องต้นจากการตรวจค้นภายในโรงงานนะครับยังไม่พบชิ้นส่วนของแบตลิเธียมเพิ่มเติมครับจากการสอบถามผู้ดูแลโรงงานเนี่ยให้การภาคเศษนะครับแต่ยอมรับว่าซากแบตที่รถบรรทุกขนย้ายเอามาที่โรงงานนี้จริงแต่มันเกิดข้อผิดพลาดจากการขนส่งของโรงงานอีกแห่งที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นโรงงานต้นทางโดยโรงงานแห่งนี้เขาอ้างว่าจุดที่อยู่ปลายทางนะครับที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นโรงงานหลอมอลูมิเนียมพอพบว่ามีซากลิเธียมปะปนมากับรถบรรทุกเขาก็เลยให้ตีกลับไปที่โรงงานเดิมที่อยู่สมุทรสาครครับแต่ระหว่างทางนั้นมันเกิดไฟไหม้ซะก่อนจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับพบว่าในโรงงานมีการนำชิ้นส่วนอลูมิเนียมมากองไว้ครับซึ่งถือว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับเนื่องจากเสี่ยงเกิดไฟไหม้จึงสั่งให้โรงงานนั้นปรับปรุงสถานที่เก็บชิ้นส่วนอลูมิเนียมให้เหมาะสมครับ
1: คุณผู้ชมคะวัตถุที่เกิดไฟลุกไหม้ตรงนั้นคือแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะแล้วไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงจนเกิดระเบิดตามมาเป็นระยะค่ะแล้วก็ไม่สามารถใช้โฟมดับไฟได้ตามปกตินะคะน้ำก็เอาไม่อยู่ต้องใช้สารดับเพลิงเฉพาะค่ะคุณผู้ชมดูตอนที่เกิดเพลิงไหม้ความสูงของไฟเนี่ยค่ะขึ้นไปจนถึงทางด่วนที่อยู่ข้างบนแล้วมันร้อนจัดจนปูนของบนทางด่วนเนี่ยนะคะตรงผิวเนี่ยแตกร่วงลงมาวิศวกรของทางด่วนบุรพาวิถีต้องกระเทาะปูนที่ถูกไฟไหม้ออกมาทั้งหมดและหลังจากที่ไฟดับแล้วนะคะแม้ว่าไฟจะดับลงไปแล้วแต่ว่าบนกองแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยค่ะมันยังมีควันพวยพุ่งขึ้นมาทำให้ต้องฉีดน้ำในการหล่อเลี้ยงเพื่อดับความร้อนจึงเกิดความกังวลตามมาแล้วก็คงจะต้องทำความเข้าใจกับตัวลิเธียมเนี่ยนะคะว่ามีความเสี่ยงแล้วก็อันตรายแค่ไหนค่ะ
0: นี่แหละฮะมีคำตอบนะครับหลังจากที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยของวสท.ครับเขาลงพื้นที่ไปช่วงเช้าวันนี้ครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะครับถึงสิ่งที่น่าเป็นห่วงประเด็นที่1ครับแบตลิเธียมเนี่ยมันจุดติดเองได้นะครับโดยไม่ต้องอาศัยอากาศหรือว่าความร้อนและพอมันจุดติดยิ่งมีความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า150องศาเซลเซียสมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องครับว่าง่ายๆก็คือเอาไม่อยู่นั่นแหละครับอย่างเคสนี้เนี่ยพอมันจุดติดปั๊บลามไปมันไหม้จนหมดเลยความร้อนที่มันไปที่สูงสุดเนี่ยความร้อนสูงถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับและเซลล์ของมันหรือว่าก้อนลิเธียมเนี่ยมันกระจายไปไกลได้ถึง12เมตรด้วยกันครับ2ครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือสิ่งที่หลงเหลือจากการเผาไหม้นะครับมันจะมีสารก่อมะเร็งถ้าสารเหล่านี้ลงสู่น้ำก็จะกลายเป็นโลหะหนักที่มีพิษกับร่างกายครับซึ่งกรมควบคุมโรคเนี่ยเขามาประเมินแล้ว3ครับการกำกับการขนส่งอันนี้ต้องไปดูนะครับปกติเนี่ยเวลาขนส่งแบตลิเธียมเขาจะไม่อาจประจุให้มันเต็ม 100% ปัจจุบันกำหนดให้อาจประจุได้ไม่เกิน 30% ระหว่างการขนส่งครับซึ่งเคสนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ ว่าอัดประจุมาเท่าไหร่มีการตรวจสอบหรือไม่ประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายครับเรื่องลิเทียมเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับปัจจุบันเราใช้แบตลิเทียมในอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดครับทั้งโทรศัพท์มือถือ power bank คือสังเกตโดยเฉพาะใน power bank เนี่ยท่านผู้ชมสมมุติเราไปเจอแบตบวมอันนี้ต้องไม่ใช้ครับที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีที่ไฟไหม้ระหว่างการขนส่งทางไปรษณีย์มาแล้วและที่สำคัญก็เคยเกิดเหตุใหญ่เมื่อปี2566ประมาณ2ปีก่อนเกิดไฟไหม้อาคาร4ชั้นในซอยวิภาวดีรังสิต22ครับจุดนั้นเนี่ยเป็นที่เก็บแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตอนนั้นใช้รถน้ำกว่า20คันในการช่วยกันดับเพลิงนะครับ
7: พฤติกรรมของแบตเตอรี่นะครับลิเทียมนี้สามารถเป็นปฏิกิริยานะครับไฟฟ้าเคมีนะครับสามารถจุดติดนะครับของเขาโดยตัวเองนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราเรียนเรื่องสามเหลี่ยมของไฟไอ้ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อากาศนะครับต่างๆตัวนี้สามารถหรือความร้อนสามารถจุดติดเองของเขาได้นะครับทีนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแบตเตอรี่ลิเทียมนี้สามารถจุดติดและก็สามารถรันอย่างต่อเนื่องนะครับในสภาวะที่เกินอุณหภูมินะครับ150องศาเนี่ยมันจะเกิดสภาวะเขาเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับหรือการหนีความร้อนต่างๆนะครับ
1: มีคำอธิบายเพิ่มเติมมาจากรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์ค่ะอาจารย์อธิบายว่าแบตเตอรี่ลิเทียมมีองค์ประกอบของสารเคมีไวไฟและสารออกซิไดเซอร์อยู่ข้างในซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการลุกไหม้โดยจะเกิดขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ได้รับความร้อนสะสมสูงการลัดวงจรหรือแรงกระแทกจากอุบัติเหตุส่งผลให้อุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนไปถึงจุดติดไฟของสารเคมีภายในเซลล์แบตเตอรี่จากนั้นก็ลุกลามไปยังเซลล์อื่นๆทำให้เกิดการระเบิดตามมาน
8: ะครับองค์ประกอบของการติดไฟก็คือมีเชื้อเพลิงในนั้นมีสารเคมีนะครับมีออกซิเจนนะครับในนั้นมีออกซิไดเซอร์แล้วก็อันที่3ก็คือความร้อนที่เกิดจากการกระแทกการบุบสลายหรือว่าความร้อนจากภายนอกที่สะสมมากเกินไปแล้วทำให้เกิดการติดไฟได้นะครับทีนี้มันระเบิดต่อเนื่องนะฮะไม่ระเบิดครั้งเดียวอย่างนี้เขาเรียกลักษณะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่นะหรือว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องนะฮะจากแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนะครับนำไปสู่อีกก้อนหนึ่งนะเนื่องจากว่าสารเคมีที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่อีกกล่องหนึ่งอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับยังไม่ได้เกิดการลัดวงจรแต่ว่าความร้อนที่เกิดจากกล่องนะที่เกิดจากการกระแทกเกิดจากการลัดวงจรและเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะส่งผลกระทบไปถึงอีกกล่องหนึ่ง
1: เหตุการณ์นี้ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเนื่องจากแบตเตอรี่มีส่วนประกอบของโลหะหนักเช่นนิกเกิลโคบอนและแมงกานีสซึ่งรวมไปถึงสารอิเล็กโทรไลต์เมื่อเกิดไฟไหม้ค่ะสารเหล่านี้อาจจะปนเปื้อนลงสู่ดินและแหล่งน้ำและใช้เวลานานในการสลายตัวนะคะนอกจากนี้ควันจากการเผาไหม้ก็ยังประกอบไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM 10 รวมไปถึงสารอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งสามารถกระจายตัวอยู่ได้ในอากาศและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจทั้งในระยะสั้นก็คืออาการระคายเคืองไอหายใจลำบากรวมไปถึงในระยะยาวนั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังด้วยค่ะ
0: ฮุก VIP เรื่องนี้ท่านผู้ชมยังจำกันได้ใช่ไหมครับปลายปีที่แล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าในห้องของผู้บัญชาการเรือนจำข้างใต้ห้องนั้นเขาเรียกห้องใต้บันไดครับถูกจัดทำเป็นห้อง VIP เข้าไปด้านในเนี่ยเหมือนไม่ใช่เรือนจำนะครับมีเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามีดไฟแช็กที่สำคัญก็คือมีถุงยางอนามัยที่ถูกใช้แล้วเจอผู้ต้องขังชาวจีนแล้วก็เจอผู้หญิงจีนอยู่ในนั้นด้วยก่อนหน้านี้ทาง

0: ขังและกลุ่มของผู้คุมนะครับในข้อหาที่ตั้งวันนี้มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เห็นในวันนั้นครับนั่นก็คือการดำเนินคดีทางวินัยเรื่องของการให้ออกจากราชการทางอาญาก็คือ1ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่2ก็คือความผิดตามพรบค้าประเวณีครับและอีกส่วนนึงที่จะต้องดำเนินการต่อก็คือส่งสำนวนคดีให้กับปปช.ครับจากปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเจอหลักฐานสำคัญก็คือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังชาวจีนซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นจริงตามข้อร้องเรียนนะครับจุดสำคัญท่านผู้ชมก็คือห้องลับอยู่ที่ชั้น1ในอาคารอำนวยการครับที่เรียกกันว่าห้อง VIP นี่แหละอยู่ใต้บันไดตรงกับห้องของผู้บัญชาการเรือนจำนะฮะเนี่ยครับอยู่ด้านหน้าเลยการเข้าออกห้องนี้มันเข้าออกได้ทางเดียวครับก็คือต้องผ่านห้องผู้บัญชาการเรือนจำผลการตรวจค้นในครั้งนั้นข้างในห้องเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะไปหมดมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีของต้องห้ามหลายรายการนะครับเช่นของมีคมไฟแช็กและหลักฐานสำคัญก็คือถุงยางอนามัยที่ถูกใช้แล้วเจอหญิงชาวจีน2คนครับอยู่กับผู้ต้องขังชาวจีนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามและเหตุการณ์นี้นะครับส่งผลให้ผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ใต้บังคับบัญชาถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงถึง22นายด้วยกันครับ
1: ล่าสุดค่ะกรมราชทัณฑ์แถลงการความคืบหน้าในการสืบสวนตรวจสอบเพิ่มเติมระบุว่าพบกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังจีนเป็นพิเศษด้วยการให้ครอบครองโทรศัพท์มือถือซึ่งถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงราชทัณฑ์จึงลงโทษทางวินัยแก่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมดำเนินคดีอาญาฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยเหตุมีพฤติการรับรู้ถึงการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบแต่ละเว้นไม่รายงานเหตุการณ์ตามระเบียบและลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ผู้คุมประจำแดนรวม3นายค่ะก็คือให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนส่วนโทษทางอาญาดำเนินคดีทางอาญาฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเช่นกันนะคะโดยพบว่าทั้ง3นายมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์และการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษภายในแดนควบคุมค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีมาตรการลงโทษทางวินัยร้ายแรงกับอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดำเนินคดีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและความผิดตามพรบค้าประเวณีครับจากสาเหตุที่ได้สั่งการด้วยวาจาให้เบิกตัวนักโทษชาวจีนโดยมิชอบครับแล้วก็รับผลประโยชน์จากการจัดพื้นที่คุกแบบ VIP เพื่ออำนวยความสะดวกลงโทษเลขานุการส่วนตัวของผู้บัญชาการเรือนจำในความผิดวินัยร้ายแรงครับนั่นก็คือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนและดำเนินคดีอาญาในข้อหาเดียวกันด้วยพฤติการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกต่างๆและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายครับในทางอาญานะครับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วครับแล้วก็ส่งสำนวนให้กับปปช.พิจารณาไต่สวนแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการปปช.ครับ
1: จากข้อกล่าวหาวันนี้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีมูลว่ามันน่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการจ่ายส่วยแล้วก็ยังมีข้อสังเกตว่ามันมีการเรียกรับผลประโยชน์แบบจ่ายส่วยแบบนี้ในวงการอื่นด้วยนะคะอย่างล่าสุดภาพนี้มีการร้องเรียนมาจากผู้ประกอบการท่าทรายอยู่ริมแม่น้ำโขงค่ะอยากให้ตรวจสอบพฤติกรรมเรียกรับส่วยโดยอ้างว่าเขาต้องจ่ายเงินให้กับหน่วยงานต่างๆมากถึง11แห่งตกเดือนละกว่า 20,000 บาทเพื่อแลกกับการเปิดทางในการดูดทรายเถื่อนและการบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งสร้างความเสียหายแก่รายได้ของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติค่ะนี่เป็นบัญชีรายจ่ายประจำเดือนของผู้ประกอบการท่าทรายแห่งหนึ่งนำมาเปิดเผยกับทีมข่าวไทย PBS นะคะในบัญชีมีการจดรายละเอียดระบุว่าเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่รายเดือนมีชื่อสังกัดตำรวจ11แห่งมีเบอร์โทรติดต่อพร้อมกับชื่อเล่นสำหรับประสานงานแต่ละแห่งก็มีตัวเลขจ่ายรายเดือนตั้งแต่ 1,000 บาทไปจนถึง 3,000 บาทโดยจะจ่ายทุกวันที่10ของเดือนฝั่งผู้ประกอบการบอกว่านอกจากการจ่ายรายเดือนแล้วยังมีรายจ่ายสำหรับขาจร หรือที่เรียกว่าชุดเฉพาะกิจที่ลงพื้นที่เป็นครั้งคราวนะคะครั้งละ 1,000 ถึง 5,000

0: บาทซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็บอกว่าพร้อมจ่ายเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกแลกกับการไม่ถูกตรวจสอบทั้งการบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดการดูดทรายนอกพื้นที่สัมปทานการดูดทรายลึกไปกว่าที่ขออนุญาตและแจ้งจำนวนคิวทรายที่ดูดได้น้อยกว่าปริมาณที่ดูดจริงเพื่อเป็นการเลี่ยงภาษีค่ะ
1: แล้วแต่จังหวัดใช่บางจังหวัดก็แรงบางจังหวัดก็ถูกบางจังหวัดเขามีหัวที่คุมได้เขาก็จะดูแลทั้งหมด
2: รูปหัวที่ดูแล
1: ก็คือทุกคนอยู่ภายใต้การดูแลเขาก็จะมีการต่อรองได้แต่บางจังหวัดที่ว่ามีต่างคนต่างทำก็แล้วแต่ต่างคนต่างใจ
2: ก็คือถ้ามีสมาคมผู้ประกอบ
1: ประมาณนั้นประมาณนั้น
2: ยอดเดือนนี้เรา เท
1: ่
2: าน
1: ี้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่หน่วยนี้เอาเท่านี้ต่อเจ้านะหน่วยนี้เอาเท่านี้ต่อเจ้านะหน่วยนี้เอาเท่านี้ต่อเจ้านะ
3: ทีมข่าวครับสำรวจที่จังหวัดนครพนมอีกจุดนะครับที่มีผู้ประกอบการท่าทรายครับเขาให้ข้อมูลว่าปกติเนี่ยกิจการท่าทรายจะทำงาน8เดือนครับตั้งแต่พฤศจิกายนไปจนถึงมิถุนายนของอีกปีหนึ่งหลังจากนั้นก็จะปิด4เดือนนะครับก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมโดยต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตทุกปีครับยื่นผ่านคณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัดนะครับสำหรับประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บส่วยของหน่วยงานในมุมของผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยให้ข้อมูลนะครับว่าการทำผิดกฎหมายไม่ง่ายครับเพราะที่ผ่านมาสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนมลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็กวดขันเข้มงวดครับ
4: ผู้ประกอบการเนี่ยทุกคนก็ทำถูกแหละทำถูกตามที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าอย่างของออยเนี่ยออยเป็นมาตรา9เนี่ยออยก็มีการมาตรวจคณะเล็กเนี่ยมาตรวจเขาเรียกตรวจความมั่นคงอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะพี่ต้องเข้ามาดูอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างของออยไม่รู้ไม่มีนะไม่ได้มีการมาเรียกรับหรืออะไรอย่างยกตัวอย่างเหมือนกรมท่านกรมเจ้าท่าเนี่ยก็มาอำนวยความสะดวกตลอดเพราะด้วยความที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่จะต้องกำกับดูแลถูกไหมคะอย่างกรมเจ้าท่าเนี่ยก็จะมีการมาให้คำแนะนำตลอด
0: การประกอบกิจการท่าทรายแม่น้ำโขงสามารถขออนุญาตได้2กรณีด้วยกันนะคะ1ขออนุญาตตามมาตรา9กรมที่ดินก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน2การดูดหินทรายในแม่น้ำโขงตามมาตรา86วรรค2คือการดูดหินทรายนำเข้าจากการสัมปทานประเทศเพื่อนบ้านก็คือลาวอนุญาตโดยศุลกากรเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในไทยผู้ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรแต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่ะ
3: ดูเหมือนจะไม่จบแค่ป่าปากเตรียมที่จังหวัดระนองนะครับล่าสุดครับทีมพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้เขาขยายพื้นที่การตรวจสอบนะครับไล่ไปจนถึงป่าอนุรักษ์ที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนแล้วก็เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานมสาวที่พังงาครับพบว่าถูกบุกรุกอีกหลายจุดนะครับที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับผืนป่าบริเวณนั้นทั้งหมดเนี่ยเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกนะครับแล้วก็มีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ไปเจอนกเงือกครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นบนภาพเนี่ยแหละ
0: ค
3: ือไปเจอเท่านี้เมื่อก่อนเราบอกมันอยู่กันเยอะมากแต่ที่ไปเจอเนี่ยเจอเท่านี้นะครับติดตามใน The Exit ครับ
5: ระหว่างที่ทีมข่าว The Exit กำลังบันทึกภาพถนนที่ถูกแผ่วถางพื้นที่ป่าปากเตรียมวันที่30เมษายนที่ผ่านมาแงนมองขึ้นไปบนยอดไม้พบนกเงือกตัวหนึ่งไม่นานมีนกเงือกอีกตัวบินมาเกาะใกล้ๆกันนกเงือกมักถูกระบุว่าเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของพื้นป่าและในอดีตป่าปากเตรียมถูกระบุว่าเป็นถิ่นอาศัยของนกเงือกที่สามารถพบเห็นได้ง่ายติดกับต้นไม้ที่พบนกเงือกคือจุดที่พบการแผ่วถางเป็นถนนเชื่อมต่อมาจากพื้นที่ราบด้านล่างและอยู่ในระดับความลาดชันเกินร้อยละ35ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ตามกฎหมายที่ดินเมื่อตรวจสอบพิกัดพบว่าบริเวณนี้อยู่ในเขตนส3ก1ใน16แปลงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดระนองอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนหลังพบพิรุธข้อมูลบางอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน The Exit เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศปี2545กับปี2568พบว่า

0: ที่ดินแปลงนี้ในปี2545มองเห็นเป็นผืนป่าสีเขียวปี2568เริ่มมองเห็นเส้นสีน้ำตาลตัดผ่านพื้นที่ซึ่งตรงกับพิกัดที่พบการตัดถนน
1: ใครที่จะรีบแสดงตนว่าเป็นเจ้าของไม้ผู้ครอบครองไม้รีบมาแสดงเลยครับนะจะได้เข้าสู่กระบวนการทางคดีให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะเกิดความเชื่อมโยงแล้วว่าทำไมการตรวจยึดมาตรา69เนี่ยมีความคิดเห็นเป็น2ฝ่ายว่าฝ่ายนึงอาจจะบอกว่าอยู่ในเอกสารสิทธิ์ฝ่ายที่2บอกว่าเอ้ยรู้ได้ไงว่ามาจากไหนนี่แหละครับวันนี้ปรากฏชัดเจนแล้วว่ามันมีการทำไม้นอกแปลงระหว่างเอกสารสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ากระบวนการทางคดีแน่นอน
0: จากพิกัดนี้ทีมข่าว The Exit เดินทางร่วมสำรวจกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้มายังจุดสำรวจที่2ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของป่าปากเตรียมไม่ไกลจากแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานมสาวจังหวัดพังงาบริเวณนี้พบต้นกระท้อนรอกอยู่ในบัญชีไม้ห่วงห้ามถูกตัดล้มกองอยู่ที่พื้นเจ้าหน้าที่จับพิกัดและตรวจวัดเส้นรอบวงได้80เซนติเมตรจากขนาดต้นไม้ที่ถูกกองทิ้งไว้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าจุดนี้น่าจะถูกตัดเพื่อเปิดทางมากกว่าต้องการนำไม้ออกไปขายห่างออกมาไม่ถึง50เมตรเจ้าหน้าที่พบท่อนซุงอีกจำนวนหนึ่งตรวจสอบแล้วเป็นไม้ตะเคียนสามพรซึ่งอยู่ในบัญชีไม้ห่วงห้ามเช่นกันความยาวไม่ต่ำกว่าท่อนละ8เมตรเจ้าหน้าที่คาดว่าบางส่วนน่าจะถูกขนย้ายออกไปแล้วเพราะเป็นไม้มีมูลค่าจึงอายัดทั้งหมดไว้เป็นของกลางในคดีนอกจากการเดินสำรวจเจ้าหน้าที่ยังใช้โดรนบินเก็บสภาพพื้นที่จุดที่มีความลาดชันซึ่งมองเห็นชัดเจนว่าเส้นทางที่ถูกเปิดมีลักษณะคล้ายใยแมงมุมจากมุมสูงยังมองเห็นตอไม้ขนาดใหญ่เส้นรอบวงไม่ต่ำกว่า 5.5 เมตรเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปยังจุดที่มองเห็นจากโดรนพบเป็นตอของต้นมังคะหรือต้นมังคากอยู่ในบัญชีไม้ห่วงห้ามคาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า100ปีทีมข่าวร่วมสำรวจไปยังจุดสำรวจที่3เป็นพื้นที่ราบเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานมสาวจังหวัดพังงา
2: อันนั้นอันดับแรกคือไปตรวจการแพ้วถางการแพ้วถางก็เอาข้อมูลมาเนาะแล้วก็ถ้าจุดไหนพบการทำไม้โดยเฉพาะข้ามคลองไปฝั่งโน้นที่เป็นเขตป่าสงวนสำคัญเลยนะครับแล้วก็ถัดจากเส้นเหลืองมาเนี่ยนะเส้นเหลืองตัวนี้เป็นเขตอุทยานเนี่ยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการบุกรุกแพ้วถางป่าอนุรักษ์เนี่ยหนักกว่าในเรื่องของป่าสงวน
3: ตัดไม้มีการโค่นไม้ไม้หัวง่ามอะไรนี่เราก็ต้องเก็บ
4: ครับ
0: เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่ถูกแผ่วถางเพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าไปสำรวจไม้มีค่าของกลุ่มลักลอบซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติแหลมสน
5: พยายามจะวัดพื้นที่ที่ว่ามีการแผ่วถางแล้วเราจะนำค่าพิกัดเนี่ยไปขึ้นเป็นรูปแล้วก็เอามาวางบนเขตอุทยานว่าได้กินพื้นที่ของอุทยานไปเท่าไหร่
0: เจ้าหน้าที่ยังเตรียมขยายผลตรวจสอบไปยังเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานมสาวซึ่งอยู่ติดกันและพบเบาะแสการลักลอบแผ่วถางแล้วอย่างน้อย10จุด
4: คุณผู้ชมครับบริเวณด้านหลังของผมตรงนี้คือแนวเขตลำคลองนะครับซึ่งขั้นระหว่างจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงาครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คืออยู่ในบริเวณของพื้นที่ป่าปากเตรียมซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่มาเนี่ยเพื่อจะมาตรวจสอบนะครับว่ามีการบุกรุกเพิ่มเติมนอกจาก105แปลงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์หรือไม่ซึ่งณขณะนี้ตั้งแต่ที่ผมเดินทางมาสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่ามีการบุกรุกไปแล้วในหลายพื้นที่ครับ
0: จากข้อมูลล่าสุดพบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไม้ในเขตพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปี2484ได้แล้วจำนวน47ไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน14ไร่และบางส่วนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานมสาวแปลงที่2อีก1ไร่ทั้งหมดอยู่นอกแปลงเอกสารสิทธิ์นส3กโดยชุดพยัคฆ์ไพรได้ตรวจยึดพื้นที่ทั้งหมดพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
6: ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลนโยบายดับไฟใต้มักถูกพูดถึงแล้วก็ถูกคาดหวังว่าอยากจะเห็นความคืบหน้านะคะรัฐบาลอนุทิน2ก็เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีเสียงสะท้อนมาจากภาคประชาชนที่มองว่านโยบายดับไฟใต้

0: รัฐบาลอนุทินอาจจะยังขาดความชัดเจนบอกว่าไร้เจตจำนงแต่ว่ารัฐบาลก็ยังเดินหน้าในการจัดการกับปัญหานี้นะคะบอกว่าจะนำยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โฆษกรัฐบาลพูดเอาไว้2ประเด็นที่น่าสนใจบอกว่าแผนดับไฟใต้จะเน้นสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความไว้วางใจขณะที่ในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาค่ะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปแผนการทำงานทั้ง4ด้านเสนอนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ค่ะนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพูดถึงแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมความคิดเห็นและนโยบายจากฝ่ายต่างทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และความเห็นจากการอภิปรายของสภาค่ะโดยจะใช้เวลาอีก 2-3 วันเพื่อสรุปแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงจากนั้นจะนำข้อมูลและประเด็นปัญหาต่างๆตลอด20ปีนะคะเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาในรายละเอียดของแผนงานคำสั่งการรวมถึงแนวทางปฏิบัติในพื้นที่อีกครั้งโดยคาดว่าจะเสนอภายในวันพุธหรืออาจจะเป็นวันพฤหัสบดีนี้ค่ะนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮายังบอกด้วยว่ามันมีข้อเสนอ4หลักการใหญ่ๆคือ1การสร้างความสงบสุขในระดับชุมชนและสร้างพื้นที่ปลอดภัย2เน้นการให้ความยุติธรรมและการเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม3การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะอย่างการเสริมสร้างด้านการท่องเที่ยวและ4การพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
1: คงจะต้องมีเรื่องของการสร้างความสงบสุขนะในระดับชุมชนแล้วก็เรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็เยียวยาเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสุดท้ายเนี่ยคงไม่ใช่หน้าที่เราแต่ว่าเราคงให้ความเห็นอย่างแบบชาวบ้านเขาคิดยังไงเรื่องการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขนะครับพูดง่ายๆคือเราจะมีข้อเสนอในหลักใหญ่ๆอยู่4หลักนะคือการสร้างพื้นที่ให้เกิดความสงบนะฮะแล้วก็การให้ความยุติธรรมแล้วก็เยียวยาที่ไม่ได้รับการเป็นธรรมแล้วก็จะดูจะมีข้อเสนอต่างๆในด้านเศรษฐกิจและสังคมจะทำไงเกิดการท่องเที่ยวนะอันนี้คุณเหรอส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาจะคุยกันในเรื่องการพูดจาคุยสันติสุขเราก็ฟังจากหลายๆฝ่ายก็อาจจะต้องนำเสนอท่านนายกทั้ง4หลักนี้นะครับ
2: อาจารย์วันนอครับบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรังในภาคใต้กว่า20ปีนะครับแต่แก้ไขไม่ได้เบ็ดเสร็จส่วนตัวเนี่ยไม่ได้โทษใครเพราะทุกฝ่ายพยายามสร้างความสงบสุขอย่างเต็มที่แล้วย้ำนะครับว่าการนำข้อคิดของทุกฝ่ายแล้วก็แก้ให้ตรงจุดโดยยึดหลักปรัชญาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9นี่เป็นหลักการสำคัญครับทั้งนี้ตั้งใจแก้ปัญหาภาคใต้ในช่วง4ปีนี้เพราะอยากเห็นความสุขแบบจับต้องได้จริงแต่ก็ไม่รับรองนะครับว่าปัญหามันจะหมดในครั้งเดียวหรือไม่เพราะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดครับนอกจากนี้เตรียมพูดคุยกับหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่นะครับเพื่อร่วมกันวางกรอบในการพูดคุยกับกลุ่ม BRN ครับ
0: ก่อนหน้านี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงเวลา1เดือนหลังจากรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศจะเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังจะครอบคลุมทั้งในด้านความปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและกระบวนการสันติภาพโดยยึดประชาชนเป็นหัวใจสำคัญมุ่งสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความสงบสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่และนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคงทำงานโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นทำได้อย่างตรงจุดและตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะด้านการพัฒนาค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติโดยมุ่งลดความเปราะบางในระดับชุมชนและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างรัฐกับประชาชนด้วยค่ะ
2: ทีนี้ชวนท่านผู้ชมมาวิเคราะห์ถึงการวางตัวบุคคลหรือว่าคีย์แมนในการดับไฟใต้ของรัฐบาลอนุทิน2นะครับคนแรกก็คืออาจารย์วันนอครับที่จะมาดูสอบต.ที่ จะกำกับดูแลเรื่องของการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะเศรษฐกิจขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งครับเรื่องของการพูดคุยเจรจาตั้งผอ.สำนักข่าวกรองขึ้นมาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขนะครับการวาง2คนนี้มีผลต่อการแก้ปัญหาอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณศิระประภาชัยเจริญครับ
3: แม้นโยบายรัฐบาลอนุทิน2จะไม่ได้ประกาศชัดว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงหรือวาระแห่งชาติแต่การขยับของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยการเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เพื่อจัดวางยุทธศาสตร์และแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2568ถึง2570โดยสมช.ลงมติแต่งตั้งให้นายธนัสสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั่งเก้าอี้หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ด้วยคาดหวังจะใช้การพูดคุยกับกลุ่ม BRN ให้ตกผลึกและมีมาเลเซียทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกเช็คเช่นที่ผ่านมาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุมการบริหารและจัดวางกรอบดำเนินการและมอบอำนาจให้กองทัพจัดวางกำลังพลคุมพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จหลังรับมอบหมายและประชุมร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วนายธนัชชี้ว่าต้องมองแบบกว้างค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานก่อนย้ำถึงเนื้อแท้ของการพูดคุยสันติสุขคือการลดความรุนแรงและท้ายที่สุดอาจต้องศึกษาเพิ่มเติมและพูดคุยกันภายในประเทศให้เกิดความชัดเจนก่อนขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสชี้ว่าการดับไฟใต้คงไม่ใช่แค่การพูดคุยแต่ต้องปฏิบัติการด้านความมั่นคงเพื่อลดการก่อเหตุไปด้วยพร้อมกับย้ำถึงการประเมินสถานการณ์ผ่านการลงพื้นที่จริงมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมามีการปรับแผนทั้งกำลังพลและพื้นที่เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดโดยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ารับผิดชอบยุติความรุนแรงส่วนสอวต.นำการพัฒนาเข้าสู่พื้นที
4: ่คำว่าการเมืองนำการทหารเนี่ยก็ถูกต้องแล้วก็คือเป็นนโยบายจากภาครัฐนะครับจากรัฐบาลเนี่ยลงไปสู่พื้นที่นะครับในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเองเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการลดเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะนั้นเราก็จะไปมุ่งเน้นในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อให้นำให้สอบต.เนี่ยนำการพัฒนาต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่พื้นที่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแนวทางดังกล่าวหรือยุทธศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับก็น่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยเป็นไปตามลำดับที่เราคาดการเอาไว้นะครับ
3: ส่วนมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งชี้ว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลอนุทิน2มีความพยายามในการเดินหน้าแบบผสมผสานโดยเฉพาะการดึงผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติมานั่งเก้าอี้หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขทั้งที่ในอดีตส่วนใหญ่มักจะมาจากสมช.หรืออดีตนายทหารที่มากประสบการณ์ในพื้นที
5: ่คือรอบนี้เราก็เห็นว่าหัวหน้าคณะการเจรจามีประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองนะครับน่าจะใช้เป็นบทบาทที่เราไม่ค่อยเห็นมาก่อนส่วนมากบทบาทหลักก็จะเป็นสมช.สภาเลขาสภาข้อมูลแห่งชาติหรืออดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ในภาคสนามในพื้นที่นั่นพอเอารูปแบบของฝ่ายบุญในเชิงลักษณะในงานข่าวเนี่ยมาจับงานด้านประเด็นความมั่นคงเนี่ยนั่นทำให้เห็นชี้ชัดว่าข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะต้องอะไรสลัดข้อมูลดั้งเดิมที่อาจจะไม่เกี่ยวหรือไม่มีประโยชน์เนี่ยได้ข้อมูลที่มันเป็นชั้นวงในมากขึ้น
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตยังชี้อีกว่าหัวหน้าคณะพูดคุยคนใหม่อาจใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ขับเคลื่อนตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่กำกับดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคุมบรรยากาศในมิติการต่างประเทศเพราะคู่เจรจาของไทยมักใช้เวทีต่างประเทศเคลื่อนไหวประกาศความต้องการที่จะแยกตัวเป็นอิสระ แต่ก็ตั้งข้อสังเกตถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุอาจมีปัญหาในตัวองค์กรด้วยฝ่ายปฏิบัติการไม่ได้รับไม้ต่อหรือรับลูกจากแกนนำฝ่ายเจรจาหรือหมายถึงไม่ได้แยกบทบาทกันเล่นหรือจะเรียกได้ว่าตีไพ่สองหน้าจึงส่ง

0: ผลให้การเปิดโต๊ะเจรจาหรือการพูดคุยสันติสุขไทย BRN ไม่ประสบความสำเร็จหากแต่เป็นเพียงการทิ้งช่วงการก่อเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรงเท่านั้นศิรประภาชัยเจริญไทย PBS รายงาน
1: ปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้ในการสืบค้นแล้วก็หาข้อมูลมากเลยนะคะทุกวงการแต่ว่าบางทีมันก็ไม่แม่นถูกต้องไหมคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมลองเข้าไปใช้หรือยังแอปพลิเคชันของกรมประมงเป็นแอปพลิเคชันวิเคราะห์ชนิดปลาบางคนเขาถ่ายรูปปุ้งเข้าไประบบวิเคราะห์บอกเป็นปลาทูตัวมันงองงเหมือนปลาทูหน้างอคอหักเอาส่งรูปปลานิลเข้าไประบบบอกเป็นปลาคาร์ฟมันคลาดเคลื่อนไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร
2: ่มันมากกว่าคลาดเคลื่อนแล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ย
1: แต่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าใช้งบประมาณในการพัฒนาแอปพลิเคชันสูงถึง9ล้านบาททำไมยังไม่แม่นนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเรียกอธิบดีกรมประมงเข้ามาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่ส.ส.ของพรรคประชาชนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะเรียกร้องให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการประกวดราคาหลังพบว่าระบบมันคลาดเคลื่อนสูงค่ะผู้ทดลองใช้แอปพลิเคชัน Thailand Fish AI ของกรมประมงยังเจอปัญหาการรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อนอย่างมากจนนำไปสู่กระแสเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความคุ้มค่าของงบประมาณเนื่องจากระบบสามารถตรวจสอบชนิดปลาได้เพียง52ชนิดจากฐานข้อมูลของกรมประมงถึง 2,000 ชนิดทีนี้ Thai PBSลองทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ด้วยการสแกนภาพปลากัด
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นชนิดปลาอยู่บนฐานข้อมูลแต่พบว่าระบบก็ยังรายงานข้อมูลผิดพลาดโดยระบุว่าเป็นปลา Cardinal Tetra แล้วพอทดสอบซ้ำก็พบว่าแอปยังไม่สามารถทำงานได้ซึ่งคาดว่าอาจจะมาจากมีคนต้องการทดสอบจำนวนมากและจากการทดสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนตามสัญญาที่ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมประมงโดยมีนายพลพิสินสุวรรณชัยเป็นหัวหน้าโครงการค่ะสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกข้อมูลชนิดปลาหรือ Thailand Fish AI วงเงินกว่า 9.8 ล้านบาทนะคะคัดเลือกมาได้บริษัท Blue System Technology จำกัดเป็นผู้พัฒนาเนื่องจากเจ้านี้เสนอราคาที่ 9.12 ล้านบาทภายใต้ปีงบประมาณ 2,568 ค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเตรียมเรียกอธิบดีกรมประมงเข้ามาชี้แจงรายละเอียดโครงการในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าพบความผิดปกติหรือสอบไปในทางที่ไม่โปร่งใสจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเงินงบประมาณแผ่นดินครับ
3: ตอบเลยไม่ได้อะเนาะว่าจะมันจะเป็นการหัวหรือไม่หัวประมูลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ให้มอบหมายให้ท่านอธิบดีกรมประมงให้เข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็นำเสนอส่งรายงานถึงผมว่าโอเคโครงการนี้เนี่ยมันความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็ใครเป็นผู้รับจ้างทำแล้วก็มีทำไมมีเสียงสะท้อนจากประชาชนเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยผมก็ให้ท่านอธิบดีกำลังทำข้อมูลนำเสนอผมมาอยู่ครับก็ทราบว่าน่าจะพรุ่งนี้เนี่ยท่านอธิบดีก็จะรายงานทั้งหมดมีทั้งเป็นเอกสารแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆตอนนี้นี่ผมคงจะให้ข้อมูลได้ไม่มากเพราะว่าผมยังไม่ได้รับเป็นรายงานมาทั้งหมดแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีปัญหาจริงๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้เสียงสะท้อนมาเยอะ
2: นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสพรรคประชาชนครับเรียกร้องให้กรมประมงเปิดประกาศหลักเกณฑ์และขอบเขตในการดำเนินโครงการครับซึ่งต้องกำหนดค่าความแม่นยำในการค้นหาแล้วก็แจกแจงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปนะครับแบ่งเป็นค่าฐานข้อมูลและค่าพัฒนาระบบการใช้งานที่สำคัญเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับบอกว่ากรมประมงเนี่ยให้เอกชนพัฒนาซอฟต์แวร์แอปขึ้นใหม่ทั้งที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์เขียนแอปหรือว่า API ระดับโลกต่อยอดจากแอปของกรมได้เพื่อประหยัดงบประมาณแล้วก็เอาเงินไปใช้ในภารกิจที่มีความจำเป็นมากกว่าครับเช่นการจัดหาอุปกรณ์ประมงพื้นบ้านหรือบรรเทาความเดือดร้อนชาวประมงจากเหตุน้ำท่วมนะครับก่อนหน้านี้ครับกรมประมงเนี่ยออกแบบแอปนี้เพื่อใช้ AI ค้นหาชนิดปลาแล้วก็เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปลาชนิดต่างๆของไทยครับรวมถึงเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลชนิดปลาระหว่างผู้ใช้แอปกับผู้เชี่ยวชาญกรมประมงเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลปลาไทยนะครับ แต่ล่าสุดกรมประมงชี้แจงครับบอกว่าแอปนี้ยังเป็นเพียงโครงการต้นแบบเท่านั้นครับ
1: ช่วงนี้ติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ

0: ูเลนี่เป็นหนึ่งในที่ที่เขายากที่สุดในการทำงานเลยนะครับตั้งแต่การรัฐประหารในปี2564ที่รัฐบาลทหารบอกว่ายึดอำนาจไปเสร็จประมาณครั้งเนี่ยความรุนแรงก็ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งและมันทำให้น่านฟ้าของเลบานอนแทบไม่เคยว่างเว้นสิ่งที่มีเลย
1: ตอนนี้เราออกมาจากแนวสไนเปอร์ประมาณ25เมตรแล
2: ้
1: ว
2: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ลมมาหลังท่อนแบบแบบรวมทุกวันอังคาร เวลา21:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกนิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะ
2: การถ่ายทอดสดในครั้งนี้คุณอริยาสุวิเศษฝักและดิฉันจามจริยันยงรับหน้าที่บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ
3: Television Pool Thailand welcomes you to the live telecast of the grand reception on the auspicious occasion of the coronation anniversary of His Majesty the King the 4th of May 2026 hosted by the Royal Thai Government to be held at Santip Maitri Building Government House Bangkok for peopleIn Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system or via the website prdwe.prd.go.th and Facebook NBT World.
2: สำหรับช่วงนี้เชิญท่านผู้ชมรับชมบรรยากาศภายในงานค่ะ

ันฉัตรมงคลตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562การพระราชพิธีสำคัญในวันที่4พฤษภาคมประกอบด้วยพิธีทรงพระมุรธาภิเษกพิธีถวายน้ำอภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปจากนั้นทรงหลังทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยานับเป็นวันมหามงคลของชาติและวันบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีนับเนื่องแต่นั้นมาจึงกำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลในรัชกาลปัจจุบันที่มาของพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้นแต่เดิมเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐานที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวังได้จัดการสมโภชสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีในเดือน6กระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงรับบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2393ต่อมามีพระราชดำริว่าวันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินจึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลการและควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเสวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชทานชื่อว่าพระราชพิธีฉัตรมงคลพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จึงทรงประกอบพระราชพิธีฉัตรมงคลเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสืบมาราชการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493และจัดงานพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันที่5พฤษภาคมของทุกปีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพบิดรเพื่อให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาจนถึงปัจจุบันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบปีจึงเป็นวันมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสอันเป็นสุภมงคลสมัยวันฉัตรมงคลที่เวียนมาบรรจบอีกกำรบหนึ่งข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสคณะทูตานุทูตข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอาทรเพื่อมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติและเป็นหลักชัยแห่งความมั่นคงของแผ่นดินพระราชกรณียกิจทั้งปวงทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริล้วนก่อให้เกิดความผาสุกสวัสดีเกิดสำฤทธิ์ที่ผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสมดังพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรชัยพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสงฆ์ที่ก่อนชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: โลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home และการประชุมผ่านออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะช่วยทั้งลดการเดินทาง ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยังช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้เยอะเลยด้วยล่ะครับ
1: การบำบัดทดแทนไตอาจไม่ได้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกคน
2: กลุ่มผู้สูงอายุด้วยความที่มีความเปราะบางมันไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไตแล้วทุกอย่างดีขึ้น
1: ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังบางกลุ่มอาจไม่ได้ต้องการการรักษาเพื่อยื้อชีวิตแต่อาจต้องการแค่การรักษาที่ทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุข
3: ความรู้สึกของยายนะร่างกายเนี่ยก็เหมือนรถยนต์ยายก็คิดอย่างเงี้ยเสื่อมไปยายก็เลยอยู่กับมันได้
4: สัญญาฉันรักเธอ
1: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS Palliative Care ชีวิตที่ออกแบบได้ของผู้ป่วยโรคไตวันจันทร์ที่4พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: สนใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
6: ก็ลดค่าของชีพ
7: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
8: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
9: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
0: กลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของแลนบริดจ์ณเวลานี้ยังแบ่งเป็น2ข้างครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับนายกมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ครับในฝั่งของรัฐบาลครับทั้งคุณพิพัฒน์แล้วก็คุณสุชาติเนี่ยตัวแทนของรัฐบาลจะลงพื้นที่8พฤษภาคมนี้นะครับไปฟังเสียงคนที่ชุมพรแล้วก็ระนองใช่ไหมครับอีกฝากนึงครับคนที่ไม่เห็นด้วยสว.เขาเตรียมยื่นยติขอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้ขณะเดียวกันเครือข่ายภาคประชาชนครับบอกว่าถ้ารัฐบาลยังไม่หยุดโครงการนี้ก็เตรียมจะขอเข้าพบนายกระหว่างการประชุมครม.สัญจรมิถุนายนนี้ครับตอนนี้กลายเป็นข้อถกเถียงนะครับของกลุ่มคนที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลอนุทิน2นะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการดังกล่าวครับโดยจะต้องพิจารณาทุกรูปแบบเพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนซึ่งจะสรุปผลการศึกษาภายใน90วันครับ
10: เท่าที่เช็คข้อมูลคือนะเมื่อปี63เนี่ยเขาผ่านทั้ง2อันนะครับก็ผ่านทั้ง2อันซึ่งอันนี้เขามาเพิกถอนภายหลังนะครับเพิ่งถอนย้อนหลังซึ่งตรงเนี้ยเราก็คงต้องเข้าไปดูว่าจะต้องดำเนินการยังไงต่อนะครับแต่โดยจริงๆแล้วเนี่ยทางสภาวิชาชีพถึงแม้ว่าหลักสูตรเขาเนี่ยไม่ได้ผ่านมาตรฐานวิชาชีพแต่ตัวนักศึกษาก็สามารถไปสอบวิชาชีพเป็นรายบุคคลได้นะครับผ่านสภาวิชาชีพได้เหมือนกันครับ
0: ขณะที่2รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เตรียมลงพื้นที่2จังหวัดก็คือชุมพรและระนองครับไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงกลุ่มต่อต้านคัดค้านโครงการดังกล่าวในวันที่8พฤษภาคมนี้ครับ
11: มีความเคลื่อนไหวมาจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะระบุว่าโครงการแลนด์บริดจ์กลับมาพิจารณาใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามีการพูดคุยกันนานกว่า10ปีแล้วค่ะก่อนจะพูดถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางอ้างอิงถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลายประเทศมีความพยายามที่จะเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบต่างๆนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมค่ะ คุณผู้ชมคะขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะขณะนี้เรากำลังรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลค่ะที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการและนายสุชาติชมกลิ่นเตรียมลงพื้นที่ไปที่ชุมพรและระนองเพื่อไปรับฟังความคิดเห็นไปพูดคุยกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์นี้ในวันที่8พฤษภาคมนะคะอย่างที่คุณเจษดาว่าไว้บอกว่าตอนนี้มีข้อถกเถียงกันทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
0: ก็มีการสั่งการครับให้ไปรับฟังความคิดเห็นนะครับจากผู้คนในพื้นที่ครับขณะเดียวกันก็มีคำชี้แจงเพิ่มเติมนะครับจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์กลับมาพิจารณาใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะมีการคุยกันมานานกว่า10ปีแล้วแล้วก็อ้างถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับว่าหลายประเทศมีความพยายามที่จะเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบต่างๆจึงจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมขณะเดียวกันก็บอกว่าเรื่องนี้ยังมี2ฝั่งครับทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยดังนั้นรัฐบาลต้องทำข้อมูลให้ครบทำความเข้าใจคนให้มากที่สุดแล้วก็พูดถึงผลการศึกษาของสำนักงานขนส่งทางรางนะครับในเรื่องของอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินหรือ FIRR และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือ EIRR อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็คุ้มค่าในการลงทุนทางเศรษฐกิจครับ
12: จากไทม์ไลน์ที่สนขให้มานะครับก็คิดว่าปีนี้นะครับก็น่าจะสามารถเดินหน้าได้ครับ
2: ซึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะครอบคลุมจากการทั้งการศึกษารวมถึงจากในเรื่องของเงินลงทุน
12: คือจริงๆในเรื่องของเงินลงทุนอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นการลงทุนในลักษณะของ PPP แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ติดตามแลนด์บริดจ์มาตั้งแต่ต้นเราก็จะเห็นว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยนะครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยมีคำถามว่าเป็นการเช่า99ปีหรือไม่ตอนนี้เนี่ยเราก็มีธงแล้วว่าน่าจะเป็นการเช่า50ปีอย่างนี้เป็นต้น
11: อย่างที่คุณเจษดาเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่านายกอนุทินตั้งคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะมาทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นี้นะคะโดยจะต้องพิจารณาทุกรูปแบบเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนซึ่งจะสรุปผลการศึกษาภายใน90วันค่ะ
13: ทุกก็ต้องดูทุกรูปแบบดูทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ดูทั้ง

0: รื่องของการขนส่งนะอาจจะไม่คุ้มทุนแต่ว่าจะไปดูทุนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องดูในเรื่องของความสะดวกมันอาจจะไม่คุ้มทุนตรงนี้แต่ว่ามีเรื่องอื่นมาที่จะทำให้ภาพรวมทั้งหลายเกิดความคุ้มค่าตรงนี้ก็คือสิ่งที่ท่านเอกนิติก็จะไปศึกษา
1: ขณะที่นายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสวครับเตรียมยื่นยติต่อที่ประชุมวุฒิสภานะครับขอให้ทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์ในวันที่5พฤษภาคมนี้โดยเหตุผลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งครับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ใช้เงินลงทุนถึง 9.9 แสนล้านบาทแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับว่านโยบายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วนทั้งนักวิชาการและภาคประชาสังคมครับว่าอาจจะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจตามรายงานที่เสนอโดยสำนักงานนโยบายและแผนนะครับแล้วก็อาจเกิดผลกระทบที่นำมาสู่ความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อมในภาคใต้กระทบกับสิทธิชุมชนของคนในหลายมิติโดยเฉพาะมิติทางวัฒนธรรมและสังคมครับ
2: สมาคมโลจิสติกภาคใต้ก็เสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาการพัฒนาชุมพรระนองตามศักยภาพด้านโลจิสติกนะคะเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบถอยคนละก้าวมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
3: ต้องทำก็คือการ reconcile หรือว่าการนำข้อมูลของทุกคนมารวมกันนำผู้เชี่ยวชาญนำแพทย์ประชาสังคมนำฝ่ายรัฐบาลนำฝ่ายค้านหรือแม้แต่กลุ่มค้านมืออาชีพให้มีตัวแทนเข้ามาโดยคุณไม่ต้องลงถนนแต่เข้ามาคุยกันมีกลไกกรรมธิการมีอนุกรรมธิการลงไปทำในเรื่องวิชาการลงไปทำในเรื่องการลงทุนลงไปทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกฎหมายพรบร่วมทุนต่าง
1: นายสมบูรณ์คำแหงเครือข่ายภาคประชาชนปกป้องแผ่นดินใต้ครับพูดถึงไทม์ไลน์ในการจัดเวทีรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับให้ทราบถึงโครงการนี้แล้วก็กฎหมายระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ที่รัฐบาลกำลังผลักดันแต่ถ้ายังไม่หยุดโครงการนี้ทางเครือข่ายจะรวมตัวกันครับเพื่อขอพูดคุยกับนายกระหว่างการประชุมครม.สัญจรในเดือนหน้าครับ
2: กรณีหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือค่ะถูกเพิกถอนการรับรองจากทันตแพทยสภานะคะก็อาจจะทำให้นักศึกษาหรือว่านักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วนะคะเสียโอกาสแล้วก็นำไปสู่การตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วจะจัดการดำเนินการอย่างไรทำไมถ้าหลักสูตรไม่ผ่านถึงปล่อยให้มีการจัดการเรียนการสอนประเด็นนี้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหลักสูตรและร่วมกันหาทางออกกับทางต้นสังกัดก็คือมหาวิทยาลัยภายในสัปดาห์นี้ค่ะปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะเปิดเผยถึงการตรวจสอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหลังถูกเพิกถอนการรับรองจากทันตแพทยสภาเบื้องต้นพบว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรใหม่ปี2562นะคะโดยมหาวิทยาลัยได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกก็คือในปี2563ซึ่งขณะนั้นนะคะมหาวิทยาลัยได้ยื่นผ่านวิชาชีพแล้วและผ่านมาตรฐานหลักสูตรของทางกระทรวงอว.ตามขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างโดยการถูกเพิกถอนการรับรองวิชาชีพครั้งนี้ก็เกิดขึ้นภายหลังซึ่งถึงตอนนี้กระทรวงอว.ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบค่ะว่ามหาวิทยาลัยทำผิดระเบียบส่วนใดบ้างภายในสัปดาห์นี้ค่ะจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบหลักสูตรและข้อเท็จจริงเรื่องนี้รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาพร้อมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยและทันตแพทยสภานะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันและหากพบว่าทางมหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการตามที่อว.แจ้งตั้งแต่ต้นถ้าพบแบบนั้นต้องถูกลงโทษค่ะ
1: นอกจากนี้ครับยังเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับบอกว่ามีบางกรณีที่มหาวิทยาลัยอ้างข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญครับทำให้กระทรวงอว.เนี่ยต้องพิจารณารับรองตามเกณฑ์ก่อนแม้หลักสูตรนั้นอาจยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพก็ตามโดยกระทรวงอว.ได้กำชับให้มหาวิทยาลัยต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่นักศึกษาล่วงหน้าครับเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เรียน

0: ซึ่งกระทรวงอวจะตรวจสอบมหาวิทยาลัยดังกล่าวนะครับว่ามีการแจ้งนักศึกษาอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นหรือไม่ว่าหลักสูตรยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิของผู้เรียนต่อไปครับ
1: เท่าที่เช็คข้อมูลคือนะเมื่อปี63เนี่ยเขาผ่านทั้ง2อันนะครับก็ผ่านทั้ง2อันซึ่งอันนี้เขามาเพิกถอนภายหลังนะครับเพิกถอนย้อนหลังซึ่งตรงเนี้ยเราก็คงต้องเข้าไปดูว่าจะต้องดำเนินการยังไงต่อนะครับแต่โดยจริงๆแล้วเนี่ยทางสภาวิชาชีพถึงแม้ว่าหลักสูตรเขาเนี่ยไม่ได้ผ่านมาตรฐานวิชาชีพแต่ตัวนักศึกษาก็สามารถไปสอบวิชาชีพเป็นรายบุคคลได้นะครับผ่านสภาวิชาชีพได้เหมือนกันครับ
2: วันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการนัดรวมตัวกันของตัวแทนผู้ปกครองและนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยดังกล่าวนะคะเพื่อยื่นหนังสือถึงศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ในเวลา 10:00 น.เพื่อขอทราบแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบค่ะ
0: คาเฟ่เนี่ยท่านผู้ชมครับไปที่ไหนก็เจอนะครับโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังครับมีทั้งคนเห็นโอกาสแต่บางคนก็เจอกับวิกฤตอย่างคาเฟ่ชื่อดังที่กาญจนบุรีอันนี้ลงทุนหลัก10ล้านครับตอนนี้ไปต่อไม่ไหวต้องปิดตัวนะครับแต่บางเจ้าในกรุงเทพมหานครบางย่านเขาก็เห็นโอกาสในการทำธุรกิจครับแม้จะทุ่มทุนพัฒนาจุดขายแล้วก็จุดเด่นเรื่องทิวทัศน์ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจีมีรถไฟจิ๋วให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเด็กที่มากับผู้ปกครองนะครับนี่ก็กลายเป็นภาพจำแล้วก็เอกลักษณ์ของฮักนาคาเฟ่กาญจนบุรีครับในตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับเปิดมา4ปีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ5พฤษภาคมจะปิดกิจการครับเจ้าของคาเฟ่เนี่ยบอกว่าสาเหตุหลักมาจากเรื่องภาวะเศรษฐกิจนะครับต้นทุนต่างๆปรับตัวสูงขึ้นแต่ไม่สามารถปรับราคาขึ้นตามได้ทำให้กำไรแทบไม่มีครับก็เลยตัดสินใจแจ้งพนักงานให้ทราบเตรียมตัวแล้วก็ประกาศปิดกิจการครับ
3: วัตถุดิบมันขึ้นนี่คือร้านอาหารเมนูอาหารไม่สามารถขึ้นได้ครับขึ้นไปก็มีปัญหาอย่างเช่นน้ำแข็งอย่างลูก40บาทขึ้นมาเป็น60บาททุกอย่างขึ้นหมดต้นทุนเรียกว่าต้นทุนมันขึ้นแต่รายได้มันยังเท่าเดิมเนี่ยม
4: ันก็ต้องลูกค้าก็ยังมีอยู่
3: ลูกค้ามีปกติพี่เรามานั่งดูได้เลยครับยังมีปกติ
4: เพราะว
3: ่
4: าเมื่อหักกับค่าใช้จ่ายแล้วมัน
3: ใช่หักค่าใช้จ่ายแล้วมันเหนื่อยลูกเราไปทำอย่างอื่นเดินตรงทางอื่นก่อนดีกว่าค่อยกลับมาตรงนี้ให้ว่ากัน
4: เสียดายไหมครับกับกิจการที่เราเริ่มมา
3: โอ้โหใจหายพี่ทุ่มหมดตัว
4: มันก็ทุ่มไปเราทุ่มไปเท่าไหร่ตรงน
3: ี้สิบกว่าล้านใช่ครับเปลี่ยนแปลงมา 3-4 รูปแบบนะ
0: ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับทำไมเราต้องไปดูเจ้านี้เพราะที่กาญจนบุรีเนี่ยท่านผู้ชมครับช่วงเมษาพฤษภาคมนี้เดือน2เดือนมาเนี่ยปิดไปแล้ว4เจ้าครับสำหรับคาเฟ่ชื่อดังนะครับหลักๆ ก็คือผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจครับ
2: แต่ก็มีคนที่เห็นโอกาสผู้ประกอบการรายใหม่ตอนนี้เดินหน้าเปิดร้านกันแม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่างๆรอบตัวความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นบางคนก็ยอมสู้ค่ะมีคาเฟ่เปิดใหม่ย่านตลาดภูนะคะเตรียมเปิดร้านอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้หลังจากมองเห็นโอกาสที่ว่านี้ก็คือเป็นย่านหรือเป็นชุมชนในระแวกที่มีบ้านพักอยู่ในพื้นที่อยู่แหล่งท่องเที่ยวทำให้ไม่ต้องแบกรับเรื่องภาระค่าเช่าเขามีบ้านอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วก็เปิดส่วนหนึ่งของบ้านเป็นคาเฟ่ซะเลยแต่ยอมรับค่ะว่าการทำธุรกิจร้านอาหารเวลานี้มันมีความท้าทายต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันก็สูงกำลังซื้อก็ยังมีจำกัดนะคะเห็นได้จากคนที่เข้ามาใช้บริการส่วนหนึ่งเข้ามาถ่ายภาพมากกว่าจับจ่ายคือเน้นเที่ยวดูบรรยากาศแต่ว่าจับจ่ายซื้อของอาจจะหน่อยเดียวทำให้จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดวางแผนจัดโปรโมชั่นแล้วก็เพิ่มกิจกรรมพวกเวิร์กช็อปเข้าไปจะได้เพิ่มรายได้มากขึ้นนะคะโดยทางผู้ประกอบการมองว่าจะขายอาหารขายเครื่องดื่มอย่างเดียวคงไม่พอหลังจากทดลองเปิดร้านมา5วันแรกทำยอดขายได้วันละประมาณ70แก้วเยอะไหมไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป้าที่เขาวางไว้คือ300แก้ว
0: โอ้ยังไม่ถึงครึ่ง
2: ก็ได้แค่70นะคะเ พอที่จะบริหารต้นทุนก็ต้องเข้มงวดและเลือกจำหน่ายเฉพาะเครื่องดื่ม

0: ดื่มและขนมปังเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าค้างสต็อกค่ะขณะเดียวกันต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นมาจากอะไรบ้างค่าไฟเดิมเนี่ย 6,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนตอนนี้จ่ายค่าไฟ 9,000 บาทต่อเดือนนี่เฉพาะเมษายนนะคะแล้วเดี๋ยวก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจึงต้องชะลอแผนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเอาไว้ก่อนและผู้ประกอบการยังสะท้อนด้วยว่าถ้าต้นทุนยังอยู่ในระดับสูงแบบนี้แล้วกำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวภาครัฐต้องช่วยควรมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อพยุงรายได้ร้านค้ารายย่อยค่ะ
1: ความท้าทายในเรื่องของวัตถุดิบแหละต้นทุนต่างๆนะครับที่อาจจะทำให้มูลค่าของเครื่องดื่มหรืออาหารอะไรมันสูงขึ้นพอสูงขึ้นมันก็กระทบเป็นลูกโซ่หมดเพราะว่าสูงขึ้นคนใช้จ่ายก็น้อยลงเขาก็ไม่กล้าซื้อเพราะเขาก็หาเงินได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะผมมองว่าถ้ามันเป็นไปแบบนี้ตลอดนะครับแล้วมันไม่สามารถแก้ไขที่ต้นทุนได้ผมว่าภาครัฐอาจจะต้องสนับสนุนเรื่องของแคมเปญนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจหรอกว่าเขาจะมีกลยุทธ์อะไรแล้วก็มีไอเดียยังไงแต่เชื่อว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามารองรับให้มันมากพอที่ซัพพอร์ตกับต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยครับผมเชื่อว่าก็ยังไปต่อได้แต่ต้องมีมากพออาจจะต้องขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนักท่องเที่ยวครับ
2: ปัญหามันเยอะไปหมดครับท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่าห่วงโซ่อุปทานไหมครับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆอย่างเจ้าเนี้ยเขาสั่งแก้วพลาสติกของร้านสั่งทำนะครับไปตั้งแต่ก่อนสงกรานต์ตอนนี้ยังไม่ได้ครับมันติดที่ไม่มีเม็ดพลาสติกแก้ปัญหายังไงก็ต้องไปเอาแก้วสำเร็จรูปซื้อมาก่อนแปะโลโก้ของร้านเข้าไปให้ทันเปิดร้านวันพรุ่งนี้ครับ
0: กำลังจะเปิดเทอมนะคะช่วงเวลาแบบนี้ผู้ปกครองหลายคนก็จ่ายหนักอาจจะกำลังหนักใจกันอยู่ส่วนหนึ่งก็ต้องกระเป๋าฟีบเพราะต้องเอาเงินไปซื้อกระเป๋านักเรียนและอีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องแบบนักเรียนชุดนักเรียนนั่นแหละค่ะในมุมมองของหัวหน้าโครงการแบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาเขาเปรียบเสมือนกับดักทางการศึกษาที่อาจจะทำให้เด็กคนหนึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษาได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะครอบครัวไม่มีเงินซื้อก็เลือกที่จะให้เด็กไม่ไปโรงเรียนนะคะตอนนี้มูลนิธิกระจกเงาก็เลยจัดโครงการในการส่งต่อชุดนักเรียนมือสองขึ้นมาเชื่อว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองค่ะค่าชุดนักเรียนของลูก2คนเป็นภาระใหญ่ของแม่เลี้ยงเดี่ยววัย50ปีคนนี้เพราะว่ารวมค่าใช้จ่ายแล้วก็ตกคนละกว่า 2,000 บาทค่ะชุดนักเรียนมือ2ของมูลนิธิกระจกเงาจึงเป็นช่องทางที่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนี้ลงไปได้บ้างนางวริศราแบแป้นผู้ปกครองบอกว่า1สัปดาห์ก็ต้องมีเครื่องแบบนักเรียนทั้งหมด4ชุดมีชุดนักเรียนชุดพละชุดลูกเสือและชุดอาเซียน
2: อ้าวมีชุดอาเซียนด้วยเหรอ
0: ยุคคุณไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มี
0: เด็กสมัยนี้บางโรงเรียนต้องมีชุดอาเซียนด้วย
2: ครับ
0: ซึ่งราคาแต่ละชุดเนี่ยค่ะเกือบ 1,000 บาทนะคะหลายครั้งที่ไม่มีเงินซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้ลูกก็ต้องขอทางโรงเรียนขอให้ลูกใส่ชุดไพรเวทไปเรียนก่อนแม้ว่าจะได้เงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนมาจากรัฐบาลเทอมละ400บาทแต่ก็ยังไม่พอค่ะ
3: เฉพาะลูกเสือเองนี่ตัวหนึ่งก็ 2-300 แล้วค่ะยังไม่ได้เป็นชุดนะคะครับเขาคิดเป็นชิ้นนะคะเขาไม่ได้คิดเป็นชุดแล้วผ้าพันคอหมวกคือค่าใช้จ่ายมันไม่พอค่ะ
4: คือมันเกิน 2,000 แล้วจะซื้อทั้งหมด
3: ตีว่า2คนพี่น้องคืออย่างไม่มีก็คือต้องตั้ง5ค่ะ 5,000
2: หัวหน้าโครงการแบ่งต่อของมูลนิธิกระจกเงานะครับบอกว่าอย่างชุดลูกเสือเนตรนารีแล้วก็ยุวกาชาติมือ2เนี่ยอันนี้ฮิตมากเลยพ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆนะครับไปหากันที่นี่เอาไปเยอะเลยครับเพราะอะไรเพราะถ้าซื้อใหม่เนี่ยท่านผู้ชมราคามันสูงมากนะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสูงขนาดนี้ไม่เฉพาะชุดแล้วก็อุปกรณ์ที่เอามาประดับเนี่ยเหนาะๆนะฮะมีแหละ 1,500 บาทคือชุดหนึ่งเนี่ยเป็นพันถ้าซื้อใหม่แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะประกาศผ่อนผันให้ใส่ชุดนักเรียนกับผ้าพันคอได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาประกาศก็มักจะออกช่วงก่อนเปิดเทอมหรือว่าเปิดเทอมไปแล้วทำให้ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยซื้อชุดไปแล้วครับและการทำพิธีต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ต้องใส่เครื่องแบบสุดท้ายถ้าลูกไม่มีใส่มันก็ไม่ได้ครับ ก็ต้องใส่อยู่ดีก็ต้องหามาให้อยู่ดีสำหรับโครงการส่งต่อชุดนักเรียนมือ2เนี่ยครับเกิดขึ้นเพราะต้องการแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมีช่องทางให้ผู้ปกครองส่งข้อความมาขอรับชุดเองที่มูลนิธิกระจกเงาแล้วก็จุดแจกอยู่ที่ตลาดนัดรวมไปถึงส่งชุดนักเรียนไปตามโรงเรียนต่างๆครับ
5: ชุดนักเรียนเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากๆในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ทำชุดนักเรียนส่งให้กับทางโรงเรียนต่างๆนะครับทางโรงเรียนตามอะไรที่มีเด็กยากจนยากจนพิเศษที่เขากระจายให้นะครับแต่เราพบว่ามันในช่วงโควิดปลายๆเนี่ยมีเด็กที่มีครอบครัวที่จำนำของเยอะมากๆแล้วก็มีครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องนี้จนเด็กเก่งหลุดจากระบบเยอะมากจริงๆเราจึงเอาชุดนักเรียนเนี่ยไปแจกที่ตลาดนัดเลยไปวางที่ตลาดนัดเลยเพื่อให้ครอบครัวฐานะปานกลางต่างๆอ่ะเข้าถึงชุดนักเรียน
0: การสำรวจของมูลนิธิกระจกเงาค่ะยังพบว่าค่าใช้จ่ายชุดนักเรียนที่เกินจะแบกรับของผู้ปกครองหลายคนนี่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาและเกิดภาระหนี้สินให้กับครอบครัวนะคะจึงอยากให้รัฐบาลหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับผู้ปกครองอย่างเป็นรูปธรรมส่วนประชาชนถ้าอยากจะส่งต่อชุดนักเรียนมือ2และอุปกรณ์การเรียนหรือชุดเครื่องแบบต่างๆก็สามารถนำไปบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงาค่ะ
6: พ่อพึ่งได้บัตรมาค่ะเพราะเป็นคนที่นี่แหละตกหล่นอะไรหรือเปล่าพึ่งได้มาค่ะ
2: ตอนนี้โรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยวิกฤตหนักแล้วนะครับท่านผู้ชมครับปัญหาที่เจอก็คือสภาพคล่องแปลงง่ายๆก็คือโรงพยาบาลขาดเงินแล้วมีปัญหาจากหลายปัจจัยด้วยกันครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้ป่วยที่หลากหลายทั้งคนที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายและคนที่ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับยังมีรายจ่ายจำนวนไม่น้อยครับที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้คุณวัชรวิทย์ครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มามันเป็นยังไงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบหนักขนาดไหน
7: เราจึงต้องลงพื้นที่ไปที่อุ้มผางนะครับการที่เราจะไปอุ้มผางนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับระยะทางไกลมากเราไปเพื่อที่จะไปทำความเข้าใจรากเหง้าของปัญหาเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจปัญหาชัดเจนเนี่ยมันจะได้หาทางแก้กันถูกเพราะว่าวิกฤตโรงพยาบาลอุ้มผางไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องเก่าที่มีมานานแล้วจนถึงวันนี้เหมือนฝีแตกครับแล้วก็ยังคงจะแก้ปัญหานี้ได้ไม่จบก็เลยลงไปดูแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีที่เราได้พบกับกลุ่มคนและเรื่องราวที่หลากหลายที่อาจจะทำให้เราได้เห็นทางออกของปัญหานี้ได้บ้างนะครับในวันที่เราลงไปพื้นที่ที่อำเภออุ้มผางนะครับเราได้พบกับชาวบ้านกลุ่มนึงเป็นกลุ่มชาวกะเหรี่ยงที่มาไกลนะครับมาจากหมู่บ้านเลตองคุแต่ว่าหมู่บ้านเลตองคุนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภออุ้มผางนั่นแหละครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงที่วันนั้นเราจังหวะดีได้เจอกับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยขนเอาข้าวสารจำนวน70กระสอบแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลการที่เราได้พบกับชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่เราจะได้ทำความรู้จักกับพวกเขาเพราะนอกจากการที่นำของมาบริจาคกับโรงพยาบาลจะสะท้อนน้ำใจจากชาวบ้านแล้วนะครับยังทำให้เราเข้าใจปัญหาของพวกเขาได้ชัดเจนมากขึ้นครับ
8: โรงพยาบาลเรามันก็จะดูแลเราก็มาเยอะมานานก็เลยแล้วว่าเหตุในข่าวอะไรชาวบ้านก็เลยว่าอยากจะรวมตัวก็มาตอบแทนอะไรบ้างไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ใช่สีเยอะแต่สำหรับชาวบ้านแต่มันเป็นน่าจะเล็กๆน้อย
9: ๆชโยนี่เป็นตัวอย่างการเหมือนกับที่เป็นต่างด้าวเทียมที่กินอีกกฎหมายและพัฒนาสิทธิ์จนมีสัญชาติไทยแล้วตอนนี้ชโยมีสัญชาติไทยครับต่างแ
10: ล้วอันนี้คนนี้ลูกเขา
9: ลูกเนี่ยครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีพ่อครับ
9: สวัสดีครับถ้าเนี่ยครับถ้าเกิดที่โรงพยาบาลเราจะทำแจ้งเกิดได้เลยแล้วก็ถ้าพ่อมีสัญชาติลูกจะมีสัญชาติตามทันที
7: เราตัดสินใจติดตามชาวบ้านเลตองคูนะครับกลับเข้าไปยังหมู่บ้านของพวกเขาซึ่งอยู่กลางป่าลึกติดกับชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลอุ้มผางถึง100กิโลเมตรนะครับเส้นทางคดเคี้ยวแล้วก็ยากลำบากหมู่บ้านแห่งนี้นะครับช่วยให้เราได้เห็นรากของปัญหาที่โรงพยาบาลชายแดนต้องเผชิญทั้งในเรื่องการเข้าถึงบริการและก็สถานะบุคคลที่ยังไม่ชัดเจนครับมีใครที่ในบ้านเนี่ยมีใครที่ยัง
12: ได้พ่อคนเดียวอยู่ค่ะลูกนี่ยังไม่ได้สักคนค่ะกำลังตรวจ DNA
7: คือมีแค่เขาคนเดียวที่มีบัตรประชาชนท ทำไมที่เหลือยังไม่มีอะครับเพราะว่าก็เป็นลูกหลานของเขาหมดเลย
6: พ่อพึ่งได้บัตรค่ะเพราะว่าเป็นคนที่นี่แหละตกหล่นอะไรหรือเปล่าพึ่งได้

0: าก
1: ค่ะยันอย่างครอบครัวเนี้ยครับเวลาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยก็แปลว่ามีพ่อเขาคนเดียวที่เบิกได้
0: ใช
1: ่ที่เหลือลูกชาย2คนลูกสาวหลานก็คือเบิกไม่ได้เราก็ไม่ใช่ทอเขาก้าวด้วย
0: ใช่เพราะว่าเขาไม่มีเอกสารอะไรเลย
1: ลูกชายอายุเท่าไหร่ล่ะครับคนนี
2: ้25ปีแล้วครับ
1: อ๋อ25ปียังไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยครับตอนนี
2: ้ไม่มีเลยครับ
1: หรือทำเรื่องตอนนี้คือยังไงบ้างครับไปตรวจ DNA หรืออะไรยังไงแล้วบ้าง
2: ไปตรวจเสร็จแล้วเขาอยากได้แล้วแต่รอ3ปีแล้วไม่ได้สักทีเลยครับ
3: ผลตรวจอะค่ะมาแล้วแต่ว่าอยู่ที่อำเภอเหมือนเวลาเราส่งตรวจไปที่มช.ใช่ไหมคะผลเขาก็คือจะส่งมาที่อำเภอเขาไม่ได้ส่งมาที่โรงพยาบาลพอผลมาเขาจะแจ้งทางโรงพยาบาลว่าเขาส่งผลมาแล้วเราก็เลยโทรบอกให้ชาวบ้านเข้าไปติดต่อที่อำเภอแล้วทีนี้ก็ต้องรออำเภอเขานัดวันชาวบ้านอีกทีว่าจะได้เป็นวันไหนวันไหน
1: ซึ่งตอนนี้ผลมาตั้งนานหรือยังฮะนานนี่คือเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นเดือนหรือ
3: เป็นปี
1: แต่ก็ยังไม่เรียกไม่รู้ว่าล่าช้าเพราะอะไรใช่ไหมและอีกภารกิจหนึ่งที่โรงพยาบาลอุ้มผางต้องแบกรับเอาไว้นะครับก็คือการดูแลผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงบ้านดุโพครับซึ่งมีผู้หนีภัยอยู่ราว 7,000 กว่าคนนะครับหลังจากที่องค์การระหว่างประเทศลดงบประมาณสนับสนุนลงโรงพยาบาลอุ้มผางก็เลยต้องเข้าไปรับช่วงต่อคำถามก็คือว่าทำไมโรงพยาบาลจึงต้องแบกรับภาระนี้เอาไว้ผมได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจในโรงพยาบาลสนามของศูนย์พักพิงแห่งนี้นะครับก็พอจะได้คำตอบว่าเป็นเพราะอะไรครับ
4: ตรงนี้เป็นวอร์ดผู้ป่วยทีบีค่ะ
1: ก็คือเขาจะต้องมีการกักโรคแยกเขาออกมาจากชุมชนเลย
4: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เลย
4: ใช่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นคือเดี๋ยวมันจะไปแพร่ให้อีก2คน3คนในบ้านจากเป็นแค่คนเดียวก็จะเป็นทั้งบ้านอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับการรักษาทีบีในพื้นที่เนี่ยถ้าเราปล่อยผ่านอะไรเงี้ยครับมันจะลุกลาม
4: ใช่ค่ะ
1: เป็นอีกจุดนึงที่แบบว่าม
4: ันจะดื้อยาค่ะ
1: ที่โรงพยาบาลต้องมาดูมารับช่วงต่อจาก IRC เหมือนกันใช่มั้ยคะ
4: ค่ะเราต้องควบคุมให้มันอยู่แบบอยู่กับที่อยู่กับที่เงี้ยค่ะเราสามารถที่แบบคอนโทรลเขาได้อ่ะค่ะแจกยาได้ไม่เขาไม่ให้เขาแบบเดินไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อลดการแพร่เชื้อค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ยาที่เขาทานอยู่เนี่ยค่ะก็คือเป็นยาจากของโรงพยาบาล
4: ค่ะ
1: ที่เอามาจ่ายให้
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็นับเป็นอีกส่วนหนึ่งของคนที่ให้เราให้บริการแล้วไม่สามารถเบิกได้เหมือนกัน
4: ใช่ค่ะเบิกไม่ได้ค่ะ
1: จากข้อมูลของโรงพยาบาลอุ้มผางนะครับก็ระบุโครงสร้างประชากรในพื้นที่โดยนอกจากคนไทยกว่า 30,000 คนแล้วนะครับยังมีกลุ่มที่โรงพยาบาลใช้คำว่าเป็นต่างด้าวไร้สิทธิ์อีกประมาณ 29,700 กว่าคนหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนถึง 35.8% ซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับทางโรงพยาบาลบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลแล้วก็ไร้สิทธิ์การรักษาหรือที่โรงพยาบาลใช้คำว่าต่างด้าวเทียมนะครับส่วนที่เหลือก็คือผู้ที่ถือสิทธิ์ท.99หรือว่ากองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์แล้วก็ผู้ลี้ภัยอีกกว่า 7,000 คนนะครับมาดูทางด้านของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนะครับถ้ามาดูในส่วนนี้ก็จะพบว่าโรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายไปกับกลุ่มคนไร้สิทธิ์ซึ่งใช้ทรัพยากรทางการแพทย์มากถึง 42% กลุ่มนี้นะครับโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะเบิกงบประมาณมาชดเชยได้นะครับถ้าไปถามทางด้านของนักนิติศาสตร์ที่ทำงานด้านสิทธิบุคคลก็จะบอกเลยนะครับว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการรับรองสถานะบุคคลโดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเพราะว่าเมื่อคนมีสถานะถูกต้องก็จะเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพอย่างน้อยก็คือสิทธิ์ท.99ได้นะครับหรือว่าต่อไปก็จะขยับเป็นบัตรทองได้ซึ่งก็จะทำให้โรงพยาบาลนั้นสามารถที่จะเบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิ์ครับ
5: คือจริงๆประเด็นเนี้ยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าโดยเนื้อแท้ทางสาธารณสุขเขาอะทำงานเชิงแอคทีฟนะคือเขาพยายามจะมองว่าแล้วจริงๆใครคือคนไทยเพื่อจัดการให้เสร็จเพื่อจะได้เข้าไปดูแลในลักษณะของสิทธิ์ในประกันทุกอย่างให้เรียบร้อยเนาะเพื่อค่าหัวอะไรเงี้ยเขาก็เลยแอคทีฟลงไปดูเรื่องสถานะคราวนี้พอ DNA มันตรวจออกมาทุกอย่างมันตรงหมดเนี่ยจริงๆมันก็คือยื่นไปที่มหาดไทยในพื้นที่แล้วมันก็ควรจะนับตามกรอบเวลาแล้วก็ควรจะจบดังนั้นเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยก็อาจถ้าถามว่ากันการทุ่งกันจริงๆก็อาจจะต้องสอบถามหรือปรึกษาไปที่มหาดไทยว่ามันติดปัญหาที่ตรงไหนกันแน่ที่ถึงไม่สามารถ

0: อนุมัติคำร้องที่ดูจะไม่มีปัญหาอะไรได้เลยเพราะ DNA มันคือตัวชี้วัดที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้ว
1: และเรานะครับก็ได้สอบถามไปที่ในอำเภออุ้มผางนะครับซึ่งก็ยืนยันนะครับว่าฝ่ายปกครองนั้นได้เดินหน้าแก้ปัญหาสถานะบุคคลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินการเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายแต่ว่าการให้สัญชาติไทยต้องรอบคอบนะครับหากทำเกินขอบเขตกฎหมายกำหนดเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็เสี่ยงที่จะมีความผิดซึ่งตอนนี้ก็กำลังที่จะเคลียร์คำร้องที่ค้างอยู่150คนให้เสร็จซึ่งก็ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบทั้งการตรวจ DNA การสอบปากคำแล้วก็การทำประชาคมหมู่บ้านครับ
2: ทำอยู่แล้วแต่ทำเท่าที่เราทำได้ก็ทำมากติดคุกครับเห็นไหมท่านขยันทำอ่ะติดคุกนะเห็นที่เขาทำกันเรื่อยๆไปเยอะทำปริมาณมากแล้วทำแบบช่วยๆพอเราทำเยอะปุ๊บคนก็จะมากันเยอะว่าอำเภออุ้มผางทำเยอะมันจะมีปัญหาทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครถูกต้องถ้าใครถูกต้องทำให้หมดไม่ต้องกลัว
1: จะเห็นได้นะครับว่าปัญหาของโรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยดูบนยอดเขาน้ำแข็งเหมือนจะเป็นเรื่องปัญหาการเงินนะครับแต่พอลงไปในรากเราจะพบว่าที่เขาประสบปัญหาแบบนี้เพราะว่าคนในพื้นที่ชายแดนเนี่ยซับซ้อนมีปัญหาเรื่องสถานะทางมหาดไทยก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบหรือว่าคัดกรองหรือว่าทำให้เขาเนี่ยได้สถานะได้เต็มที่พอคนไม่มีสถานะก็ไปเบิกบัตรทองไม่ได้พอเบิกไม่ได้ปุ๊บโรงพยาบาลก็ต้องควักเนื้อตัวเองจ่ายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามต่อว่ากระทรวงสาธารณสุขจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรแต่เมื่อสักครู่นี้อย่างน้อยที่สุดได้คุยกับนายอำเภ
3: อ
1: ผมรู้สึกโอ้ปัญหานี้ยากเหมือนกันนะครับเพราะนายอำเภอกลัวติดคุกถ้าเกิดว่าทำเรื่องสัญชาติไม่รอบครอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันต่อครับ
3: ครับขอบคุณครับคุณวชิรวิทย์ครับ
4: มาดูความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะจบลงง่ายๆล่ะค่ะไม่ว่าจะสู้กันด้วยการทหารหรือว่าการข่าวนะคะเพราะทันทีที่ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศบอกจะเข้าไปช่วยเหลือเรือพาณิชย์ที่ตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสฝ่ายอิหร่านโต้กลับด้วยการขู่จะโจมตีกองกำลังสหรัฐถ้าพยายามจะรุกล้ำเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุสค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาแถลงวันนี้ยืนยันอิหร่านได้รับคำตอบจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอยุติสงครามชุดใหม่14ข้อแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะแต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดและยังกล่าวหาสหรัฐบอกกำลังทำให้กระบวนการทางการทูตเพื่อยุติสงครามมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยยังคงไม่ละทิ้งนิสัยเดิมที่ชอบเรียกร้องมากเกินไปและไม่สมเหตุสมผลรวมถึงเปลี่ยนจุดยืนไปมาอยู่แบบนี้ตลอดเวลาความพยายามยุติสงครามก็ยังคงไร้ความชัดเจนเกิดขึ้นควบคู่ไปกับสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังตึงเครียดล่าสุดกองทัพอิหร่านออกแถลงการขู่โจมตีกองกำลังติดอาวุธต่างชาติโดยเฉพาะกองทัพสหรัฐถ้าพยายามเข้าใกล้หรือรุกล้ำเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซกองทัพอิหร่านย้ำค่ะว่าความมั่นคงของน่านน้ำแห่งนี้อยู่ในความดูแลของกองทัพอิหร่านและเตือนเรือสินค้าและเรือน้ำมันทุกลำให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านช่องแคบโดยไม่มีการประสานงานกับทางกองกำลังอิหร่านที่ประจำการอยู่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
3: ท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับมีขึ้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐครับบอกว่าจะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเรือพาณิชย์ที่ตกค้างบริเวณช่องแคบฮอร์มุสให้สัญจรออกมาได้เริ่มตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยใช้ชื่อปฏิบัติการว่าโปรเจกต์ฟรีดอมขณะที่กองทัพสหรัฐครับประกาศส่งกำลังพล 15,000 นายเรือพิฆาตเครื่องบินมากกว่า100ลำครับมาร่วมสนับสนุนปฏิบัติการนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเปิดเผยนะครับบอกว่ามีลูกเรือประมาณ 20,000 คนและเรือ 2,000 ลำไม่สามารถสัญจรออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นครับล่าสุดสื่ออิหร่านรายงานนะครับว่าเรือของกองทัพสหรัฐถูกยิงด้วยขีปนาวุธ2ลูกหลังเรือดำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนของกองทัพอิหร่านที่สั่งให้หยุดเรือครับขณะที่กองทัพสหรัฐออกมาปฏิเสธนะครับยืนยันไม่มีเรือลำใดถูกโจมตีครับ
4: มีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะ CEO ของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีแถลงยืนยันบอกว่าการตัดสินใจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ในการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC และ OPEC Plus นั้นเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าที่จะโจมตีฝ่ายใดหลังการตัดสินใจดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการซ้ำเติมรอยร้าวกับเพื่อนบ้านอย่างซาอุดิอาระเบียซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำหลักของกลุ่มความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจาก7ประเทศสมาชิกกลุ่ม OPEC Plus ซึ่งรวมไปถึงซาอุดิอาระเบียและรัสเซียมีมติจะปรับเพิ่มกำลัง

0: ลังการผลิตน้ำมันขึ้นเล็กน้อยจำนวน 188,000 บาร์เรลต่อวันเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของตลาดโดยทั้ง7ประเทศตกลงจะจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อประเมินสถานการณ์กำหนดนัดหารือกันครั้งแรกในวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ระหว่างที่สหรัฐยังคุยกับอิหร่านไม่รู้เรื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปก็น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะการประกาศเตรียมถอนกำลังทหารจากเยอรมนีออกมาครับเรื่องนี้มันไม่ได้สะเทือนเฉพาะเยอรมนีนะครับมันสะเทือนถึงยุโรปแล้วก็พันธมิตรเก่าอย่างเช่นนาโตวิเคราะห์เรื่องนี้ในหน้าต่างโลกครับ Success.

ความบาดหมางระหว่างสหรัฐกับเพื่อนเก่าในยุโรปไม่ได้เป็นเพียงแค่การฟาดฟันกันทางวาจาหรือแค่คำขู่เท่านั้นแล้วนะคุณผู้ชมแต่ปรากฏชัดเจนมากขึ้นค่ะหลังจากสหรัฐเตรียมถอนทหารออกจากเยอรมนี 5,000 นายความเคลื่อนไหวนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการล่าถอยของสหรัฐหรือไม่และสิ่งนี้กำลังบอกอะไรกับโลกบ้างค่ะตอนนี้แทบจะทุกสายตาจับจ้องไปที่กรุงเยเรวานเมืองหลวงของอาร์เมเนียที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างยุโรปกับตะวันออกกลางนะคะเนื่องจากผู้นำยุโรปกว่า20ชาติและมาร์คคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดาเข้าร่วมประชุมประชาคมการเมืองยุโรปหรือ EPC เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการยกระดับความมั่นคงและกระชับความสัมพันธ์ท่ามกลางวิกฤตค่ะซึ่งเป็นผลมาจากสงครามใน2สมรภูมิทั้งอิหร่านแล้วก็ยูเครนการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ2ปีตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมานะคะเพื่อกระชับความร่วมมือของยุโรปในการต่อต้านรัสเซียแต่รอบนี้คุณผู้ชมถือเป็นครั้งแรกค่ะที่มีประเทศนอกยุโรปอย่างแคนาดาเข้าร่วมการหารือด้วยสะท้อนถึงความกังวลใจของพันธมิตรสหรัฐในฝั่งตะวันตกนะคะที่ต้องจับมือกันให้แน่นค่ะเพื่อรับมือกับความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะในยุคทรัมป์ 2.0 ค่ะแม้โดนัลด์ทรัมป์จะพูดแรงนะคะแต่ว่าในหลายๆเรื่องก็ปฏิเสธได้ยากจริงๆเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆแล้วในยุโรปพึ่งสหรัฐเรื่องความมั่นคงมากถึงขนาดที่ว่าขาดสหรัฐไม่ได้นะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายเองก็สมประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ค่ะโดยสหรัฐวางกำลังเอาไว้ทั่วยุโรปตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแล้วนะคะเพื่อรับมือกับสหภาพโซเวียตและมีการเพิ่มกำลังพลหลังจากรัสเซียบุกโจมตียูเครนในปี2022ศูนย์ข้อมูลกำลังพลกลาโหมสหรัฐชี้นะคะว่าจนถึงสิ้นปี2025สหรัฐประจำการทหารอยู่ในยุโรปตัวเลขผู้ชมมากกว่า 68,000 นายในฐานทัพ31แห่งและพื้นที่ทางทหารอีก19จุดด้วยกันเยอรมนีมีทหารอเมริกันอยู่มากที่สุดนะคะตัวเลขเนี่ยมากกว่า 36,000 นายด้วยกันมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากญี่ปุ่นด้วยขณะที่สหรัฐประจำการทหารในอิตาลีกว่า 12,000 นายนะคะอังกฤษมากกว่า 10,000 นายค่ะสเปน 3,814 นายแล้วก็ตุรกีอีกกว่า 1,000 นายด้วยกันรวมทั้งยังประจำการอาวุธอีกหลายจุดทั่วยุโรปด้วยค่ะฟรีดริชมาสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีให้สัมภาษณ์สื่อนะคะยืนยันว่าจะไม่ยอมละความพยายามในการทำงานร่วมกับทรัมป์ค่ะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติกรวมทั้งยอมรับด้วยว่าสหรัฐสำคัญต่อเยอรมนีและสำคัญมากๆต่อองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะคะโดยนับตั้งแต่ทรัมป์รับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเป็นสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วสมาชิกนาโตอีก31ชาติตระหนักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าสหรัฐพร้อมล่าถอยออกจากยุโรปเพื่อหันไปสนใจพื้นที่ยุทธศาสตร์อื่นๆของโลกนะคะทั้งในอินโดแปซิฟิกเพื่อสกัดจีนแล้วก็ตะวันออกกลางที่ตอนนี้เนี่ยสหรัฐทุ่มความสนใจแทบจะทั้งหมดไปที่ภูมิภาคนี้คุณผู้ชมการประกาศถอนทหารออกจากเยอรมนี 5,000 นายของสหรัฐตามมาด้วยท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ระบุว่าคำสั่งถอนทหารอาจจะไม่ได้จบลงที่ 5,000 นายค่ะแล้วก็อาจจะขยายไปยังทหารอเมริกันที่ประจำการในอิตาลีแล้วก็สเปนด้วยนั้นเนี่ยประเด็นนี้ส่งสัญญาณนะคะว่ายุโรปอาจจะต้องพึ่งตัวเองและอาจจะไม่สามารถเชื่อใจพันธมิตรเก่าแก่อย่างสหรัฐได้แม้ว่าทรัมป์จะหมดวาระลงในอีก3ปีนับจากนี้ก็ตามแต่ยุโรปพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่มีสหรัฐมากแค่ไหนค่ะดูง่ายๆจากงบกลาโหมของสหรัฐเทียบกับนาโตชาติอื่นๆถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลขจะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะสหรัฐใช้จ่ายด้านการทหารเนี่ยสูงกว่าสมาชิกนาโตอีก31ชาติรวมกันซะอีกค่ะทั้งๆที่ในปัจจุบันนาโตทุกชาติเนี่ยเพิ่มงบกลาโหมทะลุ 2% ของ GDP

0: GDP กันทั้งหมดแล้วนะคะสูงที่สุดคือโปแลนด์ตัวเลขอยู่ที่ 4.3% ของ GDP ค่ะตามมาด้วยลิทัวเนียลัตเวียแล้วก็เอสโตเนียนะคะขณะที่ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่เนเธอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้วแต่ละประเทศเนี่ยให้คำมั่นว่าจะเพิ่มงบกลาโหมเป็น 5% ของ GDP ภายในปี2035ขณะที่สหภาพยุโรปเองผุดแผนนะคะชื่อว่า Rearm Europe เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเตรียมระดมเงินก้อนใหญ่ค่ะ800 ล้านยูโรเสริมความมั่นคงในภูมิภาคค่ะท่าทีล่าสุดของมาร์ครูตเตอร์เลขาธิการนาโต้ดูจะยอมลงให้สหรัฐอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะโดยผู้นำนาโต้ระบุนะคะว่าชาติยุโรปได้ยินสารที่ทรัมป์ต้องการจะสื่อออกมาแล้วค่ะรวมถึงเรื่องที่ทรัมป์ไม่พอใจยุโรปด้วยนะคะกรณีที่ไม่ยอมร่วมทำสงครามในอิหร่านซึ่งผู้นำนาโต้ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยุโรปกำลังเร่งยกระดับบทบาทของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นและทำให้นาโต้แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยแม้ว่ายุโรปจะพยายามยกระดับความร่วมมือทางทหารภายในภูมิภาคเพื่ออนาคตที่อาจจะไม่มีสหรัฐแต่การเติมเต็มช่องว่างขนาดใหญ่จากการหายไปของมหาอำนาจเบอร์1ของโลกไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยค่ะทรัมป์อาจจะเสียงดังในการประกาศปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุโรปนะคะแต่ว่าการผลักดันให้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงๆในหลายๆเรื่องต้องอาศัยการสนับสนุนจากสภาคองเกรสค่ะซึ่งเสียงใน Republican ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์เสมอไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: กำลังถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์นะคะคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคลิปแล้วหลังจากมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเขาไปซื้อปลากระป๋องไม่ใช่แค่กระป๋องเดียวนะคะซื้อมาแกะทั้งแพ็คเลยแต่ว่าฉลากบนกระป๋องเนี่ยค่ะมันเขียนว่าปลาแมคเคอเรลแต่พอเปิดกระป๋องมาเขามีข้อสังเกตว่าปลาข้างในดูแล้วมันหน้าตาแปลก
1: ๆหน้าตาแบบนี
2: ้รูปร่างหน้าตาแล้วหนัง
1: ปลาเป็นแบบนี้มันมีลายด้วย
2: เออคนที่เขาโพสต์คลิปเนี่ยแกะปลากระป๋องออกมาก็ตั้งข้อสังเกตบอกดูแล้วแปลกๆไม่ค่อยเหมือนปลาแมคเคอเรลที่รับประทานอยู่เป็นประจำค่ะ
3: สัตว์ปลาอะไรวะเออนี่แมคเคอเรลหรอวะกูเพิ่งเคยเจอ
4: ป๋องใหม่นะฟิกตูดให้พี่ฟิกตูดดิดูโลโก้ไว้ล่ะดูฟิกตูดอ่ะแกเลยไปแกเลยแมคคาเรลแมคคาเรล
5: แมคคาเรล
4: แมคคาเรล
2: ไทย PBS โทรศัพท์สอบถามเจ้าของคลิปวิดีโอแล้วนะคะเขาบอกว่าซื้อปลากระป๋องยี่ห้อนี้มากินเป็นประจำเพราะว่าวางขายอยู่ที่ร้านชำใกล้บ้านแต่ตั้งข้อสังเกตว่าแพ็คที่ซื้อมาเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาอาจไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลหรือไม่จึงเปิดกระป๋องดูปลาข้างในเปิดแบบยกแพ็คกันไปเลยไม่พอเพื่อนที่อยู่ด้วยกันร่วมพิสูจน์เพื่อนไปซื้อมาเพิ่มอีก2แพ็คแกะออกมาพบว่าเป็นปลาแบบเดียวกันซึ่งเขามองว่าดูแล้วมันไม่เหมือนปลาแมคเคอเรลแบบที่เคยซื้อค่ะทางเจ้าของคลิปและผู้โพสต์บอกว่าได้รับการติดต่อมาจากผู้ที่ระบุว่าเป็นเจ้าของโรงงานผู้ผลิตปลากระป๋องแล้วนะคะและได้เขาได้ขอโทษและชดเชยค่าเสียหายรวมถึงเรียกคืนสินค้าแล้วซึ่งทางผู้โพสต์ก็เลยขอลบคลิปวิดีโอเปิดปลากระป๋องออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเพื่อยุติประเด็นดังกล่าวตามที่ได้ตกลงกันไว้กับทางคู่กรณีโดยทางผู้โพสต์บอกว่าทางผู้ผลิตบอกกับเขาว่าเป็นปลานิลค่ะ
6: ซื้อมาประมาณวันศุกร์ซื้อตามร้านค้าทั่วไปเลยพี่ตามตลาดนัดแถวบ้านตามร้านค้าทั่วไปก็มีแถวบ้านผมอะถ้ากะจะใส่ปลากระป๋องเพราะเทมามันเป็นมันมีเกล็ดอะแล้วผมพอดีผมตกปลาอยู่แล้วผมก็พอน่าจะรู้ว่ามันน่าจะใช่ปลานิลหรือปลาหมอกลางดำคลิปมันเพิ่งมาลังเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์เจ้าของเขาติดต่อมาเมื่อวันอาทิตย
7: ์ครับ
6: ครับเขาก็มายอมรับพี่ว่าเป็นปลานิลเขาบอกว่าปลามันหมดปลามันขาดตลาดแต่ปกติมันก็เป็นแมคคาเรลนะปกติผมก็กินเนี่ยแหละกินเกือบมาม่าบ้างยำกินบ้างทอดใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอดีวันนั้นนะผมเปิดมาเจออ่ะผมก็เลยไปซื้อของยี่ห้อดังมาเทียบดูว่ามันไม่ใช่แมคคาเรลนี่หว่าทุกกระป๋องพี่แล้วก็ทุกแพ็คแถวบ้านผมทุกร้าน
7: ล่ะฮะคือซื้อมากี่แพ็คอะครับแพ็ค10กระป๋อง
6: ผมซื้อมาแพ็คเดียวพี่แล้วทีนี้พวกเพื่อนๆผมมันก็เลยไปซื้อมาลองดูมันก็เป็นหมด
2: ผู้โพสต์ลบคลิป

0: ไปแล้วนะคะแต่ว่าคลิปถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เข้าข่ายความผิดนะคะเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตจากผู้บริโภคเท่านั้นเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาบอกว่าวันพรุ่งนี้จะส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเข้าไปตรวจสอบที่โรงงานผลิตนะคะแต่ยังไม่ได้ระบุเวลาไทย PBS พยายามติดต่อไปที่โรงงานผู้ผลิตปลากระป๋องได้รับคำตอบสั้นๆบอกยังไม่พร้อมให้ข้อมูลแต่ยอมรับในข้อผิดพลาดและบอกว่ากำลังประชุมผู้บริหารในโรงงานค่ะ
1: เขื่อนริมน้ำริมแม่น้ำบางประกงนะครับที่วัดสายชนณรังสีครับที่ฉะเชิงเทราปรากฏว่าตอนนี้น้ำมันกัดเซาะตลิ่งแล้วก็ทำให้เขื่อนซุดลงมาไม่ซุดเฉพาะเขื่อนนะครับแต่ว่าบ้านเรือนรวมไปถึงร้านค้าที่อยู่ย่านนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะครับที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถบันทึกไว้ได้ครับขณะเกิดเหตุเนี่ยฮะท่านผู้ชมคือเขื่อนหน้าวัดสายชนณรังสีหรือว่าวัดแหลมบนครับที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรามันมีเสียงดังลั่นแล้วมันก็ซุดลงไปแบบนี้นะครับซุดลงไปในแม่น้ำบางปะกงตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ครับทำให้เขื่อนกันน้ำหน้าวัดที่อยู่ติดกันมีรอยแตกร้าวนะครับแล้วก็ซุดตัวเป็นแนวยาวประมาณ80เมตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับสั่งกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายนะครับเพราะมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายต้องรอให้ทีมวิศวกรเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็ความปลอดภัยครับอย่างที่ผมบอกครับก็คือร้านค้าบ้านเรือนเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยเจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์ที่เสียหายเล่านะครับบอกว่าบ้านซุดจนพังลงไปแม่น้ำบางปะกงครับเข้าของเครื่องใช้บางส่วนจมน้ำเสียหายเนี่ยครับเบื้องต้นก็เอาทรัพย์สินมีค่าไปฝากไว้กับบ้านญาตินะครับส่วนตัวเขากางเต็นท์นอนในจุดนั้นแหละฮะแล้วก็เฝ้าทรัพย์สินบางส่วนเอาไว้หลังเกิดเหตุเขาก็บอกยังได้ยินเสียงปูนลั่นเป็นระยะอยู่ครับ
2: กางเต็นท์นอน
3: กางเต็นท์นอน
2: ดูของอ่ะ
3: รู้สึกกังวลไหม
2: กังวลเนาะไม่ได้นอนครับมันระเบิดอีกทั้งคืนก็
3: เมื่อก็ยังมีเสียงระเบิดทั้งคืน
2: ก็สะดุ้งตลอดนะครับ
0: ล่าสุดนายปรัชรวีวิจบนายอำเภอเมืองฉะเชิงเทราลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากปัญหาการกัดเซาะของแม่น้ำบางปะกงซึ่งเกิดขึ้นหลายจุดทำให้ดินซุดตัวจึงเตรียมเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ระดับจังหวัดเพื่อวางแนวทางแก้ไขระยะยาวค่ะพร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเตรียมประสานท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นด้วยค่ะ
4: หาสิ่งปลูกสร้างนะครับทดแทนนะครับที่พักอาศัยเดิมที่ได้รับความเสียหายนะครับ อีกส่วนนึงนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของเขื่อนเนี่ยนะครับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่เนี่ยท่านก็จะได้ทำดำเนินการนะครับตัดในส่วนที่มีความเสียหายออกเพื่อไม่ให้ความเสียหายเนี่ยมันลุกลามเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันที่มันจะเขื่อนเนี่ยจะไหลลงน้ำเพิ่มเติมเข้าไป
1: ทั้งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านช่วยกันเฝ้าระวังนะครับเพราะดูทรงแล้วมันอาจจะซุดตัวเพิ่มด้านนายกอบต.บ้านใหม่ครับเอาเครื่องจักรกลเข้าไปตัดแยกแผ่นปูนที่มันเกิดรอยร้าวนะครับแล้วก็พบว่ารอยแยกมันขยายตัวเกือบ1คืบตอนนี้ก็ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันแตกเพิ่มแล้วก็ซุดลงไปอีกครับ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราช

ดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงศีลเมื่อพระราชาคณะถวายศีลและพระสงฆ์ถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ปิ่นโตพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พามเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ครบ3รอบพระมหาราชคูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระคูพามเจิมพระนพพดลมหาเสวตฉัตรโหรหลวงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงพระสุรายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระคุดผ้าทองคำประจำรัชกาลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีเฉลิมฉลองสมโภชพระมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์จัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชโดยมีพระราชดำริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาพิเศษนั้นเป็นมหามงคลละสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลการจึงมีพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพิ่มการพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าอารักษ์อ่านคำประกาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติชุมนุมถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเวียนเทียนสมโภชเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุปทานเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนับจากนั้นมีกำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลมีการจัดพระราชพิธีทางศาสนาพิธีการและกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีทั้งนี้เวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมี
กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่และกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมหลักเกณฑ์การยิงสลุดจำนวน21นัดในปัจจุบันจะกระทำในวันสำคัญเช่นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐสำหรับวันที่4พฤษภาคมนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติโดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณคติยราชประเพณีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ปราสาทพระเทพปิดรประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเท่าพระองค์รัชกาลที่1ถึง9และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีกำหนดเปิดเพื่อถวายบังคมพระบรมรูปเนื่องในโอกาสวันสำคัญเช่นวันที่6เมษายนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันที่13ถึง15เมษายนวันสงกรานต์วันที่4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลและครั้งต่อไปวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาบริษัท PNL จำกัดสมาคมชาวสงขลาสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธและมูลนิธิมหาวชิราวุธสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์และพงศกรบูติกรีสอร์ทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆได้แก่วัดระฆังโคสิตารามและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดบางช้างเหนือวัดไร่ขิงวัดกลางบางพระและวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเกาะเข็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีเวลา 14:30 น.สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครอบครัวพงษ์นิธิกำธรร้านอาหารลาโมนิต้าและร้านอาหารในเครือรวมทั้งบริษัทแสงชัยอีควิปเมนต์1984จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดประชุมโยธีวัดโคสิตารามวัดนิกรวรารามวัดประชุมศึกษาวัดประภาสประจิมเขตวัดบางเสียดและวัดสุวรรณาวาสจังหวัดพังงารวมถึงวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.แว่นท็อปเจริญบริษัท NC Natural Create จำกัดบริษัทจันทรัตน์คอนซัลติ้งกรุ๊ปจำกัดบริษัทเทพอมรรัตน์จำกัดครอบครัวศรีเสาวคนทรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดต่างๆและในประเทศมาเลเซียสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดโพปฐมวาสวัดห้วยพุทธวัดเขาหลงวัดทรายขาวจังหวัดสงขลาวัดท่าพยาจังหวัดตรังวัดดำรงรัตนาราม

0: วัดถ้ำคีรีวงศ์วัดเทพบัณฑิตวัดจิตตารามและวัดลำปำประเทศมาเลเซียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพจนกว่าจะมีการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 19:00 นนายปรณวิทย์พิบูลธนาภิรมย์และคณะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมูลนิธิสมาธิฌานนางสาวมณียาณอุบลและคณะรวมทั้งครอบครัวตระกูลภูชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงารวม8รูปโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครรวม10พระอารามและพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาครวม18พระอารามเข้าปฏิบัติศาสนพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่5พฤษภาคม2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวรรณชนกสังขเวชสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อเรื่องน้ำในกว้านพะเยานะครับน้ำแห้งลงต่อเนื่องครับตอนนี้เหลือน้ำประมาณ 25% เหลือ1ใน4น้ำลดลงมามากนะครับก็เกิดปัญหาตามมาเป็นห่วงเรื่องน้ำกินน้ำใช้ของคนในอำเภอเมืองครับขณะเดียวกันปลาเริ่มตายแล้วครับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดพะเยานะครับติดตั้งเครื่องเติมอากาศหรือว่าเทอร์โบเจ็ตรวม6จุดภายในกว้านพะเยาครับเร่งเติมค่าออกซิเจนในน้ำโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตที่ออกซิเจนลดต่ำลงการตรวจสอบคุณภาพน้ำในกว้านพะเยาครับพบค่าแอมโมเนียสูงวัดได้ 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นพิษต่อปลานะครับแล้วก็พบว่าค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำมีค่าต่ำนี่เป็นสาเหตุทำให้ปลาตายครับนายพิสิทธิ์คุมคงประมงจังหวัดพะเยาครับบอกว่าตอนนี้เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศนะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนแล้วก็จะปรับปรุงสภาพน้ำก่อนจากนั้นจะหามาตรการอื่นๆมาเสริมครับ
3: ก็เติมอากาศให้อีกก่อนแล้วก็ลองดูถ้ามันเทาได้ครับก็จะเพิ่
4: ม
3: นะครับแต่ว่ามันติดอยู่ตรงที่ว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยมันมีจุดให้ใช้ไปแค่3จุดตอนนี้ครับ
2: ฝ่ายปกครองจังหวัดพะเยานะครับบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องปริมาณน้ำลดลงแล้วก็การทิ้งน้ำเสียซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ปลาตายนะครับรวมไปถึงข้อกังวลเรื่องน้ำสำหรับผลิตประปาในเขตเทศบาลเมืองพะเยาครับกว้านพะเยามีพื้นที่ 12,831 ไร่นะครับมีความจุประมาณ55ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้เหลือน้ำแค่14ล้านลูกบาศก์เมตรครับถ้าฝนไม่ตกมาเพิ่มก็ทำให้เกิดความกังวลนะครับว่าจะกระทบกับระบบนิเวศแล้วก็สัตว์น้ำรวมไปถึงน้ำกินน้ำใช้ครับ
1: สิ้นสุดช่วงห้ามเผาแล้วนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าบางจังหวัดกลับมาเจอกับฝุ่นควันจากการเผาไหม้อีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเผาพื้นที่การเกษตรนะคะอย่างที่พิษณุโลกตอนนี้จุดความร้อนพุ่งสูงกว่า60จุดและมีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานด้วยค่ะกลุ่มควันจากการจุดไฟเผาเศษวัชพืชเพื่อเตรียมความพร้อมทำนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังสิ้นสุดมาตรการห้ามเผาเมื่อวันที่30เมษายนค่ะทำให้เกิดกลุ่มควันลอยปกคลุมหลายพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกเฉพาะวันนี้พบจุดความร้อน62จุดค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 วัดได้ 53.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐาน ชาวจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาฝุ่นกลับมาเพิ่มสูงขึ้นเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพจนต้องสวมหน้ากากป้องกันทุกครั้งที่ออกไปกลางแจ้ง
4: ฝุ่นเยอะแล้วก็รู้สึกหายใจติดขัดอะค่ะมองไปตรงไหนก็แบบขมุกขมัวด้วยฝุ่นไม่ทราบมันมาจากด้วยอะไรไม่รู้แต่ว่าเมื่อ2วันก่อนขับรถไปเก็บม่วงที่นาเห็นมีชาวนาชาวไร่อย่างเงี้ยก็เผาหญ้ากันก็มีนะ

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับบอกว่าแม้มาตรการห้ามเผาจะจบไปแล้วนะครับแต่ได้ขอความร่วมมือชาวบ้านเผาเท่าที่จำเป็นคาดว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ครับจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้
1: เรื่องการเผาเนี่ยมันห้ามโดยธรรมชาติไปละเพราะว่าเรามีพายุฤดูร้อนเข้ามาแล้วก็มีฝนตกนะครับในทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดผมก็มั่นใจว่าในทุกจังหวัดก็คงเหมือนกันเพราะว่าชาวนาที่จะเผาตอสังก็คงไม่สามารถจะดำเนินการได้ในส่วนของไฟป่าเองก็เช่นกันในช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้ามีการลักลอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถที่จะดับได้ง่ายเพราะว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมีความชื้นสูง
2: ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันดับไฟป่านะคะโดยเฉพาะบริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้ายบ้านท่าข้ามหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเอาไว้ได้ตรวจสอบไปแล้วมีพื้นที่ป่าเสียหายประมาณ30ไร่เช่นเดียวกับจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเกิดไฟป่าในตำบลเด่นเหล็กอยู่ในอำเภอน้ำปาดนะคะกลุ่มควันลอยฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณส่วนบริเวณแยกสักใหญ่ทางจะไปเขื่อนสิริกิติ์ในอำเภอน้ำปาดไฟป่าลุกลามจากป่าออกมาบริเวณข้างทางตรงข้ามกับสวนรุกขชาติสวนป่าปากป่าติดกับถนนศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงานจุดความร้อนในพื้นที่ป่า17จังหวัดภาคเหนือเช้านี้มีทั้งหมด36จุดนะคะมากที่สุดอยู่ในจังหวัดตากค่ะ12จุดรองลงมาคือจังหวัดพะเยา5จุดและแม่ฮ่องสอน4จุดด้านกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดฝุ่น PM 2.5 กลับมาอยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานนะคะทั้งที่จังหวัดน่านพะเยาพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยและจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอยู่ในระดับสีส้มเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
0: เชียร์บอลไทยกันครับโดยเฉพาะฟุตบอลหญิงไทยชุด U17 นะครับผลงานเยี่ยมเลยครับในศึกชิงแชมป์เอเชียติดตามกับคุณยินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: ดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูผลงานสุดยอดของนักเตะทีมชาติไทยชุด17ปีครับในศึกชิงแชมป์เอเชียฟุตบอลหญิงที่ล่าสุดเฉือนชนะเมียนมาไปบุดบิดทะลุเข้าสู่รอบน็อคเอาท์แทบจะเกือบ 100% แล้วครับ
1: หนึ่งวันสำคัญนะครับ
0: ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ซูโจประเทศจีนนัดที่2กลุ่ม A ครับไทยพบเมียนมาเกมแรกไทยเสมอเวียดนาม 2-2 ส่วนเมียนมาแพ้จีนมา 0-6 นาที24ครับไทยขึ้นนำ 1-0 จากมะลิมิลิค่าชีล่าเมอร์ด็อกส์กองหน้าลูกครึ่งไทยออสเตรเลียยิงเข้าไปครับหลังจากนั้นครับทีมสาวไทยบุกต่อเนื่องแต่ไม่ผ่านมือสวงพวินพยูผู้สาประตูเมียนมาส่งผลให้ไทยเฉือนชนะไปบุญบิด1-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนผลอีกคู่ครับจีนพบเวียดนามแข่งในเวลา 18:30 ล่าสุดอยู่ในช่วงทดเจ็บครับทีมชาติจีนออกนำเวียดนามอยู่3-0นัดสุดท้ายกลุ่ม A ครับไทยจะพบเจ้าภาพจีนในวันที่7พฤษภาคมเวลา 18:30 ครับโดยรอบนี้จะคัดอันดับ1กับ2จาก3กลุ่มบวกกับอันดับ3ดีสุดอีก2ทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งรายการนี้จะคัด4ทีมไปบอลโลก17ปีหญิงเดือนตุลาคมที่โมร็อกโกครับโอกาสสดใสจริงครับนัดสุดท้ายเจอจีนไทยขอเพียงแค่เสมอก็จะเข้ารอบถ้าแพ้ก็อย่าแพ้เยอะลุ้นเป็นอันดับ3ดีที่สุดอีก2ทีมครับโอกาสเข้ารอบสูงมากๆครับไปดูกันที่ฟุตบอลดิวิชั่น2ของเยอรมนีครับเมื่อเอลเวอร์สแบกเปิดบ้านชนะพาเดอร์บอนขาด105-1เกมนี้มีโคลัสมิเกลสันแบ็กทีมชาติไทยลูกครึ่งนอร์เวย์ลงสนามช่วยทีมเอลเวอร์สแบกนาที62จากผลงานในนัดนี้ครับทำให้เอลเวอร์สแบกขยับมาอยู่ที่2ในลีกมีลุ้นคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นอัตโนมัติทันทีหากชนะคู่แข่งใน2เกมสุดท้ายซึ่งหากเลื่อนชั้นได้สำเร็จครับจะทำให้มิเกลสันเป็นนักเตะไทยคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นในบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของเยอรมนีต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยเล่นให้กับแฮเทอร์เบอร์ลินเมื่อปี 1979-81 สำหรับมิเกลสันวัย26ปีถือเป็นกำลังหลักของทีมเอลเวอร์สแบกครับหลังจากฤดูกาลนี้ลงช่วยทีมไป23เกมทำไป1ประตูกับ2แอสซิสต์วันคู่จีนกับเวียดนามจบแล้วนะครับทีมชาติจีนถล่มชนะเวียดนามไป 3-0 บอล17ปีทีมแชมป์เอเชียครับมากันที่ผลงานยอดเยี่ยมของทีมกองทัพอากาศครับ

0: ที่เหมาแชมป์ทั้งตะกร้อ4คนหญิงรวมถึงทีมเดี่ยวหญิงครับ
1: การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่37วันสุดท้ายครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์โดยไทย PBS ถ่ายทอดสดการแข่งขันเริ่มจากประเภท4คนทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศครับกองทัพอากาศ Factive ในเสื้อฟ้านำโดยผู้เล่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมวิภาดาจิตพรวนมัสยาดวงศรีพฤกษามณีวงศ์และสมฤดีปรือปลักพบหนุมาน CIB ที่มีผู้เล่นทีมชาติชุดเดียวกันมริกาบุญทศประพานินสีหานอกแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและอรทัยสุประมาอดีตทีมชาติชุด4เกมปรากฏว่ากองทัพอากาศ Factive เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เซตรวด15-11และ15-8คว้าแชมป์ไปครองครับมากันที่ทีมเดี่ยวหญิงรอบชิงเช่นเดียวกันครับนักตะกร้อทีมชาติไทยเจอกันเองสโมสรหานอากาศ Factive ในสีกรมท่านำโดยนิภาพรสรุปพลรัศมีทองโสดและศิรินันท์เขียวปักโดยมีอธิการคงแก้วและวิลาวันโคตรพรมเป็นตัวสำรองพบสโมสรตะกร้อราชบุรีครับที่มีอุษาสีคำลือรัชนีกรแซ่เฮงและวาสนาสร้อยระยะคู่นี้เล่นกันสูสีต้องตัดสินกันในเซตตัดสินครับก่อนจะเป็นฐานอากาศชนะไป2-1เซต15-9 6-15และ15-10คว้าแชมป์ไปครองซึ่งหลังจบรายการนี้นักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยต้องเดินหน้าเก็บตัวต่อทันทีครับเพื่อเป้าหมายคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในเดือนกันยายนที่ญี่ปุ่น
0: ยอดเยี่ยมทั้งทีมเดี่ยวแล้วก็ทีม4คนครับทหารอากาศ
2: ขอบคุณทางไทย PBS นะคะที่เข้ามาจัดรายการหรือว่าเผยแพร่ให้กับคนที่อยู่ไกลอย่างพ่อแม่พวกหนูเขาก็อยู่ต่างจังหวัดกันเขาไม่ได้มีเวลาที่จะเข้ามาดูในกรุงเทพก็สามารถทำให้เขานั่งเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทางพวกเราได้ค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ฮิวใจของหนูมากๆค่ะ
3: ก็ขอบคุณกองทัพอากาศนะคะที่ให้โอกาสพวกหนูนะคะได้มาแสดงฝีมือแล้วก็ที่ทำให้พวกหนูได้มายืนอยู่จุดนี้ค่ะ
4: มันก็จะเป็นแมตช์ที่ทำให้สตาฟโค้ชหรือของแคมป์ทีมชาติอะค่ะได้มาดูตัวน้องๆขึ้นมาใหม่บ้างเพื่อจะเอาไปพัฒนาแล้วก็ทำทีมในทีมชาติไทยต่อไปค่ะความหวังในเอเชียนเกมใช่ไหมคะความหวังของกีฬาประเภทเซปักตะกร้อคือมันเป็นกีฬาที่หวังเหรียญอยู่แล้วแล้วก็มันมีเวลาอีก 4-5 เดือนที่เราจะต้องเตรียมตัวไปแข่งเอเชียนเกมในระยะเวลา 4-5 เดือนนี้พวกเราก็จะทำหน้าที่ของนักกีฬาให้เต็มที่แล้วก็ฝึกซ้อมสำหรับโปรแกรมของโค้ชเขาแล้วก็จะนำไปใช้ในสนามจริงให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ส่วนแชมป์ถ้วยพระราชทานทีมเดี่ยวชายปีนี้เป็นของกองทัพบกครับที่ได้พรชัยเขาแก้วคุมทีมโดยมีพรเทพถิ่นบางบนชุดเอเชียนเกมเป็นตัวหลักชนะกองทัพอากาศ2-1เซตป้องกันแชมป์เอาไว้ได้และเป็นแชมป์สมัยที่7ส่วนแชมป์4คนทีมชายเป็นของราชนาวีไอมาเน่โดยสมาคมกีฬาตะกร้อครับเตรียมประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติชุดเอเชียนเกมชายหญิงเพิ่มเติมประเภทละ6คนซึ่งคาดว่าผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีในรายการนี้มีโอกาสติดทีมชาติไทยสูงครับนอกจากนี้ทีมชายยังเตรียมเดินทางไปแข่งเวิลด์คัพที่มาเลเซียในวันที่14พฤษภาคมครับ
5: แต่ว่าช่วยพระราชทานเขาเรียกว่าพระราชทานบอกประกอบ
0: ผลงานล่าสุดในเอเชียนเกมที่หางโจทีมตะกร้อไทยคว้าไป4เหรียญทองจาก6ประเภทที่ชิงชัยครับเอาใจช่วยว่าปีนี้นาโกย่าทีมชาติไทยน่าจะครองเจ้าเหรียญทองในตะกร้อครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษดาคุณวันทิสาครับ
6: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
7: คืนนี้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เสี่ยงอาจจะเจอกับฝนตกหนักนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากระติเสริมสินค่ะ
8: สวัสดีค่ะคืนนี้กรุงเทพมหานครยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งในขณะที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีการคาดการณ์นะคะว่าในรอบสัปดาห์นี้จะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นอีกครั้งในหลายพื้นที่ค่ะมาดูในค่ำคืนนี้กันหน่อยนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครยังมีแนวโน้มฝนฟ้าคะนองนะคะเกิดขึ้นหลายพื้นที่นี่คือภาพเรดาร์อากาศนะคะของกรุงเทพมหานครจะพบว่าแนวโน้มของฝนตกหนักจะเป็นสีแดงๆค่ะส่วนใหญ่แนวโน้มของทิศทางของฝนนะคะ จะมุ่งไปทางด้านของฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะคะแนวโน้มฝนนั้นจะตกแถวทางด้านของมีนบุรีรังสิตนะคะยังเยื้องมาแถวฉะเชิงเทรากันเล็กน้อยนะคะคาดการว่าคืนนี้อาจจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ค่ะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมนะคะในหลายพื้นที่อย่างพื้นที่ภาคอีสานและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนั้นในระยะนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะเนื่องจากว่ามีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันภาคกลางสัปดาห์นี้ก็ให้เฝ้าระมัดระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนเอาไว้ด้วยค่ะมาดูพื้นที่การคาดการณ์นะคะว่าฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นนั้นนะคะในหลายพื้นที่ทางพื้นที่ทางภาคเหนือระยะนี้จะมีลมแรงและลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แถวเชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะให้เฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะแถวๆจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูนะคะอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคกลางค่ะระยะนี้มีลมแรงลูกเห็บเสี่ยงตกในหลายพื้นที่นะคะแถวๆนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกลมแรงลูกเห็บตกนะคะหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นพื้นที่บางพื้นที่เท่านั้นนะคะอย่างเช่นที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้ระยะนี้นะคะมีเพียงฝนฟ้าคะนองเท่านั้นนะคะก็จะอยู่แถวๆจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: ตอบโจทย์คืนนี้ครับชวนประเมินปฏิบัติการของสหรัฐนะครับในการพาเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
7: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

แผนโปรเจกต์ฟรีดอมของโดนัลด์ทรัมป์ช่วยเรือติดในช่องแคบฮอร์มุซปลดล็อกหรือซ้ำเติมสถานการณ์ความขัดแย้งมองความเป็นไปได้สหรัฐผุดแผนถอนกำลังพลออกจากยุโรปหลังความสัมพันธ์กับเยอรมนีร้าวฉานเปิดข้อมูลเชื้อไวรัสฮันตาอนามัยโลกเร่งสอบหลังพบผู้เสียชีวิตต้องสงสัยติดเชื้อบนเรือสำราญทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้4พฤษภาคมเราต้องกลับไปที่ช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งนะคะเพราะเป็นวันที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าจะเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่า Project Freedom เป็นปฏิบัติการที่จะนำเรือสินค้าที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียทั้งหมด 2,000 ลำซึ่งติดค้างมาตั้งแต่เปิดสงครามเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ก็คือเกือบ7สัปดาห์แล้วออกมาให้ได้นะคะซึ่งตอนนี้มีลูกเรืออยู่นับหมื่นรายที่อยู่ที่นั่นแต่ว่าปฏิบัติการนี้ของทรัมป์กำลังถูกตั้งคำถามว่าจะเป็นความเสี่ยงเกินไปหรือไม่เพราะว่าอิหร่านออกมาบอกแล้วว่าถ้าเกิดสหรัฐเปิดปฏิบัติการนี้ก็จะถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านแล้วอิหร่านจะตอบโต้นะคะนี่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธรอบไปหรือไม่วันนี้เราวิเคราะห์กันในรายการนะคะกับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนักวิเคราะห์ข่าวอิสระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันทุกครั้งต้องคุยกันเรื่องนี
1: ้วันนี้ผมทำกันบ้านมาเล็กน้อย เพราะว่าเราต้องมานั่งเดาใจว่าทรัมป์เนี่ยสั่งการเนี่ยจะให้เป็นไปอย่างไรหลังจากนี
0: ้คำถามแรกเลย Project Freedom ปฏิบัติการปลดปล่อยเพื่อเสรีภาพ
1: ก่อนอื่นต้องชมท่านประธานาธิบดีที่ตั้งชื่อเก่งตั้งชื่อเก่งเพราะว่าเวลาตั้งชื่อว่า Project Freedom มันเหมือนเป็นการปลดปล่อยให้โลกมีอิสรภาพเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยให้ความชอบธรรมกับสหรัฐเต็มๆทั้งที่ชื่อที่เหมาะสมกว่า

0: ือว่าแกเป็นลิงแก้แหที่ตนเองได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกก็คือว่าก่อนที่จะมีการบุกอิหร่านเนี่ยช่องแคบของมุสมันเปิดดีๆอยู่แล้ว
1: อ่ะใช่
0: เมื่อทรัมป์สร้างปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยโปรเจกต์นี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบว่าจะต้องแก้ปัญหาซึ่งตนเองได้สร้างขึ้นมาให้กับประชาคมโลก
1: พูดถึงชื่อเนี่ยกลับไปชื่อแรกที่ใช้คำว่าฟิวรี่ก็คือโมโหโกรธาตอนที่โจมตีปลายกุมภาพันธ์เนี่ยทำไมตอนนั้นโมโหแล้วตอนนี้กลายมาเป็นพระเอกจะ
0: มันเป็นเรื่องซึ่งคือผมยิ้มแต่จริงๆแล้วมันไม่ตลกนะมันตลกร้ายก็คือว่าความโมโหโทสะของทรัมป์เนี่ยทำให้เขาปฏิบัติการซึ่งทำให้โลกเนี่ยมาอยู่ในสถานการณ์เช่นนี
1: ้
0: เพราะงั้นการที่เขาเลิกใช้คำว่า epic fury เนี่ยแล้วเปลี่ยนมาใช้ project freedom เนี่ยอย่างน้อยมันสะท้อนว่าเขาทราบแล้วว่าเขาต้องคืนอิสรภาพให้กับเรือขนส่งทั้งหมดซึ่งณเวลานี้ถูกกักอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเขาผมคิดว่าเขาเข้าใจแล้วว่าปัญหาเนี้ยมันปล่อยให้คาราคาซังแบบนี้ไปไม่ได้เขาเองต้องรับผิดชอบ
1: ก่อนที่จะถามต่อเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยอ่านเขาเรียกเป็นโพสต์ข้อความจากเซนคอมดูเหมือนว่าจะไม่ได้ปล่อยให้แค่เรือ 2,000 ลำเป็นอิสระแต่ว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสเลย
0: เขาพยายามจะเปิดแต่ว่าเท่าที่ผมพยายามคิดวิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เขาน่าจะพยายามทำเนี่ยไม่ใช่เป็นการปฏิบัติการเชิงแบบการสู้รบนะครับผมมองว่าเขาน่าจะเพียงแค่หนึ่งคือช่วยนำทางเรือมากกว่าการรบในที่นี้คือเป็นการนำทางเรือนะครับคือกองทัพเรือสหรัฐจะช่วยนำทางเรือพาณิชย์ที่ติดค้างออกจากอ่าวอาจจะมีการคุ้มกันได้ในบางส่วนแต่ยังไม่ใช่เป็นการเปิดศึกเต็มรูปแบบกับอิหร่าน2เนี่ยอาจจะมีการสร้างเส้นทางปลอดภัยสร้างเส้นทางปลอดภัยแบบที่มีการกำหนดโซนปลอดภัยโซนปลอดภัยที่ปลอดภัยพอในแบบที่เรือเป็นเกาะกำบังให้แล้วเรือขนส่งเรือรบสหรัฐเนี่ยอยู่ด้วยแล้วเรือขนส่งสินค้าสามารถแล่นผ่านออกมาได้คือเป็นช่องแคบในช่องแคบอีกท
1: ี
0: นะเป็นช่องแคบในช่องแคบอีกทีนึงซึ่งจะเป็นเส้นทางในการแล่นเรือนะครับเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยที่เขาจะมีเส้นทางนี้ซึ่งสามารถล่องเรือผ่านได้ง่ายๆแล้วเรือรบสหรัฐปิดบังอยู่เนี่ยไม่ให้รันโจมตีเนี่ยนอกจากนี้ก่อนหน้านี้เชื่อว่ามีการกวาดทุ่นระเบิดไประดับหนึ่งแล้วด้วยเสร็จแล้วในขณะเดียวกันอาจจะมีการวางกำลังเพิ่มเติมเพื่อยับยั้งเรือรบเครื่องบินรบและโดรนในพื้นที่ซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจจะแปลว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการปฏิบัติการทางอากาศซึ่งคอยอยู่ในพื้นที่เพื่อข่มไม่ให้อิหร่านเนี่ยปฏิบัติการในแบบที่จะสกัดเรือ
1: ถ้าเราหลับตานึกภาพเนี่ยนะก็คือว่าเรือสินค้าซึ่งบรรทุกอะไรต่างๆนานารวมถึงน้ำมัน 2,000 ลำที่ติดอยู่เนี่ยจะค่อยๆทยอยออกมาแล้วก็เรือรบสหรัฐจะประกบแล้วก็มีเครื่องบินสหรัฐบินอยู่เหนือหัว
0: ใช่อย่าง
1: เงี้ยหรออ
0: ันนี้คือสิ่งที่คุณเห็นแต่ว่าณเวลานี้แค่ต้องรอดูว่าการปฏิบัติการสหรัฐอเมริกาจะจัดเต็มจัดใหญ่ขนาดนั้นหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรซึ่งก็คาดเดาไม่ได้ว่าเมื่อมีการปฏิบัติการจริงเนี่ยจะเวิร์กในลักษณะที่คนนั้นจินตนาการหรือไม่แต่อย่างไรก็ดีผมอยากจะมองในแง่บวกไว้ว่าการที่ประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็กองทัพของสหรัฐเขามองว่านี่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเนี่ยและปล่อยให้เรือขนส่งน้ำมันติดค้างอยู่ข้างในด้านในโดยที่ไม่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบบอมูสออกมาได้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่อเมริการ่วมสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นอเมริกาต้องมาช่วยเคลียร์ในเวลาที่ประเทศอื่นไม่สามารถช่วยเคลียร์ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทำได้อย่างนั้นหรือไม
1: ่ถามคุณปลื้มนิดหนึ่งคิดว่าทรัมป์ประเมินความเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าต่อให้เป็นภาพอย่างที่เราพยายามวาดออกมาเมื่อสักครู่ก็คือถ้าสมมติทำนะเรือสหรัฐประกบเรือสินค้าและอาจจะมีเฮลิคอปเตอร์มีโดรนบินอิหร่านก็ไม่อยู่ให้ทำเฉยๆแน่ๆมันจะต้องมีการเอาเรือปืนไอเรือเล็กเข้ามามีโดรนเข้ามาแล้วถ้าเกิดไปโดนเรือรบสหรัฐสักลำหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
0: คือเรือรบสหรัฐที่จอดอยู่เนี่ยสิ่งที่ยังเป็นอะไรซึ่งยังไม่สามารถเห็นการพิสูจน์ได้จริงก็คือฝีมือของกองทัพเรือของอิหร่านที่จะสร้างความระคายเคืองอย่างที่ทำให้เรือรบสหรัฐไม่กล้าแล่นเข้ามาในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนั่นคือโจทย์ใหญ่ที่กองทัพเรือของอิหร่านนั้นพยายามที่จะบรรลุให้ได้อยู
1: ่
0: ครับแต่ณเวลานี้ยังไม่สามารถสร้างความระคายเคืองในลักษณะนั้นได้แต่ที่คุณพูดมามันสำคัญก็คือว่าอเมริกาเขาดูเหมือนว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติการนี
1: ้
0: และโชว์ว่าเป็นผลงานระดับโลกว่าเขาสามารถทำได้ว่าเขาสามารถคลี่คลายสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้แย่ลงไปเรื่อยๆนะครับแต่พูดตรงๆณเวลานี้ผมแค่มองว่าทั้งอิหร่านและสหรัฐเนี่ยอยู่ในกับดักที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างขึ้นมาก็คือว่าทั้งสองฝ่ายไม่ยอมที่จะบรรลุข้อตกลงในการเจรจาที่จะทำให้ตนเองเสียเปรียบเก ็เลยต้องมานั่งมีการเขาเรียกว่า stand off มาเผชิญหน้ากันในบริเวณช่องแคบแบบนี้อเมริกาก็จะลองว่าตนเองทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เขาจะลองในวันนี
1: ้
0: ถ้าเขาทำได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขากลายเป็นพระเอกในการช่วยให้เรือสามารถขนส่งน้ำมันออกมาได้แต่ถ้าเขาทำไม่ได้แล้วอิหร่านป่วนได้เนี่ยอิหร่านก็โชว์ว่าตนเองยังถือไพ่เหนือกว่าเอาง่ายๆคือผลงานเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอเมริกาเนี่ยเก่งจริงในการที่จะเปิดช่องแคบได้หรือไม่ถ้าเขาเปิดไม่ได้เขาก็จะถูกมองว่าล้มเหลวแล้วทรัมป์ก็จะยิ่งถูกมองว่าเป็นประธานาธิบดีซึ่งไร้น้ำยา
1: คือ
0: ทั้งหมดนี้มันอยู่ที่ resolve ฮะอยู่ที่ผลงาน
1: อะแต่ resolve เนี่ยมันจะออกมายังไงมันขึ้นอยู่กับเราต้องมองความเป็นจริงทางด้านกายภาพด้วยเพราะว่าตั้งแต่เราคุยกัน2รอบเนี่ยสหรัฐเนี่ยใช้การปิดล้อมทางเรือหรือ naval blockade ปัญหาก็คือว่าสหรัฐอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซมากอยู่ในทะเลอาหรับซึ่งยังไงอิหร่านก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับกองเรือสหรัฐ
0: เลยปลอดภัย
1: ใช่ใช
0: ่การทำ naval blockade เนี่ยปลอดภัย
1: แต่ว่าถ้าเกิดเอาเรือเข้ามาช่องแคบฮอร์มุซซึ่งความกว้างของช่องแคบอ่ะมันแคบมากก
0: ็
1: คือ30กว่ากิโลเมตรแค่ส่งโดรนเข้ามาไม่ต้องอะไรหรูหราราคาแพงเลยนะส่งโดรนเข้ามาแล้วมาเจอเรือรบสหรัฐเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าทรัมป์ไม่น่าจะทำจริง
0: มันไม่ใช่คืออย่างนี้ทรัมป์อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ไงเพราะว่าการอยู่นิ่งเฉยแล้วทำ naval blockade ต่อไปเรื่อยๆเนี
1: ่
0: ยในที่สุดเนี่ยการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบจากประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียกาตาร์ UAE คูเวตอิรักเนี่ยมันไม่สามารถส่งออกมาได้ไงมันก็ส่งได้แค่ท่อก๊าซและท่อน้ำมันซึ่งมีอยู่บนบกซึ่งไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นถ้าทรัมป์อยู่นิ่งเฉยต่อไปแล้วทำ naval blockade เฉยๆแล้วเสร็จแล้วอิหร่านยังไม่ยอมเปิดช่องแคบเองเนี่ยถ้าเวลาผ่านไปอีกสักพักเนี่ยราคาน้ำมันก็จะยิ่งสูงมากไปกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นที่คุณวรณาพูดมาเนี่ยถูกก็คือว่าปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับสหรัฐ
1: ใช่
0: ความเสี่ยงสูงสุดก็คือสมมติอิหร่านเนี่ยสามารถจมเรือรบลำใหญ่ๆของสหรัฐได
1: ้
0: ซึ่งถ้าเกิดอิหร่านสามารถโจมเรือรบใหญ่ๆของสหรัฐได้จริงเนี่ยมันจะเปิดทางให้สภาคองเกรสเนี่ยต้องรับทราบการเสนอยติซึ่งนำไปสู่สถานการณ์การประกาศสงครามอย่างเป็นทางการกับอิหร่านได้เราคุยกันเรื่องนี้ก่อนเข้ารายการนิดนึงประเด
1: ็
0: นของอ่าวตังเกียในกรณีของเวียดนามเนี่ยสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเป็น manufacture crisis คือมีการตั้งใจสร้างเรื่องขึ้นมาว่าทางเวียดนามเนี่ยสามารถจมเรือรบของสหรัฐได้ใช่ไหมแต่ถึงเวลาอเมริกาเนี่ยเขาใช้ข้ออ้างนี้ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประกาศสงคราม
1: กับเวียดนาม
0: แต่สถานการณ์ในวันนี้สำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปไกลถึงขั้นนั้นเพราะว่าจริงแล้วอเมริกาไม่ได้ต้องการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการในแบบที่ส่งยกพลขึ้นบกรบในอิหร่านจริงเพราะว่ามันจะเผชิญกับความเสียหายสูงเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มองว่าเขาจะสร้างสถานการณ์แบบนั้นแต่สิ่งที่มีความเป็นไปได้ก็คือว่าสถานการณ์แบบนั้นจะเกิดโดยที่ไม่ใช่เป็นการสร้างสถานการณ
1: ์เป็น
0: อุบัติเหตุก็คือความที่ทรัมป์เขาสั่งให้เปิดช่องแคบเนี่ยและกองทัพเรือสหรัฐก็ต้องพยายามเปิดช่องแคบเนี่ยและเมื่อเขาพยายามเปิดช่องแคบเนี่ย position ในการวางเรือรบเนี่ยมันก็จะใกล้อิหร่านมากขึ้น
1: ใช
0: ่ๆและเมื่อใกล้อิหร่านมากขึ้นมันก็เป็นการท้าทายยั่วยุให้อิหร่านเนี่ยตอบโต้และเมื่ออิหร่านยั่วยุตอบโต้แล้วสมมติว่าเรือรบสหรัฐจมเนี่ยถ้าเรือรบสหรัฐจมแล้วมีทรัมป์อยู่คนเดียวไม่เป็นไรไงแต่ถ้าเมื่อเรือรบสหรัฐจมคราวนี้นักการเมืองรีพับลิกันและเดโมแครตจะยกขยงกันมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยยอมไม่ได้ต้องปฏิบัติการตอบโต้ขั้นหนักและเสร็จแล้วมันจะนำมาสู่การประกาศสงครามอย่างเป็นทางการก็จะเป็น authorization resolution จากสภาซึ่งถ้าทำแบบนั้นก็จะยิ่งให้อำนาจประธานาธิบดีในการปฏิบัติการเพราะฉะนั้นที่คุณวิเคราะห์มาเนี่ยถูกมันเพิ่มความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกวันนึงที่พอทรัมป์ประกาศเนี่ยเรานักข่าวก็ต้องมานั่งคอยมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอทำจริงอ่ะเรือรบสหรัฐเนี่ยจะถูกยิงบ้างไหมอิหร่านจะยิงโดนไหมอย่าลืมนะฮะว่านิดนึงคนที่เชียร์อิหร่านเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าคุณต้องการเชียร์ให้อิหร่านเนี่ยสามารถโจมตีเรือรบสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จเพราะว่าถ้าอิหร่านโจมตีเรือรบสหรัฐได้สำเร็จแล้วจมไปหนึ่งลำเนี่ยอเมริกาในทางการเมืองเนี่ยเขาไม่สามารถหยุดแล้วก็ถอยได
1: ้
0: ถ้าเรือเขาโดนหนึ่งลำเดี๋ยวเขาจะจัดกำลังมาอีกระดับหนึ่งเพื่อทำลายล้างอิหร่านในแบบที่เสียหายกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณเป็นกองเชียร์ของอิหร่านเนี่ยคุณควรที่จะเชียร์ให้ปฏิบัติการเนี่ยมันสร้างความระคายเคืองในระดับที่เรือรบสหรัฐเสียหายหนักเพราะถ้าคุณสร้างความระคายเคืองระดับนั้นอเมริกาก็จะยิ่งไม่ยอมถอยจากวิกฤตในรอบนี้มันยิ่งจะบานปลายไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้น ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันดูเหมือนว่า

0: สถานการณ์ก็ถูกยกระดับขึ้นมาจากคำสั่งนี
1: ้แต่ประเด็นคือว่าทรัมป์ขู่หรือว่าจะทำจริงคิดว่า
0: โปรเจกต์
1: ใช่
0: เราก็ต้องเอาตามที่เขาพูดณเวลานี้ถึงแม้ว่าเขาผิดคำพูดบ่อยก็คือน่าจะเป็นไปได้ว่าเขาจะพยายามประคองแล้วก็ประกบนะฮะนำพาเรือขนส่งสินค้าออกมาเท่าที่สามารถทำได้คราวนี้เมื่อคืนผมนั่งทำคลิปอะทำคอนเทนต์แล้วผมก็คิดว่าจะพาดหัวว่าอย่างไรผมก็พาดหัวคลิปสั้นๆที่ผมทำว่าเรือประเทศไหนเนี่ยจะกล้าไปเสี่ยงในเวลาที่ทราบว่าอิหร่านเนี่ยก็เล็งอยู
1: ่
0: ใช่ไหมถ้าคุณเป็นประเทศซึ่งมีมิตรไมตรีที่ดีกับอิหร่านอย่างเช่นอินเดียหรือจีนหรือแม้กระทั่งไทยเนี่ยไทยเนี่ยเจรจาโดยตรงผ่านโอมานกับอิหร่านได้แล้วเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยถอยออกไปเนี่ยแล้วประเทศอย่างเช่นไทยอินเดียและจีนเนี่ยเดียวโดยตรงกับอิหร่านเผลอๆเนี่ยเรือแล่นผ่านออกมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะแต่กลายเป็นว่าพออเมริกาไม่หยุด Never Blockade แล้วยกระดับแล้วจะเอาเรือรบของสหรัฐเข้าไปใกล้มากขึ้นมีการปฏิบัติการทางอากาศด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเรือทุกลำเนี่ยที่จะโคกับสหรัฐในการแล่นผ่านออกมาเนี่ยก็ต้องเสี่ยงว่าอิหร่านจะมองว่าเรือลำนั้นเนี่ยเป็นเรือของพวกอเมริกัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสมมุติว่าผมเป็นประเทศไทยหรือผมเป็นอินเดียหรือผมเป็นจีนเนี่ยผมอยากจะมีส่วนร่วมวันนี้สิงคโปร์เนี่ยถ้าต้องการขนส่งน้ำมันออกมาเนี่ยสิงคโปร์ร่วมแน่โครงการนี้
1: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์บอกเลยว่ายังไงเขาก็ไม่จ่ายค่าทางใช่
0: แต่ว่าผมคิดว่าหลายประเทศรวมทั้งไทยเนี่ยเผลอๆเนี่ยมาถึงจุดที่พร้อมที่จะจ่ายอิหร่านเพราะว่าถ้าเกิดไม่พร้อมจ่ายอิหร่านแล้วจะเข้าร่วมโครงการโปรเจกต์ฟรีดอมของสหรัฐเนี่ยแปลว่าคุณเพิ่มความเสี่ยงว่าอิหร่านเองอาจจะโจมตีเรือขนส่งน้ำมันของคุณนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนกับเป็นการเลือกข้างถ้าคุณเข้าร่วมโปรเจกต์ของสหรัฐในรอบนี้ทั้งที่หลักการที่ว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นหน้าน้ำสากลเป็นหลักการซึ่งถูกต้องเหมาะส
1: ม
0: และในสถานการณ์ปกติเนี่ยอิหร่านคือฝ่ายซึ่งละเมิดกติกานะฮะแต่ว่าสถานการณ์วันนี้มันกลายเป็นเหมือนกับว่าอิหร่านเขาแค่พยายามปกป้องตนเองในขณะที่อเมริกาไม่ยอมถอยสักทีพออเมริกาไม่ยอมถอยสักทีอเมริกาก็เดินหน้ากับโปรเจกต์นี้แล้วก็ตั้งชื่อว่าโปรเจกต์ฟรีดอม
1: เป็นไปได้ไหมที่ไอ้โปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยจะถูกคิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างแรงต่อรองบนโต๊ะเจรจากับอิหร่านให้อิหร่านถอยมากกว่านี
0: ้แน่นอนถ้าเกิดโครงการโปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยทำได้สำเร็จแต่ว่าผมคิดว่าในเวลานี้นะตั้งแต่เมื่อคืนที่เห็นทรัมป์ประกาศแล้วเนี่ยผมนึกอยู่ในใจนะ คือเราคุยกันเรื่องนี้ตอนเตรียมประเด็นก่อนเข้ารายการเนี่ยนึกอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันส่วนใหญ่พอทรัมป์สั่งมาเนี่ยจะพาดหัวใหญ่โตแล้วก็ทำให้ดูโก้หรู
1: แต่นึกอยู่ในใจว่าคุณกรุณาต้องเชิญผมมา
0: แล้วผมนึกอยู่ในใจว่าผมจะเดาล่วงหน้าว่าสงสัยเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้อย่างที่เขาพูด
1: ใช่
0: คือโปรเจกต์เนี้ยคุณพร้อมทุ่มทุนสร้างในการจัดเครื่องบินรบเรือรบคุณเอาดิสทรอยเออร์ลำใหญ่ๆมาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณจะมาแบบคอยนำพาเนี่ยไกด์เนี่ยเป็นไกด์เนี่ยประคองเนี่ยประกบเรือขนส่งสินค้าออกมาแบบคุณจะลงทุนขนาดนั้นให้กับ
1: ก็ที่สำคัญคือมาถึงวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าการที่อิหร่านจะสามารถสร้างความเสียหายกับสหรัฐได้เนี่ยมันไม่ต้องลงทุนเยอะโดรน 30,000 40,000 ก็ปวดได้แล้วขีปนาวุธพิสัยใกล้ๆถ้าไปแถวนั้นก็ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังนึกไม่ออกว่า
0: ถูกเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยมันจะมีสายพิราบในสหรัฐแต่ว่าณเวลานี้สายพิราบไม่ได้เป็นสายที่คุมอำนาจนะสายพิราบบางทีอาจจะเป็นทีมงานในการเจรจาแบบนี้ซึ่งเขาจะเริ่มวิเคราะห์ว่าทางที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือกลับไปที่โต๊ะเจรจาแล้วยอมในเรื่องที่อิหร่านต้องการเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ยอมเจรจากับอิหร่านแบบที่ทรัมป์ไม่ยอมเจรจาเนี่ยอิหร่านนำเสนอมา10กว่าข้อเนี่ยก็ปัดตกไปใช่ไหมพอทรัมป์ไม่ยอมเจรจาเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่าต้องใช้วิธีการในการใช้กำลังแบบนี
1: ้
0: ซึ่งพูดตามตรงฮะดีมากถ้าทำได้การปฏิบัติการแบบนี้มันดีมากสำหรับสหรัฐถ้าสิ่งที่ทรัมป์สั่งไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงตามคำสั่งแต่ตั้งแต่ที่เราได้ยินคำสั่งเราก็เห็นแล้วว่ามันคงไม่ง่ายเท่าที่เขาจินตนาการมั้งเรือรบมาแล้วก็คอยประคองเรือขนส่งสินค้าออกมาหมดเนี่ยไม่รู้กี่ลำเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็วุ่นวายเพราะฉะนั้นมันก็คงจะมีข้อเสนอในที่สุดซึ่งนำไปสู่โต๊ะเจรจาแต่ว่าผมคิดว่าเขาแค่รู้สึกว่าเขาต้องลองสักตั้งการลองสักตั้งว่าสามารถจัดการได้เนี่ย

0: แล้วถ้าเขาจะถอยเนี่ยเขาต้องเจอกับประสบการณ์ซึ่งเป็นความล้มเหลวในแบบที่เรือรบสหรัฐถูกโจมตีถ้าเขาไม่เห็นการถูกโจมตีโดยของเรือรบสหรัฐแบบจัดๆแบบที่ความเสียหายมันฟ้องอ่ะฟ้องว่าภารกิจนี้ยากมากเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาไม่เห็นอะไรแบบนั้นเนี่ยเขาไม่ถอยหรอกเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือรบของสหรัฐลำใหญ่ๆก่
1: อ
0: นเขาถึงจะยอมที่จะกลับไปสู่โต๊ะเจรจาแบบที่อิหร่านพยายามที่จะชักจูงกลับมาที่โต๊ะเจรจาที่อิสลามาบัด
1: คือถ้าเกิดทรัมป์ไม่ออกมาพูดอะไรแบบนี้เราอาจจะลืมไปแล้วว่ามีสงครามอยู่เพราะว่าเขาหยุดยิงกันมาเกือบ3อาทิตย์แล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยยังรู้สึกว่ามันมีความเจ็บปวดอยู่เพราะว่าช่องแคบฮอร์มุสมันออกมาไม่ได้น้ำมันมันแพงก๊าซธรรมชาติมันขาดแต่คนอเมริกันอาจจะไม่รู้สึกอะไร
0: ถูกต้องคือสถานการณ์มันดีขึ้นมากแล้วนะครับถ้าเกิดการหยุดยิงเนี่ยได้รับการยืดอายุออกไปเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: ต่อให้ช่องแคบฮอร์มุสไม่เปิดทันทีทันใดเนี่ยหากการหยุดยิงเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็รวมไปถึงการหยุดยิงในเลบานอนด้วยโดยที่อิสราเอลร่วมมืออย่าง 100% ซึ่งจนถึงเวลานี้อิสราเอลยังไม่ได้ร่วมมืออิสราเอลยังปฏิบัติการในเลบานอนเช่นเคยเนี่ยถ้าการหยุดยิงมันครอบคลุมไปถึงอิสราเอลด้วยเนี่ยสถานการณ์การสู้รบเนี่ยมันเบาบางลงแล้วความขัดแย้งเนี่ยบรรยากาศแห่งความขัดแย้งมันจะค่อยๆ คลี่คลายกันเองมันจะมีวันและเวลาที่ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยจะกลับมาเป็นช่องแคบที่มีเสรีภาพในการเดินเรือตามปกติซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ย่อมจะเกิดขึ้นในที่สุดอยู่แล้วมันแค่ใช้เวลาการที่กลับมาขู่ใช้กำลังกันอีกรอบเช่นนี้รวมทั้งโปรเจกต์ฟรีดอมนี้ซึ่งพูดง่ายแต่ทำยากผมกลับมองว่ามันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้โอกาสในการได้เปิดช่องแคบเนี่ยยิ่งไม่
1: ม
0: ีก็คือว่าเอาง่ายๆนะฮะยิ่งทรัมป์ทำเนี่ยยิ่งพัง
1: เหมือนแก้แห่ใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะคือเขาแก้แห่ไม่ได้เพราะเขาสร้างแห่นี้ขึ้นมาคือการแก้แห่ด้วยการใช้กำลังอย่างต่อเนื่องยกระดับการใช้กำลังรวมไปถึงโปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยก็เป็นยกระดับการใช้กำลังเนี่ยมันยิ่งจะเป็นการยั่วยวนให้อิหร่านมีปฏิกิริยาตอบโต้ซึ่งหนักกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกลับมาสู่โต๊ะแห่งการเจรจาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหาสันติวิธีในการที่จะหาทางออกในดีที่สุดแต่ว่าคุณอาจจะคาดหวังอะไรอย่างนั้นไม่ได้ไงจากคนซึ่งเริ่มสงครามในรอบนี
1: ้
0: คือทรัมป์เป็นคนเริ่มสงครามในรอบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะไปคาดหวังว่าเขาจะยุติสงครามเพราะว่าเขาไม่เชื่อในการใช้ความรุนแรงมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาดันเป็นคนซึ่งเชื่อในการใช้อำนาจและเขาเชื่อในการใช้ความรุนแรงเขาเชื่อในหลักการด้านทฤษฎีเลยว่าต้องบีบบังคับให้ประเทศอิหร่านทำตามไม่งั้นพูดไม่รู้เรื่องซึ่งอันนี้ผมย้ำมันเป็นความแตกต่างทางทัศนคติที่สะท้อนเลยว่าทำไมโลกอยู่ในวิกฤตที่เราเจออยู่ในวันนี้บารักโอบามานะฮะไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเขาเนี่ยเขาใช้เวลาในการเจรจาที่ให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์เนี่ยเป็นเวลา6ปีมันมีความอดทนอดกลั้นกับประเทศซึ่งเจรจากันไม่รู้เรื่องมันมีการดึงทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งฝรั่งเศสและหลายประเทศมาร่วมกันในการเจรจาวิกฤตในรอบนี้ที่เราเห็นในโลกเนี่ยเป็นเพราะว่ามีผู้นำซึ่งเชื่อในการใช้กำลังและการใช้อำนาจผู้นำแบบนี้ของโลกณเวลานี้หลักๆที่เป็นปัญหามีอยู่3คนปูตินทรัมป์และเนทันยาฮูเมื่อเป็นเช่นนี้โลกจึงเจอกับวิกฤตซึ่งมันแก้ไม่ได้ตราบใดที่ผู้นำ3คนนี้ยังอยู่ยูเครนไม่มีวันจบตราบใดที่ปูตินยังอยู่เลบานอนก็ไม่มีการหยุดยิงหรอกชาวปาเลสไตน์ไม่มีทางที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติตราบใดที่เนทันยาฮูยังอยู่เช่นเดียวกันเมื่อทรัมป์ยังอยู่จะมีปัญหาแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆโอบามาเจรจาเนี่ย JCPOA เนี่ย6ปีนะฮะ
1: ใช
0: ่แล้วลงนาม
1: ค่ะ
0: แล้วพอคุณดูผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการเจรจาสันติวิธีอ่ะมันเวิร์คการใช้กำลังมันเวิร์คก็ต่อเมื่อคุณสามารถใช้กำลังขั้นเด็ดขาดจนอีกฝ่ายยอมจำนน
1: ค่ะ
0: ซึ่งอิหร่านไม่ได้ยอมจำนนเพราะว่าคุณไม่มีศักยภาพในการใช้กำลัง
1: คุณปลื้มคิดว่าไอ้โปรเจกต์ฟรีดอมของทรัมป์เกี่ยวอะไรกับจีนหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวทรัมป์จะไปเจอสีจิ้นผิงในอีกประมาณสัก7วัน8วันข้างหน้าเนี่ย
0: ทรัมป์มีความรู้สึกอยู่ในใจอยู่เสมอว่าจะต้องโชว์ให้โลกเห็นว่าตนเองเป็นผู้นำระดับโลก มันเป็นปมที่ปกติแล้วอดีตประธานาธิบดีคนอื่นไม่มีคือผู้นำสหรัฐส่วนใหญ่จะไม่มีปมด้อยนี้
1: เพราะอะไร
0: ไม่รู้ทำไมคือผู้นำสหรัฐส่วนใหญ่เนี่ยพอเขาได้รับการเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีเขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องโชว์ว่าตัวเองเก่งกาจ
1: ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเอง
0: เพราะว่าประธานาธิบดีใหญ่สหรัฐมันใหญ่สุดอยู่แล้วประเด็นก็ว่าไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ทรัมป์เนี่ยเขามีปมนี้จะเพราะพอมีปมเนี้ย ที่คุณพูดมาเนี่ย

0: มันก็ใช่อีกแหละก็คือว่า something บางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาต้องการที่จะโชว์ให้จีนเห็นว่าเฮ้ยช่องแคบเนี้ยผมจัดให
1: ้
0: ผมจัดให้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้รับรองคือมันคือจริงๆแล้วมันโอเคนะฮะถ้าสิ่งที่เขาสั่งเนี่ยมันเดินได้ตามที่เขาสั่งไง
1: คือที่คุณพูดมาความเสี่ยงอย่างที่เราม
0: ันแค่เพิ่มความเสี่ยงไงมันไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วทรัมป์สั่งแล้วถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรือขนส่งน้ำมันจากจีนจะออกมาได
1: ้
0: คือจริงๆแล้วถ้าทรัมป์ไม่สั่งทำ Never Blockade แต่แรกเนี่ยจีนเนี่ยเขาขนส่งเรือน้ำมันออกมาได้อยู่แล้ว
1: อ่ะใช
0: ่ก็คือว่าคือผมก็ไม่แน่ใจว่าหลักการนั้นที่ว่าทรัมป์ต้องการที่จะปิดยอดนี้ก่อนพบกับสีจิ้นผิงเนี่ยเขาคิดหรือเปล่าแต่ถ้าเขาคิดเนี่ยมันก็เป็นความคิดซึ่งไม่ควรจะมีเพราะว่ายิ่งเขาทำแบบนี้มันยิ่งสร้างปัญหาให้กับจีนนะครับแต่ไม่แน่เขาอาจจะต้องการสร้างปัญหาให้กับทุกคนก็ได้ไง professor jiang อ่ะซึ่งไม่ได้เป็นเขาเป็นยูทูบเบอร
1: ์ใช่ใช่
0: เขาอยู่ที่แคนาดาเป็นคนจีนเนี่ยเขาดังมากแล้วเขาไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ที่สอนในห้องเรียนจริงๆนะแต่เขาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์คืออัจฉริยะเขาเป็นอัจฉริยะถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงของเขาอ่ะคือทำให้โลกอ่ะปั่นป่วนและทำให้อเมริกาเนี่ยพ่ายแพ้ก็คือว่าที่เรามานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยว่าทำไมทรัมป์ทำแบบนี้ทำไมทรัมป์ทำแบบนี้มันสร้างความเสียหายสร้างความเสียหายให้กับสหรัฐสร้างความเสียหายให้กับจีนไทยประชาคมโลกเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งหมดนะรวมทั้งอิหร่านและอิรักด้วยเนี่ยเราไปวิเคราะห์ในมุมที่ไปตั้งสมมติฐานที่ผิด professor jiang เขาบอกว่าถ้าคุณตั้งสมมติฐานว่าทรัมป์เนี่ยเขาภูมิใจในการที่เขาสามารถทำลายหลายสิ่งหลายอย่างในสหรัฐและโลกได้เขาทำลายความน่าเชื่อถือสหรัฐได้เขาทำลายสถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้เขามาเพื่อล้างโลกถ้าคุณเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของเขาไม่ใช่เจตนารมณ์ที่ดีตั้งแต่แรกต่อประเทศชาติตนเองหรือต่อโลก
1: ค
0: ุณจะเข้าใจแล้วว่าเขาเนี่ยแหละคืออัจฉริยะก็คือว่าเขาไม่ได้ทำผิดวิสัยไปจากสิ่งที่เขาต้องการถ้าคุณแอสซูมแต่ถ้าคุณว่าถ้าคุณคิดว่าผู้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งย่อมรักและเทิดทูนประเทศตนเอง
1: เราก็จะไม่เข้าใจ
0: คุณก็จะวิเคราะห์ทรัมป์ผิดไงอันนี้มันเป็น professor jiang เขาฉุกให้คุณคิดเรื่องน
1: ี้ที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนถูกหรือว่าทฤษฎีไหนมัน
0: มีหลักทฤษฎีที่คืองี้เวลาคนส่วนใหญ่วิเคราะห์การตัดสินใจของผู้นำประเทศเนี่ยมักจะคิดไงว่าผู้นำประเทศเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่ดีต่อประเทศตัวเองแต่ถ้าคุณเอา assumption นั้นเนี่ยเป็น underlying basis กับการคิดเกี่ยวกับคนอย่างทรัมป์เนี่ยมันจะทำให้คุณเกาหัวไงคุณจะเกาหัวแล้วคุณนั่งคิดว่าหรือต้องคิดอีกแบบนึงก็คือว่าเขาไม่ได้ต้องการทำให้อเมริกามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเขาต้องการตัดความสัมพันธ์กับเยอรมัน
1: ใช่ใช่
0: เขาอาจจะต้องการให้เยอรมันแข็งแกร่งกว่าเดิมก็ได้คือคุณต้องมูนาต้องลองคิดเรื่องนึงนะมันมีเหตุผลไหมที่ทรัมป์ต้องการให้เยอรมันแข็งแกร่งเหมือนกับในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2คือมันมีอะไรซึ่งลึกๆเกี่ยวกับอุปนิสัยที่ลึกซึ้งของคนคนหนึ่งซึ่งมีความสุขกับการเห็นการใช้กำลังมากขึ้นในระดับสากลโลกคือถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่เราเรียนวิชารัฐศาสตร์นะทุกคนเนี่ยเคยมีนักศึกษานักเรียนร่วมห้องเรียนซึ่งเป็นแบบนี
1: ้
0: มีนะฮะสมัยผมเรียนหนังสือรัฐศาสตร์ก็จะมีคนยกมือบางทีผมเป็นคนยกมือเองแต่ว่าผมจะบอกว่าคนอื่นยกมือก็จะมีคนยกมือบอกว่าเฮ้ยทำไมเยอรมันไม่ทำแบบนี้ในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ทำไมญี่ปุ่นไม่เป็นแบบนี
1: ้
0: ทำไมทุกวันนี้ญี่ปุ่นและเยอรมันเนี่ยอ่อนด้อยลงเหลือเกินทำไมเขาไม่กลับไปยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตทัศนคติของคนซึ่งนิยมความรุนแรงนิยมการใช้กำลังนิยมทหารจะมีทัศนคติที่มองว่าที่ผ่านมาโลกมันสันติจนเกินไปและอเมริกาเนี่ยแหละต้องเป็นตัวกระตุ้นให้โลกเนี่ยกลับมาสู่ความขัดแย้งมากขึ้นโดยที่ประเทศซึ่งมีศักยภาพในการสู้รบเนี่ยต้องรื้อฟื้นวันดั้งเดิมในอดีตของตนเองซึ่งเคยเป็นประเทศซึ่งมีการใช้กำลังทหารอย่างยิ่งใหญ
1: ่อันนี้ต้อง
0: อันนี้ผมไปลึกมากแต่อิชชูคือว่าถ้าลึกๆทรัมป์คิดอย่างนี้ล่ะ
1: เราก็จะไม่แปลกใจว่าทำไมทรัมป์ทำอะไรแบบนี้
0: ทั้งหมดนี้ที่เขาอาจจะนั่งยิ้มอยู่ก็ได้ในห้องโอเวล
1: ถ้างั้น
0: ว่าเดี๋ยวเยอรมันเนี่ยเพิ่มอาวุธนิวเคลียร์เขาถอนกำลังออกจากเยอรมัน 5,000 คน
1: ใช่
0: เยอรมันในที่สุดต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นละเยอรมันจะกลับไปเป็นเยอรมันแบบในสมัยก่อนสงครามโลกซึ่งทรัมป์อาจจะนั่งแอบชอบอยู่ก็ได้ คือนี่คือผลงานเขา
1: ถ้างั้นสุดท้ายทรัมป์ประกาศว่าไอ้โปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยจะเริ่มวันที่4พฤษภาคมซึ่งถ้าเกิดนับเวลาสหรัฐก็อีกไม่กี่ชั่วโมง
0: ครับ
1: คุณปื้มคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างที่ทรัมป์ประกาศไหมหรือว่า
0: ผมว่าเขาทำได้แต่ว่าเขาจะทำไม่ใช่สำหรับเรือได้ทุกลำก็คือเรือที่ตกค้างอยู่เนี่ยคือผมเชื่อว่าศักยภาพของกองทัพสหรัฐเนี่ยยังมีในการที่จะเรียกว่ารักษาความปลอดภัยให้กับเรือขนส่งมันไม่น่าจะยากมากถ้าทำไม่เยอะเกินคือผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ความเขาเรียกว่าความรวดเร็วด้วยคือมันไม่ใช่ภารกิจซึ่งอยู่นอกเหนือความสามารถของกองทัพเรือสหรัฐในการที่เขาจะปกป้องรักษาความปลอดภัยกับเรือขนส่งมันแค่อยู่ที่ว่าเขาจะทำทั้งหมดนี้เนี่ยกี่วันกี่สัปดาห
1: ์
0: คือถ้าทำไปเป็นเดือนเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออิหร่านต้องการโจมตีแต่ว่าถ้าจะตอบผมเชื่อว่าเขาทำแต่ว่าอาจจะไม่สามารถทำได้นานมากสักเท่าไหร
1: ่
0: ก็ต้องรอดูว่าเขาเก่งขนาดไหนในการ
1: เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้กันวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณปลื้มค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วก็เจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สหรัฐปฏิเสธกระแสข่าวหลังอิหร่านอ้างยิงเรือพิฆาตได้สำเร็จประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมช่วยเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซปลดล็อกหรือซ้ำเติมความขัดแย้งยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้มองความเป็นไปได้สหรัฐผุดแผนถอนกำลังพลออกจากยุโรปหลังความสัมพันธ์กับเยอรมนีร้าวฉานเปิดข้อมูลเชื้อไวรัสฮันตาอนามัยโลกเร่งสอบหลังพบผู้เสียชีวิตต้องสงสัยติดเชื้อบนเรือสำราญคิดยกกำลังสองกับสมเกียรติตั้งกิจวานิชประวัติศาสตร์เรียนอย่างไรให้สนุก
0: ครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับเวลานี้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากสหรัฐผุดแผนในการให้ความช่วยเหลือเรือบรรทุกสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันที่ยังคงติดอยู่ในช่องแคบนี้นะครับปฏิบัติการนี้เรียกว่า Operation Project Freedom ครับเป็นการช่วยเหลือเรือหลายพันลำออกมาจากช่องแคบในวันที่ความเป็นไปได้ในการยุติสงครามยังคงไม่มีความชัดเจนนะครับนั่นทำให้ราคาน้ำมันดิบกลับมาพุ่งสูงแตะ108ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ท่านแหลงของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็แสดงความพร้อมในการตอบโต้กลับภัยคุกคามจากสหรัฐทันทีเนื่องจากอิหร่านจะทำหน้าที่ในการคุ้มกันช่องแคบแห่งนี้เรือสินค้าทุกลำจะต้องประสานงานกับอิหร่านเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันสอดประสานกันไปกองทัพอิหร่านก็ประกาศพร้อมที่จะโจมตีกองกำลังสหรัฐถ้าเคลื่อนกำลังพลเข้ามาในน่านน้ำของช่องแคบฮอร์มุซด้วยครับ
2: ทังเกย์ฮอร์มุซตอกับลาสโนเอสฟันบดูนฮิชมุชกลีمحل تردد ایمن و امن کشتیرانی بین المللی بود جامعه جهانی باید آمریکا و رژیم سیونیستی رو پاسخگو بکنه به خاطر تحمیل ناامنی بر این آبراه به خاطر ایجاد مشکلاتی که در کل دنیا داره احساس میشه و باید مانع بشه از این که آمریکا بیش از پیش مشکلات موجود رو پیچیده بکنه حتماً کشتی ها صاحبان کشتی ها شرکت های کشتیرانی هم به خوبی میدونن که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران هست
0: เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุผ่านทาง Truth Social ว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศกำลังหารือยุติสงครามบรรยากาศเป็นไปในทิศทางบวกและอาจจะนำไปสู่สิ่งที่ดีนะครับขณะเดียวกันก็ระบุว่าสหรัฐจะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซในช่วงเช้าวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกต่างร้องขอความช่วยเหลือหลังจากเรือหลายลำเริ่มขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็นหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเรือบรรทุกน้ำมันก็ถูกโจมตีนอกชายฝั่งเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐก็เลยนำมาสู่คำถามสำคัญว่า Project Freedom จะปลดล็อกวิกฤตในครั้งนี้ได้จริงหรือไม่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้กองกำลัง IRGC ของอิหร่านประกาศเขตเส้นทางพิเศษถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้สหรัฐหันมาใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งปิดล้อมทางทะเลท่าเรือของอิหร่านไปนะครับระดมกำลังพลนับหมื่นนายเรือรบไปจนถึงเครื่องบินมาประจำการบริเวณปากอ่าวโอมานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาแผนของสหรัฐคืออะไรแผนของสหรัฐคือการระดมกำลังสนับสนุนขนาดใหญ่ครับกำลังพลไม่ต่ำกว่า 15,000 นายเครื่องบินอีกไม่ต่ำกว่า100ลำรวมถึงเรือพิฆาตด้วยภารกิจหลักคือการสนับสนุนและฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือมีทั้งการให้คำแนะนำเส้นทางปลอดภัยในการเดินเรือในพื้นที่แถบนี้และการแล่นเรือใกล้ๆป้องกันการโจมตีจากอิหร่านแต่ย้ำนะครับว่าจะไม่ใช่การให้กองทัพเรือสหรัฐเข้ามาคุ้มกันเรือโดยตรงข้อมูลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ระบุว่าล่าสุดมีเรือ 2,000 ลำและลูกเรืออีกประมาณ 20,000 คนที่ยังคงติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซในปัจจุบันนะครับนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐ จะต้องยื่นมือเข้ามาขณะเดียวกันภารกิจของสหรัฐก็อาจจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้มันยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นหลังจากเมื่อช่วงเย็นอิหร่านอ้างว่ายิงขีปนาวุธ2ลูกไปยังเรือพิฆาตของสหรัฐแต่ล่าสุดทางเซนคอมหรือกองบัญชาการกลางสหรัฐก็ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอิหร่านยืนยันว่าจะเดินหน้าภารกิจนี้ควบคู่ไปกับการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านด้วยครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับและยังต้องจับตามองกันต่อไปด้วยขณะที่ IRGC ได้เผยภาพแผนที่แสดงให้เราเห็นถึงพื้นที่ใหม่จะมีเส้นสีแดง2เส้นเส้นแรกทางด้านขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยลากระหว่างภูเขามูบารักของอิหร่านกับเมืองฟูเจอราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับอีกเส้นหนึ่งทางด้านซ้ายลากระหว่างเกาะเกชของอิหร่านกับอุมอัลกูเวนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขณะที่รองประธานสภาอิหร่านก็ออกมาพูดในลักษณะคล้ายกันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ
3: ดุชมันมุสตะซัลชุดทังเก้ที่บัสต์ชุดบูดทรัมป์เอลามคัดบาซมิคุนัมاین غلط رو نتوانست بکنه آمده الان موضوع محاصره رو مطرح کرده یقین بدانید این هم با شکست مواجه خواهد شد قانونی که مسبب خواهد شد اولا کشتی هایی که مربوط به رژیم صهیونیستی باشه به هیچ وجه حق عبور از تنگه هرمز رو نداره کشورهای متقاضم در رأس آن ایالات متحده آمریکا هم حق عبور نخواهند داشت بقیه کشتی هایی که بخوان عبور بکنن با اون قانونی که ما وضع میکنیم و اجازه ای که از فرمانده معظم کل قوا گرفته میشه و در اختیار نیروهای مسلح ما قرار میده این تردد
0: ฟังจากการให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ประเด็นนี้อาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงข้อตกลงยุติสงครามด้วยนะครับหลังจากวันนี้สหรัฐตอบกลับข้อเสนอไปผ่านทางปากีสถานอัลจาซีรารายงานว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่14ข้อชูประเด็นเรื่องของการยุติสงครามถาวรภายในกรอบเวลา30วันแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับระยะที่1ก็คือการลงนามข้อตกลงสหรัฐต้องหยุดปิดล้อมท่าเรือส่วนอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซและกำจัดทุ่นระเบิดทางทะเลระยะที่2อิหร่านจะระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลา15ปีหลังจากนั้นจะกลับมาเสริมสมรรถนะในระดับ 3.6% อิหร่านจะไม่เก็บสะสมคลังสำรองแต่ก็จะไม่รื้อถอนโครงการและส่งยูเรเนียมสะสมไปที่ประเทศที่3หรือทำให้เจือจางความบริสุทธิ์ลงแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและระยะสุดท้ายก็คือการพูดคุยระหว่างอิหร่านกับชาติในอาหรับเพื่อสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับแต่คุณผู้ชมครับอุปสรรคสำคัญก็คือความไม่ไว้วางใจในตัวสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จุดยืนที่ต่างกันในปมของนิวเคลียร์และช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนเท่านั้น
2: موضوعاتی که راجع به فرض بفرمایید غنی سازی یا مواد مطرح شده همش مواردی است که صرفاً گمان زنی است ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف خاتمه کامل جنگ صحبتی نداریم این که در آینده ما به چه سمت و سوی بریم خب در آینده در زمان خودش تصمیم گیری خواهد شد
0: ความเคลื่อนไหวของสหรัฐกับอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซก็อาจจะขัดขวางการยุติสงครามของทั้งสองฝ่ายไม่มากก็น้อยนะครับส่วนการส่งจดหมายของโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเป็นเพียงกลยุทธ์ซื้อเวลาไม่ให้สภาคองเกรสเข้ามาแทรกแซงหลังจากอำนาจการเปิดปฏิบัติการทางการทหารในอิหร่านครบกำหนดเส้นตาย60วันเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นความขัดแย้งยังไม่ได้ยุติลงครับและความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็แสดงให้เห็นรอยร้าวระหว่างสหรัฐกับยุโรปมากขึ้นด้วยนะครับหลังจากผู้นำสหรัฐประกาศบอกว่าจะถอนทหารออกจากฐานทัพในเยอรมนีจากความไม่พอใจต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้นำเยอรมนีมันจุดชนวนความตึงเครียดของทั้งสองประเทศขึ้นมานะครับขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายด้วยคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
4: เมื่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์และยุโรปเผชิญความขัดแย้งครั้งใหญ่ในหลายประเด็นทั้งมาตรการกำแพงภาษีการขู่ผนวกกรีนแลนด์การตัดความช่วยเหลือแก่ยูเครนไปจนถึงการปิดล้อมทางทะเลเพื่อสกัดอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวเหล่านี้ล้วนสร้างรอยร้าวภายในนาโต้ล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะถอนทหาร 5,000 นายออกจากเยอรมนีหลังฟรีดริชแมสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีวิจารณ์สหรัฐว่าถูกอิหร่านทำให้เสียหน้า
5: Why is the US removing troops from Germany?
6: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000
4: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุถึงแผนการถอนทหาร 5,000 นายออกจากฐานทัพสหรัฐในเยอรมนีซึ่งในสัปดาห์เดียวกันแมสระบุว่าสหรัฐกำลังถูกอิหร่านทำให้เสียหน้าพร้อมเสริมว่ารัฐบาลสหรัฐยังไม่มียุทธศาสตร์ที่น่าเชื่อถือในการยุติความขัดแย้งขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐยังวิจารณ์สเปนและอิตาลีว่าไม่ได้ช่วยเหลือปฏิบัติการของสหรัฐต่ออิหร่านและอาจถอนกำลังออกจากประเทศเหล่านี้เช่นกันเนื่องจากไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์มักระบุว่าสหรัฐต้องแบกรับภาระด้านความมั่นคงของโลกตะวันตกอย่างไม่เป็นธรรมมาโดยตลอด
7: Er hätte gerne gehabt, dass sie jetzt schon Hilfe anbieten, wäre vielleicht auch nicht so böse.
8: Das habe ich ihm aber auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, wenn du willst, dass wir dir bei einem solchen Konflikt helfen, dann ruf uns vorher an und frag uns.
4: ข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่ากำลังพลสหรัฐประจำการในยุโรปประมาณ 68,000 นายในจำนวนนี้อยู่ในเยอรมนีประมาณ 36,000 นายภายใต้การควบคุมของกองบัญชาการสหรัฐภาคพื้นยุโรปกองกำลังเหล่านี้กระจายอยู่ในฐานทัพถาวร31แห่งและจุดปฏิบัติการทางทหารอีก19แห่งทั่วยุโรปฐานทัพสหรัฐขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปคือฐานทัพอากาศแรมสไตน์ในเยอรมนีซึ่งประจำการตั้งแต่ปี1952ตามปกติประธานาธิบดีและกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนทหารที่ประจำการในยุโรปขณะที่รัฐสภาสหรัฐสามารถขัดขวางทำให้การถอนกำลังขนาดใหญ่มีความซับซ้อนขึ้นได้ผ่านช่องทางของกฎหมายและการควบคุมงบประมาณย้อนกลับไปในปี2020ในวาระแรกของทรัมป์เขาเคยขู่จะถอนทหารสหรัฐ 12,000 นายออกจากเยอรมนีมาแล้วหลังจากวิจารณ์เยอรมนีประเด็นค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและการสนับสนุนโครงการท่อก๊าซ Nord Stream 2เชื่อมระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีแต่ในขณะนั้นทรัมป์เผชิญเสียงคัดค้านจากรัฐสภาก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะตัดสินใจยกเลิกในเวลาต่อมานอกจากนี้กฎหมายฉบับหนึ่งที่วุฒิสภาไฟเขียวเมื่อปีที่แล้วยังมีข้อกำหนดห้ามลดจำนวนทหารสหรัฐในยุโรปต่ำกว่า 75,000 นายอย่างถาวรซึ่งรวมทั้งทหารประจำการและกำลังพลหมุนเวียนหากการถอนทหารสหรัฐออกจากยุโรปไม่ใช่เพียงคำขู่แต่เป็นแผนที่จะเกิดขึ้นจริงอาจเปลี่ยนสมดุลความมั่นคงของทั้งสหรัฐและยุโรปอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากฐานทัพเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการค้ำประกันความมั่นคงของยุโรปต่อรัสเซียและยังเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ทางทหารและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนอกเหนือจากยุโรปฐานทัพเหล่านี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านโลจิส

0: ติกที่สำคัญของสหรัฐและถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำสงครามในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอิรักอัฟกานิสถานและล่าสุดคืออิหร่านประเทศเจ้าภาพมักจัดสรรที่ดินให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรวมถึงสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นซึ่งเงินเดือนมาจากรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพขณะที่ศูนย์การแพทย์ภูมิภาคแลนสตูซึ่งตั้งอยู่ใกล้ฐานทัพแรมสไตน์เป็นโรงพยาบาลของสหรัฐขนาดใหญ่ที่สุดนอกประเทศและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักในการอพยพและรักษาทหารสหรัฐในยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาการถอนทหารสหรัฐออกจากยุโรปทั้งระบบจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจแทบเป็นไปไม่ได้เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจไม่ต่างจากการเขย่าดุลอำนาจทางความมั่นคงของโลกทั้งใบสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: วันนี้ชื่อของไวรัสฮันตากลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากพบผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดต้องสงสัยเชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสประเภทนี้ครับองค์การอนามัยโลกรายงานผู้เสียชีวิต3คนจากโรคระบาดต้องสงสัยเชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับเรือสำราญลำนี้เดินทางออกจากอาร์เจนตินาเมื่อวันที่20มีนาคมเดินทางมุ่งหน้าไปที่เคปเวิร์ดในทวีปแอฟริกาครับไวรัสฮันตาคืออะไรไวรัสนี้มักจะพบในสัตว์ฟันแทะนะครับติดต่อสู่มนุษย์ผ่านการสูดดมอนุภาคของปัสสาวะมูลหรือน้ำลายของหนูที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเชื้อไวรัสก่อให้เกิดโรครุนแรง2ประเภทด้วยกันประเภทแรกจะส่งผลต่อปอดครับเริ่มต้นจากอาการไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้ออาการจะคล้ายไข้หวัดประมาณ 1-8 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายถ้ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยอัตราการเสียชีวิตจะสูงถึงประมาณ 38% นะครับปัญหาก็คือการวินิจฉัย72ชั่วโมงแรกเนี่ยทำได้ยากจนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นไข้หวัดได้ส่วนประเภทที่2ส่งผลต่อไตครับทำให้ความดันต่ำเลือดออกภายในไปจนถึงไตวายเฉียบพลันปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเฉพาะทางนะครับจะต้องใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคองเท่านั้นองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าวิธีป้องกันการติดเชื้อทำได้ด้วยการกำจัดสัตว์ฟันแทะหลีกเลี่ยงการดูดฝุ่นกวาดมูลแห้งเพราะเจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยอาจจะฟุ้งกระจายในอากาศแล้วเราสูดดมเข้าไปได้สำหรับในไทยยังไม่มีรายงานการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสฮันตานะครับแต่ตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสฮันตาในหนูชนิดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมีความชุกอยู่ระหว่าง 2.3 ถึง 3.0 ทำให้มีการตั้งสมมติฐานว่าโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสฮันตาในไทยอาจจะไม่ได้มีอาการและอาการแสดงที่รุนแรงเหมือนที่เราพบในต่างประเทศหรืออาจจะเป็นเพียงการติดเชื้อแบบไม่มีอาการก็ได้ครับอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในหลายประเทศกำลังทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานตามมานะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์กลายเป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการก็เริ่มหันมาสนใจมากขึ้นทดลองนำเอามาใช้แต่จะช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
2: หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กำลังช่วยจัดการตู้ขนส่งสินค้าขึ้นสายพานเพื่อโหลดใต้ท้องเครื่องบินเป็นการสาธิตที่จะเป็นแอร์ไลน์สายการบินของญี่ปุ่นเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้ครับสายการบินประกาศว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2026เป็นต้นไปจะทดลองนำหุ่นยนต์มาช่วยทำงานเป็นเวลา2ปีที่สนามบินฮาเนดะร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีพันธมิตรโดยจะมาทดลองช่วยทำงานเช่นขนสัมภาระหรือทำความสะอาดห้องโดยสารจากสถานการณ์ปัจจุบันที่จำนวนพนักงานลดลงและพนักงานที่มีอยู่อายุมากขึ้นประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานเพิ่มขึ้นมากจึงเกิดแนวทางในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยงานญี่ปุ่นคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับนอกจากการเปิดทางให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานบริการบางประเภทแล้วการนำเทคโนโลยีมาใช้ถือเป็นการตอบโจทย์อีกด้านหนึ่งที่เริ่มปรากฏมากขึ้นขณะที่จีนเป็นอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบถูกนำมาใช้งานโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมภาคการผลิตและขนส่งบางแห่งหุ่นยนต์ถูกนำมาแทนที่ทั้งหมดเป็นตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเวลานี้ทางการจีนทุ่มงบประมาณมหาศาลส่งเสริมการพัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ต่ไม่ใช่ทุกแห่งที่จะสามารถนำหุ่นยนต์มาทำงานได้นะครับโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME โรงงานขนาดเล็กหลายแห่งเพิ่งเริ่มเปลี่ยนจากระบบจดกระดาษมาเป็นการใช้ซอฟต์แวร์สแกน QR code เพื่อติดตามงานการจะใช้หุ่นยนต์เต็มตัวยังเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมเนื่องจากต้นทุนสูง

0: ที่นี่ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กใช้ขนส่งพัสดุไปทั่วเมืองต่างๆในจีนการผลิตบางงานยังคงต้องใช้คนมาช่วยทำอยู่ที่จีนไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนแรงงานเช่นเดียวกับญี่ปุ่นนะครับแม้การลดการจ้างพนักงานจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนแต่รัฐบาลจีนกลับต้องเผชิญกับแรงกดดันในการรักษาอัตราการจ้างงานให้สูงอยู่จึงมีการเสนอให้รักษาสมดุลระหว่างการจ้างงานการพัฒนาทางเทคโนโลยีและความอยู่รอดของธุรกิจหากมองในด้านการจัดการเทคโนโลยีช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้สำหรับอุตสาหกรรมที่ขาดคนทำงานซ้ำๆเช่นโรงงานประกอบชิ้นส่วนหรือคลังสินค้าลดปัญหาคนทำงานที่ต้องเหนื่อยล้ารวมถึงงานที่มีความเสี่ยงต่อมนุษย์เช่นการสัมผัสสารเคมีงานในที่แคบหรือการยกของหนักแต่ภายใต้ข้อจำกัดบางอย่างก็ยังมีงานที่คนต้องเข้ามาจัดการอยู่ทั้งการควบคุมหุ่นยนต์อีกขั้นหรืองานที่ใช้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูงจึงทำให้เห็นโจทย์ของการปรับตัวในยุคนี้ที่คนทำงานจะต้องพัฒนาทักษะให้เท่าทันเทคโนโลยีขณะเดียวกันต้องวางจุดสมดุลจากปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงวิชาประวัติศาสตร์เชื่อว่าหลายคนนึกถึงการท่องจำนะครับแต่คำถามก็คือจะมีวิธีไหนที่ทำให้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตได้อย่างสนุกและมีชีวิตชีวามากขึ้นติดตามในคิดยกกำลังสองกับคุณพิมพิมลปัญญานะครับ
2: ตำราที่หนาๆเนี่ยมันอาจจะยากสักหน่อยนะคะกับการที่จะไปไล่ดูตัวหนังสือเยอะๆนะคะในนี้มันน่าจะมีวิธีการไหนไหมกับการที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจไปด้วยและมีความสนุกไปด้วยวันนี้คิดยกกำลังสอบพูดคุยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชประธาน TDRI นะคะมันน่าจะพอมีใช่ไหมคะวิธีการที่เราจะเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเราก็มีความสุขด้วย
3: ที่ผมเจอคนมากมายนะครับก็คือบอกว่าประวัติศาสตร์สนุกจังแต่ทำไมตอนเรียนหนังสือในโรงเรียนของไทยจึงไม่เคยรู้สึกสนุกเลยและจะทำให้คนสนุกได้นักเรียนสนุกได้ต้องทำกันยังไงครับ
2: ถ้ามีโจทย์แบบนี้แล้วเราจะทำยังไงดีคะเริ่มยังไงดี
3: ก่อนอื่นนะครับก็ต้องชวนกันก่อนว่าทำไมต้องรู้ประวัติศาสตร์ทำไมต้องเรียนประวัติศาสตร์นะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเรียนประวัติศาสตร์ให้ดีจะเป็น4รอบรู้นะครับก็คือรู้บทเรียนอดีตรู้คิดเป็นนิสัยรู้ที่มาที่ไปและรู้จิตใจคนนะครับรู้บทเรียนอดีตนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในโลกมากมายนะครับการตัดสินใจสำคัญเช่นสหรัฐควรจะบุกอิหร่านหรือเปล่าถ้าเกิดศึกษาอดีตเยอะๆคือศึกษาประวัติศาสตร
2: ์
3: ก็จะรู้ความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นและก็อาจจะตัดสินใจได้ดีขึ้นครับรู้คิดเป็นนิสัยนะครับก็คือเวลาคนมาบอกเราว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งต้องหัดชั่งน้ำหนักว่าหลักฐานไหนน่าเชื่อไม่น่าเชื่อและถ้าเกิดมันขัดแย้งกันควรเชื่อตัวไหนและอันที่3รู้ที่มาที่ไปก็จะเป็นตัวกำหนดอัตลักษณ์ของเราและอันที่4ก็คือรู้จิตใจคนเพราะประวัติศาสตร์ถ้าเราจะเรียนรู้อย่างเชิงวิพากษ์เราต้องเข้าใจการตัดสินใจคนและเราจะเห็นข้อจำกัดในการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ว่าบางเรื่องมันไม่ได้ง่าย
2: ในเราก็จำเป็นต้องเรียนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนถึงโตเนี่ยนักเรียนเนี่ยท่องกันแบบว่าพอท่องแล้วก็ลืมอ่ะ
3: แน่นอนครับ มันต้องลืมเพราะมันไม่มีความผูกพันอะไรกับ เราเลยนะครับเราท่องเพื่อสอบอย่างเดียวและการเรียนประวัติศาสตร์ของไทยแทนที่ทำให้เด็กคิดเป็นนะครับกลับกลายเป็นว่าได้แต่ท่องจำกับเรื่องที่ไม่เชื่อมโยงกับตัวเขาไม่น่าแปลกใจนะครับเมื่อทีมวิจัยของ TDRI นะครับเข้าไปศึกษาดูว่าหลักสูตรประวัติศาสตร์ของไทยที่เป็นหลักสูตรแกนกลางนะครับแทบไม่เปิดช่องว่างให้นักเรียนคิดเมื่อไปดูจากตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดของการเรียนนะครับว่าแต่ละชั่วโมงเด็กควรรู้อะไรก็ปรากฏว่าถ้าไม่ถึงมัธย
2: ม
3: ไม่มีทักษะการคิดขั้นสูงเลยการคิดขั้นสูงก็คือการตั้งคำถามการตั้งคำถามเชิงวิพากษ์นะครับการถกอภิปรายกันอย่างเชิงลึกซึ้งนะครับไม่มีเลยจนกระทั่งม.1แต่แม้กระทั่งถึงมัธยมการคิดขั้นสูงก็เป็นส่วนน้อยที่เหลือคืออะไรครับก็คือท่องจำ
2: สอบเสร็จแล้วก็ลืมจริงๆนะคะอาจารย์แล้วเราควรจะทำยังไงควรจะต้องคิดควรจะต้องต่อยอดในแบบไหน
3: ถ้าจะสอนให้สนุกก็ต้องจำพอเหมาะนะครับวิเคราะห์ให้ลึกจำพอเหมาะก็คือแน่นอนต้องรู้ข้อเท็จจริงบ้างเพราะมิฉะนั้นจะวิเคราะห์ต่อไม่ได้แต่หัวใจคือการสร้างทักษะคิดวิเคราะห์นะครับอาจจะชวนนักเรียนตั้งคำถามพิษณุโลกนะครับที่ไม่มาช่วยอยุธยาเพราะเป็นอิสระจากอยุธยาอยู่พอสมควรทำไมพิษณุโลกจึงเป็นอิสระ

0: ได
1: ้
0: ซึ่งแปลว่าต้องมีความมั่งคั่งอยู่พอสมควรจึงเป็นอิสระทางการเงินจากอยุธยาได
1: ้
0: เอ๊ะและพิษณุโลกรวยมาจากไหนถ้าอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดการค้นคว้าต่อได้อ๋อพิษณุโลกเคยเป็นเมืองท่านะครับเพราะมีแม่น้ำผ่านแล้วก็ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะครับค้าของป่าขายจีนขายญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นพิษณุโลกร่ำรวยพอสมควรอันที่สองนะครับต้องคิดตึกตรองมองหลักฐานเช่นอย่างที่คุยกันเมื่อคราวที่แล้วนะครับตกลงพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนในสงครามยุทธหัตถีจากการถูกพระแสงของเงาฟันหรือถูกปืนยิงเอ๊ะรู้ได้ยังไงเอาหลักฐานอะไรมาสู้กันดีหรือมีกรณีที่เป็นงานประวัติศาสตร์คลาสสิกนะครับในสมัยพระเจ้ากรุงธนมีหลักฐานฝั่งไหนไว้ว่าอย่างไรบ้างแล้วมาหักล้างกันดูโอ้โหถ้าเรียนอย่างนี้ได้ความสนุกนี้มากมายมหาศาลอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่สามารถทำได้ก็คือสมมติบทบาทวาดสถานการณ์นะครับสมมติบทบาทก็แปลว่าสมมติว่าเราเป็นคนปัจจุบันสวมวิญญาณไปเป็นคนในอดีตและต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญพระมหาธรรมราชานะครับซึ่งตอนนั้นครองเมืองพิษณุโลกอยู่นะครับแล้วก็ถูกกองทัพหงสาวดีมาล้อมนะครับตอนนั้นท่านตัดสินใจนะครับร่วมกับหงสาวดีคือไม่รบแต่สุดท้ายมารบกับอยุธยาท่านมีวิธีคิดอย่างไรถ้าให้นักเรียนถกอภิปรายกันโอ้โหรับรองว่าสนุกไฟแลบเลยครับอีกเรื่องนึงนะครับคือการเรียนการสอนให้สรุปก็คือเชื่อมโยงผ่านจากอดีตนะครับมาสู่ปัจจุบันจากหงสาวดีซึ่งตอนนี้นะครับก็คือเมืองพะโคเหนือจากยางกุ้งนิดนึงแล้วก็เดินเข้ามาทางจังหวัดตากนะครับแล้วก็เดินจนไปถึงพิษณุโลกทราบไหมครับว่าเส้นทางนี้นะครับเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนธนาคารพัฒนาเอเชียนะครับ ADB ชักชวนให้เกิดการสร้างระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออก East West Economic Corridor นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อจากเมียนมานะครับมาไทยต่อไปลาวแล้วก็ต่อไปเวียดนามและบอกว่านี่คือจุดเชื่อมภูมิภาคนี้ได้ดีมากครูอาจจะชวนนักเรียนคิดในเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าระเบียงเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันกับการเดินทางในยุคอดีตทำไมมันเส้นทางมันคล้ายกันเหลือเกินนักเรียนลองอภิปรายกันดู
1: ฟังแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าเราต้องมารื้อวิธีการเรียนการสอนกันใหม่เลยนะคะสำหรับประวัติศาสตร
0: ์ครับประวัติศาสตร์สำคัญมากเกินไปที่จะไม่รู้นะครับการเรียนประวัติศาสตร์นะครับเรียนสนุกได้มีเป็นร้อยเป็นพันวิธีแต่อย่าไปเรียนวิธีคือเรียนจากการท่องจำบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วปีพ.ศ.ชื่อสถานที่โดยไม่เชื่อมโยงอะไรเลยกับตัวนักเรียนนะครับอย่างคนหนึ่งที่ทำให้ประวัติศาสตร์เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่คือดร.วิทย์สิทธิเวคินนะครับ8 minute history ของท่านนั้นที่สนุกส่วนหนึ่งนะครับผมก็ฟังอยู
1: ่
0: คือการเชื่อมโยงเหตุการณ์ในโลกเข้าสู่เหตุการณ์ในไทยถ้าเชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับคนไทยก็จะสนใจโลก แล้วก็เข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าโลกมีอิทธิพลต่อไทยอย่างไรไม่ใช่สนใจเฉพาะเรื่องของเราไม่เข้าใจเรื่องของโลกครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: คุณครับ
2: ติดตามเวลารับทันโลกวันนี้ครับ
3: หน่วยยามฝั่งสวีเดนเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันชักธงซีเรียในทะเลบอลติกท่ามกลางข้อสันนิษฐานว่าเรือลำนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองเรือเงารัสเซียเรือลำดังกล่าวยังอยู่ในบัญชีคว่ำบาตรของทั้งสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรคิมอาริสลูกชายขององซานซูจีให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นสหรัฐระบุว่าต้องการเจอแม่อีกครั้งนอกจากนี้ยังชี้ว่าครอบครัวได้รับรายงานน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพของซูจีรวมถึงภาวะหัวใจที่อาจแย่ลงขณะที่การประกาศย้ายจากเรือนจำไปกักบริเวณในบ้านพักไม่ได้ทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการเปิดเผยซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางเยือนออสเตรเลียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำออสเตรเลียญี่ปุ่นประจำปีประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและความร่วมมือด้านแร่หายากน่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระสำคัญของการหารือครั้งนี้ชองลุกเมลงชงแกนนำพรรคซ้ายจัด LFI ประกาศลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการเลือกตั้งปีหน้าเมลงชงเป็นบุคคลสำคัญของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศสมายาวนานเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลก่อนหน้าในนามพรรคสังคมนิยมและเคยลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี3ครั้งในปี2012 2017และ2022คลิปวิดีโอเผยให้เห็นวินาทีที่รถมอนสเตอร์ทรัคพุ่งเข้าใส่ฝูงชนในงานแสดงในเมืองทางตอนใต้ของโคลอมเบียเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนในจำนวนนี้มีเด็กหญิงวัย10ปีรวมอยู่ด้วย ลิปวิดีโอเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้พร้อมจระเข้ที่ถูกการุณยฆาตถูกลำเลียงทางอากาศเหนือแม่น้ำโคมาติระหว่างปฏิบัติการค้นหา

0: ผู้สูญหายที่ใช้เวลานานถึง1สัปดาห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซากจระเข้และพบชิ้นส่วนร่างมนุษย์อยู่ในลำไส้โดยจะมีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ด้วย DNA ต่อไป
1: หมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยความสวยงามของเทศกาลไฟในอิตาลีครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศธรสุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

ฉลองพระเสวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาพิเศษเอกบดินทะทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังสูงกว่า8ล้านคนในจำนวนนี้มีนับแสนรายต้องเข้าสู่การบำบัดทดแทนไต
1: ในสิทธิประโยชน์ของสปช.เนี่ยเราจะมีทั้งหมด4วิธีวิธีที่ดีที่สุดก็คือการปลูกถ่ายไตแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อจำกัดของโรงพยาบาลที่สามารถที่จะปลูกถ่ายไตให้กับคนไข้ได้เนี่ยมีข้อจำกัดก็คือส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ในขณะที่เรามีจำนวนผู้ป่วยไตระยะสุดท้ายเนี่ยสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอีก3วิธีที่เป็นวิธีที่ช่วยดูแลคนไข้ในกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของการล้างไตทางช่องท้องกับการฟอกเลือดส่วนอีกวิธีนึงก็คือเป็นแบบประคับประคอง
0: ภายใต้นโยบายล้างไตเลือกได้ที่รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้คนไทยต้องไม่ล้มละลายไปกับการรักษาโรคไตทำให้รัฐต้องแบกรับงบประมาณสูงถึงกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
2: ใช้งบประมาณเยอะมากนะครับสปช.เองหรือกองทุนบัตรทองเนี่ยครับอยู่ปีที่ผ่านมาประมาณ 17,000 ล้าน
3: ประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นใหม่ที่คนกังวลว่าเงินจะพอไหมเงินจะพอเงินไม่พอเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เริ่มมีบัตรทองใหม่ๆตัวที่จะมีปัญหาหน่อยคือโรคไตนะครับที่รู้สึกว่าวิธีการที่ดำเนินการเนี่ยเหมือนกับว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมาเนี่ยมันต่ำนะครับต่ำที่สุดเลย
0: แม้คนไทยจะสามารถเลือกบำบัดทดแทนไตได้ตามสิทธิ์แต่การบำบัดทดแทนไตอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับผู้ป่วยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
2: การบำบัดทดแทนไตไม่ว่าจะเป็นการล้างไตทางช่องท้องหรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุมากๆบางคนก็บอกว่าเป็นภาระให้กับบุตรหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองที่บ้านหรือว่าการจะต้องเดินทางไปฟอกเลือดในสถานพยาบาลนะครับซึ่งบางครั้งอยู่ไกลบ้านมากนะครับทั้งมีทั้งการไปรับส่งแล้วก็มีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
0: Palliative Care หรือการดูแลแบบประคับประคองคือรูปแบบหนึ่งของการรักษาที่ออกแบบเพื่อผู้ป่วยโรคไตที่มีข้อจำกัด
1: การรักษาประคับประคองในโรคไตวายเรื้อรังเป็นการรักษาเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของคนไข้โดยที่ไม่บำบัดทดแทนไตแต่ไม่ได้หมายความว่าเราสิ้นสุดการดูแลเรายังคงดูแลกันอยู่ในแนวทางที่คนไข้และญาติคิดว่าเหมาะสมกับเขาที่สุดซึ่งมันจะต้องออกแบบเป็นเฉพาะของเขาเลย
4: นี่ไงยายเตรียมไว้พรุ่งนี้เช้าตอนเช้าเดี๋ยวนี้แล้วเวลาจะทานยายก็ง่ายง่ายยายจะมาเอาเองก็ดีนะทำตามหมอก็ไม่รู้นะดีสำหรับยายทานยาตามที่หมอสั่งไอ้ร่างกายนี่ก็เหมือนรถยนต์ยายก็คิดอย่างเงี้ยอันนั้นนี่ก็ต้องซ่อมแซมอันนี้ก็ต้องเสื่อมไปยายก็เลยอยู่กับมันได้พอเจ็บตรงไหนยายก็นึกถึงมันตรงนั้นแหละมันก็หายไปจริงนะเชื่อเลย
1: พ
4: ิ
1: จารณาได
4: ้ไหมพิจารณาได้เลยจริงๆยายปวดเมื่อยเดี๋ยวนี้ยายออกกำลังกายทุกวันเลย
0: ประคับประคองไม่ใช่การหยุดรักษาแต่คือการออกแบบการรักษาที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS Palliative Care ชีวิตที่ออกแบบได้ของผู้ป่วยโรคไต

0: คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังกว่า8ล้านคนค่ะโดยที่ในแต่ละปีนั้นมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะปีละกว่า 10,000 คนค่ะและในจำนวน 150,000 คนต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพของคนไทยแต่นี่คือโจทย์ใหญ่ของระบบสาธารณสุขไทยที่ต้องแบกรับงบประมาณมหาศาลภายใต้นโยบายล้างไตเลือกได้เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นการปลูกถ่ายไตการฟอกเลือดการล้างไตทางหน้าท้องรวมไปถึง palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคองคำถามสำคัญคือรูปแบบการรักษาแบบไหนจึงจะเหมาะสมและตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มได้ดีที่สุดค่ะภายใต้นโยบายล้างไตเลือกได้รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณมหาศาลรวมกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีผ่าน3กองทุนหลักทั้งบัตรทองประกันสังคมและกรมบัญชีกลางเพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยทุกคนจะเข้าถึงการรักษาโรคไต
1: ใช้งบประมาณเยอะมากนะครับเฉพาะของการบำบัดทดแทนไตแบบป่วยนอกแล้วก็ยากระตุ้นเม็ดเลือดที่ใช้สำหรับผู้ป่วยนอกนะครับก็สำหรับกองทุนสปสช.เองหรือกองทุนบัตรทองเนี่ยครับอยู่ปีที่ผ่านมาประมาณ 17,000 ล้านนะครับของสำนักงานประกันสังคมก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 6,000 ล้านของกรมบัญชีกลางก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับรวมทั้ง3กองทุนเนี่ยการบำบัดทดแทนไตทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 29,000 ล้านสำหรับสปสช. 17,000 ล้านเนี่ยก็ใช้งบประมาณไปถึง9%นะครับของงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองนะครับก็ถือว่าสูงมากประเทศไทยเนี่ยถึงแม้เป็นประเทศที่ว่าไม่ได้ร่ำรวยมากนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามจะช่วยเหลือผู้ป่วยนะให้เข้าถึงการบำบัดทดแทนไตเพราะว่าผู้ป่วยไตวายในสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ได้บำบัดทดแทนไตเนี่ยก็จะเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรและในอดีตที่ไม่มีการสนับสนุนการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตเนี่ยครับผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องล้มละลายนะไม่ใช่เฉพาะตัวผู้ป่วยเองก็มีภาวะล้มละลายไปส่งไปถึงครอบครัวด้วยเพราะว่าต้องมีการขายบ้านขายที่นะครับแล้วก็ทำให้ก็ล้มละลายไม่สามารถจะเกิดเป็นภาวะที่ทำให้ทั้งผู้ป่วยและญาติเนี่ยมีปัญหาทางด้านเศรษฐฐานะครับ
0: ระบบสาธารณสุขของไทยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านนโยบายสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับชีวิต
2: ถ้าพูดถึงผู้ป่วยโรคไตนะคะจริงๆในที่สวช.สนับสนุนเนี่ยเราจะสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายนะคะคำว่าระยะสุดท้ายเนี่ยหมายถึงว่าจำนวนผู้ป่วยที่จะเป็นต้องฟอกไตหรือล้างไตในสิทธิประโยชน์ของสวช.เนี่ยเราจะมีทั้งหมด4วิธีวิธีที่ดีที่สุดก็คือการปลูกถ่ายไตแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อจำกัดของโรงพยาบาลที่สามารถที่จะปลูกถ่ายไตให้กับคนไข้ได้เนี่ยมีข้อจำกัดก็คือส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ทำให้แต่ละปีเนี่ยเราจะสามารถปลูกถ่ายไตภายใต้สิทธิ์สปช.

0: เนี่ยตกอยู่ประมาณสัก300กว่าเคสต่อปีในขณะที่เรามีจำนวนผู้ป่วยไตระยะสุดท้ายเนี่ยสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอีก3วิธีที่เป็นวิธีที่ช่วยดูแลคนไข้ในกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของการล้างไตทางช่องท้องกับการฟอกเลือดส่วนอีกวิธีนึงก็คือเป็นแบบประคับประคอง
1: เม็ดเงินจำนวนมหาศาลถูกจัดสรรเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพแต่นี่คืองบประมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: ประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นใหม่ที่คนกังวลว่าเงินจะพอไหมเงินจะพอเงินไม่พอเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เริ่มมีบัตรทองใหม่ๆในโครงการที่เราทำเนี่ยประเมินสปสช.ไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยที่เสร็จไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราดูประมาณ 2-3 เรื่องนะครับที่เราลองดูตัวที่จะมีปัญหาหน่อยคือโรคไตนะครับที่รู้สึกว่าวิธีการที่ดำเนินการเนี่ย เหมือนกับว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมาเนี่ยมันต่ำนะครับต่ำที่สุดเลยคือเงินที่ลงทุนไปมันเยอะมันช่วยไม่เยอะเท่ากับเงินที่ใส่ลงไป
1: จากนโยบายที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบำบัดทดแทนไตได้อย่างทั่วถึงแต่อีกด้านกลับพบว่าผู้ป่วยบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีโรคอื่นร่วมด้วยการเข้าสู่กระบวนการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดไม่ว่าจะเป็นทางช่องท้องหรือเส้นเลือดอาจไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได
3: ้โดยทั่วไปผู้ป่วยมีโอกาสเลือกอันนั้นดีที่สุดเขาก็ต้องดูด้วยว่าความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นอย่างไรผู้ป่วยบางกลุ่มอาจจะเหมาะกับการล้างไตทางช่องท้องมากกว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมผู้ป่วยบางกลุ่มอาจจะเหมาะกับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมากกว่าล้างไตทางช่องท้องนะครับแต่ก็มีผู้ป่วยอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่อายุมากการบำบัดทดแทนไตไม่ว่าจะเป็นการล้างไตทางช่องท้องหรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุมากๆบางคนก็บอกว่าเป็นภาระให้กับบุตรหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองที่บ้านหรือว่าการจะต้องเดินทางไปฟอกเลือดในสถานพยาบาลนะครับซึ่งบางครั้งอยู่ไกลบ้านมากนะครับทั้งมีทั้งการไปรับส่งแล้วก็มีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
1: เมื่อการฟอกไตอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับผู้ป่วยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดทางร่างกายทำให้แนวทางการรักษาที่เรียกว่า palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคองจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการรักษาที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มได้หลายคนมีความเชื่อนะคะว่าการบำบัดทดแทนไตคือการรักษาโรคไตที่ดีที่สุดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกันทุกคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคร่วมบางอย่างค่ะการบำบัดทดแทนไตอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะบิ๊กสตอรี่เดินทางมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งที่นี่ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การบำบัดทดแทนไตเพียงอย่างเดียวแต่เน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
4: ในคลินิกโรคไตของเรานะคะมีประมาณ700กว่ารายค่ะ
5: 700กว่ารายนี่ต้องเข้ารับการรักษาต้องเข้ารับการแบบฟอกเลือดหรือว่ามัน700ยังไงคะคุณหมออ
4: ๋อก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระยะที่3ค่ะต้องบอกว่าโรคไตเนี่ยมี5ระยะนะคะก็คือระยะที่1ก็คือเป็นแบบระยะแบบคนปกติเลยระยะที่2เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไตส่วนระยะที่3เป็นต้นไป3 4 5นี่คือเขาบอกว่าเป็นโรคไตเรื้อรังแล้วนะคะโดยที่ก็คือไอ้การทำงานของไตหรือว่าตากรองไตน้อยกว่า60มิลลิลิตรต่อนาทีค่ะนะคะโดยที่ในของคลินิกเราเนี่ย700กว่ารายเนี่ยก็คือประมาณเกือบ400รายเนี่ยเป็นไตระยะที่3นะคะแล้วก็อยู่ที่ประมาณ200รายเนี่ยเป็นระยะที่4ค่ะแล้วก็อีกประมาณ100รายเนี่ยก็คือเป็นประมาณระยะที่5ค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขกลมๆนะคะค่ะ
1: แพทย์หญิงสาวินีคงเพชรอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าในแต่ละเดือนจะมีผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ที่เข้ามารับการรักษาประมาณ 10-20 ราย
4: แน่นอนค่ะ ในแต่ละสัปดาห์ที่เข้ามาในคลินิก

0: ราที่ส่งมาปรึกษาแล้วเป็นเคสรายใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-40 รายต่อเดือนค่ะคือในสัปดาห์หนึ่งจะประมาณ 5-10 รายค่ะในสัปดาห์หนึ่ง
1: คือถ้าสรุปง่ายๆก็เหมือนวันนึงก็คนนึงที่จะต้องส่งเข้ามาใช่ไหมคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะอย่างน้อย 1-2 คนต่อวันถ้าเราคิดค่าเฉลี่ยเป็นวันค่ะ
1: ถือว่าเยอะใช่ไหมคะจำนวนอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ย
0: ก็ถือว่าพอสมควรเลยค่ะใช่ก็คือมีทุกวันเลย
2: ข้างในของยายมันมีช่วงหล่นไป26เนาะ
3: และในจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องเข้าสู่การรักษาบำบัดทดแทนไต
2: นั่นเลยก็รับที่ยาต่าง276วันนี้เหลือ176
0: กระบวนการที่เราจะนำเขาไปสู่การบำบัดทดแทนไตเนี่ยจะต้องเกริ่นก่อนว่าพอเข้าสู่ไตระยะที่4โอเคผ่านมาจาก3แล้วนะเข้าสู่ระยะที่4แล้วเนี่ยเราก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไตมีอะไรบ้าง1เช่นการฟอกเลือดทางเส้นแขนนะคะ2การล้างไตหรือฝังสายล้างไตทางช่องท้องนะคะ3ก็คือการปลูกถ่ายไตแล้วก็วิธีที่4ที่จะแนะนำเพิ่มก็คือการรักษาแบบประคับประคองกรณีที่เราไม่เลือกทั้ง3ข้อนั้นนะทั้ง3ข้อแรกไม่เลือกหรือว่ามีเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมในการบำบัดทดแทนไตทุกคนจะรู้เกี่ยวกับ4วิธีนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ข้อดีข้อเสียในแต่ละอันความเหมาะสมในการที่จะเลือกในแต่ละอันคืออะไร
3: แต่สำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดหรือการล้างถังช่องท้องอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมเสมอไปคือศูนย์การุณรักโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นศูนย์ต้นแบบการรักษาผู้ป่วยโรคไตในรูปแบบของ palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคอง
4: ดูแลประคับประคองเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมือนกันกับทางเลือกการรักษาอื่นๆและถ้าเราเลือกอย่างเหมาะสมการเลือกการดูแลประคับประคองอาจจะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้รายๆหนึ่งก็ได้
5: ว่าน่าจะยังไม่มีเท่าที่ดูเลือดเขาม
3: ิกสตอรี่ได้มีโอกาสพูดคุยกับแพทย์หญิงอนัญญพรเจนวิริยกุลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสาขาการดูแลประคับประคองประจำศูนย์การุณรักถึงรูปแบบและแนวทางในการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคไต
4: การรักษาประคับประคองในโรคไตวายเรื้อรังเป็นการรักษาเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของคนไข้โดยที่ไม่บำบัดทดแทนไตจะไม่มีการทำปลูกถ่ายไตจะไม่มีการทำฟอกเลือดล้างไตไม่มีการทำฟอกไตทางหน้าท้องนะคะเน้นเป็นเรื่องของการปรับวิถีชีวิตแล้วก็กินยาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมถึงการวางแผนเมื่อตัวโรคเป็นมากขึ้นว่าจะบริหารจัดการอย่างไรในเวลานั้นจะเรียกว่าแผนการดูแลล่วงหน้า
1: สมัยก่อนเนี่ยเราพูดว่าคนที่เป็นไตวายเรื้อรังอาจจะต้องไปล้างไตช่องท้องหรือไปฟอกเลือดใช่ไหมคะแล้วการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่ระบบนี้เมื่อไหร่อะคะ
4: จุดกำเนิดมันมาจากคนการดูแลคนไข้โรคมะเร็งที่เราไม่สามารถจัดการกับโรคมะเร็งได้แล้วเขามีความทุกข์ทรมานจากตัวโรคที่เป็นเยอะขึ้นเนาะตรงนี้งานประคับประคองในประเทศไทยเริ่มมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วแต่ถ้าเทียบกับสาขาอื่นยังถือว่าเป็นน้องใหม่อยู่นะคะ
3: แม้การบำบัดทดแทนไตจะเป็นการรักษาตามมาตรฐานสากลแต่ในทางการแพทย์มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่อาจเหมาะสมกับการรักษาแบบประคับประคอง
1: เกณฑ์ในการคัดเลือกอะคะว่าผู้ป่วยสมควรที่จะได้รับการรักษาแบบประคับประคองเนี่ย มีอะไรบ้างอะ
4: อันที่หนึ่งเราจะวัดกันที่อายุก่อนนะคะถ้าอายุมากกว่า80ปีจะถือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุขั้นสุดเนาะขั้นแอดวานซ์ตรงนี้เนี่ยการฟอกเลือดล้างไตจะไม่สามารถการันตี5 year survival คือการมีชีวิตอยู่5ปีได้เหมือนกลุ่มอายุน้อยแต่พอเป็นกลุ่มผู้สูงอายุด้วยความที่ผู้สูงอายุมีความเปราะบางไม่ใช่แค่เรื่องไตเสื่อมเขาอาจจะหัวใจเสื่อมด้วยเขาอาจจะมีภาวะสมองเสื่อมด้วยหรือปอดอะไรต่างๆตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไตเราทุกอย่างดีขึ้นด้วย กลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มคนไข้ที่แบบติดเตียงโดยเฉพาะคนที่มีภาวะเป็นผักหรือที่เรารู้จักกันว่าเจ้าหญิงเจ้าชายนิทากลุ่มนี้ถึงอายุน้อยนะแต่ว่าระบบประสาทของเขาทำงานได้อย่างจำกัดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตของเขาก็จะไม่ดีเนาะหมอจะใช้คำนี้บ่อยก็คือเขามีชีวิตอยู่จริงแต่เขาอาจจะไม่มีชีวาคือคุณภาพชีวิตที่มนุษย์ทุกคนอาจจะยอมรับได้ลำบากค่ะแล้วก็เป็นในกลุ่มของการที่มีโรคที่เราเห็นแล้วว่าจะมีอายุอยู่อย่างจำกัดไม่ถึง1ปีเช่นคนไข้เป็นมะเร็งร่วมด้วยแล้วมาเป็นไตดังนั้นการฟอกเลือดล้างไตในกลุ่มคนไข้มะเร็งที่มีการลุกลามรักษาลำบากก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียในการที่คนไข้จะต้องมาเจ็บตัวจากการทำเส้นทำสายทั้งที่ตัวโรคมะเร็งเขาอาจจะทำให้เขาเสียชีวิตก่อนที่จะฟอกไตก็ได้อย่างนี้เป็นต้น
6: ตรวจกับคุณหมอโรคไตแล้ว
7: ก่อนชาตอนนี้ไม่ชา
6: ตอนนี้ไม่ชาแล้ว
7: ค่ะ
6: ปอดก็ทำงานได้ดีอยู่เนาะฟังเสียงหัวใจก็เป็นจังหวะอยู
7: ่
6: นะอาการตรงนี้ก็เรียกว่าทรงๆไม่ได้น่ากังวลอะไรเน
3: า
6: ะ
3: การดูแลแบบประคับประคองไม่ใช่การหยุดรักษาแต่คือการเปลี่ยนวิธีรักษาให้เหมาะสมกับร่างกายให้ผู้ป่วยได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข
1: ถึงแม้เราจะใช้คำว่ารักษาแบบประคับประคองมันก็คือเราก็ยังต้องรักษาอยู่ดีเพราะว่าจะต้องกินยาจะต้องแบบเขาก็จะต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าค่าไตนี่เขาก็จะต้องมาตรวจมาวัดอย่างสม่ำเสมอด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเราก็ต้องดูแนวโน้มเป็นประเด็นที่ดีนะคะก็คืออยากพูดมานานแล้วเรื่องว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการดูแลประคับประคองเนี่ยคือการดูแลคือการที่ไม่ดูแลการที่ไม่รักษาแล้วจริงๆคือไม่ใช่การดูแลประคับประคองไม่ว่าจะคนไข้โรคมะเร็งไม่ว่าจะคนไข้โรคไตไม่ว่าจะคนไข้โรคหัวใจยังคงต้องมีการติดตามรับยาที่สมควรจะได้และต้องวางแผนในระยะวิกฤตด้วยนี่คือสิ่งที่ประคับประคองทำเพื่อคุณภาพชีวิตการอยู่ที่ดีและการจากที่ดี
1: บางคนยังเข้าใจนะคะว่าการประคับประคองก็คือรอวันตายไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณหมอหมายความว่าประคับประคองเหมือนไม่ต้องรักษาในความเข้าใจของคนทั่วไปอะค่ะจริงไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเราไม่เลือกแนวทางที่เขาหมายถึงว่าแนวทางหลักแล้วกันเนาะแนวทางหลักที่มีมาก่อนด้วยเหตุผลไม่ว่าจะทางการแพทย์หรือเหตุผลส่วนตัวเราไม่ชอบแนวทางหลักเราถึงปฏิเสธการรักษาพวกนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราสิ้นสุดการดูแลเรายังคงดูแลกันอยู่ในแนวทางที่คนไข้และญาติคิดว่าเหมาะสมกับเขาที่สุดซึ่งมันจะต้องออกแบบเป็นเฉพาะของเขาเลย
6: คุณแม่รู้สึกยังไง
8: เดินไปเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้ว
3: สำหรับขั้นตอนการรักษาแบบประคับประคองของศูนย์การุณรักแห่งนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันกับหมอโรคไตที่จะประเมินคนไข้แต่ละรายว่าต้องการรับการรักษารูปแบบไหนโดยให้คนไข้และญาติเป็นผู้ตัดสินใจ
4: ผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะโรคไตระยะที่5จะถูกคัดกรองโดยทีมของทีมโรคไตค่ะก็จะมีโฟล์การคัดกรองแผนผังการคัดกรองคนไข้ว่าคนไข้คนไหนที่เป็นคนไข้น่าจะเป็นคนไข้กลุ่มเปราะบางนะแล้วว่าเมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าจะไปทำคิดนี่ทันสแปนปลูกถ่ายไตไหมจะฟอกไตไหมหรือว่าจะล้างไตทางช่องท้องไหมหรือเป็นกลุ่มที่คิดว่าจะไม่ประสงค์ที่จะทำก็จะไปเรียกว่ากลุ่มประคับประคองนะคะตรงนี้จะมีการคัดกรองโดยทีมไตเขาก็จะคัดกรองแล้วก็เจอคุณหมอโรคไตก่อนเพื่อประเมินว่ามีความเหมาะสมอย่างไรบ้างมีการคุยกับญาติมีการคุยกับผู้ป่วยเองถึงเป้าหมายที่เขาอยากได้ผลลัพธ์ของการรักษาแต่ละวิธีว่าอยากให้มันเป็นยังไงและวิธีไหนที่เหมาะกับเขาที่สุดแนวทางการรักษาเป็นยังไงให้เขาเข้าใจมากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจโดยเด็ดขาด
1: คุณหมอคะมันกำลังจะมีคนไข้มาหาคุณหมออีกคนนึงค่ะรายนี้เป็นยังไงคะ
4: ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเขาติดเตียงมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะอาการแย่ลงด้วยเรื่องโรคไตค่ะดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายนี้ไม่ใช่กลุ่มผู้ป่วยอายุเยอะนะคะคนไข้อายุประมาณ40กว่า
0: แต่ว่าด้วยสถานการณ์สภาวะร่างกายของเขาที่ช่วยเหลือตัวเองลำบากที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นดังนั้นการฟอกเลือดล้างไตไม่ว่าจะเป็น

0: 2ทางทำทางหลอดเลือดเนาะก็ต้องมีญาติพามาที่โรงพยาบาลสัปดาห์ละ3วันซึ่งมันทำให้วิถีชีวิตการปรับเปลี่ยนตรงนี้ยากมากสำหรับคนไข้และญาติเป็นวิธีที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขารู้สึกว่าตรงนี้จะทำให้เขาเป็นภาระแก่ครอบครัวมากกว่าไปตรวจกับคุณหมอข้างล่างมาเหรอสบายดีเนาะอันนี้มีคนมาถ่ายรายการเป็นผู้ป่วยตัวอย่างให้หน่อยนะโอเคก็คนไข้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็มาเป็นโรคไตเนาะซึ่งก็เราดูแลกันมาได้ประมาณ
1: 8ปีแล้วเหรอ
0: 8ปีแต่ว่ามาอยู่กับหมอน่าจะยังไม่ถึงเนาะใช่ไหมเพิ่งมาอยู่กับหมอได้ประมาณปีนึงนี่แหละใช่ไหมคะโรคไตของเราป่วยเป็นระยะที่5ใช่ไหมคะซึ่งเราตัดสินใจไม่บำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกหรือการล้างไตเนาะโอเคพอบอกเหตุผลหมอได้ไหมว่าทำไมถึงไม่อยากทำ
1: เขาช่วยเหลือตัวเอง
0: ลำบาก
1: ไม่ได้แล้วมันต้องฟอกวันหนึ่ง3ที ่ค่าใช้จ่ายด้วย
0: ค่าใช้จ่ายเยอะโอเคก็เหมือนกับที่เราคุยกันใช่ไหมว่าไม่ว่าจะวิธีฟอกเลือดล้างไตที่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยหรือทำทางหน้าท้องต่างเป็นวิธีที่เราทั้งคู่คิดว่าการปรับตัวต่อการใช้ชีวิตมันยากลำบากสำหรับเราเราโอเคกับการที่มารับยากับคุณหมอมาติดตามอาการไม่สุขสบายกับหมอเจอกัน2เดือน3เดือนครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ไหมคะแล้วเราก็เน้นคุณภาพชีวิตในการดูแลเนาะมากกว่าตรงนี้ก็เป็นคนไข้ที่เน้นเขาเห็นแล้วว่าคุณภาพชีวิตของเขามันได้ประมาณนี้แหละหลังจากเจ็บป่วยด้วยเรื่องหลอดโรคสมองมาหลายปีมาเขาจะไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้เนาะแล้วก็อาจจะต้องพึ่งพิงภรรยาในการดูแลเป็นหลักซึ่งตรงนี้เขาปรับตัวกันมาพอสมควรแล้วพอที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าไปใหม่มันกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเขาก็รู้สึกว่าเขาเอาประมาณนี้ดีกว่าเขาพึงพอใจแล้วเขาก็ไม่ได้กังวลใจใช่ไหมหากวันหนึ่งอาการเราทรุดลงกังวลใจไหม
2: ไม
0: ่ไม่เพราะอะไรถึงไม่กังวล
2: ยอมรับแต่ว่าย
1: อมรับสภาพ
0: ยอมรับเท่าที่เป็นไป
3: ค่ะ
0: สิ่งที่กังวลที่สุดคืออาการปวดไม่สุขสบายอย่างนั้นเนาะซึ่งหมอจัดการได้อันนี้ผลเลือดเขานะก็จริงๆมันก็ทรงๆมาตลอดเนี่ยเนาะกลางปีที่แล้วก็11 12กว่ามาหลายเดือนแทบจะเป็นเส้นตรงแล้วก็ล่าสุดมันก็ลงมานิดนึง 10% 9% ซึ่งมันก็คงที่ไม่ได้ลดลงมากนะคะก็เป็นไปตามเวลาที่ผ่านไปเหมือนเราอายุเยอะขึ้นเราเป็นผมงอกอย่างนี้เนาะมันก็จะต้องมีบ้างนะคะนะแต่ไม่ได้มีอาการน่ากังวลใจอะไรนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปตรวจกับคุณหมอไตต่อเนาะค่ะคุณแม่สงสัยอยากถามอะไรหมอไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่นะก็คนไข้รายนี้ก็เป็นผู้ป่วยที่อาการดีค่ะอาการคงที่ถึงจะเห็นว่าค่าไตเขา 9% คือถ้าเกิดค่าไตน้อยกว่า 15% เราจะถือเป็นผู้ป่วยไตวายระยะที่5เนาะอันนี้คือเขาไตวายมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่าไตเขาอยู่ประมาณ 10% 9% ที่เราเห็น
3: ก็เป็นไตวายเรื้อรังแล้วนะคะ
0: ใช่แต่ว่าก็จะเห็นว่าถึงมัน 10% 9%เขาก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้สื่อสารได้กินข้าวได้นอนหลับได้ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นไตวายแล้วจะต้องเสียชีวิตเร็วเหมือนที่ใครหลายคนเข้าใจนะคะจริงๆวิธีการที่จะดูแลแบบการกินยาการปรับตัวถ้าค่อยเป็นค่อยไปร่างกายสามารถปรับตัวได้การที่ค่าไตเหลือ 9% แล้วคนไข้จะวิกฤตเนี่ยจะมักจะเกิดขึ้นกับคนไข้ที่เป็นไตวายเฉียบพลันมากกว่าเช่นติดเชื้อแล้วค่าไตลดลงจาก 70% เหลือ 9% ในระยะเวลา 2-3 วันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นกลุ่มคนไข้ที่วิกฤตจริง
3: ๆค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นไตเรื้อรังมันจะค่อยเป็นค่อยไป
3: ค่ะเพราะว่าเห็นหน้าตาที่เขามาหาคุณหมอเนี่ยหน้าตาแจ่มใสนะคะเป็นคนไข้ที่แจ่มใสอะค่ะ
0: ได้เหม
3: ือ
0: นก
3: ัน
0: ได้เหมือนกัน
4: การรักษาแบบประคับประคองของศูนย์การุณรักแห่งนี้ไม่ได้ทำงานแบบตั้งรับที่รอผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำงานเชิงรุกควบคู่กันไปพร้อมๆกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมอาจารย
0: ์สวัสดีค่ะหมออนันต์พรจากศูนย์ดูแลประคับประคองการรุนรักนะคะ
1: ครับผม
0: โอเคหมอขออนุญาตติดตามอาการคุณแม่เนาะมันกังวลใจ
2: Medicine หรือระบบการแพทย์ทางไกลที่ทางศูนย์การุณรักนำมาใช้ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพื่อติดตามอาการของคนไข้ได้สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล
0: ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ประคับประคองเนี่ยจะเดินทางลำบากแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็อาการคงที่ดีเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่สะดวกในการเดินทางบ้านไกลนะคะอันนี้ก็เป็นระบบที่เอื้อสำหรับผู้รับบริการอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ดูแลแล้วก็คนไข้ค่ะ
3: ถ้าสมมติว่าวันนี้เราเทเลเสร็จเนี่ยมันก็ต้องคุณหมอก็จะมาประเมินอีกทีใช่ไหมคะแล้วเขาอาจจะต้องเข้ามาไหมคะหรือว่ายังไงต
0: ่อขั้นตอนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็นประเด็นที่ตอนที่เราเทเลนะคะเราจะมีการเทเลในทีมเราจะมีคุณหมอมีแพทย์มีพยาบาลนะคะร่วมกันประเมินร่วมกันบางทีอาจจะมีน้องนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้ามาร่วมในทีมด้วยค่ะถ้าสมมุติว่าการจัดการของเราเบ็ดเสร็จเลยก็คือญาติไม่ต้องหมายถึงว่าคนไข้ก็ไม่ต้องเข้ามาอีกนะคะสามารถที่จะเบิกยาให้ปริ้นใบนำทางให้ญาติมารับใบนำทางเพื่อที่จะไปรับยาได้เลยโดยที่ไม่ต้องพาคนไข้มาไม่ต้องมีการเปิดสิทธิ์อะไรล่วงหน้าเราจัดการให้หมดเลยคุณแค่เดินทางมาแล้วก็มารับใบนำทางไปรับยาเฉยๆแล้วก็กลับบ้านได้เลย
4: แม่บันเทิงสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค
4: ่
5: ะ
4: เห็นทางทีมเยี่ยมบ้านแจ้งหมอว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วเราปรับยากันไปเมื่อวานนี้ถูกไหมคะอาการวันนี้ดีขึ้นบ้างไหม
5: ดีขึ้น
4: ดีขึ้นยังมีคลื่นไส้อยู่หรือเปล่าเอ่ย
5: ไม่มีเฉยๆ
4: ไม่มีเลยเนาะไม่มีอ้วกเลยเนาะคือยาที่หมอปรับมาหมอปรับยาแก้ปวดเพิ่มขึ้นเนาะเมื่อวานนี้นะคะถ้าเป็นยาหลอดใหม่เดี๋ยวรอดูอาการว่าหลังจากให้ขนานใหม่ไปอะอาการแน่นท้องอะโอเคขึ้นไหมเคสนี้อาจจะง่ายเพราะว่าเป็นเคสที่เราเห็นเขามาก่อนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเราเคยตรวจเขามาก่อนแต่ถ้าเป็นคนไข้รายใหม่แล้วจะให้เราประเมินแบบเทเลเมดเลยเนี่ยมันจะยากเพราะว่าเราไม่เคยตรวจของจริงมาก่อนว่าพื้นฐานเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะด้วยคนไข้ที่มาตรวจกับเราก็เลยออกนอกพื้นที่เพื่อไปตรวจเขาน
2: อกจากการดูแลผู้ป่วยประคับประคองโดยเทเลเมดิซีนหรือระบบการแพทย์ทางไกลอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของ Palliative Care ก็คือการลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้าน
0: ในกลุ่มของคนไข้ประคับประคองนะคะเวลาที่สมรรถภาพร่างกายเขาถดถอยลงมันก็จะมีข้อจำกัดของการเดินทางที่ทำให้เขาเหนื่อยล้าการที่จะต้องมารอคอยอยู่ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยไม่อยากที่จะเข้ามาที่โรงพยาบาลเยี่ยมบ้านก็จะดูในกลุ่มของคนไข้ที่มีการให้ยาต่อเนื่องมาโรงพยาบาลลำบากที่เราจะต้องลงไปบริหารจัดการของเขาที่บ้านหรือในบางรายคืออาจจะไม่ได้มีปัญหาว่ามาโรงพยาบาลยากติดเตียงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้แต่เป็นความซับซ้อนของการที่เราต้องลงไปประเมินหน้างานว่าเขากินอยู่ยังไงกับใครผู้ดูแลสามารถดูแลเขาได้จริงไหม
4: ที่อาจจะจำเป็นต้องใช้เช่นสายยาง
2: Big Story ได้ติดตามการทำงานของทีมแพทย์ของศูนย์การุณรักในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เลือกวิธีการรักษาแบบประคับประคองเพื่อให้เห็นคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยว่าพวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติแม้ไม่ได้บำบัดทดแทนไต
3: วันนี้เคสแรกที่เรามาเยี่ยมบ้านนี่เป็นยังไงคะ
0: เคสแรกก็คือเคสที่เราคุยกันที่ศูนย์ก็เป็นผู้ป่วยหญิงป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่4ร่วมกับเป็นภาวะผู้สูงอายุมีเข่าเสื่อมก็จะทำให้แกเคลื่อนไหวลำบากซึ่งคนไข้ไปติดตามรับยาต่อเนื่องที่คลินิกโรคไตของเราเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วโดยที่หลานสาวพาไปค
3: ่
0: ะ
3: แล้วเลือก
0: แข็งแรงดี
3: ค่ะเลือกแบบการรักษาแบบประคับประคอง
0: ประคับประคอง
3: นานหรือยังคะกี่ปี
0: มาประมาณ1ปีได้แล้วค่ะเคสนี้
3: อ๋อค
0: ่ะแล้วก็คนไข้ก็วันนี้เราติดตามเยี่ยมบ้านก็ดูว่าเขาตอนที่มาหาเราอาทิตย์ที่แล้วอ่ะมีอาการปวดหัวเข่าปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อยก็มีการให้ยาแล้วก็ท่ากายบริหารไปก็เดี๋ยววันนี้มาติดตามดูว่าการใช้ยาอะไรยังไงถูกต้องไหมสุขภาวะ

0: ู่ที่บ้านการปรับตัวการดำรงชีวิตที่บ้านเป็นยังไงบ้างรวมถึงต่อจะต้องเทคแคร์ดูแลผู้ดูแลด้วยว่าเขาดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคเยอะเนี่ยเขามีปัญหาอะไรในการบริหารที่บ้านหรือเปล่า
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวตามคุณหมอไปดู
0: เขาว่าสวัสดีค่ะ
2: เออมาเองเลยมาทำไมนี่
0: พาคุณยายออกทีวี
2: ต้องแต่งตัวไหมต้องใส่เสื้ออื่น
0: เสื้อนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาปิดทีวีก่อนนะ
2: ตอนเช้าเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ตัวนี้
4: หวานใจกระแสในวัย98ปีคือหนึ่งในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกลุ่มแรกๆของศูนย์การุณรักที่เลือกรับการรักษาแบบประคับประคอง
2: สัญญาฉันรักเธอ
4: สิ่งแรกที่ดิฉันได้เห็นจากการลงพื้นที่กับทีมแพทย์ของศูนย์การุณรักก็คือสุขภาพจิตของคุณยายหวานใจที่ดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตแทบไม่มีการแสดงอาการความเจ็บป่วยจากโรคไตเรื้อรังให้เห็นเลย
5: ไหนขอดูยาสมุดประจำตัวคนไข้อยู่ไหนเอ่ยไหนขอเช็คความเข้าใจหน่อยสินัดเนิร์ดอะไรอยู่ไหนเอ่ยเราเพิ่งไปหาเป็นมาใช่ไหม
2: แม่ไม่ต้องหาหรอกมันเตรียมไว้พร้อมแล้วล่ะนี่ใบนัดก็อยู่นี
5: ่มันสุดยอดไปเลยอันนี้ก็เป็นสมุดประจำตัวคนไข้ของทีมประคับประคองที่เราจะออกให้คนไข้ของเราทุกรายในนี้ก็จะมีประวัตินะคะว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรยังไงบ้างมียาอะไรอยู่บ้างค่ะ
3: ค่ะ
5: ที่พยาบาลก็จะทำเอาไว้ให้เผื่อว่าคนไข้ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเข้าโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ศรีนครินทร์เนี่ยเวลาที่ไปเจอคุณหมอไม่ว่าจะคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลอื่นก็สามารถถือตรงนี้ไปด้วยได้ก็จะประหยัดเวลาในการซักประวัติ
3: คุณยายเล่าให้หนูฟังหน่อยสิคะว่ารักษาแบบประคับประคองเนี่ยมันดีไหมมันดียังไงอะคะ
2: ก็ดีนะทางตามหม
3: อ
2: ก็ไม่รู้นะดีสำหรับยายไอ้ความรู้สึกของยายนะยายก็สู้อยู่กับมันไงไอ้ร่างกายนี่ก็เหมือนรถยนต์ยายก็คิดอย่างเงี้ย
3: อ
2: ันนั้นนี่ก็ต้องซ่อมแซมอันนี้ก็ต้องเสริมไปยายก็เลยอยู่กับมันได้พอเจ็บตรงไหนยายก็นึกถึงมันตรงนั้นอ่ะมันก็หายไปจริงนะเชื่อเลย
3: พิจารณานั่นเอง
2: พิจารณาได้เลยค่ะจริงๆยายปวดเมื่อยเดี๋ยวนี้ยายออกกำลังกายทุกวันเลย
0: ปวดเข่าไหมเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วปวดเข่า
6: ขาตรงนี้นะมันปวดประจำ
0: แต่ว่ากินยาแล้วมันถอดทุเลาใช่ไหม
6: กินยา
0: พาราแก้ปวดได้นะแล้วก็ประคบอุ่นได้กับทายาได
6: ้ทามือไปทามือ
0: ใช้ได้หมดเลยนะใช้ได้หมดเลยถ้าปวดมาทาให้โชว์มาตาข้างหลังใช่ไ
6: หมาเลยเย็น
0: ข้างนี้ปวดมากกว่าหรอ
6: ก็ข้างนี้นะที่ปวดประจำไม่ใช่มากกว่า
0: ได้แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอันนี้เขาเรียกว่าวอร์มขาก่อนประคบอุ่นให้แกได้แล้วก็ทาครีมแก้ปวดได้เนาะ
4: สำหรับการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในรายที่2อาจสะท้อนภาพเป้าหมายของการรักษาแบบประคับประคองได้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาล
7: วันนี้เราเยี่ยมบ้านเป็นเคสที่2แล้วเคสนี้เป็นยังไงคุณหมอ
0: เคสนี้ก็คือเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะคะแต่ว่าอายุน้อยกว่าเคสที่แล้วอายุประมาณ80ปีแล้วก็ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมาตั้งแต่ปี2564สวัสดีค่ะคุณยายขอเยี่ยมบ้านหน่อยนะวันนี
7: ้ค่ะ
0: ยายหลงเป็นไงบ้างสุขภาพช่วงนี้
8: ก็ฝากกับพ่ออยู่ได้ละจ้ะ
0: กินข้าวได้นอนหลับเนาะช่วงนี
8: ้ข้าวได้นอนหลับอยู
0: ่เนี่ยหมอมาบ้านคุณยายครั้งแรกนะก็คือมันก็ไกลจากโรงพยาบาลศรีพอสมควรเลยเน
8: า
0: ะ
8: ไกลเติบเลี้ยง
0: เวลาไปที่โรงพยาบาลใครพาคุณยายไปอะ
8: ก็ไปกับลูกเนี่ยลูกไปเฮ็ดงานก็ไปกับลูกก็ติดหลายชั่วโมงอยู่ติดตัวจะหอดโรงพยาบาล
0: อ๋ออาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการเดินทางอยู่เนาะ
4: ศูนย์การุณรักเป็นต้นแบบของการรักษาที่ได้สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาลในเมือง
3: คุณยายตอนที่คุณยายตัดสินใจบอกคุณหมอว่าคุณยายไม่ผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกคุณยายได้คุยกับลูกๆไหมลูกๆเขาว่ายังไงอะคะ
8: ลูกเขาก็บอกว่าจังใดเขาว่าเหลือแต่ยาย
3: ก็คือแล้วแต่คุณยาย
8: แม่นหอดมือ

0: กินได้อยู่นอนหลับสบาย
1: ก็คือมองว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมนะในการดูแลสุขภาพด้วย
2: คุณหมอครับเป้าหมายจริงๆของการเยี่ยมบ้านเนี่ยมันคืออะไรคะ
1: ประโยชน์ของการเยี่ยมบ้านคือเราได้ไปดูบริบทการใช้ชีวิตที่บ้านของคนไข้จริงๆว่าเขาใช้วิถีชีวิตยังไงนะบริบทที่บ้านสิ่งแวดล้อมที่บ้านเป็นอย่างไรเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการรักษาก็ได้บางครั้งเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าคำว่าลำบากในการมาโรงพยาบาลของคนไข้คืออะไรแต่อย่างเงี้ยพอเรามาอย่างบ้านหลังเนี้ยก็คือถึงอยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นก็จริงแต่มันห่างจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่จะต้องเดินทางไปประมาณเป็นชั่วโมงได้ซึ่งการที่เขาจะไปฟอกเลือดล้างไตสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยนับว่าเป็นภาระซ่อนเร้นที่ระบบสุขภาพไม่เคยรู้ว่าตรงนี้คือภาระที่ญาติกับคนไข้ต้องแบกรับอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือเยี่ยมบ้านมันเป็นการให้กำลังใจคนไข้เขาจะรู้สึกว่าอุ้ยคุณหมอเอาใจใส่ออกมาจากโรงพยาบาลมันรู้สึกมีกำลังใจในการที่จะกินยามันมีความรู้มีกำลังใจในการที่จะออกกำลังกายดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะ
3: เวลาที่เราพูดถึงการรักษาแบบประคับประคองนะคะหลายคนก็อาจจะมองว่าไม่มีทางที่จะรักษาต่อไปได้เป็นการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตแต่หลังจากที่ทีมงาน Big Story ได้ไปติดตามการรักษาแบบประคับประคองนะคะของศูนย์การุณรักค่ะเราก็พบนะคะว่าการรักษาแบบนี้นั้นเป็นทางเลือกค่ะของการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ไม่ได้มองมิติแค่เรื่องของโรคเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ยังมองมิติอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมด้วยค่ะที่นี่คือโรงพยาบาลบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นหนึ่งในโรงพยาบาลที่นำต้นแบบการรักษาพาลิทีฟแคร์มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของคนในพื้นที่
4: ถ้าเราไม่ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะนำไปสู่การประหยัดงบประมาณ
3: คือถ้าทำแบบเดิมเนี่ยไม่สามารถลดได้แน่ๆใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้ครับถ้าแบบเดิมมันก็ต้องขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นการตามพูดตรงๆว่าเป็นเรื่องของการตามใจว่างั้นเถอะนะครับว่าตามใจว่าจะทำอะไรไม่ทำยังไงแต่ว่าอันนี้เอาข้อมูลเอาความรู้อะไรต่างๆมาช่วยในการจัดการเพื่อจะทำให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันว่าจะทำแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีก็คงจะแบ่งคนไข้ที่เหมาะสมที่จะฟอกไตต่อคนไข้ที่ไม่เหมาะสมที่จะฟอกไตต่อซึ่งคงจะต้องมาทำเป็น PC ซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าตัดสินใจคนเดียวไม่ให้หมอบอกคนเดียวก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันการให้ข้อมูลร่วมกันซึ่งจะทำให้เกิดการตัดสินใจของคนไข้
5: 9%นะถามก็คือระยะที่4คุณหมอวินิจฉัยมาได้ประมาณ6เดือนแล้วนะคะเป็นจากเบาหวานมันล้มไตมันคุ้มบ่ได้มันก็เลยเฮ็ดให้ไตของเฮานะเสื่อมสภาพลงจำไม่ได้นะคะ
3: การเข้าสู่การรักษาแบบประคับประคองหรือ palliative care สิ่งแรกที่ผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับก็คือการออกแบบและสร้างความเข้าใจร่วมกัน
6: พอรู้ว่าเป็นไตแน่นอนแล้วเนี่ยนอกจากคำแนะนำต่างๆที่คุณพยาบาลบอกเนี่ยสมมติว่าพอมันเข้าระดับที่5ใช่ไหมคะที่ว่าเป็นไตวายเรื้อรังที่จะต้องมีการรักษา
7: เราจะเปลี่ยนจากคลินิกไตเรื้อรังเป็นคลินิกไตระยะสุดท้ายเราก็จะส่งไปพบพยาบาลที่ให้คำปรึกษาที่คนไข้จะเลือกการรักษา
8: สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรนะคะตอนนี้ปอดยังดีอยู่ค่ะก็ยังไม่บวมนะคะก็จะมีแค่อาการคันผิวหนังซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เนาะเดี๋ยวจะให้ยาไว้นะคะผลเลือดดีอยู่นะผลเลือดก็คือค่าไตวันนี้เท่าเดิมเลยซึ่งตอนนี้เราก็ทานยาที่ให้แหละมีโรคประจำตัวเป็นอะไรบ้างคะเดี๋ยวเบื้องต้นหมออธิบายให้ฟังคร่าวๆเนาะคนเพื่อนบ้านเนาะซีนี่บอกว่าเขาการรักษาประคับประคองคือบอรักษา
9: คือ
8: บอฟอกคือถิงคุณย่ายอาซีนี่จังซีเนาะแต่ว่าอันนี้หมอจะเล่าให้ฟังว่าการรักษาประคับ

0: ประคองที่ควบคู่ไปกับการรักษาโรคไตคือเราไม่ได้หยุดการรักษาเราไม่ได้ปฏิเสธการรักษาแต่เราเป็นการรักษาคู่กันให้คุณยายสุขสบายมากที่สุดวางแผนการรักษาร่วมกัน
1: จากเมื่อกี้อะค่ะที่คุณหมอได้มีโอกาสได้ดูแลคนไข้ที่เขาป่วยเป็นเบาหวานความดันหัวใจแล้วก็มีเรื่องของไตด้วยนะคะเป็นระดับที่4เห็นคุณหมอมีการอธิบายในเรื่องรูปแบบของการรักษาด้วยทำไมคุณหมอต้องอธิบายให้เขาทราบณตอนช่วงเวลานี้ก่อนนะคะ
0: ต้องได้พูดคุยไว้ก่อนเพื่อที่1ถ้าพูดตามภาษาเราเลยก็คือไม่อยากให้คนไข้ตกใจหรือว่าอยากให้คนไข้ได้รับทราบตัวโรคของตนเองรวมทั้งญาติด้วยค่ะเพื่อที่จะได้วางแผนล่วงหน้าอย่างเคสนี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะพูดคุยให้คุณยายได้ทราบถึงแนวทางว่าในกรณีอาการแย่ลงเรามีแนวทางยังไงบ้างเพราะบางคนเข้าใจว่าไตวายระยะสุดท้ายคือเสียชีวิตก็มีหรือไม่ฟอกไตคือเสียชีวิตก็มีหรือไม่มีทางรักษาอันนี้เราก็ยังสามารถที่จะอธิบายให้คนไข้เข้าใจได้
2: หญิงกิตติมาเทพรังสิริกุลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลบ้านไผ่บอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าแม้ที่นี่จะนำต้นแบบการรักษา palliative care จากศูนย์การุณรักแต่ก็ต้องมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชน
1: ค่ะเนื่องจากว่าที่การุณรักมันก็มีโมเดลของมันอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าก็เป็นโรงเรียนแพทย์แต่ว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำอำเภอมันต้องมีการปรับอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ในส่วนของการปรับบริบทนะคะส่วนใหญ่จะด้วยบริบทอำเภอบ้านไผ่ประชากรค่อนข้างเยอะประมาณ 97,000 คนประมาณนี้ค่ะซึ่งการดูแลคนไข้ด้วยอาจจะบุคลากรอาจจะดูแลไม่ได้ครอบคลุมโชคดีก็คือเรามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล13แห่งมีศูนย์สุขภาพชุมชน4แห่งแล้วก็มีทีมอสม.ค่ะจุดเด่นคือเรื่องของเครือข่ายเลยค่ะ
3: เครื่องผลิตออกซิเจนยาที่ลดความทุกข์ทรมานกว่าเจ็บปวด
2: ด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอการทำงานในรูปแบบของเครือข่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง
3: เวลาเรามีได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลบ้านไผ่มาเมื่อเราได้รับส่งเคสว่ามีคนไข้ดูแลประคับประคองแบบต่อเนื่องระยะสุดท้ายปุ๊บเราก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลในการลงไปดูแลจะมีการส่งต่อข้อมูลมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งในก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเราจะมีอสม.มีนักบริบาลมี CG Care Giver นะคะซึ่งลงไปดูในส่วนนี้ในการดูแลเราก็จะดูแลตั้งแต่คนไข้กลับมาอยู่บ้านแล้วมีอาการยังไงจะต้องมีใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างไรบ้าง
4: หมอไม่เยี่ยมหรอกอันนี้ปับเป็นเศร้าแรงยังปวดไหล่เนาะเศร้าก
5: ินแรง
4: กินแรงกินแรงอยู่มันประคา
5: แต่เพราะว่ามันบ่ได้กินอีหยังเน
6: า
5: ะ
6: อาจจะเป็นจากยาตัวนี้น้ําค่ะมันทําให้ท้องผืดเด้อเมย์จังสันให้กินมะขามแขกอาสิ 2-3 วันบ่ทายแม่กินมะขามแขก2เม็ดก่อนนอนนะคะเนาะจะได้ช่วยให้อาการที่ตรงเนี้ยที่แม่แน่นท้องอ่ะจะลดลง
2: แต่ด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายบางครั้งก็อาจมีข้อจำกัดในบางเรื่องซึ่งจะต้องมีการพัฒนาและแก้ไขต่อไปในอนาคต
1: เวลาการนำมาไปปฏิบัติเนี่ยมันมีอะไรที่เราทำได้ทำไม่ได้หรือมันมีความแตกต่างกันอย่างไรอะคะ
7: ของเราได้ในเรื่องของการดูแลแบบพื้นฐานนะคะอย่างเช่นคนไข้มีอาการรบกวนก็คืออาการเหล่านี้จะแสดงถึงความทุกข์ทรมานของคนไข้ในกลุ่มประคับประคองอย่างเช่นอาการปวดอาการเหนื่อยอาการหายใจลำบากหรือการขึ้นไส้อย่างเงี้ยศักยภาพของเราตรงนี้สามารถที่จะดูแลคนไข้ได้แต่ว่าถ้าสูงกว่านี้หรือว่าเป็นซับซ้อนมากกว่านี้เราก็ต้องส่งต่อที่โรงพยาบาลแม่ข่ายของเราค่ะ
1: สำหรับการรักษาแบบประคับประคองนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของพื้นที่ค่ะอย่างเช่นที่โรงพยาบาลประจำอำเภอนั้นการทำงานเป็นเครือข่ายถือว่ามีความสำคัญมากและยิ่งเราลงลึกไปที่ชุมชนหมู่บ้านมากเท่าไหร่บทบาทของคนตัวเล็กๆก็จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสม.ค่ะ

0: ั้ง 13,000 กว่าล้านติดลบไปประมาณ 4,000 ล้านก็แสดงว่าจริงๆใช้เนี่ยประมาณ 17,000 กว่าล้านอันนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเราจะมาดูยังไงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีที่สุดนะคะ
1: มันเหมือนกับถ้าเรามองการใส่งบประมาณลงไปเนี่ยเรามองเหมือนกับเป็นถังน้ำถ้าเกิดถังมันรั่วอยู่มันเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่พอเราต้องอุดถังก่อนนะครับไอ้ตรงไหนซึมตรงไหนรั่วเนี่ยเราต้องจัดการก่อนนะครับแล้วเราถึงค่อยเติมเงินเข้าไปอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคือมันก็กลับมาอยู่ที่ว่าเราต้องมีการรีวิวต้องมาการพิจารณาทบทวนมาดูตรงไหนอะไรไง
2: แม้ palliative care หรือการประคับประคองอาจไม่ได้ช่วยลดงบประมาณการรักษาของภาครัฐได้มากนักแต่ในแง่ของผู้ป่วยและครอบครัวแล้วการประคับประคองเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแฝงที่ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลรวมทั้งช่วยลดปัญหาอื่นๆเช่นความเครียดในยามที่ต้องมาโรงพยาบาลเพราะหัวใจสำคัญของการรักษาแบบประคับประคองก็คือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบางวิกฤตโรคไตเรื้อรังไม่ใช่แค่ตัวเลขงบประมาณจำนวนหลายหมื่นล้านที่รัฐต้องแบกรับและไม่ใช่แค่จำนวนของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจค่ะแต่นี่คือบททดสอบของระบบสาธารณสุขไทยที่จะต้องพัฒนาเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคนค่ะการออกแบบรูปแบบการรักษาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะการรักษาแบบ palliative care หรือการประคับประคองไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาโรคแต่เรากำลังรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทุกคนและนี่คือทั้งหมดของ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันนี้ค่ะ

0: 30บาทรักษาทุกที่แนวคิดดีแต่ยังมีปัญหาม
1: ีความขัดแย้งที่มันสุกงอมรอวันระเบิดกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเงินไม่พอกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าฉันก็ได้บริการที่แย่ลงไปเรื่อย
0: ๆนโยบายที่บอกว่าไปที่ไหนก็รักษาได้
2: อาจจะทำให้คนเข้าใจว่าฉันอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันพอใจแทนที่จะแก้ปัญหาจะสร้างปัญหามากขึ้น
0: 30บาทรักษาทุกที่จริงหรือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
3: อยู่ไว้ประชุมเราเลยผมมูดาวเดี๋ยวเลิกจะปล่อยเรื่องอ๋อเดี๋ยวจะกลับไปเลยบ้างอะไรจะลำ
4: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: 11 เมษายนที่ผ่านมาฮังการีเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายโค่นอำนาจวิกเตอร์ออบานผู้ที่ครองอำนาจยาวนานเกือบ2ทศวรรษไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรัฐบาลแต่คือการสั่นคลอนศูนย์กลางอำนาจของประเทศเล็กๆใจกลางยุโรปในวันที่ทวีปนี้กำลังเผชิญกับสงครามภาคพื้นดินรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงความพ่ายแพ้ของวิกเตอร์ออบานอาจเปิดทางให้ฮังการีได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปการปกครองและอาจทำให้แกะดำของยุโรปมีนโยบายไปในทางเดียวกับนาโตและ EU มากขึ้นติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่6พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
6: ชีวิตคนจนหลังเผชิญมหาอุทกภัย
7: คือเราไม่ใช่นับหนึ่งใหม่ตอนนี้เราต้องเริ่มจากศูนย์เลยนะ

0: โดยเฉพาะเป็นชั้นที่รวยแต่ชั้นล่างกับชั้นกลางอ่ะเยอะกว่า
1: ต้องสู้เพื่อกลับมาจนเท่าเดิม
2: เลือกดีไหมคะ
3: สมาอยากให้หาดใหญ่ฟื้นนะคะถ้าหาดใหญ่ฟื้นสมาขอฟื้นกลับไปด้วยคนได้ไหมคะ
1: สารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ตอนอัสมายิ่งท่วมยิ่งจนวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมนี้3ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
4: คุยให้คิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
5: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
6: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
5: ก็ว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
6: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
4: เรื่องเนี้ยเรื่องเปลี่ยน
6: แต่ก็แล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
4: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
6: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ
7: โลกใบนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายรอให้เราได้เรียนรู้มหัศจรรย์สัตว์ดึกดำบรร
8: สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาม
7: หัศจรรย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยใหญ่มหัศจรรย์อาหารที่หลากหลายเรียนรู้และค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ได้ในสุดยอดสารคดีโลกทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม

0: แต่นั้นก็ได้ประโยชน์นะพอมากลับมาทำอะไรก่อน
1: ผมการเมืองเลย
0: ไปช่วยเมืองเลยทำไม
1: ไปช่วยแม่ขายคอนโดอยู่6เดือนแล้วก็เข้าการเมืองนะฮะก็ตอนนั้นก็ไปอยู่กับท่านสุเทพแต่ท่านอภิสิทธิ์ชวนเพราะผมเนี่ยชอบการเมืองตั้งแต่เด็ก
0: ตอนเรียน
1: ชอบไปก็เรียนปิดเทอมมาก็ไปเกาะขอบสนามฟังปลาใสผมเนี่ยเจอแต่โจทย์ตอนนั้นม็อบเสื้อแดงนอนในค่ายทหารนะครับพอปี54ก็มาลงเลือกตั้งลงสสไอ้เขตเดียวเบอร์เดียวทวีวัฒนาหนองแขมกรุงเทพไม่เคยมีสสประชาธิปัตย์จะสู้กับแชมป์เก่า4สมัยก็ชนะมาได้ 3,000 คะแนนปิ่มๆชนะเสร็จ3เดือนน้ำท่วมปีนั้นกรุงเทพหนักที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วเขตที่หนักที่สุดคือเขตเลือกตั้งผมจมอยู่40กว่าวันก็สู้กับน้ำพอเสร็จไม่พอปี56ลาออกมาชุมนุมไอ้กปปส.
0: กปปส.นี่ก็
2: หลบแล้วเราก็เจอกัน
1: เจอกันหลบระเบิดหลบกระสุนเสร็จโดนคดีเป็นกบฏอายุน้อยสุดกว่าจะผ่านได้กลับมาเป็นส.ส.เป็นเลขาพรรคตอนแรกก็ไม่ได้เป็นเลขาพรรคแต่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เพราะติดคดี
3: อ
1: ยู่ดีศาลอุทธรณ์ก็ยกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกรอลงอาญาครับศาลอุทธรณ์ยกเพราะศาลอุทธรณ์ยกท่านเศรษฐาหลุดพอดีก็ปรับครม.
3: มาเป็น
1: อุตสาหกรรมพออุตสาหกรรมเจออะไรครับตึกถล่ม
3: ไอ้นี่เจอ
1: น้ำมันพอมา
3: ถึ
1: งนึกว่าจะกลับไปอุตสาหกรรมพอเจอพลังงาน
3: เรียบร้อย
1: ฮอร์มุส
0: โอ้โหนี่โจรดัก
1: ต้อง
0: คิดทั้งนั้นเลย
1: ทั้งชีวิตเลยฮะ
0: ชีวิตนี่ซึ่งก็อันนี้ภารกิจพลังงานมาเจอฮอร์มุสอีกนี่คือถือว่าเป็นโจทย์หินล่าสุดนะยังไม่ใช่สุดท้ายนะล่าสุดนะที่จะเจอ
1: เขียนเรียกว่าหินเลยครับอุกาบาต
2: อุกาบาตยิ่งกว่าหินอีก
0: นี
2: ่วันนี้เราคุยเรื่องอะไร
0: สมมุติว่าอะไร
2: คุณตุชัยรู้ไหม
0: ไม่รู
2: ้มีกระด้านรู้ไหม
0: ไม่ทราบตั้งเองก็ตั้งเองไง
2: ผมมึงตั้งสมมติว่าปฏิรูปพลังงาน
1: ครับ
2: ต้องรอปฏิหาร
0: ได้ๆๆ
2: แล้วอุ้มไม่บอกใคร
0: สมมติว่าปฏิรูปพลังงาน
2: ต้องรอปฏิหาร
0: แปลว่าอะไรทุกวันนี้คุณไม่เชื่อใช่มั้ย
2: เอาก่อนเค้ามองเห็นคุณขิงนะ
1: ครับ
2: มาเพื่อปฏิรูปพลังงานล็อตแรกเอาเรื่องน้ํามันแล้วนี่เรื่องไฟฟ้านะแล้วนี่บอกว่าต้องยกเครื่องเรื่องพลังงานใหม่อ่ะ
1: แต่ถูก
2: เป็นไปได้เหรอ
1: เมื่อเช้าผมไปพูดที่จุฬา
0: ครับ
1: บอกว่าโอกาสนี้ดีที่สุดถ้าไม่ทำตอนนี้เวลา
0: วิกฤตใช่อันนี้เห็นด้วย
1: ทุก
0: วิกฤตนี่มันทุกคนต้องเห็นแล้วว่าถ้าไม่ทำนี่ไปไม่ไหวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้ายามปกตินี่ยากกว่านี้เยอะ
1: ยากคือไปดูทุกประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่เขาโตได้เพราะเขาปรับตัวในช่วงที่เกิด
0: ถูกต้อง
1: เราเห็นอย่างอังกฤษเจอสงครามเราเห็นตะวันออกกลางเองที่พลิกฟื้นมาอย่างอเมริกาก็มาจากสงครามในบ้านเข
2: า
1: เนี่ยมันต้องมี
0: ถูกต้อง
1: มันต้องมีวิกฤต
2: ไอ้ก่อนอื่นเนี่ยตอนรับรัฐมนตรีรับตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาส
0: สำหรับตัวเอง
2: ทันทีที่รู
0: ้ใช่ไหมตัวเอง
2: ทันทีที่รู้เนี่ย
0: จะอุตสาหกรรมมาเป็นเนี่ยนะ
2: หวังว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมผม
0: จริงจริงมันทำไมถึงมาเป็นพลังงานอ่ะ
1: ผมว่าเขาคงคิดว่าอยากให้อยู่ตรงนี้เพื่อมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งก็น่าจะก่อนที่เกิดฮอร์มุส
2: จะทำอะไรบ้างที่ตั้งใจไว้นะ
0: มาก่อนมาฐานะรัฐมนตรีพลังงาน
2: ใช่ใช่
0: แต่คุณมีปัญหาเรื่องไฟค่าไฟเนี่ย
2: ผมก็มีปัญหาเนี่ยเอาค่าไฟก่อนนะ
0: เอาค่าไฟ
2: ผมก็มีปัญหาว่าตกลงผมต้องจ่าย
0: เนี่ยเขาวายๆอยู่เนี่ย
2: ผมต้องจ่ายคนที่ใช้เกิน500ใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็ทำไมผมต้องไปอุ้มคนที่คือผมเห็นด้วยการช่วยเหลือคนรายได้น้อยนะ
1: รายได้น้อย
2: แต่ทำไมรัฐบาลไม่ช่วยผมเลยอ่ะ
1: ครับ
2: ผมไปช่วยแบกคนอื่น
0: ก็คุณมีอยู่แล้วอ่ะมีคุณมีกิน
2: มี
0: อย
2: ู่
1: พี่พิสุทธิ์จ่ายค่าไฟเท่าไหร
0: ่
1: เคยดูบินไหมฮะว่ากี่
0: นี่ล่าสุดเพิ่งดูเนี่ยวายๆบอกมันไม่แพงว่
1: ะแต่เดือนนี้ยังไม่ได้ใช้นะ
2: เลยอย่างใหญ่แต่ว่าผมน่าจะอยู่ในเลท
1: แพง
2: เลทต้องจ่ายแพงอ่ะ
1: ครับ
2: คำถามผมคือทำไมผมต้องไปจ่ายรัฐบาลไม่ช่วยผมเลยแบกภาระคนอื่น
1: คือจริงๆตรงนี้มันพูดขาดออกจากภาพใหญ่ไม่ได้
2: ครับ
1: ในที่สุดถ้าจะปรับลดราคาไฟแบบถาวรมันต้องปรับโครงสร้างนะครับวันนี้ประเทศไทยโรงไฟฟ้าผลิตจากแก๊สเป็นหลัก 60% แก๊สเนี่ยดีกว่าน้ำมัน ตรงที่ว่าเราสามารถผลิตเองได้ 60% นำเข้าจากพม่าเป็นแก๊สผ่านท่อราคาถูกอีก 10% 70% แต่ก็ต้องนำเข้า LNG 30% LNG เนี่ยแพงขึ้นยิ่งในเวลามีวิกฤตจากเดิม10เหรียญนะฮะแก๊สอ่าว8เหรียญ10เหรียญนะครับพอมีวิกฤตตอนนี้ขึ้นไปถึง25นะครับตอนนี้เหลือ18มันก็ทำให้ไฟแพงรัสเซียยูเครนพี่สุดพี่สุดชัยทราบไหมครับว่าตอนนั้นราคาไปถึงเท่าไหร่85เหรียญค่าไฟมันถึงไป5บาท6บาทในที่สุดเนี่ยแก๊สเองหรือน้ำมันเนี่ยหน้าที่เราคือต้องลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ
0: ถูกต้อง
1: นะฮะน้ำมันก็ส่วนหนึ่งอาจจะต้องดูเรื่องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพหรือการปรับตัว transition ไปสู่ไฟฟ้าไฟฟ้าเองก็ต้องถ้าเป็นแก๊สอ่าวราคาถูก 60-70% ใช้เท่านั้นเนี่ยราคาไฟถูกครับแต่เมื่อไหร่ที่ต้องนำเข้า LNG มาแพง
0: มันก็ต้องแพงไปอีกระยะหนึ่ง
1: ก็ต้องแพงไปอีกสักระยะหนึ่งเว้นแต่เราสามารถผลิตไฟแทนไฟที่ผลิตจาก LNG ได้ก็คือ
0: ไฟฟ้า
1: โซล่าแสงอาทิตย์ประเทศไทยมีแดดวันนี้แดดเป็นปัญหากับเราเพราะค่าไฟแพงเพราะแดดมันร้อนค่าไฟแพงแต่ทำไมเราไม่ใช้แดด
0: มันเป็นประโยชน์
1: เป็นประโยชน์
0: เป็นพวกเราใช่ไหม
2: แต่ผมเข้าใจท่านมนตรีว่า
1: ผมก็เลยคิดเราก็เลยต้องช่วยกันติดโซล่าเรื่องค่าไฟเนี่ยมันมาจากตรงนี้เดิมเนี่ยเดิมค่าไฟก็เป็นอัตราก้าวหน้าอยู่แล้วนะครับ
0: ใช
1: ่บ้านอยู่อาศัยเป็นบันได3ขั้นขั้นแรก0ถึง150ขั้น2 150 400ขั้นที่3 400ขึ้นของใหม่ก็เป็นบันได3ขั้นแต่ขั้นแรกจาก150ให้กว้างขึ้นจาก150เป็น200
2: 200อ่ะ
1: จากเดิม3บาท24
2: ตอนนี้เหลือ
1: 3บาท
2: 3บาท
1: 5แล้วที่เหลือขั้นที่2ขั้นที่3เนี่ยขั้นที่2โดยหลักก็คืออัตราก้าวหน้าเท่าเดิ
0: ม
1: ส่วนขั้นที่3ก็ปรับเพิ่มขึ้นเพราะต้องมารับกับตัวขั้นแรกที่มันถูกลงนะครับแต่โดยเฉลี่ย
2: ขั้นที่3ตัวเลขออกหรือยัง
1: ยังครับตอนนี้ให้ทางคือมันต้องคำนวณดูว่าปริมาณไฟทั้งหมดเป็นเท่าไหร
0: ่
1: ยังไงของเดิมเนี่ยของเดิมขั้นที่3อยู่ที่4บาท40กว่าของเดิมนะที่พี่ประสุทธิ์จ่ายวันนี้นะครับของใหม่ก็ต้องมากกว่า4บาท40กว่าแต่เรานำมาคาดการเนี่ยเวลาเราคาดการมันจ่ายเหมือนอัตราก้าวหน้าเหมือนภาษีเรามาคำนวณค่าเฉลี่ยเพราะว่า200หน่วยแรกเนี่ยได้ประโยชน์หมดทั้ง23ล้านครัวเรือน
0: ใช
1: ่หมายถึงว่าพี่วิสุทธ์ใช้500หน่วยก็ได้ประโยชน์จาก200หน่วยแรก
0: ได้เดี๋ยวแรกคุณก็ได้อยู่แล้ว
1: นะครับทีนี้พอมาเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยผู้ที่จะจ่ายไฟในราคาที่ถูกลงก็คือคนที่ใช้ไฟไม่ถึง500หน่วยหรือคิดเป็นเงินค่าไฟต่อเดือนประมาณ2,200กว่าบาทนะครับ

0: จุดตัดอยู่ตรงนั้นถ้าใช้น้อยเช่นไม่ถึง200หน่วยบ้านไหนไม่ติดแอร์เนี่ยถูกมากเลยถูกกว่าเดิมประมาณ 20% บวกลบคูณหารแล้วประมาณ 20% นะครับถ้าท่านติดแอร์เครื่องเดียวเปิดตอนกลางคืนค่าไฟก็จะบวกขึ้นมาอีกประมาณ150หน่วยประมาณ300กว่าหน่วยนะครับนี่คือพวกห้องเดียวติดแอร์เปิดตอนกลางคืนเนี่ย
1: เครื่องเดียว
0: 300กว่าหน่วยก็จะถูกลงประมาณ 10%
2: ไม่แต่ว่าเค้ามีคนฝากบอกว่าเจอท่านรัฐมนตรีนะคือว่าบ้านเค้าครอบครัวใหญ
1: ่
2: ครอบครัวใหญ่อยู่กันเยอะแอร์หลายเครื่องใช่ไหมเขาก็กลัวต้องจ่ายแพงขึ้นนะ
0: มีหลัก
1: ต้องจ่ายแพงขึ้นสิ
2: ก็นั่นสิก็เดิมมันทำไมต้องทำไมฝนต้องไปจ่ายแพงขึ้นเพื่อไปช่วยคนอีกกลุ่มนึง
0: ไม่ถึงว่าทำไมคน 10% ต้องมาแบก 90%
2: ใช่ใช่แต่ว่าเราเห็นด้วยการช่วยคน
0: ช่วยคน 90% ครับถามว่ามีหลังคาไห
1: ม
0: บ้านที่อยู่กัน
1: หลังคามีหลังคาก
0: ็มี
2: ทำโซล่าใช่ไหม
0: หลายคนก็บอกว่าทำโซล่านะครับทำโซล่าแพงไหม
2: แพง
0: แต่ต้อง
2: ลงทุน
0: เทียบกับว่าค่าไฟที่เราต้องจ่ายใช่ไหมครับ
1: กี่เดือนคุ้มอะไรเงี้ย
0: จริงๆถ้าส่วนใหญ่ 6-7 ปีก็คุ้มไม่ถึงด้วยครับ
1: 6-7 ปี
0: นะครับแต่ตอนนี้ผมมี2ทางเลือกให้1ถ้าท่านลงทุนเองนะครับไม่อยากลงเงินก้
1: อ
0: นก็มีเป็นแพ็กเกจของเงินก้อนที่จะให้ธนาคารมาปล่อยให้
2: ในราคา
0: ก็จ่ายผ่อนจ่ายค่าดาวเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าจะช่วยนะครับเคยเห็นไหมตอนที่เราเปลี่ยนผ่านไปถึงรถ EV ยังมีเรื่องจักรยานยนต์ EV เนี่ยสามารถช่วยเราช่วยเงินดาวได้นะฮะติดสมมุติ5กิโลวัตต
1: ์
0: แสนห้ากิโลวัตต์ละ 30,000 แสนห้าดาว 10% 15,000 อาจจะช่วยเงินดาวที่เหลือไปผ่อนจ่ายผ่อนจ่ายถ้าผ่อน10ปีดอกเบี้ยสัก 3-3.5% แสนห้านะนี่ขนาดไม่นับเงินดาวนะถ้าผ่อนเลยเนี่ยเหลือเดือนละประมาณ 1,500 นะคร
1: ับ ดอกกี่ปี
0: 1,500 10ปีคืนหมดแต่จริงๆโซล่าเนี่ยใช้ได้20ปี15-20ปีขึ้นนะครับ 1,500 เนี่ยได้ไฟกี่ยูนิตได้ไฟกี่หน่วย5กิโลวัตต์ได้ไฟ150คูณ5 750หน่วย750หน่วยถ้าใช้เรท 4.5 5บาทก็คูณไป75 35 55 25ประมาณ 3,000 ไปปลาย
1: อ
0: าเซว่า 3,500 3,600 นะครับผ่อนเมื่อกี้เท่าไหร่ 1,500 ได้ไฟ 3,500 ประหยัดลงเดือนละ 2,000 บาทเราคิดถ้าไม่ได้ผ่อน10ปีผ่อน7ปีมีเงินดาวคิดบวกลบคูณหารยังไงเนี่ยนะครับผ่อนจ่ายโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟสักประมาณครึ่งหนึ่ง
1: ในช่วงระยะ10ปีเขา
0: ก็10
1: เฉลี่ยแล้วใช่ไหม
0: 10ปีแต่หลังจาก10ปีใช้ไฟฟรี
1: นะ
0: ศูนย์เลยนะครับ
1: แล้วส่วนนี้เราขายไฟให้รัฐบาลได้ด้วย
0: ทีนี้อย่างนี้ครับบางคนบอกว่ามาติดเสร็จเราใช้ไฟตอนคืนแล้วตอนกลางวัน
1: ใช่ใช
0: ่ก็เลยออกเพิ่มมาอีกนะฮะแรงจูงใจอีกว่าตอนกลางวันถ้าผลิตไม่ได้ใช
1: ้
0: ขายดีกว่าปล่อยศูนย
1: ์
0: ก็ให้รับซื้อที่2บาท20นะครับโดยที่เดิมเนี่ยจริงๆก็มีเคยการไฟฟ้าเคยรับซื้ออยู่แล้วก่อนหน้านี้จะซื้อบาทกว่าก็ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งดันไปถึง2บาท20แพงกว่าที่ซื้อจากโซล่าฟาร์มนะครับคนสนใจเยอะก็มาดักแคปไว้ที่90เมกบอกทั่วประเทศให้ได้แค่90เมกะวัตต์น้อยมากครับ
2: ซื้อได้น้อยมาก
0: หลักหมื่น
2: รับซื้อน้อยมากใช่ไหม
0: ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกเอางี้นอกจากลดขั้นตอนการติดตั้งให้เร็วขึ้นสมัยผมอยู่อุตสาหกรรมเนี่ยยังต้องไปขออนุญาตโรงงานหรือติดโซล่าผมเซ็นยกเลิกไปเรียบร้อยละไร้สาระแล้วต้องไปขออนุญาตใครจดแจ้งกับใครเนี่ยไปที่เดียวพอคือการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภูมิภาคนครหลวงต้องทำให้เสร็จไม่เกิน30วันนะครับยิ่งถ้าไม่ทำเน็ตบิลลิ่งไม่ขายไฟคืนเนี่ย7วันก็ต้องเสร็จแล้วนะครับนอกจากตรงนั้นเนี่ยคุณก็ติดตั้งขายไฟคืนในราคา2บาท20ขยับทีนึงแทนที่จะแคปไว้ที่90เมกก็บอกขยับทีละ500เมกเลยนะเพราะการไฟฟ้าเขาก็ต้องไปปรับเขาเรียกปิดโค้ดปรับหม้อแปลงรองรับสำหรับจ่ายไฟกลับคืนเข้าสู่ระบบได้จ่ายไฟเข้าออกได้เนี่ยก็ต้องไปปรับเราก็จะขยับทีละ500เมก500เมกเต็มเราก็ไปอีก500ไปอีก500จะ 2,000 3,000 ยิ่งเยอะยิ่งดีครับคนยิ่งติดไว้ใช้เองคุ้มสุดแต่ถ้าติดไว้ใช้เองผลิตไฟออกมาในเวลาที่เราไม่ใช้ไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่มาเก็บขายคืนเดี๋ยวเอาไฟไป ขายให้กับคนอื่นเพราะซื้อมา2บาท20ก็ไปขายต่อได้3บาทไปขายต่อได้3บาทกว่าแล้วแต่นะครับก็วินวินกันทั้งหมดแต่ผมเนี่ยกำลังจะตอนนี้เป็นมติของกพช.แล้วคณะกรรมการนโยบายแล้วให้ฝ่ายจำหน่ายคือภูมิภาคนครหลวงไปศึกษาอีกนะครับจะให้อีกหนึ่งทางเลือก
3: คือ
0: พี่พิสุทธิ์เนี่ยบอกอยากได้โซล่าไม่รู้ว่าเจ้าไหนดีโทษแล้วก็ขี้เกียจไปหาซื้อไม่อยากเอาเงินมาลงทุนติดต่อมาเดี๋ยวให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาติดให้เลยไม่ต้องออกไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องออกตังค์แม้แต่บาทเดียวมาติดให
1: ้
0: แล้วเดียวว่าจะขายไฟให้ในราคาที่ถูก
2: นะ
0: เช่น3บาท
2: ติดฟรี
0: ติดฟรีครับ
1: ติดฟรี
2: ติดฟรีเหรอ
1: ติดฟรี
2: ไม่ต้องไปกู้ดอกเบี้ยถูกไม่ต้องไปหา
0: ไม่ต้องอะไรเลยครับนั่งอยู่เฉย
1: ๆแต่ว่าต้องขายไฟนะ
2: เข้าใจ
0: แต่เขาจะขายไฟให้พี่พิสุทธิ์แทนที่พี่พิสุทธิ์จะซื
1: ้อ
0: พันหน่วยสมมติไปเลท4บาท5บาทเขาขายให้3บาทเหมือนผู้ที่ใช้ไฟ200หน่วยแรกแต่200ตลอดทางแต่3บาทตลอดทางถ้าใช้ไฟเยอะติดเยอะผลิตออกมาเยอะก็ได้จำนวนเท่านั้นแหละเขาขายให้3บาทหรืออาจจะไม่เกิน3บาท50กำลังศึกษาอยู่ต่อรองกันอยู่
1: อัน
0: นี้ความลับ
2: ที่เป็นไอเดียนะไอเดียใช่ไหมยังไม่ท
0: ำแต่ทำได
1: ้ทำได้
0: เพราะโมเดลนี
1: ้เขาได้อะไรการไฟฟ้า
0: การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายซื้อไฟจากฝ่ายผลิตเท่าไหร่รู้ไหมครับราคาขายส่ง3บาท
1: 3บาทขาย
0: แล้วเขาเอามาขายฝ่ายจำหน่ายเอามาขายให้พี่พิสุทธิ์อีกถ้า200หน่วยแรกก็ขายได้แค่3บาทก็เท่าทุนแต่ถ้าพี่พิสุทธิ์ใช้เกิน200กว่าเขามีเลทเพิ่มขึ้น4บาท5บาทเขาก็ได้กำไรจากตรงนั้นแต่ถ้าเขาเอาแผงมาติดที่บ้านพี่พิสุทธิ์เนี่ยเขาไม่ต้องไปซื้อไฟจากฝ่ายผลิต3บาทมาขายพี่วิสุทธ
1: ิ์
0: เขาลงทุนแค่แผงเพราะว่าสายเขาก็
1: ม
0: ีระบบบิลลิ่งเขาก็มีบุคลากรเขาก็มีทุกอย่างมีครบหมดติดเอาแค่แผง
1: แล้วก็ไปดีลกับว่าที่แผงด้วยก็ไปดีลกับบริษัทแผงเขาจะได้ไ
0: อ้เขาซื้อเยอะเขาซื้อเยอะได้วอลลุ่
1: ม
0: นะครับเอามาติดตั้งนะฮะไม่แพงครับหนึ่งกิโลวัตต์150หน่วยนะครับ150หน่วย1กิโลวัตต์ประมาณ 30,000สามหมื่นเนี่ยก็ถ้า30,000บาทนะฮะถ้า10ปีคืนทุนสมมติขายได้3บาท3บาท150หน่วยคือเดือนละ450ปีหนึ่งก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทใช่ไหมครับ 5,000 บาทเขาลงทุนไม่ถึง 30,000 กี่ปีคืนทุนครับ6ปีแปลว่าการไฟฟ้าเอาแผงมาติดที่บ้านพี่วิสุทธ์เนี่ยแล้วขายไฟให้พี่วิสุทธ์3บาทเนี่ยต้นทุนที่เขาเอาแผงมาติด 5-6 ปีเขาคืนหลังจากนั้นเขาขายไฟเขาก็กำไรหรือจะทอยกลับมาว่าถ้าจะเอาทำเดียวกัน10ปี15ปีเขาก็มีกำไร
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เพราะต้นทุนมันไม่ใช่3บาทตามราคาที่เขาซื้อ
2: ไฟฟ้าพร้อมทำไหม
1: ใช
0: ่พร้อม
2: พร้อมนะฮะ
1: มันลูกค้าตายตัวเลยอ่ะลูกค้านี่ไม่มีใครไปแย่งเลยอ่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่ก็ขอยืมหลังคาทำเป็นโรงไฟฟ้าผลิตไฟแทนที่จะต้องไปซื้อไฟจากการไฟฟ้า
1: แล้วเขาเซอร์วิสด้วยนะ
0: แล้วเซอร์วิสหมด
1: ก็ต้องเซอร์วิส
0: นะเป็นนั้นใช่หมด
1: งานมันอยู่ดีเสียมัน
0: ก็ในระหว่างทางนี้พี่วิสุทธ์ก็เป็นลูกค้าเขาพี่ชายเป็นลูกค้าเขาก็ขายไฟในราคา
2: แต่ว่าถ้าเกิดผมตัดสินใจนะ
0: ครับ
2: โอเคเงินก็ไม่ต้องมีรายได้จากการขายไฟนะ
0: คร
2: ับ ก็คือเอกนัทไม่ได้เป็นต้องตีพลังงานแล้วทำไมตีเปลี่ยนคนเนี่ยโครงการที่อยู่เปล่า
1: ก็เลยบอกว่า
2: ในแง่
0: ก็ต้องผูกเป็นสัญญาขายไฟไว้สิ
2: เอาย
0: ืมหลังคาพี่วิสุทธิ
2: ์
0: นะครับ
1: แต่เป็นสัญญาดิ
0: เอาแผงมาติดเขาก็ต้องเดียวให้ยาวเพราะเขาอยากขายไฟยาว
2: ๆ
0: เขาก็ต้องขอสมมติขอพี่วิสุทธิ์15ปีพี่วิสุทธิ์อาจจะเดียวบอกขอ12ปีเขาบอกเซ็นกันที่12ปีนะติดปลาผลิตเท่าไหร่พี่วิสุทธิ์ซื้อ3บาทเพราะนั้นคือพี่วิสุทธิ์ก็กำไรเพราะซื้อถูกเขาก็กำไรเพราะเขาก็ซื้อถูกกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมือนกันหลังจาก12ปีแผงเป็นของใครของพี่วิสุทธิ์นะครับก็ต่อไปพี่วิสุทธิ์ก็
1: แต่มันก็หมดอายุแล้วมันหมดอายุแล้วมั้ง12ปี
0: 20เขาแผงอยู่นี้20-25ปีขนาดติดตั้งการันตี5ปี
1: แล้วจะกระทบสัญญากับซัพพลายเออร์เดิมที่โรงไฟฟ้าทั้งหลายแหล่มั้ย
0: ตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยผมต้องการลดไฟถาวรทำ3เรื่อง1 นะครับสัญญาไฟที่เป็นแอดเดอร์
1: แอดเดอร์
0: เพราะแอดเดอร์นี่เป็นเลกาซีคือเป็นประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษในกระทรวงผมไปทำไว้นะครับก็แต่เข้าใจได้เพราะว่าตอนนั้น
1: ขนาดนั้นขนาดนั้น
0: พัฒนาการก็คือเดิมทีเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ผลิตไฟผู้เดียวเขามีความต้องการเยอะเขาก็เลยบอกต้องเอาเอกชนมาช่วยผลิตไฟ
1: ก็แอดก็มา
0: แล้วมีจังหวะนึงเขาก็บอกว่าเวลาผลิตไฟเราอยากได้ไฟสะอาดแต่ไฟสะอาดตอนนั้นราคาแพงก็จะแอดก็เป็นที่มาของแอดเดอร
1: ์
0: แต่ปัญหาของแอดเดอร์คือมันต่อสัญญาอัตโนมัติมันไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าในปัจจุบันซึ่งเป็นอนาคตสำหรับอดีตตะการชาติปางก่อนเนี่ยนะครับมันกลายเป็นจ่ายเลทแพงเลทแพงแล้วมันก็รันอยู่ตลอดมันไม่จบไม่สิ้นในขณะที่จริงๆเนี่ยเท่าที่ผมทราบโรงไฟฟ้าที่ได้แอดเดอร์เนี่ยเขาดัดแปลงดัดแปลงโซล่าเขาจนเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยขาย2บาทกว่าก็กำไรแต่แอดเดอร์ไปขายตั้ง4บาท5บาท6บาท8บาท4,000 เมกตัดตรงนี้ได้หรือแค่เปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็น feed in tariff เหมือนชาวบ้านเขาจาก4บาท5บาท6บาทเจรจากันขอ2บาท20หรือต่ำกว่านั้นนะครับทำแบบนี้ได้ค่าไฟถูกลงครับ
1: เจรจาได้ไหมคิดว่า
0: ก็ต้องทำให้ได้ผมเนี่ยพร้อมชนไงผมบอกว่าม
1: ี
0: ให้เลือกว่าก็ผมพร้อมพิจารณาเทอร์มินเอตเลิกสัญญาแล้วก็เป็นคดีความกันก็สู
1: ้
0: ถ้าสู้ก็เดือดร้อนกันทั้งคู
1: ่
0: ผมก็ต้องสู้เพราะผมต้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐของส่วนรว
1: ม
0: เขาก็ต้องสู้เพราะเขาต้องรักษาผลประโยชน์
2: ของเขาอยู่
0: แต่จะเป็นประโยชน์กับเขาเหร
1: อ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาคุยกันแล้วเอาสมเหตุสมผลไหมแทนที่จะกำไรบานตั้ง4บาท5บาทเนี่ยเอามาเป็นเลท2บาท20เหมือนชาวบ้านเขาแล้วคุณก็กำไรอยู่ดี
2: ไม่ต้องรอสัญญาขอคุยเลยได้ไหม
0: ได้ครับได้ครับก็เอาอย่างนี้ครับพี่พิสุทธิ
1: ์
0: พี่พิสุทธิ์ทำตัวเป็นโรงไฟฟ้าผมเป็นรัฐมนตรีพี่พิสุทธิ์โรงไฟฟ้าจะหมดสัญญาอีกสมมุติว่า3ปีนะครับสัญญาเดิมมีทั้งค่าพร้อมจ่ายค่าอยู่เฉย
1: มีหมดเลย
0: กับทั้งค่าเอาเชื้อเพลิงเอาค่ารันอีก2ตัวรวมกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้ของพี่พิสุทธิ์จะหมดอีก3ปีผมบอกถ้าไม่คุยกัน3ปีปล่อยหมดแต่ผมยังเห็นว่าจริงๆแล้วหลัง3ปีเนี่ยโรงงานก็ยังผลิตไฟได้แล้วไม่ต้องไปลงทุนสร้างเพิ่
1: ม
0: เพราะไปลงทุนสร้างเพิ่มก็เดี๋ยวก็ต้องให้ค่าพร้อมจ่ายมั้ยหรือการันตีโรงใหม่ยังไงก็ใช้โรงเก่าขอเดียวใหม่ตัดค่าพร้อมจ่ายออกไปค่าอยู่เฉยออกไปแล้วเราจะจ่ายก็ต่อเมื่อใช้โรงไฟฟ้าผลิตไฟเท่านั้นได้ไห
1: ม
0: ตัวนี้ก็หายไปอีกเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเจรจากันผมจะต่อสัญญาให้จาก3ปีเหลืออีก3ถ้าคุยกันรู้เรื่องนะต่อวันนี้แต่ผมให้อีก5ปี10ปี
1: ต่อ
0: ก็ดีกว่าดีกว่าปลดระวางไปคือเราสัญญาเนี่ยจะไปเทอร์มินเอตมันก็ยากนะครับแต่ว่าบริษัทโรงไฟฟ้าพูดกันตามตรงเขามีอยู่โรงเดียวเหรอครับเขาก็ไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้ยังไงเนี่ยแล้วเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพารัฐอยู่ได้ด้วยนโยบายของรัฐถ้าคุณไม่คุยกับรัฐบาลคุณไม่สนใจนโยบายรัฐเลยเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาลงทุนทำอย่างอื่น
2: เขาบอก
0: มันก็ต้องมีวิธีในการเจรจา
2: เบื้องหลังโรงไฟฟ้าเอกชนก็ไม่ธรรมดาเลยไม่ใช่ไปโดดๆนะไม่รู้ผมฟังมาจริงเปล่า
0: เพิ่งรู้
2: ที่รัฐ
1: ไม่ธรรมดา
2: ผมได้ยินมาว่า
1: เพิ่งรู้เหรอแม่ก็เรื่องเนี่ยถึงบอกว่าตอนรับตำแหน่งเนี่ยรู้ใช่ไหม
2: รู้ใช่ไหม
1: มีเตรียมแผนไว้ใช่ไหม
0: ก็เขาถึงบอกว่าอุตสาหกรรมนั้นเจ้าที่แรงนะ
1: เจ้าที
2: ่
0: โดนฟ้องมา 3,000 กว่าล้านแล้ว
1: เจ้าที่
0: เขาบอกว่าพลังงานนี่แรงกว่าอุตสาหกรรมอ
1: ื
0: ่นผมก็เลยต้องแรงขึ้น
1: ต้องแรงขึ้นนะ
0: ครับ
1: ไม่คุยกับเจ้าที่เขายังเราส่งสัญญาณเจ้าที่เขาติดต่อคุยยังนี่2อาทิตย์แล้วใช่ไหมเขามาอยู่ในตำแหน่งนี
0: ้มา2สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่มีมติครม.ออกไปเนี่ยตอนนี้ผมตั้งทีมแล
1: ้
0: วก็จะคุยกับอัยการสูงสุดนะครับดูเรื่องของข้อกฎหมาย
1: ใช่ใช่
0: เราก็เริ่มต้นจากตัวแอดเดอร์นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะขยับไปถึงตัว
1: ยากที่สุดคือตรงไหนยากที่สุดซับซ้อนที่สุดเจรจาที่สุดคือเรื่องอะไร
0: คือเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็พวกนี้ไม่ธรรมดา
2: แน่นอนแน่นอน
0: ไม่ธรรมดาเขาบริษัทใหญ่เขาก็คงต้องสู้แหละเราคงต้องสู้เราก็ต้องรอบคอบเพราะว่าถ้ามีการฟ้องร้องกันแล้วแพ้เนี่ยมันก็ไม่ดีเราก็ต้องรัดกุม
1: แต่เป้าหมายไม่ควรจะเป็นเรื่องฟ้องร้องเป้าหมายคือควรจะเจรจาใช่ไหมครับ
0: ขอให้เป็นอย่างนั้น
1: ใช่ไหม
0: แต่ถ้าเราไม่มีวิลพาวเวอร์ไม่มีเจตจำนงพอที่จะบอกเขาว่าเราก็พร้อมที่จะชน เขาก็ไม่เจรจากับเรา
1: ถูกต้อง
0: เขาก็ดื้อแพ่ง
1: ใช่
0: ผมถึงประกาศออกไปว่าผมพร้อมชนแล้วผมก็ไม่กลัวเพราะคดีผมก็เยอะอยู่แล้วจะเพิ่มอีกสักหนึ่งคด
2: ี
0: แล้วก็ถนัดกับเรื่องการสู้คดีมากฟ้องมาฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องเรียกค่าเสียหาย 3,000 ผมก็ไปสู้ที่ศาลผมก็ชนะมาแล้ว
1: นี่ขึ้นศาลบ่อยในชีวิต
2: ก็จนไม่น่าล่ะชนแล้วเกิน
0: ถ้าไม่ชนแล้วใครจะชนครับต้องถามว่าปล่อยไปแบบนี้เหรอพูดกันมากี่ปีแล้วไม่เกิดขึ้นสักที

0: ถ้าไม่ชนก็ไม่เกิด
1: แล้วจะพูดกับโรงกลั่นแบบเดียวกันไหมโรงกลั่น
0: พูดไปแล้วครับ
1: เหรอแล้วยังไงได้มาก็ได้มา2บาท
0: ก็ได้มาลบเบื้องต้นตอนแรกลบ2แล้วมาเป็นลบ5นะครับก็บวกรวมกันตีเป็นมูลค่าก็ไปดึงเงินมาจากโรงกลั่นประมาณ10,000 ล้านนะครับในช่วง1เดือนเพราะว่าเรามาคำนวณประโยชน์ส่วนเกินของเขาในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็ต้นเดือนเมษายนเนี่ย อยู่ที่ประมาณ10,000 ล้านก็ไปเอาเงินของเขามา10,000 ล้านส่วนหนึ่งเอามากดราคาที่หน้าปั๊มลดลงอีกส่วนหนึ่งก็ใช้คืนหนี้กองทุนน้ำมัน
1: ทำไมเขาต้องยอม
0: เป็นสองส่วนครับ
1: ทำไมเขาต้องยอม
0: เพราะผมมีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมันก็อาการเดียวกันอีกจริงๆในภาวะแบบนี้เราเห็นตัวดัชนีคือค่าการกลั่นสูงแปลว่ามาร์จิ้นหรือกำไรที่เขาได้จากการแปลงสภาพวัตถุดิบคือน้ำมันดิบไปเป็นน้ำมันสำเร็จเช่นดีเซลเนี่ยเขามีมาร์จิ้นเยอะมากนะครับสูงมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าในตลาดโลกเนี่ยน้ำมันดิบขึ้นจริงแต่ขึ้นน้อยหมายถึงขึ้น 50% แต่น้ำมันสำเร็จดีเซลเห็นไหมครับตลาดสิงคโปร์จาก100ไปถึง292 เหรียญขึ้นไป200 กว่าเปอร์เซ็นต์
1: ใช่ใช
0: ่ไอ้ส่วนต่างตรงนี้มันทำให้ค่าการกลั่นเขาปูดกำไรมาร์จิ้นที่เขาได้มันก็สูงผิดปกติปกติเนี่ยอยู่2จุดกว่าก็กำไรแล้วปรากฏปลาเข้าไป7ปลาเข้าไป10ปลาเข้าไป15
2: 15 16
0: เราก็เอามาคำนวณแล้วเอาตัวเลขจริงมาบอกเอาอย่างนี้ที่มันสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนที่แพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรีเมีย
1: ม
0: ค่าพรีเมียมอินชูรันส์เฟรดนะฮะ
1: ที่เรายอม
0: เรายอม
1: ได
0: ้บอกเอาตัวเลขจริงม
1: า
0: เราตัดให้แล้วส่วนต่างมาเปรียบเทียบกับตัวเลขปกติถ้ายังเกินมาอยู่เราก็ขอเก็บประโยชน์ส่วนเกินเขายังกำไรเขายังกำไรเขาไม่ได้ขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายทำเป็นสัดส่วนได้ประโยชน์กับส่วนรวมและเขาไม่ขาดทุนแต่ตอนนี้ตัวค่าการกลั่นเริ่มกลับมาปกติแล้วนะฮะช่วงที่วิกฤตสุดตอนนั้นดีเซลขึ้นไปถึง292 เหรียญตอนนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ170มันก็ลงไปเยอะแล้วครับพอลงไปเยอะแล้วตอนนี้ตัวน้ำมันดิบก็อยู่ที่ประมาณ101นะฮะส่วนต่างก็เริ่มแก๊ปกับแคบเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นตัวค่าการกลั่นก็กลับเข้ามาสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่เราก็จะใช้กลไกนี้ไม่ก็ต้องหยุดใช้กลไกนี
2: ้ว่าถ้าฟังนี้ดิบริหารสมดุลได้พอประมาณเนี่ยไม่ต้องมีโม่งสิ
1: ไม่ต้องมีอะไรนะ
2: โม่ง
0: คือโม่งเนี่ยมันมีไปแล้วไง
1: มีไปแล้ว
0: ก็ต้องตามจับย้อนหลัง
2: ยังไม่จบใช่ไหม
0: ยังไงก็ต้องตามจับนี่ผมยังเอาใบขนที่ผิดเนี่ยไปดูขนส่งทางเรือเดือนมีนาคมนะครับจากชลบุรีระยองไปที่ชุมพรสุราษฎร
1: ์
0: สงขลาทั่วประเทศเนี่ยการขนน้ำมันไปทางใต้เนี่ยจะใช้ทางเรือเป็นหลักนะครับก็เป็นประมาณไปทางใต้ทางเรือประมาณ20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับช่วงเดือนมีนาคมเราสงสัยว่าเอ๊ะการเดินเรือเนี่ยมันไปไม่ถึงหรือเปล่ามีรั่วไหลไปขายต่างประเทศหรือเปล่านะครับหรือบางทีมีการชะลอการเดินเรือแล้วก็ไปดูเส้นทางไปดูการเดินเรือเริ่มต้นตั้งแต่ใบขนก็ย้อนดูเดือนมีนาคมเนี่ยใบขนเนี่ยผิดไป100 กว่าใบแล้วครับแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีแจ้งให้ DSI เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะ1 ใบถ้าเป็นผู้ค้าม.7คือรายใหญ
1: ่
0: โทษจำคุก2 ปีปรับ 200,000 บาทต่อ1 ใบครับถูกมั้ยแล้วเดี๋ยวตามต่อว่าจะต้องไปเอาคนผิดมาให้
1: ส่วนใหญ่ไอ้โมงนี้ไม่ใช่รายใหญ่ๆที่เรารู้จักใช่มั้ยหรือมีด้วย
0: ใบขน
1: ไม่รู้ใบขน
0: ของรายใหญ
1: ่ปุ๊
0: ผ
1: ู
2: ้เหรอ
0: คร
2: ับ
1: เหรอนี่ไงเนี่ยไอ้โม่งตัวจริงมา
0: ก็เป็นมันผมคือผมก็พร้อมที่จะเรียกไอ้โม่งแหละถ้าเราเรียกไอ้โม่งสำหรับผมเนี่ยมันใครทำผิดก็รับตามนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
2: ถ้า
0: ลองไปขนมาดูไปขนมันผิด
1: ใช่
0: ถึงผิดว่าผิดไม่ระบุที่อยู่ไม่ระบุจำนวนไม่เขียนให้ชัดประเภทน้ำมันอะไรพวกนี้ก็ผิดอยู่ดีเพราะกระทรวงกรมธุรกิจพลังงานนะครับมีการออกประกาศมาว่าในใบขนจะต้องระบุข้อมูลอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยเพื่อความโปร่งใสเพื่อความถูกต้
1: อง
0: ถ้าคุณไม่ระบุสิ่งเหล่านี
1: ้
0: นะครับก็มีความผิดตามกฎหมาย
1: ถูกต้อง
0: ก็แค่นั้นเองเราก็ดำเนินคดี
2: แต่คนก็รู้ว่ามีโม่งอ่ะรู้ว่าลำตีเข่งก็ไล่บี้อ่ะนะแต่ผมว่าคนส่วนหนึ่งกลัวไอ้โม่งมันจะหายไปตามสายลมอ่ะ
0: ก็ผมก็กลัวเหมือนกัน
2: เหรอ
0: ถึงตามถึงตั้งโอสุดซอยถึงส่ง
2: ตามเก็บ
0: ท่านทิติพัฒน์โอสุดซอยไปถึงอ่างทองส่งไปถึงเพชรบุรีเองไปถึงสมุทรปราการเองไปที่เพชรบุรีวันนั้นผมก็ผมไป ตอบกระทู้ท่านรังสิมันโรมในสภาท่านท้าผมบอกท่านก็มากับผม
1: ไป
0: นะก็จะไปไปฮะไปผมชวนผมบอกว่าวิธีดีสุดเดี๋ยวหาว่าเรามุบมิบก็ท่านสงสัยแล้วผมก็ได้ข้อมูลจากท่านแล้วผมก็ส่งคนของผมไปตรวจแล้วคนที่ผมส่งก็เป็นคนของผมด้วยเพราะว่าผมตั้งคุณโอเป็นเจ้าพนักงานนะฮะก็ไปพร้อมกันนี่คือความโปร่งใสแล้วสื่อมวลชนก็เชิญก็จะได้ไปเห็นเหมือนกันว่าอะไรเป็น
2: ไปเมื่อไหร่ทีเดี๋ยวตามไปด้วย
0: อยากโดนคดีแหละ
1: โดนคดี
2: ตามไปดูตามไปดู
0: สงสัยไม่สุดจะก็จะดีอยู่แล้วครับเพื่อนยิ่งเยอะยิ่งดีคร
1: ับใช่ยิ่งโปร่งใส
0: ก็ต้องรวมกันครับเวลาโดนคดีก็โดนคดีกว่าล้านก็
1: ระหว่างมีเพื่อนมีเพื่อน
2: หาเพื่อนหาเพื่อน
0: ที่ชัยแล้วก็พี่วิสุทธ์ก็จะได้มาด้วยกันนะครับ
1: นี่ครับพวกครับพวกครับพวก
0: กลางรายการเลย
2: ครับคุณเห็นกันได้ยินไหมเราเป็นเพื่อนกันบางเวลา
1: บางเวลาบางครั้ง
0: ตามสะดวก
2: เอาล่ะขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณแกงครับสวัสดีครับ

0: 21:30 น.ช่วงเวลาของไทย PBS Docuverse คัดสรรสารคดีใหม่ที่เต็มไปด้วยความจริงความหวังและพลังใจเถื่อน Travel Bad Bad World ชาย1คนกระเป๋ากล้อง1ใบแปดสงครามกับวรรณสิงห์ฟูเฟรมกระต่ายไม้จันทร์บันทึกความดีงามของธรรมชาติในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเริ่ม16มิถุนายนทุกวันพฤหัสบดีคนจนเมืองซีซั่น6มองอีกด้านของการถูกบีบให้จนผ่านเรื่องจริงของผู้คนที่ต้องสู้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเรียลิตี้สะท้อนเรื่องจริงเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อย่าพลาดจักรวาลสารคดีชั้นดีฝีมือคนไทยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
1: เสด็จแม่ทรงวางพระทัยเถอะลูกจะสั่งให้คนนำราชองการไปที่ศาลไคฟงเพื่ออภัยโทษให้กับเฉินซื่อเมย
2: ไทเฮาได้ทำให้เจ้าลำบากใจหรือเปล่า
3: ขอแต่ท่านเป่าอนุญาตให้เสียงเหรียญพาลูกกลับบ้านเถอะแต่ฮ่องเต้กับไทเฮาก็เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ได้โลกใบนี้นั้นน่ะมันมีความยุติธรรมอยู่ที่ไหนกันเหรอฮ่องเต้เป็นฟ้าเหนือหัวของประชาชนจากนี้ไปเสียงเหรียญจะไม่เชื่อความยุติธรรมอีกแล้ว
4: เป่าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.วันศุกร์ที่8พฤษภาคมเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS กฎหมายเลข3
5: ข่าวไทย PBS ค่ะที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับกรณีที่มีการอ้างว่ามีทองคำน้ำหนักประมาณ50บาทบรรจุอยู่ในพระเกศของวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีแต่เมื่อมีการสแกนกลับพบว่ามีทองคำเพียงร้อยละ2นะครับส่วนที่เหลือเป็นโลหะคล้ายกับทองเหลืองล่าสุดวันนี้ครับช่างหล่อที่เคยทำพระเกศบรรจุทองคำได้มีการผ่าพิสูจน์และก็พบว่าทองคำนั้นยังอยู่ภายในไม่ได้หายไปแต่อย่างใดครับ
1: ถึงข้อจริงถ้าทำการผ่าครึ่งเรียบร้อยแล้ว
2: นี่ครับ
3: นี่ครับไม่เป็นไรโอ้โหอะไรใจเย็นต้องใจเย็น
1: เจอแล้วครับอันนี้คือทองนะครับ
0: น
1: ี่คือทอง
0: นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดบุญชื่นชูตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับนายวรพจน์จิตธรรมช่างหล่อนำพระเกศมาผ่าตามแนวขวางก่อนทุบปูนเพื่อเปิดออกและก็พบชิ้นส่วนทองคำอยู่ที่บริเวณปลายของพระเกศสร้างความดีใจให้กับนายวรพจน์เป็นอย่างมากจนถึงขั้นหงายหลังลงไปกับพื้นครับหลังก่อนหน้านี้นะครับเพจ Facebook ร้านทำทองณโมบ้านช่างทองเพชรทองแอนด์จิวเวลรี่จังหวัดสระบุรีได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีลูกค้าคนหนึ่งนำพระเกศมาตรวจสอบและพบว่ามีส่วนผสมของทองคำเพียงร้อยละ 2-3 ส่วนที่เหลือเป็นเนื้อโลหะ

0: ผสมคล้ายกับทองเหลืองและเมื่อเปิดผิวตรวจสอบเพิ่มเติมก็ไม่พบทองคำแต่อย่างใดเรื่องนี้ทำให้พระครูปทุมปุญโญภาสเจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชูพร้อมคณะกรรมการวัดเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าทองคำในพระเกศได้สูญหายไปหรือไม่แต่หลังพบทองคำที่อยู่ปลายพระเกศนายวรพจน์ก็เปิดเผยว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาพระเกศไม่ได้อยู่กับตัวเองนะครับและไม่รู้ว่าใครนั้นนำพระเกศไปทำอะไรบ้างแต่เนื่องจากตัวเองนั้นเป็นช่างหล่อก็จะต้องรับผิดชอบครับ
1: ผมไม่ได้มั่นใจเลยว่า10ปีที่ผ่านมาไม่อะไรเกิดกับเกศชิ้นนี้พี่เข้าใจผมมั้ย
2: เข้าใจ
1: 10ปีชิ้นเกศนี้ไม่ได้อยู่กับผมแล้วอยู่ดีผมต้องมารับผิดชอบบอกว่าอยู่ไม่อยู่กูติดคุกลูกเต้ากูจะอยู่ยังไงแล้วผมจะต้องมาผ่าเพื่อพวกผมไอ้ต้องบอกอยู่ไอ้ต้องบอกอยู่ผมก็คิดว่าอยู่ผมมองทุกวันว่ามันใช่อันเดิมไหมเกศกูใช่อันเดิมไหมเพราะว่าเกศผมทำไปเป็นร้อยเป็นพันอันเกศชิ้นนี้ผมบอกผมดูแต่ทีนี้ตรงนี้เป็นยังไงผมทำเองรอยนี้มันเป็นเพราะอะไรรอยนี้เป็นเพราะอะไรผมจะดูจนผมจำได้หมดจนผมมั่นใจมากๆว่ามาเนี่ยมีทองแน่แน
0: ่ด้านเจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชูกล่าวนะครับว่ากรณีที่ร้านสแกนพระเกศแล้วไม่พบทองคำจึงอยากให้ร้านออกมาขอโทษหรือเข้ามาพบเพราะข่าวที่ออกไปทำให้ชื่อเสียงของวัดนั้นเสียหายส่วนทองคำจะให้ร้านทองนั้นใช้เครื่องมือเพื่อนำออกมาทั้งหมดนะครับแล้วจะตกลงกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนพระเกศนายวรพจน์รับปากว่าจะสร้างอันใหม่ให้สำหรับพระเกศดังกล่าวนะครับจัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 7-8 ปีก่อนเป็นพิธีใหญ่ของวัดบุญชื่นชูจังหวัดปทุมธานีทำให้พุทธศาสนิกชนนั้นร่วมกันบริจาคทองคำและทองรูปพรรณน้ำหนักกว่า50บาทนะครับเพื่อที่จะนำไปหล่อเป็นพระเกศครับ
3: เอาไปเป็นแบบก็น่าจะได้การเป็นแบบมันก็จะน่าจะได
0: ้คดีที่ชายสวมชุดไรเดอร์ไปชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรสาครได้ทองรูปพรรณหนัก23บาทไปเมื่อ4วันก่อนนะครับล่าสุดนั้นตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วที่จังหวัดน่านครับภาพจากกล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับขณะที่ชายแต่งกายคล้ายกับพนักงานส่งอาหารของแอปพลิเคชันหนึ่งโดยมีการสวมผ้าคลุมปกปิดใบหน้าเดินเข้ามาภายในร้านทองซึ่งอยู่ที่ชั้น2ของห้างในช่วงค่ำของวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้นได้นำปืนซึ่งซุกซ่อนอยู่ในถุงพลาสติกออกมาข่มขู่พนักงานนะครับก่อนที่จะกวาดเอาทองคำรูปพรรณน้ำหนัก23บาทมูลค่า 1,600,000 บาทหลบหนีไปและเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7สนธิกำลังกับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรเมืองน่านได้เข้าจับกุมนายรัฐนินอายุ35ปีนะครับและนายนนทกรอายุ34ปีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยปลอมแปลงหรือปกปิดใบหน้าใช้อาวุธและยานพาหนะเพื่อหลบหนีรวมถึงความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับโดยสามารถควบคุมตัวได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่านนะครับก่อนจะควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนายรัฐนินให้การรับสารภาพนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยนายนนทกรเป็นผู้วางแผนและจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่รถจักรยานยนต์เสื้อผ้าชุดไรเดอร์จนถึงอาวุธปืนปลอมส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุเพราะว่าต้องการตอบแทนบุญคุณนายนนทกรครับ
4: เราทำให้เขาเพราะว่าหวังทรัพย์สินหรือว่าเป็นบุญคุณทดแทนอะไรยังไง
5: ครับเป็นบุญคุณทดแทนครับเพราะว่าตอนนั้นผมตกงานแล้วเขาก็ช่วยเหลือผมครับให้ผมมีที่อยู่ที่กินครับแล้วก็เกิดจากความโลภส่วนตัวของผมด้วยครับ
6: ทำไมพี่ยาถึงวางแผนให้เรามาก่อเหตุกันนี้ครับก็มีบอกว่าไง
5: เขาน่าจะมีหนี้สินครับเพราะว่าเห็นมีคนมาทวงหนี้ที่บ้านครับหลายเจ้าอยู่ครับ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าประวัติของนายนนทกรเคยก่อเหตุชิงทองรูปพรรณ200บาทที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อปี2561ซึ่งยังให้การภาคเศษและปฏิเสธร่วมการแถลงข่าว
7: จริงๆในส่วนของผู้ต้องหารายยักษ์หรือเข้ก็อย่างที่บอกคือวันที่รับจับกุมก็ให้การรับสารภาพนะครับแต่ว่าพอจะแถลงข่าวก็ขอไม่ร่วมแถลงนะครับขอภาคเศษซึ่งจริงก็พยานหลักฐานเรามีครบอยู่แล้วนะครับจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับตามที่เรียน สื่อมวลชนไปนะครับเราติดตามแต่

0: ันเกิดเหตุแล้วนะครับ
1: หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวการจับกุมนะครับตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองจุดเกิดเหตุด้วยครับเหตุการณ์ที่รถยนต์สีขาวพุ่งชนชายสูงอายุขณะที่ปั่นจักรยานจนเสียชีวิตที่ย่านธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเช้ามืดวันนี้นะครับและหลังเกิดเหตุไม่ได้มีการหยุดเพื่อให้ความช่วยเหลือแต่กลับที่จะขับรถหลบหนีล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับโดยอ้างว่าหลังเกิดเหตุไม่รู้ว่าชนอะไรพร้อมยืนยันว่าในวันเกิดเหตุไม่ได้ดื่มสุราแล้วขับรถครับความคืบหน้าอุบัติเหตุรถยนต์ชนชายสูงอายุขณะปั่นรถจักรยานเสียชีวิตบริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้นะครับส่วนคู่กรณีไม่ได้หยุดรถให้ความช่วยเหลือล่าสุดตำรวจสภ.ธัญบุรีได้เชิญตัวนายกฤตตินอายุ25ปีผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีพร้อมกับให้รถยกทำการยกรถคันเกิดเหตุจากศูนย์บริการย่านคลอง4ลำลูกกามาไว้ที่สถานที่เก็บของกลางของสภ.ธัญบุรีหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปจนถึงบ้านของผู้ขับรถยนต์จนพบรถยนต์คันที่เฉี่ยวชนจอดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรและมีการยกรถไปที่อู่แห่งหนึ่งเพื่อที่จะซ่อมแซมตำรวจจึงได้เข้าตรวจสอบแล้วก็พบกับผู้ปกครองทราบนะครับว่าคนขับเป็นบุตรชายอายุ25ปีทางครอบครัวจึงประสานให้เดินทางมาพบกับตำรวจสภ.ธัญบุรีในวันนี้คนขับรถคันเกิดเหตุบอกนะครับว่าอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและรู้สึกผิดส่วนการที่ไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือเพราะว่าตกใจและกลัวมากหลังจากเกิดเหตุก็ไม่รู้จริงๆว่าชนอะไรอยู่ๆนั้นมีขวดแก้วลอยขึ้นมาที่หน้ากระจกอย่างแรงจากนั้นจึงขับรถเข้าบ้านพร้อมยืนยันว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ดื่มสุราขณะขับรถครับ
2: ไปที่บ้านเพื่อน
3: อ๋อเราไปบ้านเพื่อนแล้วก็กำลังจะกลับบ้านตัวเอง
2: ครับ
3: ที่ไหนบ้านบ้านเราอยู่ที่ไหน
2: ผมอยู่คลองสี่ลำลูกกาครับ
3: อ๋อคลองสี่ลำลูกกา
4: หลังจากเราเกิดเหตุเราก็เลี้ยวซ้ายตรงเบี่ยงตลาดลาดสวายเหรอครับ
2: ใช่ครับ
4: แต่รู้ไหมตำรวจธัญญะเขาตามไม่หยุดเลยนะ
2: ไม่ทราบเลย
4: ไม่ทราบเลย
3: แล้วเราได้ดูข่าวไหมว่ามีเหตุการณ์รถเก๋งชนรถจักรยานอ่ะเราได้ติดตามข่าวไหม
2: ไม่ได้ดูข่าวเมื่อวานนี้ไปเคลียร์กับประกันแล้วก็ไปบันทึกที่สน.อู่คดนะครับ
5: แล้วบอกกับประกันว่าอะไรนะคะ
2: บอกกับประกันไปว่ามีรถชนครับแต่ไม่ทราบจริงๆว่าชนกับอะไร
4: แล้วประกันแนะนำว่าไงบ้างครับ
2: เขาก็ให้ไปบันทึกประจำบันทึกที่สน.ครับที่หูคน
1: ด้านบิดาของผู้ก่อเหตุบอกนะครับว่าหลังเกิดอุบัติเหตุลูกชายไม่ได้บอกความจริงมาทราบตอนหลังนะครับว่าลูกชายขับรถชนรถจักรยานตัวเองและบริษัทประกันภัยจึงเดินทางไปที่สภ.คูคตบ่ายวันนี้เพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานนะครับกระทั่งตำรวจชุดสืบสวนสภ.ธัญบุรีมาที่บ้านและแจ้งให้ทราบสำหรับลูกชายนั้นสมองมีความล่าช้านะครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าจนเข้ารับการรักษาอาการทางสมองนาน2เดือนเมื่อ5ปีก่อนและในวันพรุ่งนี้จะไปร่วมงานศพพร้อมกับให้ลูกชายนั้นบวชหน้าไฟและมอบเงินค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นส่วนทางด้านคดีความนะครับเบื้องต้นตำรวจนั้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายครับมีกรณีเตือนภัยนะครับหนุ่มไรเดอร์มีการสั่งซื้อ power bank จากออนไลน์ใช้งานได้ไม่นานวางทิ้งไว้หลังจากชาร์จจนเต็มพบว่าเกิดระเบิดไฟลุกคาบ้านนะครับขณะเกิดเหตุมีภรรยาอยู่ที่บ้านจึงสามารถดับไฟได้ทันครับ

0: จากกล้องวงจรปิดภายในบ้านหลังหนึ่งนะครับในตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจับภาพขณะที่หญิงคนหนึ่งนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ภายในบ้านหลังจากนั้นปรากฏว่า power bank สำรองที่เธอวางไว้บนโต๊ะก็เกิดระเบิดแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงขึ้นซึ่งตอนนั้นเธอยังมีสติดีนะครับพยายามที่จะใช้หมอนตบดับไฟแต่ยิ่งตบไฟก็ยิ่งลุกแรงขึ้นจนต้องตัดสินใจใช้เท้าเตะออกจากประตูบ้านเนื่องจากไฟนั้นกำลังลุกไหม้ผ้าม่านที่ประตูก่อนจะใช้สายยางที่หน้าบ้านนะครับฉีดเพื่อดับไฟเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะครับเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเป็นอาชีพไรเดอร์บอกว่า power bank ชนิดนี้สั่งซื้อมาจากแอปพลิเคชันหนึ่งในออนไลน์ราคาประมาณ400บาทโดยไม่ทราบนะครับว่ามีมอกหรือเป็นของแท้หรือไม่สั่งมาใช้ก็เพราะเห็นว่าราคาถูกและส่วนใหญ่ก็มักจะสั่งซื้อสินค้าจากออนไลน์เมื่อเช้าวันนี้เพิ่งจะชาร์จ power bank จนเต็มนะครับแล้วก็นำไปวางไว้บนโต๊ะดังกล่าวโดยที่ไม่ได้มีการเสียบสายชาร์จทิ้งไว้แต่อย่างใดแต่ว่าอยู่ๆก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นตามในคลิปโชคดีที่ภรรยาอยู่ที่บ้านขณะเกิดเหตุนะครับจึงสามารถดับไฟไว้ได้ทันหากไม่มีใครอยู่บ้านหรือว่าเอาเก็บไว้ในรถอาจจะเกิดไฟไหม้เสียหายไปมากกว่านี้ครับ
1: เมื่อวานมันเกิดการระเบิดขึ้นคือว่ามันเหมือนมันช็อตแล้วก็ระเบิดขึ้นก็ไม่ได้ชาร์จไม่ได้อะไรวางไว้ปกติ
2: ไฟลุกเลย
1: ไฟลุกแต่ว่าพอดีจังหวะแฟนผมอยู่บ้าน
2: มันเป็นของมันมีมอกรมีอะไรไหมรู้ตอนนั้นเราไม่ได้ดูไม่อะไร
1: ไม่ได้ดูไม่น่าจะมีมอกร
2: ถ้าปกติสั่งออนไลน์บ่อยไหม
1: ตลอดเลยพี
2: ่สั่งตลอด
1: ออนไลน
2: ์
1: สะดวกง่ายตลอดเลย
0: เบื้องต้นผู้เสียหายฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ว่าได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคหรือไม่เนื่องจากผู้บริโภคหรือว่าชาวบ้านที่สั่งซื้อของผ่านออนไลน์จะไม่ทราบเลยนะครับว่าได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยจนมีการนำมาใช้งานจริงและก็เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นครับเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นยกพวกไปทะเลาะวิวาทกันหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชบุรีนะครับแม้ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นแล้วแต่ว่าล่าสุดรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ควรเกิดในโรงพยาบาลซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลราชบุรีนะครับซึ่งถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียมีกลุ่มวัยรุ่นที่ยกพวกมาทำร้ายร่างกายกันบริเวณด้านหน้าห้องฉุกเฉินซึ่งเป็นเหตุทะเลาะวิวาทต่อเนื่องจากพื้นที่สาธารณะเข้ามายังโรงพยาบาลในช่วงกลางดึกของวันที่3พฤษภาคมเหตุการณ์เริ่มต้นจากการเปียกส่งท้ายสงกรานต์บริเวณตลาดกำนันหลักตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีนะครับส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเป็นชายรวม3คนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรีจากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีมากกว่า10คนตามมาก่อเหตุทะเลาะวิวาทซ้ำบริเวณตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและกระทบต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่และก่อให้เกิดความหวาดกลัวกับผู้ป่วยคนอื่นจากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับและร่องรอยความเสียหายเบื้องต้นพบว่ายังไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกายกันอยู่ด้านนอกห้องฉุกเฉินซึ่งมีประตูกั้นและไม่สามารถที่จะเปิดจากด้านนอกได้โดยเป็นระบบเซ็นเซอร์ครับ
3: เท่าที่ทราบเนาะหมายถึงว่ามีบาดแผลมาจากข้างนอกครับแล้วก็ได้รับการรักษาตามปกติไม่มีการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
4: ด้านในความเสียหายยังอยู่ไหมครับท่าน
3: ความเสียหายเท่าที่เราสำรวจด้วยตาเปล่ายังไม่เห็นอะไรเดี๋ยวต้องไปดูวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนบ่ายนี้จะเร่งแกะวงจรปิดดู
0: ล่าสุดนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีนี้นะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและไม่มีทรัพย์สินของราชการเสียหายแต่ทางโรงพยาบาลกำลังตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดนะครับและให้ทางนิติกรพิจารณาด้านข้อกฎหมายเพื่อดำเนินการแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายต่อไปเพราะการก่อเหตุรุนแรงในสถานพยาบาลเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งเนื่องจากโรงพยาบาลต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับ
3: เกิดความวุ่นวายอยู่บริเวณ

0: ตลอดทั้งวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมเกิดเพลิงไหม้บนถนนบางนาตราดพร้อมกับนำหมายค้นตรวจสอบโรงงานต้นทางและเตรียมเรียกคนขับรวมถึงบริษัทมาชี้แจงหากพบว่าขนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีการดำเนินคดีทันทีครับคลิปเหตุการณ์เพลิงลุกไหม้รถบรรทุกคันหนึ่งบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดขาเข้ากรุงเทพช่วงกิโลเมตรที่40ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับและมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะมีควันสีดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันนี้และพบว่าเป็นรถบรรทุกเศษแบตเตอรี่ลิเธียมจำนวนมากวันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพร้อมกับเก็บตัวอย่างเศษซากของแบตเตอรี่ลิเธียมที่เกิดไฟไหม้พร้อมกับประสานรถบรรทุก6ล้อจากเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์เข้าขนย้ายไปเก็บรักษาที่โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากเป็นวัตถุอันตรายโดยพนักงานสอบสวนจะเชิญตัวคนขับรถบรรทุกและเจ้าของบริษัทต้นทางมาสอบสวนนะครับว่าได้รับอนุญาตในการขนย้ายหรือไม
1: ่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเก่าที่ใช้งานแล้ว
2: มีความอันตรายไหมครับ
1: ก็เป็นวัตถุอันตรายอยู่แล้วนะครับโดยสภา
2: พแล้วทีนี้เราจะดำเนินการกับทางคนขับยังไงบ้าง
1: ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องตรวจสอบว่าในเมื่อมันเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นวัตถุอันตรายการขนการครอบครองนะครับมันก็มีความผิดอยู่แล้วนะก็ต้องเดินคดีไป
0: ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพบว่ายังมีคราบน้ำสีดำจากแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถูกเพลิงไหม้อยู่บริเวณร่องน้ำทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มั่นใจในความปลอดภัยจากสารเคมีนะครับและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบครับ
3: ตันพีทก็กลัวนะเพราะว่าตอนที่ว่ามันไหม้อยู่อ
4: ่
3: ะ
4: ครับ
3: ฟันมันมีกลิ่นรุนแรงตอนที่เกิดเหตุมีกลิ่นรุนแรง
4: แล้วเราอยากให้หน่วยงานเข้ามาไหมคร
3: ับ ก็ดีกันนะถ้าหน่วยงานมาตรวจสอบให้มันชัดเจนเลยว่ามันไม่เป็นอันตรายแล้วอะไรนี่ก็โอเค
0: ด้านตำรวจสภ.บางปะกงอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับหลังพบว่ารถบรรทุกแบตลิเธียมมาจากโรงงานนี้เบื้องต้นจากการตรวจค้นภายในโรงงานไม่พบชิ้นส่วนของแบตลิเธียมเพิ่มเติมผู้ดูแลโรงงานให้การภาคเศษนะครับว่าซากแบตลิเธียมในรถบรรทุกขนมาจากโรงงานจริงแต่ความผิดพลาดเกิดจากการขนส่งของโรงงานอีกแห่งในจังหวัดสมุทรสาครและอ้างนะครับว่าเป็นเพียงโรงงานหลอมอลูมิเนียมแต่เมื่อพบว่ามีซากแบตลิเธียมปะปนมาจึงได้ตีกลับและเกิดเพลิงไหม้ระหว่างทางด้านที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวสท.ระบุนะครับว่าแบตลิเธียมจุดติดเองได้โดยไม่ต้องใช้อากาศหรือความร้อนและเมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่า150องศาจะทำปฏิกิริยาต่อเนื่องสิ่งที่น่ากังวลก็คือสารก่อมะเร็งจากการเผาไหม้ซึ่งกรมควบคุมโรคเข้าประเมินแล้วส่วนการขนส่งต้องไม่อัดประจุเต็ม 100% นะครับซึ่งปัจจุบันกำหนดให้อัดประจุอยู่ไม่เกิน 30% ครับ
5: พฤติกรรมของแบตเตอรี่นะครับลิเธียมนี้สามารถเป็นปฏิกิริยานะครับไฟฟ้าเคมีนะครับสามารถจุดติดนะครับของเขาโดยตัวเองนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราเรียนเรื่องสามเหลี่ยมของไฟไอ้ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อากาศนะครับต่างๆตัวนี้สามารถหรือความร้อนสามารถจุดติดเองของเขาได้นะครับทีนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนี้สามารถจุดติดและก็สามารถรันอย่างต่อเนื่องนะครับในสภาวะที่เกินอุณหภูมินะครับ150องศาเนี่ยมันจะเกิดสภาวะเขาเรียกว่าเทอร์มอลรันอะเวย์นะครับหรือการหนีความร้อนต่างๆนะครับ
0: ด้านรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์อธิบายนะครับว่าแบตลิเธียมมีองค์ประกอบของสารเคมีไวไฟและสารออกซิไดเซอร์เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการลุกไหม้เมื่อแบตเตอรี่ได้รับความร้อนสะสมสูงเกิดการลัดวงจรหรือการกระแทกจากอุบัติเหตุส่งผลให้อุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงจุดติดไฟนะครับและลุกลามจนสามารถทำให้เกิดการระเบิดได้แบตเตอรี่ยังมี

ส่วนประกอบของโลหะหนักนะครับอย่างเช่นนิกเกิลโคบอลและแมงกานีสรวมถึงสารอิเล็กโทรไลต์เมื่อเกิดเพลิงไหม้สารเหล่านี้จะปนเปื้อนลงสู่ดินและแหล่งน้ำและใช้เวลานานในการสลายตัวครับสหรัฐ

รัฐประกาศเปิดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือเรือที่ติดอยู่ในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีเรือของกองทัพเรือสหรัฐลำใดถูกโจมตีและกองทัพสหรัฐกำลังเดินหน้าสนับสนุนปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมและบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านอยู่ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้คำกล่าวอ้างของสื่อทางการอิหร่านนะครับที่ระบุว่ากองทัพอิหร่านสามารถสกัดเรือพิฆาตของสหรัฐไม่ให้เข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสได้สำเร็จขณะที่สำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานนะครับว่าเรือของกองทัพสหรัฐถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ2ลูกหลังเพิกเฉยต่อคำเตือนของกองทัพอิหร่านที่สั่งให้หยุดเรือความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีขึ้นนะครับหลังที่อิหร่านขู่โจมตีกองกำลังติดอาวุธต่างชาติโดยเฉพาะกองทัพสหรัฐหากพยายามเข้าใกล้หรือลุกล้ำเข้ามายังช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการออกมาตอบโต้หลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าจะเริ่มปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือเรือพาณิชย์ที่ตกค้างอยู่ที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซให้สามารถสัญจรออกมาได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เป็นต้นไปโดยใช้ชื่อปฏิบัติการว่าโปรเจกต์ฟรีดอมล่าสุดเซนคอมออกแถลงการยืนยันนะครับว่าเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและกำลังปฏิบัติการอยู่ในอ่าวอาหรับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมพร้อมอ้างว่ามีเรือสินค้าติดธงสหรัฐ2ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซออกมาได้สำเร็จแล้วและกำลังเดินทางต่อไปอย่างปลอดภัยขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการประนาม IRGC นะครับว่ากระทำการเยี่ยงโจรสลัดหลังเรือเครือบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีถูกโจมตีด้วยโดรนขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันนี้โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกระทรวงการต่างประเทศของ UAE ระบุนะครับว่าการกำหนดเป้าหมายไปที่เรือขนส่งสินค้าและการใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือในการกดดันถือเป็นการละเมิดเสรีภาพในการเดินเรือและละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติขณะที่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานนะครับว่าเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองที่ระบุว่าเรือติดธงเกาหลีใต้ลำหนึ่งถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซในวันนี้ก่อนหน้านี้ CEO บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีแถลงยืนยันการตัดสินใจของ UAE ในการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC และ OPEC Plus เป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของชาติและไม่มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีฝ่ายใดหลังจากการตัดสินใจดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการซ้ำเติมรอยร้าวกับเพื่อนบ้านอย่างซาอุดิอาระเบียซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำหลักของกลุ่มความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลัง7ประเทศสมาชิกกลุ่ม OPEC Plus ซึ่งรวมถึงซาอุดิอาระเบียและรัสเซียมีมติจะปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขึ้นเล็กน้อยจำนวน 188,000 บาร์เรลต่อวันเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดโดยทั้ง7ประเทศตกลงจะจัดการประชุมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อประเมินสถานการณ์โดยมีกำหนดนัดหารืออีกครั้งในวันที่7มิถุนายนนี้ครับศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงร่วมติดตามคนหายให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัยครับ

คนหายไทย PBS รับแจ้งนายธรรมนูญบุญมีอายุ46ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นเกรียนมีรอยสักรูปแมวที่หัวไหล่ขวามีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบริเวณสถานีรถไฟรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่11เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรธัญบุรีนายไพรินทร์สาเสนาอายุ32ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นเกรียนมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบริเวณซอยลาดพร้าว121แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว

ใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: ทีมฟุตบอลหญิงไทยเฉือนชนะเมียนมา 1-0 นะครับลุ้นคว้าตั๋วรอบน็อกเอาท์ในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีติดตามพร้อมกับข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญนะครับของ
2: ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทีมชาติไทยที่เสมอเวียดนามมา 2-2 ในนัดแรกลงสนามพบกับเมียนมาที่เพิ่งแพ้จีนมาขาดลอย 0-6 ซึ่งนัดนี้ทีมไทยต้องออกแรงเหนื่อยกว่าจะเฉือนชนะเมียนมาไป 1-0โดยได้ประตูชัยนาที24จากการยิงของมิริคาชีล่าเมอร์ด็อกส์ส่งผลให้ไทยเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนรั้งอันดับ2ของกลุ่มขณะที่จีนเอาชนะเวียดนามเก็บ6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งตำแหน่งจ่าฝูงซึ่งไทยจะลงเตะนัดสุดท้ายของรอบแรกพบกับจีนเจ้าภาพในวันพฤหัสที่7พฤษภาคมนี้เวลา 18:30 น.ซึ่งแชมป์และรองแชมป์จาก3กลุ่มบวกกับทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดอีก2ทีมจะได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศกอล์ฟหญิงในศึกริเวร่ามายาโอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกวันสุดท้ายผลปรากฏว่าเนลลี่คอร์ด้ามือหนึ่งโลกคนปัจจุบันจากสหรัฐที่ออกรอบในฐานะผู้นำอย่างรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้จบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม17อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์รายการนี้มาครองขณะที่โปรเปียโนอาภิชญายุบลที่ออกรอบในฐานะอันดับ2ยังรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ได้จนจบการแข่งขันคว้ารองแชมป์รายการนี้จากผลงาน13อันเดอร์พาร์คว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปกว่า 230,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 7.5 ล้านบาทเซปักตะก้อชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่37วันสุดท้ายที่มีชิงชัยกันอีกใน2ประเภทเริ่มจากประเภททีม4คนหญิงทีมกองทัพอากาศแฟคทีฟที่นำทีมโดยวิภาดาจิตพรวนมัสยาดวงศรีพฤกษามณีวงศ์และสมฤดีปรือปรักในชุดสีฟ้าเอาชนะทีมหนุมาน CIB ที่มีผู้เล่นอย่างมลิกาบุญทศประภานินทร์ศรีหานอกแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและอรทัยสุขประมาณในรอบชิงไป2เซตรวดคะแนน15ต่อ11และ15ต่อ8คว้าแชมป์มาครองส่วนรอบชิงประเภททีมเดี่ยวหญิงเป็นการดวลกันของผู้เล่นทีมชาติซึ่งนิภาพรสรุปพลรัศมีทองโสดและสิรินันท์เขียวปักจากทีมสโมสรทหารอากาศแฟคทีฟในชุดสีกรมท่าเฉือนชนะสโมสรตระก้อราชบุรีที่มีอุษาศรีคำลือรัชนีกรแซ่เฮงและวาสนาสร้อยระยะไป2ต่อ1เซตคะแนน15ต่อ9 6ต่อ15และ15ต่อ10คว้าแชมป์มาครองได้เช่นกันปิดท้ายที่ยานิกซินเนอร์ยังโชว์ฟอร์มสมราคานักเทนนิสมือ1โลกประเภทชายเดี่ยวหลังต้อนเอาชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ3ของโลกจากเยอรมนีไปขาดลอย2เซตรวดคะแนน6ต่อ1และ6ต่อ2ในเกมนัดชิงชนะเลิศศึกมาดริดโอเพ่นซึ่งจากการคว้าแชมป์รายการนี้ทำให้ซินเนอร์กลายเป็นนักเทนนิสคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ ATP ทัวร์ 1,000 5รายการติดต่อกันเริ่มจากปารีสมาสเตอร์ช่วงปลายปีที่แล้วต่อด้วย Indian Wells Master Miami Open Monte Carlo Master และล่าสุดใน Madrid Open
0: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

ยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเรียลิตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครแล้วได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ยทำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 น.ดูไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ

0: ครับได้เวลาจับแต่วางใจสร้างกันในชุมชนกันแล้วครับวันนี้พบกับผมชิรินทร์มีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชนรงค์อัญมณีมีปีกแห่งพงไพรจากแมลงจิ๋วสู่ขุมทรัพย์ช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดอุทัยธานีชวนลองขาหมูหยินหยางตุ๋นสมุนไพรจีน14ชนิดด้วยแนวคิดทำอาหารให้เป็นยาที่ศูนย์อาหารวัดพัฒนารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีจุฑามาศผูกโพพาล่องแก่งเล่นน้ำคลายร้อนด้วยเรือคายักที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและเก็บผักชิมผลไม้พื้นถิ่นจากธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ไปดูการพัฒนาแล้วก็หารายได้จากของดีของเด็ดในพื้นที่บ้านเขาหลักของจังหวัดตรังกันนะครับนั่นก็คือไก่เป็นไก่ดำนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ดำสนิทเลยขนก็สีดำทั้งหมดเลยยิ่งดำก็ยิ่งราคาดีครับตอนนี้นะครับชาวบ้านที่เขาเลี้ยงรวมถึงทางประธานกลุ่มเองก็ต่อยอดพัฒนาทั้งเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆแล้วก็ขายได้ทั้งแบบพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ขายเนื้อหรือว่าจะเป็นไก่สวยงามก็ได้ด้วยครับหลังจากเลี้ยงไก่ดำเข้าสู่ปีที่13นะครับจนสร้างชื่อเสียงถ้าไก่ดำต้องนึกถึงไก่ดำบ้านเขาหลักแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาดูงานทั่วประเทศเลยครับที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำบ้านเขาหลักหมู่7ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังนะครับที่นี่เปิดเป็นสถานีเรียนรู้ด้านการเพาะขยายพันธุ์แล้วก็เทคโนโลยีการฟักไข่ไก่พื้นเมืองครับนายสวัสดิ์ขุนนุ้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นประธานศูนย์เรียนรู้ด้วยครับนำชมผลงานการผลิตไก่ดำขนทวนหรือว่าขนกลับรายแรกนะครับเราจะนำลูกไก่ที่พอฟักเหล่านี้เนี่ยไปเลี้ยงตัวนะครับแล้วก็เมื่ออายุได้1เดือนครึ่งก็จะนำออกมาขายครับมีการฟักเป็นรุ่นละ130ถึง150ตัวเพื่อให้มีไก่ดำเนี่ยป้อนตลาดได้ต่อเนื่องครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ล่าสุดนี้ใช้เวลาตั้งกว่า3ปีนะครับคุณผู้ชมเพื่อพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ไก่ดำจากขนปกติเนี่ยให้เป็นสายพันธุ์คอลอนขนทวนหรือว่าขนกลับนะครับซึ่งตอนเล็กนะครับจะมีขนปกติแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นนะครับขนก็จะเริ่มหลุดออกเหลือขนเล็กน้อยซึ่งจะขายได้ราคาดีกว่าไก่ดำปกติด้วยเพราะว่ามีเนื้อที่แน่นกว่าครับ
1: คือจริงๆแล้วไก่ดำเนี่ยราคาเนี่ยมันจะวัดกันอยู่ที่ความดำของไก่คือถ้าดำสนิทจริงๆเนี่ยอย่างน้อยก็กิโลละ250แต่ถ้าดำน้อยลงมาหน่อยราคาก็ลดหลั่นลงไปแต่คนส่วนมากที่เลือกซื้อเนี่ยก็จะซื้อตรงที่มีความดำเยอะ
2: ไอ
1: ้
2: แบบนี้เลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ใช่มันต้องอย่าง
2: น
1: ี้
2: ดำเยอะหรือดำ
1: นี่ดำเยอะแล้วอย่างเนี้ยถือว่าดำเยอะ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ถือว่าสำเร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
2: อันนี้ตัวเมียหรือตัวผู
1: ้ตัวเมียครับตัวเมีย
2: นี่เป็นแม่พันธ
1: ุ์เป็นแม่พันธุ์
2: นี่หมายความว่าก็ต้องผสมกับพ่อพันธุ์ที่เป็นแบบนี้
1: ไม่เราผสมพ่อพันธุ์ไหนก็ได้แต่ว่าเราก็อย่างที่บอกว่าเราจะยึดถือเรื่องของความดำอย่างเดียวคือให้มีความดำ
0: ทางศูนย์เรียนรู้ก็เก็บไข่ไก่ดำได้วันละประมาณ 30-40 ฟองนะครับแล้วก็นำเข้าตู้ฟักควบคุมอุณหภูมิใช้เวลาในตู้ฟักระยะเริ่มต้น18วันนะครับจากนั้นเข้าสู่วันที่ 19-21 ลูกเจี๊ยบก็จะเริ่มจิกเปลือกออกมาจากไข่ครับก็จะย้ายไปอนุบาลอีกตู้หนึ่งพออายุครบ7วันก็ให้วัคซีนนะครับจากนั้นก็เลี้ยงไปอายุได้ประมาณเดือนครึ่งก็จำหน่ายเป็นลูกไก่ก็ได้หรือว่าถ้าจะเลี้ยงต่อเอาไว้ขายหรือว่าเอาไว้แจกจ่ายให้กับลูกบ้านนำไปเลี้ยงต่อก็ได้ครับ
1: ตอนนี้ก็มีตั้งแต่คอลอนเริ่มแรกเนี่ยคอลอนหลังจากนั้นก็มาเป็นคอลอนขนกลับแล้วมาเป็นไก่ขนกลับธรรมดาคอเมลอนแล้วจากนั้นก็พัฒนาเรื่องของขนให้มันน้อยลงแต่ว่าน้ำหนักมันดีขึ้นตัวโตขึ้นแล้วก็ตอนนี้มาอีกรุ่นหนึ่งที่สีมันค่อนข้างจะสวยก็คนน่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่จะได้พัฒนาต่อไป
0: ส่วนไก่ดำที่ขายเนื้อครับถ้าจะเอาไปตุ๋นยาจีนเนี่ยต้องได้อายุ3เดือนครึ่งนะครับหรือว่าน้ำหนักประมาณสัก 1.1 กิโลกรัมอันนี้ขนาดกำลังดีแต่ตุ๋นง่ายครับเนื้อจะหวานอร่อยแต่ว่าถ้าจะเอาไปทำเป็นเมนูแกงต่างๆไก่ดำต้องมีอายุ4เดือนหรือว่าน้ำหนักประมาณ 1.7 ถึง 1.8 กิโลกรัมก็ขายกิโลกรัมละ250บาทนะครับจากนั้นจะปลดระวางไก่ครับพอมีอายุประมาณสัก2ปีนี่ถือเป็นเทคนิคปลดระวางตามอายุนี้ครับเพราะว่าแม่พันธุ์มันจะออกไข่น้อยไก่ที่ได้เนี่ยน้ำหนักจะน้อยแล้วก็มีความดำลดลงครับเดิมทีก็มีลูกบ้านเป็นสมาชิกที่เลี้ยงไก่ดำบ้านเขาหลัก26รายครับแต่ตอนนี้เหลือประมาณ6รายเท่านั้นเนื่องจากว่าหน้าร้อนไข่น้อยลงนะครับแต่ละรายเนี่ยให้เลี้ยงรุ่นละ 25-30 ตัวครับแล้วก็ศูนย์เนี่ยจะซื้อกลับในราคากิโลกรัมละ170บาททำให้สมาชิกก็มีรายได้รุ่นละประมาณ 5,000 บาทต่อรายครับและเลี้ยงได้ประมาณปีละ 5-6 รุ่นก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมของชาวบ้านกันไปครับตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ทั้งพ่อแม่พันธุ์นะครับราคาก็ดีด้วยครับตัวเมียเนี่ยมีราคา600บาทแล้วก็ตัวผู้ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ตัวผู้เนี่ย700บาทเลยครับสัตว์เศรษฐกิจอีกอย่างนึงนะครับที่เลี้ยงกันเป็นในกลุ่มนิสสากิจชุมชนอยู่เหมือนกันนะครับตัวเล็กนิดเดียวเองครับนั่นก็คือชันรงค์ตัวเล็กกว่าพึ่งมากเลยครับแมลงจิ๋วแบบนี้แต่ว่าราคาไม่จิ๋วตามนะครับเพราะว่าสร้างรายได้หลากหลายอย่างแล้วก็ผลรายได้สำคัญก็คือช่วยผสมเกสรทำให้ชาวสวนเขามีผลผลิตดกเพิ่มขึ้นด้วยครับปลูกเบิกเลี้ยงชันรงค์ในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขามังกรทองที่ตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นตัวใหม่ของวงการเกษตรไทยช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้อย่างมากเลยครับนายผ่านศึกวิเศษวงศาประธานกลุ่มบอกว่าสายพันธุ์พึ่งชันรงค์ที่เลี้ยงเนี่ยมีสายพันธุ์คิชกูฏเจ้าขนเงินรุ่งอรุณแล้วก็พันธุ์พื้นถิ่นของอำเภอห้วยคดเองนะครับจุดเด่นคือเลี้ยงง่ายครับต้นทุนต่ำแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารน้ำไฟฟ้าอะไรเลยครับเพียงแค่ขอมีรังไม้ที่ได้มาตรฐานครับความมหัศจรรย์ของชันรงค์อยู่ที่วงจรชีวิตนะครับโดยเฉพาะช่วง3วันแรกของตัวอ่อนซึ่งทุกตัวจะได้รับนมพึ่งเท่าเทียมกันแต่หลังจากนั้นนะครับตัวที่ได้นมพึ่งต่อเนื่องเนี่ยก็จะพัฒนาเป็นนางพญาส่วนตัวอื่นก็จะเปลี่ยนไปกินน้ำหวานนะครับจะกลายเป็นผึ้งงานที่ทำหน้าที่ไปหาอาหารแล้วก็ดูแลรังตลอดชีวิตนะครับกระบวนการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งก็ต้องอาศัยความพิถีพิถันนะครับทำได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมของทุกปีครับแต่ว่าถ้าถึงฤดูฝนก็ต้องหยุดเก็บเนื่องจากว่ามีความชื้นสูงนะครับเราไม่สามารถใช้วิธีคั้นหรือว่าปั่นเหมือนกับผึ้งทั่วไปได้ต้องใช้วิธีธรรมชาตินะครับคือเอารังไปตากแดดเพื่อให้ความร้อนเนี่ยช่วยให้น้ำผึ้งค่อยๆย้อยออกมาอย่างบริสุทธิ์นะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะครับช่วยลดการอักเสบช่วยชะลอวัยส่งผลให้มีราคาสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไป 3-4 เท่าเลยครับและบทบาทสำคัญในฐานะนักผสมเกสรตัวจิ๋วที่ทรงประสิทธิภาพด้วยครับส่งผลในการนำชันรงค์มาใช้ในสวนผลไม้เพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจนกว่าเท่าตัวเลยครับ
3: อ๋อเจ้านี้มันบินไม่ไกลครับในสวนของท่านในรัศมี300เมตรเนี่ยมันเอาทุกอย่างแหละน้องเอาทุกอย่างกับผสมเกสรพืชผักผลไม้ต่างๆให้ติดดกได้นะครับพริกมะเขือมะม่วงหรืออะไรที่เราที่อาจารย์จะเดินดูเนี่ยมันจะติดดกมากประมาณนั้นครับพวกมะนาวชมพู่อะไรอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะติดดกเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าน้องมีความตัวเล็กสามารถที่จะช้อนชัยเข้าไปในช่อเกสรช่อดอกที่มีที่แคบๆได้ไม่เหมือนพึ่งพึ่งนี่เข้าไม่ได้ตัวใหญ่แต่เจ้าเนี่ยสามารถเข้าไปได้ลึกๆได้อย่างเช่นพวกมะนงมะนาวอย่างเงี้ยโอ้ไอ้น้องเนี่ยจะผสมได้ดีมากตามดอกเล็กๆนะครับ
0: ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชันรงค์มีราคาจำหน่ายสูงถึงซีซีละ2บาทนะครับหรือว่าถ้าใส่ขวดขนาดใหญ่ก็จะขายขวดละประมาณ 1,500 บาทแล้วก็ยังต่อยอดเป็นธุรกิจให้เช่ารังชันรงค์นะครับโดยชาวสวนเขาก็ยินดีจ่ายค่าเช่าวันละ40บาทต่อกล่องเพื่อเอาไปช่วยผสมเกสรพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างพวกทุเรียนลำไยแล้วก็มังคุดด้วยครับองค์ความรู้นี้นะครับด้านการเลี้ยงผึ้งชันรงค์เนี่ยยังต่อยอดไปถึงโรง

0: ในเด็กเล็กๆนะครับเพราะว่าชันโรงเนี่ยไม่ได้มีเหล็กในนะครับไม่ต่อยให้เจ็บอันตรายใดๆก็เด็กๆก็สามารถเรียนรู้การเพาะเลี้ยงชันโรงกันได้ด้วยครับไปดูการขายของราคาถูกกันนะครับแต่ว่าเจ้านี้บอกว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนขายแบบสวนกระแสเศรษฐกิจเขาเน้นเอาสังคมมากกว่าจะเน้นกำไรนะครับคือขายราคาถูกแต่ว่าอยากจะเปิดร้านให้คนที่อยู่ในชุมชนโดยรอบเนี่ยได้กินของราคาถูกๆกันแล้วก็มาพูดคุยกันที่ร้านนะครับขายมานานกว่า40ปีแล้วด้วยครับใส่เครื่องแน่นๆเต็มชามนะครับให้ดูกันเห็นว่าไม่ได้มีแต่ถั่วงอกแน่นอนคนในพื้นที่เรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวยายมอนนะครับเปิดขายมาแล้วตั้ง42ปีราคาชามละ30บาทเท่านั้นนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเจ้าเก่าเจ้าแก่เลยครับที่ตำบลกุดโบดอำเภอเสียงสางจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของร้านคือนางมอนอ่อนนางรองอายุ62ปีครับจุดเด่นที่ร้านคือใช้เตาฟืนเคี่ยวน้ำซุปพริกป่นถั่วป่นแล้วก็คั่วเองหมดเลยครับแล้วก็กากหมูเจียวก็ใส่มาเน้นๆทุกชามเลยยายมอนบอกว่าเมื่อก่อนเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยขายมาตั้งแต่10บาทแล้วก็ขยับเป็น20บาทจนตอนนี้ก็ขาย30บาทมานานแล้วครับถ้าใครอยากกินแบบพิเศษก็สั่งทำให้ได้ด้วยนะครับราคาชามละ40บาทครับ
1: สาเหตุเพราะว่าอยากเหลือคนที่เขาไม่มีกระตังแล้วเด็กขอตังค์พ่อแม่ส่วนมากพ่อแม่ก็จะดุบ่นมาทำอะไรให้กินแล้วทำไมไม่กินทำไมอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้เห็นใจว่าแค่20บาทก็มากินเถอะลูกไม่มีกระตังก็มากินได้ไม่ให้กินฟรีก็ได
2: ้ปัจจุบันนี้ขายราคาเท่าไหร่
1: ปัจจุบันนี้30ธรรมดาพิเศษ40ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ถือว่าเน้นขายเอาสังคมไม่ได้เน้นเอากำไรเป็นหลักนะครับบางคนถ้าไม่มีเงินมากินยายมอนก็บอกว่ามากินฟรีได้เลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวยายมอนก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนที่ผ่านไปมาแวะกินกันเป็นประจำวันหนึ่งเนี่ยขายดีนะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวหมดหม้อไม่ต่ำกว่าวันละ5กิโลกรัมนะครับอย่างน้ำซุปเนี่ยก็ต้องทำหม้อใหญ่ๆถึง2หม้อเลยตอนนี้เปิดขายทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยครับส่วนที่ชัยนาทก็ขายของราคาถูกแข่งกันนะครับแต่ว่าถูกอันนี้ก็ต้องอร่อยด้วยแล้วก็ดีด้วยครับเป็นร้านส้มตำของป้าเรไรครับส้มตำ10บาทแล้วก็ไก่ย่าง5บาทเองครับส้มตำแม้ว่าจะราคา10บาทถือว่าถูกสุดๆนะครับแต่ว่าก็ใส่เครื่องจัดเต็มมาให้ครับแน่นไปด้วยความแซ่บไม่ได้น้อยลงตามราคาเลยครับอยู่ที่ร้านป้าเรไรหมู่4ตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองชัยนาทครับแม้ราคาข้าวของต่างๆเนี่ยจะปรับขึ้นแพงนะครับแต่ว่าป้าเรไรก็ให้เหตุผลว่าการตำส้มตำ10บาทก็ยังพอได้กำไรอยู่นะครับเพราะว่าเขามีวิธีลดต้นทุนด้วยการไปหาซื้อวัตถุดิบภายในชุมชนของตัวเองครับจะได้อุดหนุนกระจายรายได้ให้กับเพื่อนบ้านด้วยอย่างมะละกอสดก็ไปซื้อมาจากชาวสวนแถวนี้มะนาวพริกเครื่องปรุงต่างๆก็หาได้ในพื้นที่หมดเลยต้นทุนก็เลยลดลงนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็ขายกันไม่แพงอยู่แล้วถ้าไปเทียบกับว่าต้องไปซื้อเองที่ตลาดราคาจะแพงกว่านี้ครับ
2: 10บาทได้ยังพอมีกำไรไหมฮะ
1: ก็พอขายพอได้อะนิดหน่อยรวมหัวกันไปแล้วรายได้ยัง
2: ครับผมพออาศัยขายรายการอื่นด้วยครับผม
1: ขายถูกแต่ขายเยอะเงี้ยรายได้ยัง
2: ก็คือยังยืนยันยืนราคานี้เพื่อลูกค้าอยู
1: ่
0: จากส้มตำ10บาทแล้วร้านป้าเรไรยังมีไก่ย่าง5บาทนะครับซึ่งป้าก็ยืนยันว่ายังจะขายราคานี้ต่อไปนะครับเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยในราคาที่จับต้องได้กันแม้ว่ากำไรจะไม่มากแต่ว่าก็ชดเชยด้วยการขายจำนวนมากๆแทนครับตอนนี้ร้านอาหารหลายๆแห่งนะครับก็หันมาขายราคาถูกแบบนี้กันแต่อย่างที่บอกว่าคุณภาพก็ต้องดีด้วยครับและถึงแม้จะขายถูกแต่ว่าเขาเน้นให้ขายได้เยอะก็ถือว่ายังพอได้กำไรแล้วก็แม่ค้าอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้ครับร้านอาหารอีกอย่างนึงอันนี้ไม่ได้เน้นถูกแต่ว่าเน้นในแนวเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ว่าอาจจะสวนทางถ้านึกถึงชื่อของเมนูขาหมูขาหมูเนี่ยจะเป็นสุขภาพได้อย่างไรเขาก็เลยหาจุดขายใหม่ด้วยการทำเป็นขาหมูแบบหยินหยางนะครับนั่นคือตุ๋นด้วยสมุนไพรจีนถึง14ชนิดที่ให้สรรพคุณบำรุงร่างกายต่างๆเยอะเลยที่สุราษฎร์ธานีครับใช้สมุนไพรจีนรวม14ชนิดนะครับที่ผ่านการคั่วให้มีความหอมนะครับแล้วก็เตรียมนำไปตุ๋นตามสูตรกับขาหมูครับด้วยแนวคิดทำอาหารให้เป็นยาเพราะว่าสมุนไพรแต่ละอย่างก็มีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายแตกต่างกันไปครับก่อนนำไปใส่ในหม้อตุ๋นขาหมูของร้านครัวมุกดาครับร้านนี้อยู่ภายในศูนย์อาหารของวัดพัฒนารามพระอารามหลวงหรือว่าที่ชาวสุราษฎร์นิยมเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อพัดที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับก็ใช้เวลาตุ๋นตามสูตรที่คิดค้นขึ้นมาครับจนได้ขาหมูเนื้อนุ่มหนังเด้งนะครับแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่ซึมเข้าเนื้อหมูจากการตุ๋นอร่อยพร้อมบำรุงร่างกายไปด้วย นางสาวกอบกันนสอนสัมพันธ์อายุ50

0: 14ปีเป็นเจ้าของร้านนะครับบอกว่าที่บ้านเนี่ยทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยอยู่แล้วครับแล้วก็มีความนิยมเรื่องการใช้พืชสมุนไพรก็เลยเริ่มทำขาหมูหยินหยางเพราะปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ก็นิยมกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกันมากขึ้นครับ
1: ขาหมูหยินหยางเนี่ยตัวที่พิเศษก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้ในการตุ๋นขาหมูนะคะเราจะใช้สมุนไพรจีนก็คือ14ชนิดอยู่ในน้ำตุ๋นขาหมูเราจะมีวิธีการก็คือนำสมุนไพรทั้งหมดอะค่ะมาผ่านกระบวนการคั่วอ่อนๆจนกระทั่งได้ที่เราจะต้องสังเกตว่าสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยความได้ที่ของแต่ละตัวเป็นยังไงเสร็จแล้วค่อยมาทำการรวบรวมแล้วก็เตรียมใส่ในน้ำที่เราเตรียมไว้ตุ๋นขาหมูตรงนี้แล้วก็เราจะตุ๋นไปในระยะเวลานึงที่คิดว่าขาหมูนุ่มนุ่มจริงๆคือนุ่มในขณะที่ผู้สูงอายุทานได้แล้วโอเคค่ะ
0: นอกจากข้าวขาหมูหยินหยางแล้วก็มีเมนูต่อยอดอีกกว่า20เมนูที่ก็ใช้น้ำซุปสมุนไพรครับราคาเริ่มต้นเพียง60บาทแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมกินข้าวเสร็จแล้วก็ชวนท่องเที่ยวไปกราบสักการะหลวงพ่อพัดเกจิอาจารย์ของชาวสุราษฎร์ได้เช่นกันนะครับเป็นวัดคู่ในชุมชนมานานพร้อมกับอุดหนุนอาหารท้องถิ่นจากชาวบ้านไปด้วยครับปัจจุบันนี้ก็มีร้านอาหารขนมหลายๆอย่างนะครับที่ก็ชูจุดขายสอดแทรกจุดเด่นด้วยการใส่พวกพืชสมุนไพรหรือว่าดอกไม้ที่กินได้ลงไปด้วยก็ทำให้อาหารน่ากินขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ของกลุ่มคนรักสุขภาพไปด้วยครับส่วนใครที่มองหาแหล่งท่องเที่ยวนะครับแนวธรรมชาติชวนคุณผู้ชมไปล่องแก่งกันนะครับไปเล่นน้ำคลายร้อนที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับที่นี่มีกิจกรรมนะครับการล่องผจญภัยด้วยเรือคายักนะครับแล้วก็ไปแวะเก็บเอาพืชผักต่างๆผลไม้พื้นถิ่นตลอดริมทางริมน้ำต่างๆแบบนี้น้อยคนจะได้มีโอกาสไปสัมผัสกันนะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: แบบผจญภัยด้วยการล่องแก่งสัมผัสธรรมชาติที่ร่มรื่นและเขียวขจีน้ำใสเห็นตัวปลาที่นี่คือแม่น้ำซองกะเลียตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะผู้นำทางของเราวันนี้คืออาสุภชัยพลทิพย์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีความเชี่ยวชาญเส้นทางป่าต้นน้ำนอกจากนี้ยังเป็นจิตอาสาร่วมกับเพื่อนๆช่วยกันอนุรักษ์พื้นป่าจัดกิจกรรมพายเรือคยักสัมผัสธรรมชาติค่ะ
1: เรานั่งรถมาประมาณสัก40นาทีนะคะก็มาถึงแล้วค่ะเกิ่งก๋วยทะนะคะเป็นสถานที่แห่งนี้ค่ะเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะส่วนจุดที่เราจะล่องแก่งเนี่ยค่ะตรงนี้เรียกกันว่าแม่น้ำโลคีค่ะน้ำใสมากค่ะช่วงนี้แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยไม่ลึกมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เรือคยักเนี่ยค่ะล่องแก่งไปกับแก๊งเรือคยักสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพี่ๆเขากำลังเอาเรือลงมานะคะแต่การมาล่องเรือคยักที่นี่ค่ะก็จะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆนะคะคะที่เราประกอบอยู่นี่คือทำไมเราต้องมีการประกอบที่นั่งตรงนี้ด้วยคะ
2: นี่เป็นที่นั่งสำหรับเรือคยักนะเพราะว่าการพายเรือคยักล่องแก่งครับถ้าเราไม่มีที่นั่งอย่างเงี้ยถ้าเราพายไกลๆมันจะเมื่อย

0: ตรงนี้มันใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่ง
1: ระยะทางประมาณสักกี่กิโลได้นะคะ
0: วันนี้เราจะพายกันอยู่ประมาณสัก6-7กิโลครับ
1: โอ้6-7กิโลเมตรด้วยกันค่ะ
2: ตอนนี้เรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าปกติแล้วไปล่องเรือขยักเนี่ย1ลำเขาจะนั่งได้ประมาณ2คนนะคะก็จะมีคนพายเรือให้ตลอดค่ะแต่ว่าวันนี้เรือขยักลำนี้นะคะนั่งได้แค่1คนค่ะคือเราต้องดูแลตัวเองนะคะก็เลยต้องไปฝึกพายเรือกันก่อนค่ะพายเรือไม่เป็นวันนี้จะรอดหรือจะล่มไปลุ้นกัน

0: ปลายออก
1: หาง
0: ประมาณนี้มันจะมีแรงนิดหน่อย
1: ครับ
0: แล้วลองวิธีที่ผมบอกงัดถอยหลังดูครับลองงัด
2: ถอยหลัง
0: ข้างไหนก็ได้งัดเห็นไหมเครือมันจะพายแล้วใช่ถ้างัดครั้งนี้หัวเรือไปทางถ้างัดขวาหัวมันก็กลับมาทางขวาเลยครับงัดซ้ายหัวมันกลับมาทางซ้ายเลย
2: หัวก็จะกลับมาทางซ้าย
0: ครับ
2: ตอนนี้ถอยหลัง
0: พอเราเหมือนว่าถ้าเราบาลานซ์แล้วเราพายก็ได้งัดก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนว่าบังคับได้ไม่ต้องตื่นเต้นคือเรามีสมาธิในการพาย
2: โอเคตอนนี้พร้อมแล้วค่ะไปเรียนรู้การพายเรือมาแล้วนะคะแต่ก็ยังหมุนไปซ้ายขวาอยู่ค่ะไปแล้วนะคะเริ่มต้นค่ะจะรอดหรือจะล่มมาลุ้นกันค่ะไปแล้ว
3: ทุลักทุเลค่ะแม้จะเป็นแก่งเล็กๆแต่ตื่นเต้นและสนุกสนานไม่เบาค่ะ
2: ผ่านมาแล้ว1แก่งค่ะเมื่อกี้ เกือบไม่รอดนะคะเพราะว่าหัวเรือไม่ตรงค่ะ

0: พักตรงนี้ละก็เอาเรือขึ้นฝั่งก็กางตรงกางเต็นท์ทำที่รับที่นอนแล้วก็หาปูหาปลากิน
1: ไปด้วยถ่ายไปด้วยดูค่ะสุดไหมสุดมากค่ะทีมนี้สุดยอดไปเลยเมื่อกี้เราผ่านช่วงวิกฤตมาแล้วนะคะโอ้ยเป็นแก่งที่แบบสุดยอดจริงๆค่ะน้ำมันค่อนข้างเชี่ยวค่ะเวลาเราลงแก่งเนี่ยคือต้องบังคับเรือดีๆค่ะไม่งั้นนะเรือมันจะขวางพอขวางปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรือล่มได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องบังคับให้เรือเนี่ยมันตรงตลอดเวลาค่ะตอนนี้เราพายเรือขยักมาได้ประมาณสักเกือบครึ่งทางแล้วนะคะผ่านไปแล้วประมาณสัก2 ชั่วโมงแล้วค่ะ

0: เดียวเนี่ยปุ๊บปิดหน้าพิษแล้วกระติกตะความนิดนึงสนุกสนุก
1: ลองตัวดีๆ
2: จะได้ไหมเนี่ยเรากำลังจะเจออีกหนึ่งแก่งนะคะที่เขาบอกว่าแก่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยค่ะถ้าพลาดก็พลิกเลย

หนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างที่ได้ไปเข้าป่าแล้วได้อยู่กับน้ำก็เลยไปตกผลึกตรงที่เนี่ยครับเรือขยักก็กิจกรรมที่เราทำก็เลยจะเป็นกันคือถ้ามีเวลาเมื่อไหร่

บางครั้งก็เล่นน้ำบางครั้งก็นั่งบนเรือแล้วปล่อยให้เรือน้ำพาเราไปนะเรารู้สึกว่ากิจกรรมแบบเนี้ยทำให้พวกเรารู้สึกมีความสุขครับ

รากินนะคะแต่ว่ากินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้นะคะแต่เมื่อกี้พี่ก็บอกว่าสัตว์ป่ากินได้ค่ะผลสวยมากเลยเนาะลูกขี้กาลูกขี้กาอันนี้น่าจะสุกเต็มที่แล้วค่ะ

0: ต้องฤดูฝนนะครับสนุก
1: เราใช้เวลาล่องแก่งประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันค่ะเพราะแวะชมธรรมชาติเก็บพืชผักผลไม้พื้นถิ่นส่วนจุดนี้เป็นปลายทางของเราซึ่งมีชาวบ้านต่างพาลูกหลานออกมาเล่นน้ำคลายร้อนรวมถึงออกมาอาบน้ำที่แม่น้ำซองกะเลียสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและผูกพันกับสายน้ำค่ะ
2: เรือคายักของที่สังขละบุรีครับแต่ละลำก็รับนักท่องเที่ยวได้6คนแล้วก็มีบริการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่แล้วก็ขอความร่วมมือในการดูแลเรื่องของธรรมชาติไปพร้อมกับการท่องเที่ยวด้วยครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนไปเจอวัวหายาก2ตัวนะคุณผู้ชมลักษณะเนี่ยเข้าตามตำราโบราณทุกประการเลยหรือว่าเป็นตำราพญาโคเจ้าของตั้งชื่อให้ว่าคุณโอเล่กับคุณนิคมนะครับก็มักใช้ลากเทียมเกวียนไปมาเป็นประจำเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ไทย PBS Journal Journey วันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกการเดินทางมีเรื่องเล่าเสมอวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาจานนี้มีเรื่องโลกเพราะทุกการกินของเราเปลี่ยนโลกได้

0: สเต็กเนื้อสุดอร่อยของหลายๆคนเนี่ยมันทำให้โลกร้อนรุ่ม
1: 10นาฬิกา30นาทีมหาอำนาจบ้านนาถ่ายทอดแนวคิดเกษตรยั่งยืนสู่ยุคเกษตรอัจฉริยะ
2: ภูมิใจครับที่ว่าผมได้เกิดเป็นเกษตรกรไทย
3: สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้จากตัวเรา
4: อย่าลืมรักตัวเองกันเยอะๆนะ
5: ได้เลยครับ
6: เอาหมอบเข้า
7: ไปดูญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นกัน
1: 11นาฬิกาดูให้รู้ให้ลึกเรื่องญี่ปุ่นในแง่มุมต่างๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
8: จะลงไปอาบจริง
9: ๆกาชาปองในญี่ปุ่น
10: พบกับเรื่องราวหลากหลายกับรายการสีสันทันโลกค่ะ
1: 11นาฬิกา30นาทีสีสันทันโลกสนุกสนานกับข่าวสารที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจากทั่วทุกมุมโลก
11: นี่เป็นประเพณีเก่าแก่อายุกว่า100ปี
12: ท็อปเตอร์เขาปล่อยลงมาเนี่ยเป็นมาร์ชเมลโล่แล้วคุณดูบรรยากาศ
1: ไทย PBS เจอนั่นเจอนี่สาระฉ่ำๆวัฒนธรรมอาหารประสบการณ์ฟิ้วๆไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ทุกเช้ายังมีเสียงของธรรมชาติแต่เป็นเสียงที่เราไม่ได้ยินและหลงลืมมองเห็นความงดงามเล็กๆใกล้ตัวที่บอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปี2012ไทย PBS จัดโครงการ Save the Bird ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติของผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพและคลิปวิดีโอเข้าประกวดเป็นจำนวนมากผลงานของผู้เข้าประกวดถูกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆบอกเล่าเรื่องราวของนกไทยและมอบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสู่สาธารณชนปี2026ไทย PBS ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยการกลับมาอีกครั้งของการประกวดภาพนกเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและความหมายของการใช้ชีวิตรวมถึงส่งเสริมทักษะการถ่ายภาพให้กับทุกคนที่มีใจรักเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์2026เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติไทย PBS จึงได้เปิดรับผลงานจากทุกคนทั้งมือใหม่มือเก่าทั้งกล้องใหญ่หรือกล้องมือถือภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันผลงานทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายธรรมชาติและการอนุรักษ์นกรวม5ท่านเพื่อคัดเลือกผลงานที่สะท้อนทั้งความงดงามผ่านเรื่องเล่าและคุณค่าของธรรมชาติผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมโอกาสในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกแล้วการเห็นนกสักตัวของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: สิเจ้าค่ะเอ้าคุณหนู
1: ราคานี้ไม่แพงเลยเจ้าค่ะ
2: รับไว้ถวายทูลกระหม่อมอย่างไรเล่าคะต้องโปรดแน่
3: ๆข้าสิถวายของสิ่งใดให้พระองค์ข่อยขอเป็นคนได้บ่ลูกสาวแม่จำปาผู้นี้
0: แพงคอใดเท่ากัน

0: เรื่องของลำจวนเริ่มขึ้นในพุทธศักราช2373เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่3เสด็จขึ้นครองราชได้6ปีเนื่องด้วยพระองค์โปรดให้เลิกการละครในพระราชสำนักครูละครที่เคยเป็นคนละครในหลายท่านจึงออกจากวังหลวงมาเป็นครูสอนละครแก่คณะละครตามวังนอกของเจ้านายหลายองค์และตามบ้านขุนนางผู้ใหญ่มีการหัดละครผู้หญิงเกิดขึ้นทั่วไปทั้งที่เคยเป็นเรื่องห่วงห้าม
1: จะให้พี่ๆยืนรอลูกสาวคนเล็กอย่างนี้ตลอดไปทั้งคืนหรือ
2: กำลังให้นางปริกไปตามหาตัวอยู่หอรับ
1: ไปหาตัวไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหน
2: ดื่มน้ำก่อนนะขอรับ
1: บอกบทครูแดงร้องสองคนน่ะทวนท่ารำ
3: บ้างว่าเปรียบเทวันนั้นเห็นผิด

0: มานี่สิออลำจวน
1: จวนมานี่ดื้อจริงๆเราเนี่ย
0: นั่งลง
2: ตัวดี
0: ตามหากันแทบพลิกเรือนเหตุใดไม่มารำกับพวกพี่ๆเขาข้ามาทีไรไม่เห็นแม้นเงาหน้าตาหน่วยก้านหรือก็ดีน่าเสียดายเป็นลูกสาวในสุนหากไม่รำให้งามแล้วจักทำสิ่งไร
1: ลุกขึ้นยืนรำกับพวกพี่ๆบัดเดี๋ยวนี้ขืนดื้อพ่อจะเคี่ยนเจ้าด้วยไม้เรียว
0: ไป
2: แม่จำปาอยู่ไหนไม่มาขนาบลูกตัวคนอื่นเอาด่าว่าเอามากๆเขาก็จะหาว่าเขาใจร้ายลูกตัวซุกซนอย่างกับม้าดีดกระโหลกจะตัดจุกอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วยังทำตัวเป็นเด็กเล็กโอ้ยพูดยังรู้จักฟังนั่งปก
3: เจ้าคะ
2: ไปตามแม่จำปามานั่งอบรมลูกสาวตัวเองหน่อย
3: เจ้าค่ะ
4: ปกไม่ต้องในแม่เจ้าค่ะลูกจะไปตามแม่จำปาเองนะเจ้าค่ะ
1: ลำจวนหยุดลำจวนกระผมขอประทานโทษนะขอรับ
0: ถ้ายังดื้อหนีการเรียนอย่างนี้ฉันไม่รอให้เสียเวลานี่หนที่สองแล้วนะ
4: แม่รอฉันด้วย
5: คุณลำจวน
4: อ้าวก็นึกว่าจะไม่ไปเสร็จแล้ว
5: ระวังเจ้าค่ะระวังลื่นนะคะ
4: ระวังลูก
5: ช้าๆเจ้าค่ะช้า
4: ๆมาไม่มากเล่นพายเถิดหากไม่ทันฉันแย่แน่
6: ยายมอมแมมปุกปุยยับเย้ยไปทั้งตัวเช่นนี้

ังทักขินักขิพระนายนะเนตรนะก็พรางพรางอยู่พรายพรอย

็นทุกถึงพระลูกรักทั้งสองคนเดินพลางนางก็รีบเก็บพลาผลแต่ตามได้ใส่กระเช้าสาวพระบาทบทจรดุม

0: หลวงพี่ขอรับหลวงพี่นิมนต์ประเดี๋ยวเถิดขอรับขอติดกันเทศเพิ่มขอรับเมื่อกี้ยังไม่จุใจ
1: อีฉันด้วยเจ้าค่ะ
2: โยมไปใส่ตู้บนศาลาจะดีกว่า
0: อยากถวายกับหลวงพี่โดยตรงนะขอรับน้ำเสียงหลวงพี่จับใจยิ่งนักเทศกันมัสซีไม่มีใครเหมือนเลยขอรับ
1: นั่นน่ะสิพระหนุ่มๆเสียงหวานๆหายากนักเจ้าค่ะ

0: ธุถวายขอรับหลวงพี
1: ่ถวายเจ้าค่ะฉันด้วย
2: สาธุ
1: กราบลานะเจ้าค่ะ
0: กราบลาขอรับ
1: ไปๆๆโอ้ยสงสาร
3: ประเดี๋ยวโยมวันพระใหญ่เดือนหน้าอย่าลืมมาทำบุญกันนะ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ขอรับ
1: ฉันจะทำแกงหม้อใหญ่เลยนะผลหมากลากไม้จะมาถวาย
3: ลำจวนคืนไป
4: ฉันช่วยถือจ้าหลวงพี
3: ่คัมภีร์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ของเด็กเล่นเป็นเด็กผู้หญิงทำไมชอบเล่นสมุดหนังสือ
4: มีข้อห้ามด้วยหรือเจ้าคะ
3: บอกว่าไม่ควรเล่นก็อย่าเล่นไม่ต้องมายอกย้อนคืนไป
5: คืน
6: คุณหนูคุณหนูขา
5: คืนเขาไปสิ

0: พระเทศกินใจมากโยมปราบปลื้มเป็นที่สุด
1: นึกว่าโยมแม่จะไม่มาเสียอีก
0: แม่เพิ่งเสร็จธุระเอาผ้าไปส่งที่วังบางยี่ขันมาก
1: ันมา

4นี้อาตมาตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาจักสาธยายถึงความรักของมารดาที่มีต่อบุตรให้ถึงใจอุบาสกอุบาสิกาเพื่อเป็นกุศลให้กับโยมแม่โดยตรงหากโยมแม่

0: มาช่วยดึงเรือหน่อยคุณหนูขึ้นก่อนนะเจ้าค่ะระวังนะเจ้าค่ะ
1: ดีๆลูก
0: ช่วยทิมถือของหน่อยเจ้าค่ะอุ้ย
2: นี่นะลำตัวลำตัว
3: อย่านึกนะว่าจักหนีพ้นมานี
1: ่ลำตัว
3: ลำตัวเด็กลอกข้อก็ต้องโดนแบบนี
1: ้แม่ช่วยด้วย
3: เด็กลอกข้อ
1: พอแล้ว
3: เด็กนอกคอกก็ต้องโดนไม่เรียวเสมอไม่มีผู้ใดช่วยเจ้าได้ดอก
1: ลูกทำผิดอันใดสาหัสถึงกับต้องเคียนตีให้ตายหรือมันก็แค่ไปฟังเทศฟังธรรมกับฉันที่วัดเท่านั้นเอง
3: มันไม่ยอมหัดลำละครแล้วยังบังอาจเสียมารยาทวิ่งหนีแม่ครูท่านไปต่อหน้าต่อตาไม่มีสำนึกเลยว่าท่านเป็นถึงครูละครของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นว่าฉันจะกราบขอให้ท่านมาสอนลูกๆได้ต้องขอความเมตตาท่านอยู่หลายครั้งหลายคราแต่ท่านก็ไม่เคยถือตัวเลยยอมมาสอนลูกๆให้ถึงที่บ้านเราฉันเป็นนายโรงละครมีลูกวงเคารพเกรงกลัวมากมายแต่นางลำจวนกล้าขัดคำสั่งแสดงการแข็งข้อหักหน้าพ่อมันต่อหน้าต่อตาทุกคนท่านเนี่ยอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้ว
1: นางพ่อเลย
3: เฮ้ย
1: ที่แท้ก็โกรธที่ลูกมันหักหน้านี่เอง
3: แม่จำปานั่นแหละมันให้ท้ายมันนักมันถึงได้เป็นเด็กดื้อด้านผิดพี่ๆเขาน่ะ
1: ได้ฉันผิดเองฉันเลี้ยงลูกไม่ดีฉันจะอบรมมันเองในสุดไม่ต้องมาตีเหมือนเป็นงัวเป็นควาย
3: พูดมากี่ครั้งกี่คราแล้วว่าจะอบรมจะอบรมแต่ก็ไม่เคยเห็นดีขึ้นสักทีดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิว่านอนสอนง่ายกันทุกคนมีใครดื้อด้านเหมือนนางลำจวนบ้างเฮ้ยคอยดูไปเถอะหากแม่จำปาไม่ใช้ไม้แข็งกับลูกบ้างวันหนึ่งข้างหน้ามันจะโตมาเป็นโจร
1: จริง

เริ่มใหม่อีกคราหนึ่งนะลุงมั่นขอเพลงกระชับกระชับหน่อยนะตั้งใจหน่อยแม่ลำจวน

0: ระเด่นบุษบาหน้าเศร้านะ
1: พระเด่นบุษบาเอ้ยสาวสวา

0: จวนนางลำจวนเสแสร้งแกล้งลำให้เลวอย่านึกนะว่าผู้ใหญ่เขาไม่รู้เท่า
1: คุณพ่อคะลูกพยายามลำให้งามที่สุดแล้วนะคะ
0: โกหก
2: แม่ลำจวนเนื้อตัวมือไม้แข็งทื่อผิดไปแท้
0: ๆบอกแล้วว่ามันแกล้งทำ
3: แม่ครูขอรับขอประทานโทษเถอะขอรับกระผมเอื้อมละอาเต็มทนแล้วคุณพ่อบางทีนางลำจวนมันอาจมิได้มีวาสนาเหมือนน้อยแลนวลก็เป็นได้เราอย่าเสียเวลามาเคี่ยวเข็นมันอยู่เลยครับสู้เอาเวลามาฝึกน้อยแลนวลจะดีกว่าเพื่อจะได้พาไปลำอวดตามวังเจ้านายต่างๆให้ได้ดิบได้ดีสมกับความดีความงามของแต่ละคนคุณพ่อขอรับคนเราเนี่ยแข่งอะไรก็แข่งได้แต่จะแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งไม่ได้ดอกครับเชื่อผมปล่อยให้นางนี่เป็นนางธมโณเฝ้าสวนพอโตขึ้นก็ให้มันไปเหมาผ้าไหมกับนายห้อยในเกวียนลาวแถวทุ่งสะพานควายหอบหีไปขายตามบ้านคนเหมือนแม่จำปาของมันเถิดเฮ้ย

0: รู้หรือไม่ยายเพลาน้ำขึ้นน้ำจึงใสพอน้ำเค็มจากทะเลขึ้นมาปะทะกับน้ำจืดทำให้ตะโกนหนักตกลงเบื้องล่างน้ำใสๆจึงลอยขึ้นเบื้องบนยังไงล่ะเขาจึงบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก
1: เจ้าค่ะคุณหนูพ่อเธอเจ้าค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าก็โดนดุอีกหรอกชอบนักนะคลุกคลีตีมูงกับพวกทาส

0: มาออกมา
1: ไอ้ฝ่ายมึงไปพายดิโอ้ยเรามึงมาตีกูขนาดนี้เหรอวะโอ้โหกูแตกชิบหายหมดแล้วเนี่ย
2: ว้าไอ้พวกวัดประโคน
0: จับหัวเรือด้วย
1: มึงจับหัวเรือไว้เร็ว
0: ๆจับ
1: จับไว
2: ้จับไว
3: ้พี่นพไปโดนใครตีกระบาลนะ
4: ร้อยวันพันปีไม่เห็นหน้าเห็นตาถ้าไม่เจ็บหนักปางตายคุณนพจะคิดกับบ้านกับช่องก็หาไม่เจ้าค่ะ
5: ปากมาแล้วมึงอีเทมอีไพ
0: ่ไก่พวกวัดสาวประโคนดักตีคุณนพ
5: เพราะเจ้าไอ้ไฟชิบหายพูดอะไรผมบ้างเนี่ยเร็วๆเอาพ่อกูไปทำแผลไปเรือนหลังเดี๋ยวพ่อกูเห็น
0: ไปครับ
5: ไอ้แข้งมึงมาช่วยกูแล้ว
2: อ๋อ

0: ้นนะขอรับ
1: เจ็บไหมขอรับ
2: เจ็บตรงที่มึงจับนั่นแหละ
0: ขอโทษขอรับ
3: คุณหนูล้มจวนคุณหนูขา
4: เลือดราวกับน้ำ
2: เลือดมันต้องล้างด้วยเลือดโอ้ยกระดาษเอากระดาษมาสมุดข่อยในหีบของคุณพ่อให้จดสิ่งนั้นสิ่งนี้นางทิมไปหยิบมา
3: จักเอาไปเขียนร้องทุกข์นครบาลหรือคะ
2: ไม่ต้องถามเอาเครื่องเขียนมาด้วย
4: เครื่องเขียนกระดาษฉันไปเอาเอง
3: คุณหนูคุณหนูคุณหนูคุณหนู

0: านว่าอะไร
1: ไม่ทราบค่ะ
0: ถก
1: ไหนคะกระดาษเครื่องเขียนรีบออกไปเถอะค่ะเดี๋ยวใครมาพบเข้าคุณจะโดนดุอีก
0: ทำไมถึงโดน
1: ก็ไม่มีเด็กผู้หญิงที่ไหนลือค้นหนังสือหนังหาออกมาเล่นหรอกค่ะ
0: ไม่ได้เล่นฉันแค่อยากจะรู้ว่าในนี้เขียนว่าอะไร
1: เขียนว่าอะไรก็ไม่ใช่ธุระของคุณดอกค่ะรีบออกไปเถิดค่ะอีฉันขอร้องล่ะไหนคะเครื่องเขียนกระดาษเครื่องเขียนหยิบเถอะค่ะคุณหนูนำจวนช้าเจ้าค่ะเดี๋ยวล้ม
0: พี่น้องมาแล้วจ้า
1: คุณหนูช้าช้าเจ้าค่ะเดี๋ยวล้ม
2: อ๋อลำจวนเจ้าต้องเขียนเพลงยาวให้พี่
0: ฮะฉันเขียนหนังสือเป็นเสียที่ไหน
2: เจ้าเขียนไม่ได้แต่เจ้าคิดได้เจ้าบอกกลอนมาแล้วพี่จะเขียนเอง
0: พี่นบทำบันไดนั่น
2: นี่แหละเพลงยาวของพี่
0: เอาลิปสติกบนกลีบดอกประหนานเพื่อเขียนเพลงยาวถึงบุษบาแต่พี่นบจะเขียนถึงแม่ราตรีด้วยเลือดบนกระดาษคอย
2: ใครจักมีเลือดพอเขียนเล่าอ๋อลำจวนเจ้าต้องแต่งเพลงยาวให้พี่เป็นเนื้อความว่านี่คือเลือดของพี่หลั่งออกมาเส้นสังเวยความรักที่มีต่อแม่ราตรีถึงพี่ตายก็ยอมขอเพียงแม่ราตรีเห็นใจอ๋อลำจวนเจ้าต้องกตัญญูต่อแม่พี่ที่ให้ข้าวแดงแกงร้อนให้หลังคาคุมหัวแม่เจ้าและตัวเจ้าตั้งแต่อ้อนแต่ออกเร็วมาช่วยพี่ที
0: คือเลือดรักเลือดชั่วของตัวพี่
3: เฮ้ย
2: ดีดีดี

0: เรือชั่วเรือชั่วพี่ชอบต่อเลย
1: เส้นสังเวยเมตตาของราตรี
0: บ้าเอาลำจวนสำคัญนัก
2: เส้นสังเวยเมตตา
0: ราตรีต่อเลย
1: ทั้งชีวีพลีแล้วแต่แก้วตาพี่เคยทำกรรมไว้ในชาติก่อนจึงจำโจรลาตายต้องหายหน้า
0: ช้าก่อนช้าก่อนต่อเลย
1: หากพอมีบุญใดได้ทำมาขอราตรีโน้มกิ่งฟ้าสักราตรี
0: ขอราตรีโน้มกิ่งฟ้าสักราตรีโอ้ยเอาจนน้องรักเจ้าช่างคมกริบเกินวัยดุจเป็นศิษย์ท่านอารักษ์ผู้ที่พอสิ้นแผ่นดินก่อนก็ออกบวชพระแล้วหายตัวไปจากวัดเลียบฝั่งขนอนไปทุดงรอนแรมอยู่ในเรือที่แห่งหนใดไม่มีใครรู้
3: ไม่มีใครรู้เลยหรือพี่นพท่านหายตัวไปเฉยๆเลยหรือคะ
0: เมื่อเขาร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบขับแคบใจเหมือนนกร้ายรังเร่อยู่เอกา
3: เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบขับแคบใจเหมือนนกร้ายรังเร่อยู่เอกา
0: พี่ไอ้ฟังคนที่อ่านนิราศเล่าสู่กันฟังแบบลับๆที่หลังวัดระฆังมาอย่างที่เรารู้กันนั่นแลว่าท่านคร่ำควรหาแต่ในหลวงแผ่นดินก่อนปิ่มจะขาดใจ
3: ฉันอยากอ่านเขียนเองได้บ้างพี่นพสอนฉันหน่อยนะ
0: เฮ้ยๆๆๆเรื่องอะไรจะสอนล่ะเดี๋ยวเจ้าอ่านออกเขียนได้ก็มีแต่ไปเขียนกลอนยาวหาผู้ชายเท่านั้นแหละช่วยเสียผู้เสียคนไปใครๆจะมาหาว่าพี่ได้จะไปไหนก็ไปไปลำจวนไปลำคันไปไปได้แล้วไป
4: จะกล่าวตำนาน
5: จะกล่าวตำนาน
4: สุบินกุมาร
5: สุบินกุมาร
4: อันสร้างสมมา
6: ดังดังเนน
4: ร่ำเรียนเขียนธรรม
5: ร่ำเรียนเขียนธรรม
4: ดังดังเนนปรากฏหนักหนา
5: ปรากฏหนักหนา
4: บวชไรศาสนา
5: บวชไรศาสนา
4: ลุถึงอรหันต์
5: ถ
7: ึ
5: งอรห
7: ัน
5: ต
7: ์ถึงไหนกันแล้ว
5: ยาคูเข้ากะทิอุปปะลิ
7: ลิอันใดเล่าไม่เห็นหรือไงมีหอหีบอยู่ข้างหน้าหอลออี
5: ลิ
7: อีกเที่ยวอ่านดังๆอ่านให้หลวงตาได้ยินด้วยถึงไหนกันแล้ว
5: ยาคูแคลกะนิอุตะลิไปได้กว่าสาคูเข้าเมาซาสาสา
3: สัมปะงาแหล่อีไร
8: เอ้ยลำจวน
9: มาๆนั่งเร็วๆๆ
3: นี่ขี้หนูแหล่ไข่เต่าเข้าเมาจีมี
7: เสียงไก่ที่ไหนมาขันวะ

0: ้คือเงา
1: ที่เจอแล้ว
2: เจ้าค่ะ
3: ดีมาก

0: 哎呀！哦。แถวนี้บ้างหรือไม
1: ่อ๋อตรงโน้นจ้ะ
0: ขอบน้ำใจนะจ๊ะ
2: ไอเฮียไอเฮียเห็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆแถวนี้บ้างหรือไม
3: ่เฮง
2: ไปทางไหน
3: นู่น
2: กำเสีย

อ้าวเดี๋ยวหลวงพี่จะท่องเป็นทำนองให้ฟังนะจะกล่าวตำนานสุบินกุมารอันสร้างสมมารำเรียนเขียนธรรมปรากฏหนักหนาบวชไรศาสนาลุถึงอรหันต์โปรดแม่พ้นทุกข์โปรดพ่อเสวยสุข

0: เครื่องทิพย์อนันต์อเนกนานาอ้าวจดให้เรียบร้อยเน
1: น รู้จักสุบินกุมารไหมสุบินกุมารได้บวชเรียนพ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค
2: ์เ
1: กิดเป็นชายถึงจะโง่เง่าเต่าตุ่นเพียงใดก็ได้บวชได้เรียนได้เขียนได้อ่านกันทั้งนั้น
2: ฮ่อ
1: เกิดเป็นหญิงเข่งกาฉลาดเฉลียวอย่างไรก็หาได้บวชได้เรียนกับเขาไม่ดอก
2: Hmm.

เสียงฝีเท้าราวกับเรือนจะทลายเช่นนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ใดผู้ใดกันบอกแม่ว่าจะมาช่วยที่วัดแต่พอมาถึงก็หายหัวหาได้เห็นแม้แต่เงาไม่บนกุฏิเรือนไม้กระดานเช่นนี้สมควรที่จะเดินลงส้นเท้าตึงๆมาอยู่ที่ลานวัดหรือระวังจากต้องธรณีศาล

ุณจำปาเจ้าขาทีมหาคุณลำอ้าวคุณลำจวนอยู่นี่เองหรือเจ้าขาเว้ยเดี๋ยวเจ้าขามาล้างมือก่อนเจ้าขามาค่ะ

0: แล้วหลวงพี่บุญลือของลูกอยู่ที่ใดแล้วได้พบกันหรือไม่ผู้ใหญ่พูดด้วยควรโต้ตอบให้รู้ใจความไม่ใช่สายหน้าพยักหน้าราวกับเป็นเงาะป่าบ้าใบ้ผู้ใหญ่ทำสิ่งใดให้ต้องพูดว่าอย่างไร
1: ขอบใจนะทิม
2: ค่ะ
0: นั่งพับเพียบให้เรียบร้อยลูกประพฤติเยี่ยงเนี้ยคนเขาถึงด่าว่ามาถึงแม่ได
1: ้แค่ขอเป็นทานโทษถึงแม่ต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำให้คนอื่นมาด่าว่าแม่ได้อีก
0: เป็นผู้หญิงอย่างไรถึงได้มือห่างตีนห่างเยี่ยงนี้เฮ้ยแม่ก็สุดจะคาดเดาละว่าลูกผู้หญิงอย่างเจ้าต่อไปภายภาคหน้าจะไปทำสิ่งใดให้ได้ดีกับเขาได้หยิบมาผักไปล้าง
2: เจ้าค่ะ
0: มาลูกมาช่วยแม่จัดสำรับเดี๋ยวจะไม่ทันเพลเร็วลูก

0: ม็ดมะขามพอหรือยังโยมพิเนศถึงอย่างไรอาตมาจะได้ให้ชาวบ้านหามาให้เพิ่ม
1: หามาอีกเถิดพระแต่พระต้องให้เด็กระวังหน่อยหามาแต่ฝักแก่ๆและเป็นมะขามเปรี้ยวอย่าให้มีมะขามหวานปนมาหนังลำจวนมาทำอะไรตรงนี้ขืนเองแตะเม็ดมะขามคั่วแล้วแช่น้ำจนเสียข้าจะเคี่ยนเองเม็ดมะขามแช่น้ำพวกนี้ต้องแช่น้ำถึงพรุ่งนี้ถึงจะใช้การได้
2: แช่ไว้ทำสิ่งใดหรือคะคุณพี่เน่
1: เขาแช่เอาไว้ทำกาวเพื่อรองพื้นพระอุโบสถรองพื้นก่อนที่จะเขียนภาพพระดูเอาเถิดน้องสาวพระซุกซนนักเดี๋ยวเสียของหมดจะว่าอะไรและแม่จำปาไปอยู่ไหนเสียถึงปล่อยให้มาวุ่นวายถึงตรงนี
0: ้โยมพี่เนตรอาตมาขอโทษแทนน้องเถิดลำจวนและโยมแม่ล่ะ
2: เออแม่ให้มานิมนต์หลวงพี่ว่าจวนเทแล้วให้กลับไปฉันได้แล้วนี่หรือคะกาวเม็ดมะขาม
0: ใช่เขาใช้เม็ดมะขามคั่วแช่น้ำนำมาเคี่ยวกับน้ำฝนใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆพอได้ที่แล้วจึงนำมากรองเอากากออกก็จะเหลือแต่น้ำกาวดังนั้นนี่ดินสอพองนำมาผสมน้ำแล้วก็เกลอะให้ตกตะกอน
1: จากนั้นก็นำไปผสมกับน้ำกาวให้เข้ากันแล้วรีบทาผนังโบสถ์หากทิ้งไว้นานจะบูดเสียดังนั้นเด็กอย่ามาเกะกะช่วยถูกกาวร้อนๆลวกเอาพระนิมนต์พระไปฉันเพลก่อนเถิดเดี๋ยวตรงนี้โยมพี่ดูแลเองลำจวนดินสอพอง1ส่วนน้ำกาว3ส่วนดูอย่าให้ข้นเกินไปนักดี
3: ครับพี่เนต
1: เอ๊ะแม่คนนี้เดี๋ยวกลับบ้านให้พ่อล่ามไว้ใต้ถุนเลย
2: โอ้ย
0: ลำจวนไปเถิด
1: ไปเลยไปไปพ้น

0: ลำจวนลำจวน
1: ขอประทานโทษค่ะ
2: นึกว่าเด็กผู้ชายหลวงพี่บุญลือ
0: ลูกใครลือซนจริง
3: ลำจวนเป็นน้องของอาตมาเองและเป็นน้องของพ่อเนตรด้วยต้องขออภัยคุณหลวงวิจิต
2: ช่างเถอะหลวงพี่ว่าแต่ลูกศิษย์ของกระผมทำงานไปถึงไหนแล้วขอรับ
3: บ่ายๆนี้น่าจะได้ลงพื้นกันแล้ว
4: แล้วคนอื่นหลักขอรับหลวงพี่มีใครมาช่วยบ้างหรือยังศิษย์ครูทองอยู่มักไปถึงก่อนพร้อมเพียงก่อนในก่อนถึงที่ไป
2: เจ้านี่ก็พูดมากจริงมาถึงก่อนก็ดีอยู่แล้วไงกาวเม็ดมะขามต้องให้เจ้าเนตรเป็นคนทำให้ศิษย์คณะอื่นทำทีไรไม่เคยใช้การดีหลวงพี่บ้างก็เหลวไปบ้างสกปรกเต็มไปด้วยฝุ่นผงเม็ดกรวดเม็ดทรายบ้างก็คนเป็นโคลนปาดเกสรไม่ไปบ้างก็เหลวเปียกเละเทะไปทั่วขอตัวก่อนนะหลวงพี
3: ่ลำจวนตามไปที่กุฏิ
5: คุณลองอยู่ครับครูทองลู
6: เฮียฝากกล่อง
5: ครูทองลู
7: เอ็งสองคนน่ะเร่งมือเข้านะผูกให้มันแน่นหนาแล้วก็ไปเข้าไปวางงานข้างในต่อเลย
6: คุณครูขอรับจะให้ครูมาดูตำแหน่งที่จะวาดรูปนะขอรับ
8: ครูทองอยู่ครับครับผมบุญมากมาจากนนทบุรีขอรับเป็นบุญวาสนาเหลือเกินขอรับที่จะได้ร่วมเขียนภาพในโบสถ์เดียวกันกับท่านขอรับ
2: ยกย่องกันเกินไปสกุลช่างเขียนจากนนทบุรีเขาก็งามหาได้ด้อยกว่าใครไม
7: ่คงต้องให้ครูสั่งสอนอีกมากเลยขอรับ
6: แต่ท้าขอรับ
5: ว่ากระผมอยากจะมาขอเป็นลูกศิษย์เรียนวิชาวาดรูปกับครูทองหลุ่ยขอรับ
6: ที่มาคั่วเม็ดมะขามตัวเป็นเกลียวเนี่ยหวังจะขอมาเข้าสำนักของคุณหลวงวิจิตรเจษฎางั้นเหรอ
5: ใต้เท้ากรุณาขอรับ
6: หัวว่าเหลือไปช่วยครูบุญมากผูกนั่งร้านดีกว่าไป
7: มันอยากอยู่กับคุณหลวงคุณหลวงก็รับมันไว้สิขอรับ
6: ใครให้เจ๊กยกกาวเข้ามา
9: เจ๊กสิทธ์ก็ยกกาวมาให้เจ๊กครูไง

0: นางลำชวนมาทำอะไรที่นี่ไปเฮ้ยไปเนตจากทำอะไรเด็ก
1: แลกับผมเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นแก่นแก้วแก่แดดแก่ลมสิ้นดี

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ผมขอให้ไม่ต้องให้ดูน่าสงสารมากขนาดนั้นได้ไหมครับ
2: คือถ้าสตอรี่มันได้แต่ถ้ามันร้องเพลงไม่ดีคนเขาก็ไม่โบสถ์ให้นะเว้ย

0: ้านพ่อไปเลยอ่ะ
1: ท่วงทำนองที่เลือนหายวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
2: ผมเหลือนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี้เจ็บถามอะไรหน่อยระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
4: เซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู
5: ่ไอ้เซฟกูชอบมึง
3: ไม่ได้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้ข้าอยู่ผิดที่ผิดทางจริง
6: ๆแค่ปู่ไม่ทำตามไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุด
7: เดี๋ยวนี้นิยายเกย์กันทั้งนั้น
8: ใช่ค่ะโลกมันเปิดกว้างแล้ว
9: เดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะผ
5: อปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
3: ได
10: ้นี่กายเรามาลองคบกันเถอะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรมะเสยัง

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ค่าไฟในเดือนเมษายน 9,000 บาทสูงขึ้นมาเกือบ 3,000 บาทอ่ะคุณผู้ชมแล้วเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีกจึงต้องชะลอแผนติดตั้งเครื่องปรับอากาศไปก่อนนะครับผู้ประกอบการยังสะท้อนด้วยบอกว่าหากต้นทุนยังอยู่ในระดับสูงแบบนี้ขณะที่กำลังซื้อก็ยังไม่ฟื้นตัวภาครัฐเนี่ยควรมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการช่วยพยุงรายได้ร้านค้ารายย่อยครับ
1: ความท้าทายในเรื่องของวัตถุดิบแหละต้นทุนต่างๆนะครับที่อาจจะทำให้มูลค่าของเครื่องดื่มหรืออาหารอะไรมันสูงขึ้นพอสูงขึ้นมันก็กระทบเป็นลูกโซ่หมดเพราะว่าสูงขึ้นคนใช้จ่ายก็น้อยลงเขาก็ไม่กล้าซื้อเพราะเขาก็หาเงินได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะผมมองว่าถ้ามันเป็นไปแบบนี้ตลอดนะครับแล้วมันไม่สามารถแก้ไขที่ต้นทุนได้ผมว่าภาครัฐอาจจะต้องสนับสนุนเรื่องของแคมเปญนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจหรอกว่าเขาจะมีกลยุทธ์อะไรแล้วก็มีไอเดียยังไงแต่เชื่อว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามารองรับให้มันมากพอที่ซัพพอร์ตกับต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยครับผมเชื่อว่าก็ยังไปต่อได้แต่ต้องมีมากพออาจจะต้องขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนักท่องเที่ยวครับ
0: คือนอกจากจำนวนลูกค้าที่มาซื้อกาแฟที่อย่างที่บอกไปว่าร้านเนี่ยตั้งเป้าไว้300แก้วคุณผู้ชมขายได้70แก้วต่อวันร้านเองก็ต้องปรับตัวสินค้าค้างสต็อกต่างๆนี่ต้องคอยดูออเดอร์ตลอดนะครับนอกจากนี้ร้านเขาบอกว่ายังต้องเผชิญกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยแก้วพลาสติกที่สั่งผลิตล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนสงกรานต์ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับสินค้าเลยคุณผู้ชมปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของการนำเข้าเมล็ดพลาสติกนี่แหละครับที่ได้รับผลกระทบกันทำให้ร้านเนี่ยก็ต้องปรับตัวเขาไปใช้แก้วสำเร็จรูปแทนซื้อแก้วสำเร็จรูปมาจากนั้นก็ไปติดสติกเกอร์แบรนด์ของร้านเป็นการชั่วคราวไปก่อนเพื่อให้ทันเปิดร้านอย่างเป็นทางการก็คือวันนี้แหละ5พฤษภาคมร้านก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนปรับตัวด้วยเพราะว่าร้านก็ต้องเปิดแล้วต้องรอลูกค้าเข้าร้านกันแล้วนะครับ
2: คุณผู้ชม
3: ครับพอพูดถึงเรื่องของความพยายามที่จะทำให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็คงจะต้องพูดถึงโครงการต่างๆที่รัฐบาลกำลังจะออกมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีหลายโครงการย่
2: อ
3: ยคนละครึ่งพลัสนี่ก็น่าจะอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ว่าก็จะเป็น60 40เรื่องของการช่วยลดพุ่มพวงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ครับที่ประชุมครม.ก็จะมีการพิจารณาพรก.กู้เงินครับ400ล้านบาทเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางก็จะเน้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าวันนี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบเศรษฐกิจและความไม่สงบในตะวันออกกลางโดยจะเน้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพในกรอบระยะเวลา4เดือนตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกรกฎาคมปีนี้และการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยย้ำว่าพูดแล้วทำครับ
4: นายกพรุ่งนี้พรก. 400,000 เข้ามา
5: เข้าครับก็พูดแล้วทำนี่ครับ
6: นะครับท่านนายกครับหมายถึงว่าตอนนี้คะแนนดูสิโกท่านนายกแซงตัวของคุณเซ้งเป็นคุณอภิเษ
2: กขอบคุณค่ะ
3: ตามรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะครับหลังจากครม.เห็นชอบพรก.กู้เงินแล้วทางกระทรวงการคลังจะประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจร่างพรก.กู้เงินแล้วก็ส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับเพื่อที่จะดำเนินการกู้เงินไปใช้ช่วยเหลือประชาชนต่อไปสำหรับการออกพรก.กู้เงินนะครับจะทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสที่คาดว่าจะให้สิทธิประชาชนมากกว่า20ล้านคนและการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ 13.4 ล้านคนคนละ 4,000 บาทก็จะจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาทเริ่ม1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคือในส่วนนี้ก็คาดว่าต้องใช้งบประมาณมากกว่า 100,000 ล้านบาทนี่ยังไม่รวมโครงการอื่นๆที่อยู่ในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสอีกหลายโครงการเลยนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสและการเติมเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าหลังจะเสนอให้ครม.เห็นชอบได้ก็คือคาดว่าน่าจะเสนอได้สัปดาห์หน้าครับ12พฤษภาคมเพื่อให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์เดินหน้าได้ในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเริ่มต้นคิกออฟโครงการ1มิถุนายนตามที่กำหนดไทม์ไลน์เอาไว้ส่วนกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้ออกมาแจ้งเตือนครับกรณีที่มีการแชร์ข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีการ

0: เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสในวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังชี้แจงนะครับว่าข่าวดังกล่าวเป็นเฟกนิวส์เป็นข่าวปลอมครับขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือคลิกลิงก์ที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียยืนยันว่ายังเป็นเฟกนิวส์เป็นข่าวปลอมเพราะปัจจุบันยังไม่มีการประกาศให้มีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่อย่างใดคืออย่างที่บอกไปยังไม่เข้าครม.ด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมอาทิตย์หน้านู่น
1: ใครส่งอะไรให้อย่างนี้มานี่คุณผู้ชมตีเป็นปลอมไปหมดเลยนะคะเพราะว่าครม.เนี่ยต้องเคาะก่อนนะคะว่ามีเงื่อนไขยังไงบ้างนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นคุณอนุทินไหมคะให้สัมภาษณ์แล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินออกไปก็นักข่าวเนี่ยไปถามในกรณีที่สวนดุสิตโพเนี่ยมีการรายงานผลนะบอกว่าผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองล่าสุดเนี่ยค่ะคุณอนุทินยังมีคะแนนนำเป็นนักการเมืองโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งนายกไม่ตอบคำถามนะคุณผู้ชมแต่ว่าคือยกมือไหว้แล้วก็เดินออกไปเลยนี่เป็นท่าทีที่เหมือนกับขอบคุณผลสำรวจที่มีการสำรวจมาแบบนี้เดี๋ยวดูจังหวะนะกำลังจะเดินออกไปไม่ตอบอะไรอาจจะกลัวคนหมั่นไส้ขอบคุณแล้วก็เดินออกไปเลยอย่างนี้หรือเปล่า
0: ไม่ให้ความเห็นหรืออาจจะเขินครับอ
1: าจจะเขินเอาไป
0: ได้ครับ
1: คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงค่ะกรณีที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะปรากฏก่อนหน้านี้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐไปเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ต้องขังชาวจีนทั้งมีการจัดห้อง VIP แล้วก็ให้ครอบครองโทรศัพท์มือถือทางกรมราชทัณฑ์ดำเนินการทางวินัยให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนรวมทั้งหมด6นายนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขณะที่คดีอาญาเอาผิดฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและความผิดตามพ.ร.บ.ค้าประเวณีทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าของคดีสรุปสำนวนส่งต่อให้ปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากปฏิบัติการการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกลางเดือนพฤศจิกายนปี2568นะคะแล้วก็พบหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังชาวจีนจริงตามข้อร้องเรียนจุดสำคัญก็คือห้องลับที่อยู่ชั้น1ในอาคารอำนวยการค่ะห้องนี้อยู่ใต้บันไดตรงกับห้องของผู้บัญชาการเรือนจำและการเข้าออกก็มีเพียงทางเดียวก็คือต้องเข้าผ่านห้องผู้บัญชาการเรือนจำผลการตรวจค้นภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงสิ่งของต้องห้ามหลายรายการอย่างเช่นของมีคมไฟแช็กและหลักฐานสำคัญนั่นก็คือถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วอะค่ะแล้วก็พบหญิงชาวจีน2คนอยู่กับผู้ต้องขังชาวจีนภายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเหตุการณ์นี้ส่งผลทำให้ผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ใต้บังคับบัญชาถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง22นายล่าสุดกรมราชทัณฑ์แถลงการความคืบหน้าในการสืบสวนตรวจสอบเพิ่มเติมโดยพบนะคะว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังจีนเป็นพิเศษด้วยการให้ครอบครองโทรศัพท์มือถือซึ่งถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่ะราชทัณฑ์จึงลงโทษทางวินัยแก่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนพร้อมดำเนินคดีอาญาฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยเหตุที่มีพฤติการรับรู้ถึงการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าละเว้นไม่รายงานเหตุการณ์ตามระเบียบแล้วก็ลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ผู้คุมประจำแดนรวม3นายให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนและดำเนินคดีอาญาฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเช่นกันโดยทั้ง3นายค่ะมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็การอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษภายในแดนควบคุมโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกรมราชทัณฑ์มีมาตรการลงโทษวินัยร้ายแรงกับอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนพร้อมดำเนินคดีฐานปฏิบัติว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและความผิดตามพ.ร.บ.ค้าประเวณีจากเหตุที่ได้มีการสั่งการด้วยวาจาให้เบิกตัวนักโทษชาวจีนโดยไม่ชอบแล้วก็รับผลประโยชน์จากการจัดพื้นที่ในเรือนจำแบบ VIP เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลงโทษเลขานุการส่วนตัวของผู้บัญชาการเรือนจำในความผิดวินัยร้ายแรงให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนและคดีอาญาในข้อหาเดียวกันด้วยพฤติการที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกต่างๆและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมายในคดีอาญาพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วได้มีการส่งสำนวนให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่า

0: ว่าปปช.พิจารณาไต่สวนซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการปปช.ค่ะ
1: มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับมีผู้ก่อเหตุ4คนแต่งชุดช่างไฟฟ้าพร้อมกับอาวุธครบมือไปก่อเหตุดักยิงรถตำรวจส่งผลทำให้มีตำรวจเสียชีวิต1นายขณะเดินทางกลับบ้านครับตำรวจสภ.มายอจังหวัดปัตตานีเข้าไปตรวจสอบเหตุยิงรถตำรวจขณะเดินทางกลับบ้านเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณ4แยกบ้านม่วงหวานหมู่4ตำบลสาคอบนอำเภอมายอที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตอยู่ด้านนอกรถยนต์สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณลำตัวและก็ศีรษะหลายนัดครับทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรราตาปันยังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีใกล้กันไปพบรถยนต์กระบะอีซูซุสีบรอนทองทะเบียนปัตตานีสภาพกระจกรถด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างของคนขับถูกกระสุนปืนเป็นรูหลายแห่งในที่เกิดเหตุยังไปพบปลอกกระสุนปืนอาก้า M16 และขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่กว่า10ปลอกเจ้าหน้าที่จึงทำการเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุดาบตำรวจมะยากีขับรถยนต์ออกจากสถานีตำรวจภูธรราตาปันยังอำเภอยะริ่งเพื่อเดินทางกลับบ้านที่อำเภอมายอเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็น4แยกโดยผู้ตายเนี่ยชะลอรถเพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านของตัวเองซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณสัก50เมตรปรากฏว่าจังหวะนั้นครับมีผู้ก่อเหตุ4คนแต่งกายคล้ายกับช่างไฟฟ้าแล้วก็สวมหมวกนิรภัยทำทีว่ากำลังซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบริเวณ4แยกฝั่งที่ผู้ตายกำลังจะเลี้ยวซ้ายพอดีครับโดยผู้ก่อเหตุแบ่งกำลังกัน2กลุ่มกลุ่มละ2คนโดยอยู่คนละฝั่งถนนซ้ายกับขวาเมื่อเห็นรถของผู้ตายมาถึงแล้วก็ชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวครับปรากฏว่าทั้ง4คนได้หยิบอาวุธปืนที่ซ่อนเอาไว้ทั้ง4กระบอกกระหน่ำยิงใส่ไปที่รถยนต์กระบะของผู้เสียชีวิตทันทีกลุ่มแรกเนี่ยยิงใส่บริเวณด้านหน้ารถครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยยิงใส่บริเวณด้านข้างคนขับหลายนัดจนทำให้ดาบตำรวจทำให้ดาบตำรวจมะยากีเนี่ยพยายามที่จะหลบหนีออกมาจากรถแต่ปรากฏว่าถูกเจาะยิงจนเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุก็ขึ้นรถจักรยานยนต์2คันเร่งเครื่องหลบหนีไปครับหลังจากเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทันทีพร้อมทั้งได้เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็เส้นทางที่ใช้ในการก่อเหตุและก็หลบหนีส่วนเรื่องของสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่หวังจะทำร้ายเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งก่อเหตุครั้งนี้ก็คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ตายมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพบว่าผู้ตายเมื่อเสร็จจากภารกิจปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจสภ.ราตาปันยังก็จะเดินทางกลับบ้านโดยอาศัยเส้นทางดังกล่าวเป็นประจำก็เลยทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็ฉวยโอกาสลงมือก่อเหตุในครั้งนี้โดยเลือกการแต่งกายเรียนแบบช่างไฟฟ้าเพื่อไม่ให้คนที่อยู่บริเวณดังกล่าวผิดสังเกตแล้วก็ปิดบังใบหน้าครับทำให้ไม่มีใครสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุครับ
2: ข่าวนี้นำมาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับใครที่สั่งซื้อ power bank แบตเตอรี่สำรองผ่านทางออนไลน์โดยที่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบนะครับว่ามีมาตรฐานมอกหรือไม่อย่างไรมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับเขาสั่งซื้อ power bank ออนไลน์มานะครับคนที่สั่งซื้อมาเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าไม่ได้ดูหรอกเรื่องของมาตรฐานดูเรื่องของราคาอย่างเดียวสุดท้ายมันเกิดระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้กลางบ้านนะครับเหตุการณ์นี้มีคนอยู่ในบ้านครับเห็นไฟมันลุกไหม้ก็เลยดับไฟได้ทันครับดูภาพจากวงจรปิดนะครับจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ครับและจะมี power bank วางอยู่ด้านขวาครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นมันเกิดควันแล้วก็ระเบิดแบบนี้มีไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ย่านตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับผู้หญิงคนนี้อยู่ในบ้านพอดีนะครับก็เลยพยายามใช้หมอนตบเพื่อดับไฟแต่ไฟเนี่ยไม่ดับก็เลยเขี่ยออกไปหน้าบ้านบางช่วงใช้เท้าเตะออกไปนะครับจะเห็นว่าไฟมันลุกไหม้ไปติดกับม่านที่ติดอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับตรงประตูบ้าน ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายกิติศักดิ์พันช่อทองสามีของผู้ประสบเหตุเขาก็นำเอาเศษชิ้นส่วน power bank ดังกล่าวมาให้ดูนะครับนี่ไหม้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมแบบนี้แล้วเขาเล่าว่า power bank ชิ้นนี้สั่งซื้อมาจากออนไลน์ราคา400กว่าบาทก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีมอกหรือมันเป็นของแท้หรือไม่อย่างไรที่สั่งมาใช้เพราะเปรียบเทียบแล้วราคามันถูกกว่าเจ้าอื่นครับวันเกิดเหตุตนเองเพิ่งชาร์จเต็มแล้วก็นำมาวางไว้บนโต๊ะดังกล่าวจู่ๆก็เกิดระเบิดตามคลิปที่เห็นยังดีที่ภรรยาอยู่ในบ้านจึงดับไฟได้ทันครับ
3: เมื่อวานมันเกิดการระเบิดขึ้นคือว่ามันเหมือนมันช็อตแล้วก็ระเบิดขึ้นก็ไม่ได้ชาร์จไม่ได้อะไรวางไว้ปกติ
4: ไฟลุกเลย
3: ไฟลุกแต่ว่าพอดีจังหวะแฟนผมอยู่บ้าน
4: มันเป็นของมันมีมอกมีอะไรไหมตอนนั้นเราไม่ได้ดูไม่อะไร
3: ไม่ได้ดูไม่น่าจะมีมอกพี
4: ่ถ้าปกติสั่งออนไลน์บ่อยไหม
3: ตลอดเลยพี
4: ่สั่งตลอด
3: ออนไลน
4: ์
3: สะดวกง่ายตลอดเลย
2: ทางนายกิติศักดิ์เนี่ยฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องครับให้ช่วยไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ถูกนำมาขายผ่านช่องทางออนไลน์หน่อยว่าได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคหรือไม่เนื่องจากผู้บริโภคหรือว่าชาวบ้านที่สั่งของออนไลน์ทั่วไปก็อาจจะไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานอะไรต่างๆนะครับพอมีการนำมาใช้งานจริงก็อาจจะเกิดเหตุในลักษณะนี้ได้ครับ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของแบตเตอรี่นะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของรถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมเกิดเพลิงไหม้เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบางนาตราดนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าพื้นที่ค่ะไปเคลียร์แล้วก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็พร้อมนำหมายค้นไปตรวจสอบโรงงานต้นทางนอกจากนี้ยังเตรียมเรียกคนขับนะคุณผู้ชมคนขับแล้วก็บริษัทมาชี้แจงถ้าหากว่าพบว่าขนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีทันทีค่ะ

0: เราให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นช่วงวันอาทิตย์วันช่วงค่ำๆเป็นเหตุการณ์เพลิงลุกไหม้รถบรรทุกคันหนึ่งบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดค่ะขาเข้ากรุงเทพช่วงกิโลเมตรที่40เขตตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะแล้วก็มีควันสีดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถบรรทุกเศษแบตเตอรี่ลิเธียมจำนวนมากนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมกับเก็บตัวอย่างเศษซากแบตเตอรี่ลิเธียมที่เกิดไฟไหม้ประสานรถบรรทุก6ล้อของเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ขนย้ายไปเก็บรักษาที่โรงงานแห่งหนึ่งค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากเป็นวัตถุอันตรายโดยพนักงานสอบสวนจะเชิญคนขับรถบรรทุกแล้วก็เจ้าของบริษัทต้นทางมาสอบสวนด้วยนะคะว่าได้รับอนุญาตการขนย้ายหรือไม่
1: ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องตรวจสอบว่าในเมื่อมันเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นวัตถุอันตรายการขนการครอบครองนะครับมันก็มีความผิดอยู่แล้วนะก็ต้องเดินไป
2: ส่วนความเสียหายแล้วก็การเปิดการจราจรแล้วจะเปิดการจราจรได้เมื่อไหร่ครับ
1: เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางฝ่ายวิศวกรของทางด่วนดูแลวิถีมีความเห็นว่ายังไงนะครับแต่ตอนนี้เรายังติดอยู่เพื่อความปลอดภัย
0: ทีมข่าวได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะก็พบว่ายังมีคราบน้ำสีดำจากแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถูกเพลิงไหม้อยู่บริเวณร่องน้ำค่ะทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มั่นใจในความปลอดภัยจากสารเคมีแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบค่ะ
3: คือความร้อนอ่ะความร้อนก็เห็นว่าฝนมันตกอยู่บ่อย
4: ๆ
3: ใช่ไหมแล้วเราต้องใช้รถเส้นทางนี้ตลอดขับผ่านไปผ่านมาบางทีมันก็อันตรายอ่ะเราจะมาตกใส่รถที่เราขับผ่านขับทุกวันเนี่ย
4: แล้วกลัวว่าจะมีสารพิษตกค้างไหมครับ
3: สารพิษก็กลัวนะเพราะว่าตอนที่ว่ามันไหม้อยู่อ่ะ
4: ครับ
3: วันมันมีกลิ่นรุนแรงตอนที่เกิดเหตุมันมีกลิ่นรุนแรง
4: แล้วเราอยากให้หน่วยงานเข้ามาไหมคร
3: ับก็ดีกันนะถ้าหน่วยงานมาตรวจสอบให้มันชัดเจนเลยว่ามันไม่เป็นอันตรายแล้วอะไรนี่ก็โอเคฮะ
0: ส่วนทางด้านตำรวจสภ.บางปะกงอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งค่ะอยู่ในอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากไปพบว่ารถบรรทุกขนแบตลิเธียมมาจากโรงงานนี้เบื้องต้นจากการตรวจค้นภายในโรงงานไม่พบชิ้นส่วนของแบตลิเธียมเพิ่มเติมนะคะผู้ที่ดูแลโรงงานให้การภาคเศษโดยบอกว่าซากแบตลิเธียมในรถบรรทุก

0: ทุกขนมาจากโรงงานจริงแต่ความผิดพลาดเกิดจากการขนส่งของโรงงานอีกแห่งในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็อ้างว่าเป็นเพียงโรงงานหลอมอลูมิเนียมแต่เมื่อพบว่ามีซากแบตลิเธียมปะปนมาจึงตีกลับแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ระหว่างทางค่ะ
1: มีความเห็นจากที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวสท.นะครับที่ระบุว่าตัวแบตลิเธียมเนี่ยมันจุดติดเองได้ครับคุณผู้ชมโดยที่ไม่ต้องใช้อากาศหรือความร้อนเลยนะครับและเมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่า150องศาเซลเซียสก็จะทำปฏิกิริยาต่อเนื่องสิ่งที่น่ากังวลก็คือสารก่อมะเร็งจากการเผาไหม้ซึ่งกรมควบคุมโรคก็เข้าไปประเมินแล้วส่วนการขนส่งต้องไม่อัดประจุเต็ม 100% ปัจจุบันเนี่ยกำหนดให้อัดประจุได้ไม่เกิน 30% นะครับ
2: พฤติกรรมของแบตเตอรี่นะครับลิเธียมนี้สามารถเป็นปฏิกิริยานะครับไฟฟ้าเคมีนะครับสามารถจุดติดนะครับของเขาโดยตัวเองนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราเรียนเรื่องสามเหลี่ยมของไฟไอ้ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อากาศนะครับต่างๆตัวนี้สามารถหรือความร้อนสามารถจุดติดเองของเขาได้นะครับทีนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนี้สามารถจุดติดและก็สามารถรันอย่างต่อเนื่องนะครับในสภาวะที่เกินอุณหภูมินะครับ150องศาเนี่ยมันจะเกิดสภาวะเขาเรียกว่าเทอร์มอลรันอะเวย์นะครับหรือการหนีความร้อนต่างๆนะครับ
1: สอดคล้องกับข้อมูลจากนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์นะครับอาจารย์ออสวีระชัยพุทธวงศ์นะครับอาจารย์อธิบายว่าแบตเตอรี่ลิเธียมมีองค์ประกอบของสารเคมีไวไฟและสารออกซิไดเซอร์เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ครับเมื่อแบตเตอรี่ได้รับความร้อนสะสมสูงการลัดวงจรหรือกระแทกจากอุบัติเหตุมันจะส่งผลให้อุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงจุดติดไฟแล้วก็ลุกลามจนทำให้เกิดการระเบิดได้แบตเตอรี่ยังมีส่วนประกอบของโลหะหนักนะครับอย่างเช่นนิกเกิลโคบอลต์แล้วก็แมงกานีสรวมถึงสารอิเล็กโทรไลต์ทีนี้พอเกิดเพลิงไหม้สารเหล่านี้มันอาจจะปนเปื้อนลงสู่ดินและแหล่งน้ำซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสลายตัวด้วยครับ
3: นะครับองค์ประกอบของการติดไฟก็คือมีเชื้อเพลิงในนั้นมีสารเคมีนะครับมีออกซิเจนนะครับในนั้นมีออกซิไดเซอร์แล้วก็อันที่3ก็คือความร้อนที่เกิดจากการกระแทกการบุบสลายหรือว่าความร้อนจากภายนอกที่สะสมมากเกินไปแล้วทำให้เกิดการติดไฟได้นะครับทีนี้มันระเบิดต่อเนื่องนะฮะไม่ระเบิดครั้งเดียวอย่างนี้เขาเรียกลักษณะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่นะหรือว่าเทอร์มอลรันอะเวย์นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องนะฮะจากแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนะครับนำไปสู่อีกก้อนหนึ่งนะเนื่องจากว่าสารเคมีที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่อีกกล่องหนึ่งอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับยังไม่ได้เกิดการลัดวงจรแต่ว่าความร้อนที่เกิดจากกล่องนะที่เกิดจากการกระแทกเกิดจากการลัดวงจรและเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะส่งผลกระทบไปถึงอีกกล่องหนึ่ง
1: นอกจากสารแล้วสิ่งที่มันเป็นส่วนประกอบของตัวแบตเตอรี่ดังกล่าวแล้วนะครับพอมันเกิดไฟลุกขึ้นควันจากการเผาไหม้เนี่ยยังประกอบไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กครับ PM 2.5 PM 10รวมถึงสารอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งสามารถกระจายตัวในอากาศและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจด้วยครับทั้งในระยะสั้นก็อาจจะเช่นอาการระคายเคืองมีอาการไอหายใจลำบากส่วนในระยะยาวมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆตามมาได้ด้วยเหมือนกันครับ
4: ดูเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลกันหน่อยนะครับคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีครับเป็นเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นไปยกพวกตามไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันหน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลราชบุรีเรื่องนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วนะครับพร้อมกับมีการประสานทางตำรวจให้เข้ามาเก็บหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทุกคนให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมากันเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็มาก่อเหตุหน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแบบนี้คือคนเยอะมากๆจริงๆนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลราชบุรีมีการเผยแพร่คลิปนี้ลงในโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นภาพของกลุ่มวัยรุ่นยกพวกมาทำร้ายร่างกายกัน บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน

0: ของโรงพยาบาลราชบุรีเหตุการณ์นี้จากการตรวจสอบเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดเนี่ยนายแพทย์นิคมมลิทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทกิตรัตน์โพไพบูลสารวัตรปราบปรามสภ.เมืองราชบุรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบยังไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับความเสียหายเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกายกันอยู่ด้านนอกห้องฉุกเฉินซึ่งมีประตูกั้นอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดจากด้านนอกได้เพราะว่าเป็นระบบเซ็นเซอร์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะต้องมีการทำการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนึงจากกล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมครับ
1: คิดว่าเรื่องของเท่าที่ทราบเนาะหมายถึงว่ามีบาดแผลมาจากข้างนอกครับแล้วก็ได้รับการรักษาตามปกติไม่มีการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
2: ด้านในความเสียหายยังอยู่ไหมครับ
1: ความเสียหายเท่าที่เราสำรวจด้วยตาเปล่ายังไม่เห็นอะไรเดี๋ยวต้องไปดูวงจรปิดอีกครั้งนึงครับซึ่งตอนบ่ายนี้จะเร่งแกะวงจรปิดดู
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับพบว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นเขามารวมตัวกันที่โรงพยาบาลจำนวนมากหลังจากมีเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในงานสงกรานต์ในเมืองราชบุรีแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลครับปรากฏว่าจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มที่เป็นคู่กรณีกันอยู่แล้วตามกันมาครับตามกันมาทะเลาะวิวาทกันต่อที่โรงพยาบาลแต่ตำรวจก็เข้าไประงับเหตุเอาไว้ได้นะครับเบื้องต้นทางโรงพยาบาลราชบุรีได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดแล้วพร้อมกับมีการประสานตำรวจสภ.เมืองราชบุรีให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มผู้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมล่าสุดนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีนี้ด้วยนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและก็ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายแต่ว่าทางโรงพยาบาลกำลังตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ให้ทางนิติกรพิจารณาด้านข้อกฎหมายเพื่อดำเนินการแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าการก่อเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและที่สำคัญย้ำแบบนี้ว่าผิดกฎหมายด้วยนะครับทั้งทางอาญาและก็ทางแพ่งเนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับ
3: ช่วงที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในหลายจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ก็ทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับอย่างภาคอีสานเองนอกจากสิ่งปลูกสร้างแล้วพืชผลการเกษตรเสียหายหนักนะครับเฉพาะสวนทุเรียนที่ชาวบ้านปลูกไว้ที่นครพนมเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกว่ากำลังจะตัดขายในอีกไม่กี่วันนะครับแต่สภาพเป็นแบบนี้แล้วครับนี่กำลังจะตัดอยู่แล้วเชียวเจอพายุไปแวบเดียวเท่านั้นเองนะครับล้มหมดเลยครับแล้วทุเรียนก็ร่วงหล่นหมดเลยครับเจ้าของสวนทุเรียนในตำบลสามหงอำเภอศรีสงครามนครพนมเข้าไปตรวจสอบความเสียหายของสวนทุเรียนครับหลังจากที่เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่แค่5นาทีนะครับสภาพเป็นแบบที่เห็นเลยครับทำให้ทุเรียนพันหมอนทองหักโค่นร่วงลงมาจากต้นจำนวนมากบางรายเนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะนัดให้คนมาตัดอีก6วันข้างหน้านี้แล้วนะครับขณะที่บางสวนทุเรียนร่วงไป 3,000 ลูกความเสียหายกว่า1ล้านบาทครับเจ้าของสวนทุเรียนบางแห่งเล่าว่าหลังจากเดินสำรวจรอบสวนตั้งแต่ช่วงเช้าจนบ่ายนะครับอย่างสวนนี้พบว่ามีทุเรียนที่ติดผลแล้วร่วงจากต้น 1,200 ลูกรวมแล้ว130ต้นคือค่าตีกลมๆลูกละ100ซึ่งจริงๆมันน่าจะมากกว่านั้นนะคุณผู้ชมก็เป็นแสนแล้วนะฮะก่อนหน้านี้มีล้งมาขอเหมาสวนด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าจะมาตัดทุเรียนในวันที่10พฤษภาคมนี้ก็พบว่าทุเรียนบางลูกนี่คือน้ำหนักกว่า4กิโลกรัมครึ่งก็มีร่วงหล่นเสียหายหมดเลยครับตีเป็นมูลค่าความเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า 5-6 แสนบาทครับ
4: ลูกทุเรียนนี่มันหล่นลงมาหมด
5: กี่ลูกครับประมาณ
4: พันสองพันสามลูก
5: ได้ข่าวว่าเขารับซื้อไปหมดแล้วหรือยัง
4: เมื่อสองสัปดาห์นี้มีล้งที่ผ่านเข้ามาเขาจะมาเอาวันที่10นัดกันวันที่10ตกลงราคากันเรียบร้อย
5: โอ้ท่านวันที่10
4: แต่ว่าเอาทุกข์ภัยมาก่อน
5: คร
4: ับ ก็คือเมื่อวานนี้
5: เบื้องต้นประเมินไปเท่าไหร่ครับประเมิน
4: เบื้องต้นที่ลูกมันร่วงใช่ไหม
5: ครับ
4: ก็ประเมิน 5-6 แสน
3: นอกจากสวนทุเรียนที่นครพนมแล้วนะครับก็จะมีสวนทุเรียนที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาที่

0: ที่เจอพายุฤดูร้อนเหมือนกันนี่เสียหายหนักเลยครับในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าภายในสวนมีลูกทุเรียนร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นนะครับลูกใหญ่ลูกเล็กเจ้าของสวนต้องเก็บมารวมกองๆเอาไว้ปรากฏว่าทุเรียนที่หล่นตามพื้นเอาไปชั่งกิโลแล้ว4ตัน 4,000 กิโลกรัมครับสวนนี
1: ้เยอะมาก
0: เจ้าของสวนนี่คือกุมขมับเลยนะครับบอกว่าเสียหายหนักมากจริงๆแล้วพายุฤดูร้อนคือมาไม่กี่นาทีปลูกกันมาต้องกี่ปีนะครับประคบประหงมกันมาเป็นปีนะครับก็ไปหมดเลยนะครับนี่4ตันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งที่นครราชสีมาเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับแล้วสังเกตตรงประตู
2: โอ้โห
0: จะเห็นว่าเนี่ยคือแม้จะไม่มีเสียงแต่ก็พอจะเดาได้ว่าลมมันแรงขนาดไหนอ่ะคุณผู้ชมนี่โอ้โหดูแรงลมนะครับพัดแรงขนาดนี้เป็นภาพจากวงจรปิดที่อบต.ตลาดไซอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาครับนาทีที่ลมพายุพัดกระหน่ำอย่างหนักจนกระจกของอาคารแตกกระจายแล้วก็ส่งผลให้ภายในสำนักงานได้รับความเสียหายหลายจุดครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับหลังคาปลิวว่อนสิ่งปลูกสร้างเสียหายเป็นวงกว้างสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากคือเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับที่ร้อยเอ็ดเกษตรชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรโอ้โหแทบสุดนะครับคุณผู้ชมฟ้าฝนผ่านไปวัวนอนตายกันเกลื่อนเลยครับ13ตัวชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้นะครับแล้วก็ปล่อยตามทุ่งกุลาร้องไห้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลเมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัยครับวัวที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยเป็นเพศเมีย12ตัวเพศผู้2ตัวแล้วยังมีวัวเพศผู้บาดเจ็บอีกตัวนึงด้วยนะครับชาวบ้านบอกว่าเหตุฟ้าผ่าดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่3พฤษภาคมเนื่องจากมีฝนตกฝนฟ้าคะนองซึ่งขณะนั้นไม่มีใครอยู่เฝ้าวัวหลังจากที่ต้อนวัวเข้าคอกไปหมดแล้วนะครับเจ้าของก็กลับบ้านหลังจากที่วัวถูกฟ้าผ่าตายทั้งเจ้าของวัวบอกว่าก็คงจะไม่ขายซากและไม่ชำแหละจะฝังกลบแล้วก็คือไม่อยากชำแหละเพราะถ้าเอาไปชำแหละเขารู้สึกสงสารนะครับก็ตัดสินใจเมื่อกี้นี้นิมนต์พระมาด้วยนะครับสวดแล้วก็จะฝังทั้งหมดไม่ชำแหละขายนะครับไปดูที่จังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ชมฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันดิบในโรงกลั่นครับพื้นที่ตำบลทุ่งในพื้นที่ตำบลทุ่งสุขานะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันที่โรงกลั่นขณะที่บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนก็ออกมาชี้แจงว่าเกิดเหตุฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันดิบภายในโรงกลั่นของบริษัทไทยออยจริงส่งผลให้เกิดไฟไหม้และสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วไม่มีผู้บาดเจ็บและก็ไม่พบผลกระทบใดๆเพิ่มเติมนะครับสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้ก็สภาพนี้ครับช่วงค่ำเนี่ยเกิดพายุฝนและลูกเห็บตกในพื้นที่หลายอำเภอเลยครับโดยเฉพาะเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอำเภอดอนเจดีได้รับผลกระทบไปหลายจุดทั้งป้ายขนาดใหญ่ป้ายบอกทางสายไฟฟ้าแรงสูงล้มลงมาบนถนนส่งผลให้การจราจรติดขัดเบื้องต้นมีชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าได้รับความเสียหายเหมือนกันคือเสาไฟฟ้ามันหักทับหลังคาบ้านและมีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีที่ระบุว่าได้รับความเสียหายรวมแล้วกว่า100หลังคาเรือนครับ
2: ค่ะในกรุงเทพบางจุดก็ได้รับผลกระทบจากลมแรงเหมือนกันนะคุณผู้ชมอย่างในแถวๆออฟฟิศเราเนี่ยค่ะในซอยวิภาวดี60ก็จะมีลมแรงแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยมันโค่นล้มแล้วก็หักมาขวางทางทำให้หลายคนเดินทางไม่สะดวกเหมือนกันดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงนี้กระทรวงเกษตรมีการคาดการณ์นะคะว่าภาวะเอลนีโญจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะยาวไปจนถึงสิ้นปีค่ะกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตรขณะที่พื้นที่กว้านพะเยาเริ่มได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนจัดทำให้ปลาตายจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดพะเยาดำเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศหรือว่าเทอร์โบเจ็ตบริเวณกว้านพะเยาหลังจากที่ปลาทยอยตายต่อเนื่องมาหลายวันนะคะสาเหตุเกิดจากปริมาณน้ำในกว้านลดลงต่อเนื่องซึ่งประมงจังหวัดพะเยาตรวจคุณภาพน้ำในกว้านพะเยามีค่าแอมโมเนียสูงอยู่ที่ 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นพิษต่อปลา อีกทั้งยังพบด้วยนะคะว่าค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำมีค่าต่ำจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาตายประมงจังหวัดพะเยาระบุนะคะว่าเบื้องต้นจะเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศจำนวน6จุดเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ปรับปรุงสภาพน้ำแล้วก็ค่อยหามาตรการอื่นๆมาเสริมค่ะ
1: ก็เติมอากาศให้ก่อนแล้วก็ลองดูถ้าเสียบถ้ามันเท่าได้ครับก็จะเพิ่
3: ม
1: นะครับแต่ว่ามันติดอยู่ตรงที่ว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยมันมีจุดให้ใช้ไฟแค่3จุดตอนนี้ครับ
2: ขณะที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพะเยาจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่ลดลงแล้วก็การทิ้งน้ำเสียซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาตายรวมไปถึงข้อกังวลเรื่องของน้ำในการผลิตน้ำประปาค่ะที่ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเป็นห่วงว่าจะมีน้ำไม่เพียงพอแล้วก็กระทบกับชุมชนสำหรับน้ำในกว้านพะเยาจังหวัดพะเยามีขนาด 12,831 ไร่นะคะมีความจุประมาณ55ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าขณะนี้น้ำที่อยู่ในกว้านเนี่ยค่ะเหลือเพียง14ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาเริ่มทยอยตายหากไม่มีฝนตกลงมาเติมระดับน้ำจะลดลงเรื่อยๆทำให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะกังวลเพราะนอกจากจะกระทบทั้งสัตว์น้ำแล้วยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้น้ำด้วยนะคะขณะที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะลดปริมาณการส่งน้ำลงแบบขั้นบันไดแล้วก็จะปิดสนิทในวันที่10พฤษภาคมโดยปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่787ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า40%จากความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยเก็บเอาไว้11%ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่29%ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการระบายน้ำสูงกว่าเดิมเล็กน้อยเนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าปีนี้อาจเกิดสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโยหรือว่าสถานการณ์ภัยแล้งจึงจำเป็นต้องเก็บเอาไว้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยค่ะส่วนทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.และก็จังหวัดสระแก้วเร่งจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมีน้ำต้นทุนค่อนข้างมากแต่มีปัญหาหลายด้านทั้งภัยแล้งน้ำท่วมแล้วก็การลุกล้ำของน้ำเค็มคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและข้อจำกัดของน้ำบาดาลโดยมีการปรับแผนให้สมบูรณ์ขึ้นพร้อมกับรวบรวมข้อมูลปัญหาเฉพาะถิ่นในพื้นที่สระแก้วและจังหวัดข้างเคียงเพื่อนำไปปรับปรุงแผนแม่บทให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงในช่วง15ปีข้างหน้าขณะที่กรมชลประทานแนะนำให้เกษตรกรที่จะเริ่มทำนาปีให้รอประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการก่อนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะฝนทิ้งช่วงส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 45,357 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็อยู่ที่ร้อยละ59ของความจุอ่างรวมกันมีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะรองรับน้ำในช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี่ค่ะ
4: ครับนอกจากเกษตรกรต้องเตรียมรับมือแล้วประชาชนอย่างเราก็ต้องเตรียมรับมือด้วยเหมือนกันงั้นชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับว่าวันนี้สภาพอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนครับว่ามีลมหนาวจากจีนระลอกใหม่แผ่ปกคลุมลงมาบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะครับวันนี้ส่งผลทำให้ทั่วทุกภาคมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกบางแห่งด้วยอย่างในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่ตกหนักทั้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนบนอย่างเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนวันนี้เจอฝนตกหนักนะครับส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์รวมไปถึงสุโขทัยวันนี้เจอฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34-39 องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือเลยหนองคายหนองบัวลำพูมหาสารคาม101นครราชสีมาอีสานใต้อย่างบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 37-39 องศาเซลเซียสครับ ขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ใครจะออกบ้านพกร่มไปด้วยนะครับเพราะว่านอกจากอากาศที่ร้อนจัดในตอนกลางวันวันนี้ในพื้นที่ภาคกลางจะมี

0: ฟ้าคะนองมากที่สุดร้อยละ60ของพื้นที่บางพื้นที่มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็ฝนตกหนักจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีราชบุรีนครปฐมรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่รวมไปถึงบางพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงด้วยส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34-37 องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้เจอฝนตกหนักเหมือนกันนะครับตอนกลางวันอากาศร้อนแต่ในขณะเดียวกันก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บางพื้นที่มีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับ6จังหวัดนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33-37 องศาเซลเซียสครับท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยเฉพาะที่ปัตตานียะลานราธิวาสรวมไปถึงกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับส่วนเรื่องของคลื่นลมอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเช่นกันครับ
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นะครับระบุว่าถูกโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านโจมตีนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่บังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับทางสหรัฐนะครับก็สร้างความกังวล นะครับว่าความรุนแรงมันจะยกระดับขึ้นอีกเร็วๆนี้หรือไม่นะครับคุณจารุพร
2: น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซด้วยซึ่งล่าสุดทางด้านของฝากฝั่งสหรัฐก็ออกมาอ้างนะคะว่าพาเรือพาณิชย์ติดธงสหรัฐ2ลำค่ะผ่านช่องแคบแห่งนี้ได้สำเร็จหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศเตรียมเข้าช่วยเหลือเรือที่ติดค้างอยู่บริเวณนี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของอิหร่านก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวพร้อมทั้งอ้างด้วยนะคะว่ายิงสกัดเรือรบของสหรัฐไว้ได้ด้วยค่ะสื่ออิหร่านเผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นการยิงขีปนาวุธโดยกองทัพเรืออิหร่านไปยังเรือพิฆาตของสหรัฐที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งสัญญาณเตือนค่ะทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพเรือของตนเองสามารถสกัดเรือรบของสหรัฐที่พยายามจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซและผลักดันให้ต้องล่าถอยกลับไปได้พร้อมทั้งยังระบุได้ว่ามีขีปนาวุธ2ลูกที่ถูกยิงไปโจมตีถูกเรือรบของสหรัฐใกล้กับท่าเรือจาสทางตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซได้ด้วยค่ะซึ่งด้านของกองทัพสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่อิหร่านกล่าวอ้างทันทียืนยันว่าไม่มีเรือลำใดของกองทัพสหรัฐถูกอาวุธของอิหร่านโจมตีค่ะนอกจากนี้ยังมีการระบุด้วยนะคะว่าสามารถช่วยเรือสินค้าติดธงสหรัฐ2ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จและกำลังมุ่งหน้าต่อไปอย่างปลอดภัยโดยมีกองเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐกำลังปฏิบัติการอยู่ในอ่าวอาหรับเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์ฟรีดอมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์อย่างแข็งขันพร้อมกันนี้ยังอ้างด้วยนะคะว่าได้ทำลายเรือเล็กของอิหร่าน6ลำในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธนำวิถีโดรนแล้วก็เรือเล็กหลายลำใส่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐและเรือพาณิชย์ที่ได้รับการคุ้มครองสอดคล้องกับที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ออกมาระบุภายหลังนะคะว่าสามารถทำลายเรือเล็กของอิหร่านได้ถึง7ลำขณะที่ล่าสุดแมสค่ะบริษัทเดินเรือสัญชาติเดนมาร์กออกมายืนยันว่าเรือ Alliance Fairfax ซึ่งเป็นเรือบรรทุกรถยนต์ที่จดทะเบียนในสหรัฐได้ออกจากอ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จแล้วหลังจากได้รับการคุ้มกันจากกองทัพสหรัฐโดยที่ลูกเรือยังคงปลอดภัยดีค่ะความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเรือที่ติดอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซในเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดยอ้างว่าประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่ได้ระบุรายชื่อของประเทศเหล่านี้ไว้ชัดเจนขณะที่ด้านของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ก็ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของสหรัฐโดยย้ำว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำใดเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมทั้งเตือนว่ากิจกรรมทางทะเลใดๆที่ขัดต่อหลักการที่อิหร่านได้ประกาศไว้ว่าจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างร้ายแรงและเรือที่กระทำผิดจะถูกสกัดอย่างเด็ดขาด

0: ขณะที่ทางด้านของสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดตามด้วยเหตุเพลิงไหม้บนเรือติดธงปานามาซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือรายใหญ่ของเกาหลีใต้และก็จอดท่อสมออยู่ในช่องแคบฮอร์มุซโดยเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือ24คนประกอบด้วยชาวเกาหลีใต้6คนและชาวต่างชาติ18คนซึ่งเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุว่ายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและกำลังตรวจสอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการโจมตีจากภายนอกหรือไม่ค่ะขณะที่ด้านของบริษัทเดินเรือ HMM ระบุว่าไฟเริ่มลุกไหม้ที่ด้านซ้ายของห้องเครื่องยนต์หลังจากเกิดการระเบิดบนเรือแต่ยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แน่ชัดโดยด้านของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุนะคะว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าเรือของเกาหลีใต้และลูกเรือทั้งหมดที่ติดอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปลอดภัยโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ประเมินว่าจนถึงขณะนี้ยังเหลือเรือติดค้างอยู่ประมาณ26ลำด้วยกันค่ะหลังมีรายงานข่าวนี้เกิดขึ้นผู้นำสหรัฐก็มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทวิตโซเชียลระบุนะคะว่าอาจถึงเวลาแล้วที่เกาหลีใต้ควรจะเข้าร่วมภารกิจปกป้องการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่อิหร่านยังคงยิงใส่เรือของประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเรือของเกาหลีใต้ด้วยค่ะขณะที่ภาพจากเว็บไซต์ Flight Radar 24ค่ะเผยให้เห็นเครื่องบิน Emirates ซึ่งบินมาจากนครซานฟรานซิสโกของสหรัฐต้องเปลี่ยนเส้นทางบินไปลงจอดที่กรุงมัสกัตของโอมานแทนที่สนามบินในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะคะเช่นเดียวกับเครื่องบินของสายการบินเอติฮัดแล้วก็ที่ต้องบินวนเป็นวงกลมหลายรอบก่อนจะไปลงจอดที่กรุงอาบูดาบีได้ในที่สุดหลังจากที่ในช่วงค่ำวันนี้ทางการ UAE ระบุว่าสามารถสกัดขีปนาวุธได้อย่างน้อย15ลูกและก็โดรนอย่างน้อยอีก4ลูกที่ยิงมาจากอิหร่านเหนือน่านฟ้าของตนเองซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อิหร่านและสหรัฐประกาศหยุดยิงชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่แล้วทางการ UAE ระบุด้วยนะคะว่า1ในการโจมตีด้วยโดรนครั้งล่าสุดก็ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ที่ท่าเรือแล้วก็คลังเก็บน้ำมันสำคัญของประเทศในเมืองฟูจายราและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียด้วยค่ะโดยทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศ UAE ก็ออกแถลงการระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการยกระดับความรุนแรงอย่างร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมทั้งย้ำว่า UAE สงวนสิทธิ์อย่างเต็มที่และชอบธรรมในการตอบโต้เช่นเดียวกับสื่อทางการซาอุดิอาระเบียที่รายงานว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงประณามการโจมตีครั้งนี้ของอิหร่านอย่างรุนแรงระหว่างต่อสายหาเรือกับประธานาธิบดี UAEพร้อมทั้งยืนยันการสนับสนุน UAE ในการปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพของตนเองขณะที่ทางการของอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ค่ะสถานการณ์ในตอนออกกลางที่กลับมาตึงเครียดขึ้นโดยเฉพาะรายงานการโจมตี UAE ค่ะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent เมื่อวานนี้พุ่งสูงขึ้นประมาณร้อยละ6ไปอยู่ที่114ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยมีช่วงหนึ่งที่ราคาพุ่งทะลุถึง115ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วยนะคะขณะที่ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 4.4 ไปอยู่ที่106ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วยกันค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้อยู่ราคาน้ำมันก็จะมีความผันผวนแบบนี้ต่อไปถ้าเกิดว่าจำกันได้สักช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงแรงที่สุดในรอบ4ปีนับตั้งแต่ปี2022เลยซึ่งตอนนั้นก็คือเกิดสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะและก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังลุกลามบานปลายไปยังประเทศอื่นๆในแถบอ่าวอาหรับราคาน้ำมันตอนนี้ก็น่าจะไม่น่าจะลงในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับและที่กระทบแล้วณเวลานี้นะครับอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เห็นเครื่องบินวนอะไรกันนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้UAE เนี่ยเพิ่งกลับมาเปิดน่านฟ้าเต็มรูปแบบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินจำนวนมากคือช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องมีเที่ยวบินมาประเทศไทยกรุงเทพ1เที่ยวบินเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ภูเก็ตอีก1เที่ยวบินซึ่งมันเลยกำหนดเวลาที่จะต้องออกเดินทางมาแล้วจนตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะออกเดินทางมาได้ส่วนเที่ยวบินก่อนเที่ยงคืนเนี่ยจะมี1ไฟล์ปรากฏว่าก็ล่าช้าอันนี้คือจากดูไบนะครับส่วนจากอาบูดาบีเองก็มีเที่ยวบินที่จะต้องมาภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพด้วยเหมือนกันเที่ยวบินมาภูเก็ตตอนนี้ก็เกินเวลาแล้วแต่ว่าขึ้นสถานะว่าล่าช้าก็ยังไม่ออกมาจากอาบูดาบีเลยแต่จะมีเที่ยวบินจากกรุงเทพที่ออกมาได้แต่ก็ล่าช้าไป2

0: ั่วโมงนี่ก็จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นใครที่อาจจะต้องใช้บริการเดินทางไปยุโรปไปต่อเครื่องตะวันออกกลางก็คงจะต้องติดตามข่าวสารกันแบบนี้ด้วยนะฮะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกขึ้นอีกครั้งที่เยอรมนีนะคะหลังจากที่ชายคนหนึ่งค่ะไปขับรถพุ่งชนคนในเมืองทางตะวันออกของประเทศซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย2คนนะคะ
2: มีตัวเลขผู้บาดเจ็บด้วยนะคะประมาณ20คนด้วยกันในจำนวนนี้ก็สาหัสไปถึง3คนค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็จับกุมคนขับรถคนดังกล่าวทันทีแต่ก็ยังคงไม่แน่ชัดนะคะว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือไม่ค่ะภาพจากในจุดเกิดเหตุค่ะเผยให้เห็นช่วงเวลาที่ผู้คนเร่งปฐมพยาบาลในการปั๊มหัวใจให้กับผู้บาดเจ็บบนถนนในเมืองไลฟ์ซิกทางตะวันออกของเยอรมนีหลังจากเกิดเหตุรถยนต์พุ่งชนฝูงชนในเมืองดังกล่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะขณะที่อีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่เองก็จะมีการนำผ้ามาคลุมร่างของผู้ที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วท่ามกลางการปิดล้อมพื้นที่โดยรอบที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่เปิดเผยด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย2คนบาดเจ็บอีกประมาณ20คนในจำนวนนี้สาหัส3คนค่ะด้านตำรวจระบุนะคะว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวเยอรมันอายุ33ปีซึ่งถูกจับกุมตัวได้ภายในรถหลังจากเหตุดังกล่าวค่ะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นระบุด้วยนะคะว่ารถคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสูงขณะที่หน่วยบริการฉุกเฉินก็ขอให้พยานผู้เห็นเหตุการณ์มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะขณะที่หลังจากเกิดเหตุร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารบางแห่งในบริเวณนั้นก็ได้ปิดชั่วคราวด้านนายกเทศมนตรีออกมาประณามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับสูงคนอื่นๆก็ออกมาประณามเหตุการณ์นี้แล้วเช่นเดียวกันโดยทางด้านของตำรวจยังไม่ได้ระบุนะคะว่าเหตุการณ์ในไลฟ์ซิกเนี่ยเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือไม่แต่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความอ่อนไหวที่เพิ่มสูงขึ้นในเยอรมนีหลังจากเกิดเหตุการณ์รถพุ่งชนคนหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างย้อนกลับไปในปี2016มีผู้เสียชีวิต13คนหลังจากชายคนหนึ่งขับรถพุ่งชนฝูงชนในตลาดคริสต์มาสที่เบอร์ลินส่วนในปี2024มีผู้เสียชีวิต6คนจากเหตุชายคนหนึ่งขับรถพุ่งชนฝูงชนในตลาดคริสต์มาสที่เมืองมักเดบูกแล้วก็เมื่อปีที่แล้วค่ะมีแม่แล้วก็ลูกสาวเสียชีวิตขณะที่อีกประมาณ30คนได้รับบาดเจ็บหลังจากที่มีคนขับรถพุ่งชนคนในการประท้วงของสหภาพแรงงานในมิวนิกโดยในปีเดียวกันก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีก2คนจากอุบัติเหตุรถพุ่งชนคนเดินเท้าในเมืองมันไฮด้วยค่ะถ้าเกิดว่าสังเกตกันดีๆจะไม่ใช่แค่เยอรมนีนะคะประเทศอื่นๆในยุโรปเองก็เผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการขับรถพุ่งชนคนการใช้อาวุธมีดทำร้ายผู้อื่นซึ่งหลายๆสาเหตุหลายๆครั้งก็มีแรงจูงใจมาจากในเรื่องของศาสนาการเมืองรวมไปถึงบางครั้งเนี่ยผู้ก่อเหตุก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตด้วย
0: ครับสื่อในเยอรมันเริ่มมีการวิเคราะห์ถึงรูปแบบในการก่อเหตุที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับจะเห็นว่าถ้าย้อนกลับไปหลายๆปีที่ผ่านมามันจะเป็นลักษณะของการก่อเหตุในจุดที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นตลาดคริสต์มาสนะครับหรืออย่างเช่นการรวมตัวประท้วงของกลุ่มสหภาพแรงงานเป็นต้นแต่ว่าหลายๆเหตุการณ์ที่มันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยลักษณะของการก่อเหตุคือไม่จำเป็นต้องจุดที่มีการรวมตัวกันเยอะหรือเป็นคนพลุกพล่านละก็คือก่อเหตุแบบอาจจะไม่เลือกหรือว่าในพื้นที่ทั่วๆไปได้เลยซึ่งมันก็อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เองก็รับมือได้ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนด้วยนะคร
3: ับ เหตุการณ์ความรุนแรงลักษณะแบบนี้นี่เกิดขึ้นบ่อยแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในยุโรปด้วยแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานกันอย่างหนักเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมจากสถานการณ์ในยุโรปมาดูความเคลื่อนไหวในทวีปอเมริกาใต้กันบ้างครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่บราซิลครับเป็นเหตุการณ์เครื่องบินเล็กลำหนึ่งดูเหมือนว่าจะสูญเสียการควบคุมจนบินไปชนกับอาคารที่พักอาศัยความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้นักบินและก็ผู้ช่วยนักบินเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะครับ
2: ผู้โดยสารอีก3คนบนเครื่องตอนนี้ก็อาการค่อนข้างสาหัสเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ค่ะขณะที่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารดังกล่าวก็เคราะห์ดีไม่ได้มีใครบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ
4: Do choque entre a aeronave. Essas imagens foram feitas pelo cinegrafista Kleiner Moraes aqui do Globocop.
2: สื่อท้องถิ่นบราซิลเผยภาพวินาทีที่เครื่องบินเล็กสูญเสียการควบคุมก่อนที่จะพุ่งชนไปยังอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอย่างรุนแรงค่ะก่อนที่เครื่องบินลำดังกล่าวจะตกลงไปบริเวณลานจอดรถด้านล่างท่ามกลางเศษซากอาคารที่ก็กระจายหลังจากโดนชนหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นระบุว่าความรุน

0: แรงส่งผลให้นักบินและผู้ช่วยนักบินเสียชีวิตส่วนผู้โดยสารอีก3คนอาการสาหัสค่ะส่วนคนที่อยู่ในอาคารไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเนื่องจากเครื่องบินชนเข้ากับบันไดด้านนอกของอาคารนะคะหากชนบริเวณด้านข้างที่มีผู้อาศัยอยู่ก็อาจจะสร้างความสูญเสียมากกว่านี้ได้ทางด้านของศูนย์สอบสวนและก็ป้องกันอุบัติเหตุทางการบินบราซิลกำลังดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของการตกและก็อุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ค่ะอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องบินเล็กมักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในบราซิลนะคะโดยจากสถิติของศูนย์สืบสวนและป้องกันอุบัติเหตุทางการบินก็พบว่าในปี2025ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเครื่องบินเกิดขึ้นในประเทศถึง153ครั้งซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง62คนด้วยกันค่ะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดนะคะก็จะมาดูกันว่าเกิดจากความขัดข้องของตัวเครื่องบินหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ค่ะ
1: ก็น่าจะมีความชัดเจนออกมาค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าเครื่องบินที่ประสบเหตุเนี่ยคือบริษัทในบราซิลเอ็มเบรเออร์ก็เป็นผู้ที่ถือสิทธิ์ในการที่จะผลิตเครื่องของไปเปอร์ด้วยนะครับก็น่าจะทำให้กระบวนการสืบสวนนั้นสามารถดำเนินไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับส่งท้ายครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องบันเทิงจากเอสโตเนียครับช่วงนี้เราน่าจะได้เห็นเวทีประกวดร้องเพลงในบ้านเราประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกันหลายที่เลยนะครับส่วนที่เอสโตเนียเขาก็มีเวทีโชว์พลังเสียงเหมือนกันแต่เห็นว่าไม่ธรรมดาหรอคุณจารุพร
0: ใช่ค่ะแน่นอนว่าเวลาจะพาไปดูไม่ได้ประกวดร้องเพลงธรรมดาไม่งั้นคุณผู้ชมเห็นกันจนเบื่อแล้วนะคะแต่จะพาไปชมเวทีประกวดเรียนเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะยิ่งเช้าๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครทำฟาร์มสัตว์เลี้ยงอาจจะได้ยินทุกวันอย่างแน่นอนค่ะให้คุณผู้ชมลองฟังเสียงเดากันออกไหมคะว่าเขาประกวดร้องเป็นเสียงตัวอะไรกันหรือว่าจริงๆให้สังเกตจากบรรดาชุดคนที่เขามาแข่งเขาแต่งชุดกันก็น่าจะเดาได้แล้วนั่นก็คือเสียงหมูนั่นเองค่ะเป็นการแข่งขันที่เมืองตาตูของเอสโตเนียนะคะที่ต้องการค้นหาคนเลี้ยงเสียงหมูได้เหมือนที่สุดปีนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนจัดเป็นครั้งแรกด้วยนะคะใครมาร่วมก็ได้ทุกเพศทุกวัยเลยเด็กๆหนูน้อยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าเกิดคิดว่าตัวเองเนี่ยเสี่ยงได้นะส่วนคนที่ตัดสินจะมาจากตัวแทนผู้เลี้ยงสุกรในเอสโตเนีย3คนค่ะซึ่งก็จะดูความเหมือนพลังของเสียงรวมไปถึงการบันเทิงของผู้ชมด้วยนะเห็นว่าบางคนเนี่ยเวลามาร้องก็คือเหมือนมาร้องโอเปร่ากันเลยอ่ะไม่ได้ร้องเสียงหมูอยากโชว์พลังเสียงนะคะโดยการแข่งขันในครั้งนี้ผู้ชนะก็ได้แก่คุณอันดรูสไมเลตนะคะก็คือผู้ชายใส่แว่นคนนี้เลยคนที่เราเห็นร้องกันไปเมื่อตอนต้นนะคะคุณไมเลตบอกนะคะว่าพอเห็นมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เลยนึกสนุกค่ะอยากมาร่วมอยู่บ้านก็แค่ซ้อมนิดๆหน่อยๆแต่ดันชนะเฉยเลยนะขณะที่ทางด้านของคุณมาเดวิต้าเอ็นซาลูค่ะผู้จัดกิจกรรมนี้บอกว่าดึงดูดความสนใจจากประชาชนเอสโตเนียให้หันมามองภาคการเลี้ยงสุกรมากขึ้นเนื่องจากกำลังประสบปัญหาจากการแข่งขันกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆซึ่งวิธีนี้ก็ถือว่าสนุกสนานดีเลยค่ะนอกจากการแข่งขันประกวดเลี้ยงเสียงหมูแล้วภายในงานเนี่ยยังเปิดโอกาสให้เด็กๆมาใกล้ชิดกับลูกหมูตัวจริงด้วยนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากในเอสโตเนียเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกันในหมูทำให้ฟาร์มเลี้ยงสุกรเนี่ยต้องปิดทำการจนไม่ค่อยได้พบเห็นลูกหมูกันสักเท่าไหร่ค่ะให้คุณผู้ชมช่วยฟังและคิดดูว่าคนไหนเหมือนเสียงหมูบ้างหรือว่าถ้าไม่เหมือนแล้วมันเหมือนอะไรกันแน่อย่างคนนี้นี่ฟังดูโอเปร่า
1: ไม่เหมือนเสียงหมูเลยนะเป็นแบบแต่เสียงแบบโอ้โห
0: เสียงดีนะคะแต่จะยังไม่เหมือนหมูสักเท่าไหร่
2: ครับบางคนคืออาจจะตั้งใจมาโชว์พลังเสียงแต่ในขณะเดียวกัน
3: ขอเข้าร่วม
2: ขอให้ได้เข้าร่วมหน่อยแต่คือนอกจากจะมาโชว์พลังเสียงแล้วแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวคือจัดเต็
0: ม
2: คือใช่ไหมมีหมวกเสื้อผ้าคือไม่ใช่แค่เสียงแต่ว่าคือฉันต้องแต่งตัวให้มันหมูด้วยไงหรอ
0: เสียงไม่เหมือนหมูไงแต่ชุดเหมือนหมูไว้ก่อน
1: บางคนก็เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบมาเจอเพื่อนอะไรอย่างงี้สนุกก็เป็นเรื่องราวจากต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะพบทุเรียนกว่า500ลูกหรือว่าน้ำหนักกว่า 1.5 ตัน 1,500 กิโลกรัมนะคะที่ลงแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีค่ะไม่ได้คุณภาพกำลังจะถูกส่งออกไปขายต่างประเทศเจ้าหน้าที่จึงสั่งรื้อกล่องบรรจุทั้งหมดและทำตำหนิห้ามส่งขายค่ะ จ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในจังหวัดจันทบุรีเข้าตรวจสอบสถานที่คัดบรรจุและส่งออกทุเรียนหรือ

ว่าล้งในพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่คัดบรรจุแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าใหม่พบทุเรียนหมอนทองที่บรรจุลงกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอการขนขึ้นรถนะคะแต่เมื่อตรวจสอบกับพบว่าน้ำหนักแห้งของเนื้อ

0: 529ลูกน้ำหนัก 1.5 ตันออกมาพ่นสีทำสัญลักษณ์ไม่ให้ปะปนกับทุเรียนที่ได้มาตรฐานพร้อมกับแจ้งเตือนครั้งที่1หากพบเป็นครั้งที่2จะถูกพักใช้ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ยังได้กำชับให้ผู้ประกอบการค่ะตรวจสอบความอ่อนความแก่ของทุเรียนให้มีทุเรียนด้อยคุณภาพส่งไม่ให้มีทุเรียนที่ด้อยคุณภาพส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศนะคะกำชับเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าหากว่าหลุดออกไปเนี่ยจะสร้างความเสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผลไม้ไทยทีมข่าววันใหม่ไทย PBS นำชื่อบริษัทที่ปรากฏเป็นภาษาจีนบริเวณกล่องไปสืบค้นพบนะคะว่ามีการนำเข้าทุเรียนจากไทยต่อเนื่องมาหลายปีนะคะแล้วก็กระจายส่งขายในหลายเมืองใหญ่ทั้งปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวไปจนถึงมณฑลที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรบอกนะคะว่าต้องไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหลุดลอดไปเนี่ยค่ะก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการส่งออกทุเรียนแทบจะทั้งหมดได้เลยนะคะ
1: ครับแล้วก็เป็นอีกบริษัทใหญ่ของจีนที่กระจายขายในหลายเมืองด้วยนะครับพอพูดถึงทุเรียนหลายคนก็อาจจะนึกถึงทุเรียนภาคตะวันออกทุเรียนภาคใต้อันนี้มีชื่อเสียงกันทั้งสองภาคนะครับแต่จริงๆภาคอีสานเองหลายจังหวัดเขาก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มีชื่อเสียงเหมือนกันอย่างที่จังหวัดหนองคายครับก็มีทุเรียนเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยชาวสวนเขาหันมาปลูกทุเรียนกันเยอะอย่างที่อำเภอสังคมตอนนี้ทุเรียนพันหมอนทองก็ออกผลผลิตแล้วพร้อมเก็บเกี่ยวส่งขายออนไลน์ครับทุเรียนพันหมอนทอง350ต้นแต่ละต้นกำลังให้ผลนะครับพร้อมตัดขายเฉลี่ยต้นนึงให้ผลประมาณ30ลูกแต่ละลูกถูกทนุถนอมอย่างดีเพื่อรอส่งให้กับลูกค้าครับเป็นทุเรียนของนางผาสุกกอเขียวล่าวัย52ปีเกษตรกรที่บ้านหนองแสงหมู่6ตำบลแก้งไก่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเธอบอกกับทีมข่าวเราว่าเริ่มปลูกทุเรียนพันหมอนทองนำต้นมาจากจันทบุรี350ต้นแล้วก็นำมาปลูกบนพื้นที่14ไร่เริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี2564ปีนี้เป็นปีที่2ที่สามารถให้ผลผลิตนะครับซึ่งปีนี้ทุเรียนติดลูกน่าจะได้สักประมาณ 6,000 ลูกชาวสวนก็เปิดขายออนไลน์สามารถสั่งจองเข้ามาได้ก็จะตัดแล้วก็ส่งให้เลยนะครับหรือใครที่สนใจจะไปเที่ยวชมที่สวนก็ได้ขายในราคากิโลกรัมละ120บาทคาดว่าสามารถส่งให้กับลูกค้าที่สั่งจองไว้ช่วงแรกประมาณวันที่20พฤษภาคมนี้ครับ
2: ปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันนะ
3: ปีนี้ก็ต้องต่างค่ะเพราะว่าเรามีสูตรทำให้อร่อยค่ะ
2: ยังไงฮะ
3: ก็จะมีสูตรทำให้หวานแล้วก็สีสวยค่ะ
2: เรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วหรือว่ายังไงหรือว่ามีคนมาแนะนำหรือว่ายังไงบ้าง
3: มีประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วก็มีคนแนะนำอีกค่ะ
2: อ๋อครับแล้วเราจะขายยังไงแบบไหนฮะ
3: อ๋อขายทางเพจแล้วก็ขายตามนี่แหละค่ะใครจะมาจองก็เชิญค่ะ
1: ทุเรียนพันหมอนทองที่หนองคายเกษตรกรเขาบอกว่าจะมีเอกลักษณ์นะครับก็จะต่างกับภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับที่นี่รสชาติคือจะกลิ่นจะไม่ฉุนครับเนื้อจะแน่นแล้วมันจะละมุนคุณภาพก็ดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วส่วนใหญ่จะต้องกินแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับไม่มีแบบกรอบในนุ่มนอกนะต้องกรอบนอกนุ่มใน
0: อันนั้นของตำรวจเมื่อวาน
1: อันนั้นทุเรียนตำรวจเมื่อวานที่ไปจับนะฮะคุณผู้ชมอร่อยไม่แพ้ทุเรียนภาคตะวันออกแน่นอนนะครับใครสนใจก็ไปแวะกันได้ที่สังคมจังหวัดหนองคายนะครับส่วนใครสายทุเรียนเลเวอร์แล้วอยากจะไปเลือกทุเรียนถ่ายรูปเช็คอินถึงในสวนที่สุรินทร์เขาก็มีนะครับตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ชื่อพื้นที่นี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีสถานการณ์การสู้รบไทยกัมพูชามาด้วยนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมที่นี่เขามีคาเฟ่ทุเรียนนะนี่ชื่อว่า190คาเฟ่ไม่ได้หมายถึงมี190แห่งนะเป็นชื่อครับคุณผู้ชมช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาปรากฏว่าคนเต็มคาเฟ่นะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาชิมทุเรียนได้ตั้งกันเลือกแบบนี้เลยนะฮะอยากได้ลูกไหนเชิญเลือกได้เต็มที่
0: จะเอาลูกเล็กกินคนเดียวหรือว่าจะกิน2คนแล้วแต
1: ่เชิญเลือกได้เต็มที่ตามสบายหรือใครสะดวกอยากไปเลือกถึงในสวนก็ได้ไปเดินดูในสวนได้เลยนะครับมีทั้งพันหมอนทองมูซันคิงพันชะนีครับนอกจากทุเรียนที่ปลูกในสวนแล้วเขายังรับทุเรียนจากชาวสวนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดอื่นๆใกล้เคียงมาขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งคาเฟ่เนี่ยเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยครับ

0: ก็สามารถมาถ่ายรูปมาอุดหนุนได้ใช่ไหม
1: ได้ครับสามารถที่จะถ่ายรูปกับต้นทุเรียนได
0: ้
1: ก็ยังมีลูกมีอะไรอยู่เพราะว่าเราก็เก็บแต่มาแต่ไอ้ลูกที่แก่ๆแล้วมาเป็นวางขายร้านจำหน่าย
0: หลังจากเปิดมีประชาชนสนใจมาเข้ามาเยอะไหม
1: เยอะครับเยอะมากเมื่อวานนี้เยอะเลยครับน
0: ี่เต็มเลยใช่ไหม
1: เต็มเลยครับ
0: แล้วผลผลิตนอกจากของที่นี่เราก็ยังเอาผลผลิตของเกษตรกรมาช่วย
1: ใช่ครับ
0: มาจำหน่ายให้ด้วย
1: ได้ครับเพราะว่าบางสวนเขาอาจจะยังไม่เยอะก็เอามาร่วมทันนี้ได
0: ้
1: บางเจ้าของก็ตัดสัก4-5ลูก10ลูกอย่างเง
0: ี้ยมาฝากที่นี่ขาย
1: ใช่ครับ
2: ใครที่ชอบกินทุเรียนแปรรูปที่นี่ก็มีนะครับมีหลากหลายเมนูนะครับนอกจากทุเรียนสดแล้วคุณผู้ชมนี่ไอศกรีมทุเรียนถ้วยละ29บาทคุณซื้อมา
3: 29บาท
2: 29บาท
3: โอ้
2: นี่เขาไม่ได้เห็นเลขตกไปใช่ไหมไม่มีศูนย์ข้างหลังอีกตัวหรือยังไงใช่ไหม29บาทนะคุณผู้ชมแล้วจะมีเครื่องดื่มทุเรียนปั่น129บาทนะครับต่อแก้วมีทุเรียนทอดทุเรียนแปรรูปอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับสามารถเลือกซื้อกันได้นอกจากนี้ก็จะมีภาพที่บริเวณกำแพงที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นภาพของปราสาทตาควายนี่ฮะให้นักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปได้เพราะว่าตอนนี้ปราสาทตาควายและเนินสามารถศูนย์ก็ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วนะครับคือในอนาคตถ้าหากเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คาดว่าน่าจะมีคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นชมปราสาทตาควายด้วยแล้วก็มาแวะคาเฟ่กินทุเรียนด้วยนะ
3: เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในพื้นที่ชายแดนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ากระแสทุเรียนฟีเวอร์โดยเฉพาะการสั่งผ่านทางออนไลน์เนี่ยถือว่าตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อนรักคุณก็เป็นเพื่อนรักนี
2: ่เอฟมาทันอยู่
3: เพื่อนรักพิมลี่พายตอนนี้คือบางคนเนี่ยเขาได้รับทุเรียนแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไปเอฟมาก่อนหน้านี้ลูกละ100บาทล่าสุดในเพจพิมลี่พายที่โพสต์ถามลูกค้าที่สั่งซื้อทุเรียนว่าคุณภาพเป็นยังไงมีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ชมลองไล่เรียงดูนะคะเมื่อวานนี้ในเพจ Facebook พิมลี่พายโพสต์ข้อความนี้ค่ะเพื่อนฮะรีวิวทุเรียนหน่อยไม่ดีส่งให้ใหม่เลยวันนี้ค่ะนี่ปรากฏว่าเหล่าบรรดาเพื่อนรักที่เข้าไปซื้อทุเรียนจากพิมพ์ริพายไปก่อนหน้านี้เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากอายกตัวอย่างอย่างเช่นคุณผู้ชมจนป่านนี้สถานะยังขึ้นแบบนี้สรุปจะได้กินไหมเพื่อนรักในออเดอร์แจ้งว่าจะส่งไม่เกิน1พฤษภาคมเมื่อวาน4พฤษภาก็ยังไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับอีกคนที่เม้นไปว่าไม่มีวี่แววจะได้กินเลยก็มันเลยกำหนดมา2วันแล้วจบการรีวิวครับเพื่อนรักอันนี้เป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ทุเรียนนะคุณผู้ชมส่วนคนที่ได้รับแล้วนะคะนี่บางคนเขาไปถ่ายภาพเซลฟี่กับลูกทุเรียนแล้วก็มีรีวิวบอกว่าเนื้อกำลังดีกรอบนอกนุ่มในหวานอร่อยไม่มีตำหนิเช่นเดียวกับอีกคนที่ได้รับทุเรียนแล้วแล้วก็มีการถ่ายรูปทุเรียน2ลูกลูกใหญ่1ลูกลูกเล็ก1ลูกพร้อมกับข้อความว่าลูกละร้อยจัดว่าเด็ดคุณผู้ชมน
2: ี
3: ่บรรดาเพื่อนรักแต่ก็คือเท่าไปสำรวจดูเนี่ยก็เสียงแตกนะฝั่งชมก็มีฝั่งที่ตำหนิก็มีซึ่งเชื่อว่าคุณพิมพ์ริพายเนี่ยจะต้องส่งไปใหม่หลายกล่องเลยแหละ
2: ครับหลายคนก็เอฟทันนะครับผมก็ทันแต่ว่าออเดอร์ของผมเนี่ยน่าจะส่งปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าแต่มีคนนึงครับที่เขาเอฟทันมือไวมากแล้วก็ออเดอร์ของพิมพ์ริพายมาถึงแล้วก็คือคุณภัทรชัยนะครับแล้วพอทุเรียนส่งมาถึงแล้วเราก็ต้องอันบ็อกซ์นะครับมาแกะดูซิครับว่าทุเรียนที่ได้มาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณภัทรชัยผมขอใช้คำของคุณพิมพ์ริพายเลยนะเพื่อนฮะรีวิวทุเรียนให้หน่อยไม่ดีส่งให้ใหม่วันนี้เลยค่ะลองเปิดให้ดูหน่อยฮะ
4: คุณเจอสารคุณสิริมาใส่แบบนี้ผมก็เขินเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับในการมาอันบ็อกทุเรียนของพิมพ์รีพายหลังจากเมื่อวันที่28เมษายนผมก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านไปนั่งเอฟกับเขาเหมือนกันปรากฏว่าได้มา2ออเดอร์ล่าสุดออเดอร์แรกมาถึงมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาส่งวันที่3พฤษภาคมแต่ติดวันหยุดเมื่อวานไงคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาอันบ็อกให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าทุเรียนของคุณพิมพ์รีพายเนี่ยสั่งมาแล้วเนี่ยราคาที่ว่าขนาดที่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ไอเราเนี่ยก็ไม่ใช่มือแกะซะด้วยวันนี้ก็เลยมีผู้ช่วยครับหลายๆคนอยากเห็นหน้าค่าตาคนนี้ครับบรรณาธิการของรายการวันใหม่ไทย PBS คุณพินโยสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีคร
4: ับ เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยถึงขั้นแบบว่าซักซ้อมกันเลย
5: ต้องซ้อมครับ
4: มันจะมีคิวเดี๋ยวมันจะพลาดคิวนะ
5: ใช่ครับก็มีการซักซ้อมนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นเซียนทุเรียนสักเท่าไหร่
4: ครับ
5: ส่วนใหญ่ก็ถนัดแต่เรื่องการกิน

0: นะฮะแต่การปอกเนี่ยก็จะไม่ชำนาญเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้จะลองมาปอกดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงทุเรียนของพิมพ์ริพายที่เราได้ซื้อมาแล้ว
1: ปกติคือวังลันดาวเขียนข่าวนะคุณผู้ชมไม่ได้ทางถนัดแต่ว่าการแกะทุเรียนวันนี้จะถนัดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันมาอันบ็อกกันเลยว่าด้านในเป็นยังไงได้กี่ลูกนะครับ
0: คือยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะฮะ
1: ใช่ที่ผมสั่งมาเนี่ยคุณผู้ชมคือเป็นราคาอยู่ที่ประมาณ150 บาทนี่คือรวมส่งแล้วนะแล้วก็ขนาดที่เขาแจ้งไว้ในออเดอร์เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ1 กิโลนิดๆแต่จะไม่เกิน2 กิโลเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ที่สั่งมาเนี่ยราคา150 บาทข้างในจะเป็นอย่างไรอันบ็อกกันสดเลยนะครับนี่กล่องเขาก็ปิดมามิดชิดนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมลองแบบว่าดมจากด้านนอกกล่องนะก็ได้กลิ่นแล้วนะคาดเดาว่าน่าจะสุกแล้วแหละ
0: มีกลิ่นแล้วครับ
1: มีกลิ่นแล้วใช่ไหม
0: ครับคุณพัทรชัย
1: เพื่อนรักเพื่อนรักว่ายังไงบ้างครับ
0: รักครับ
1: นี่พันหมอนทองพันหมอนทองแต่เขาบอกว่าอย่าเรียกว่าทุเรียนป๊อกแป๊กมันไม่ใช่ป๊อกแป๊กนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือว่าเป็นอะไร
1: เป็นทุเรียนซุปเปอร์จิ๋วทุเรียนซุปเปอร์จิ๋วคือมันมาจากต้นเดียวกันเนี่ยแหละแต่หนึ่งต้นมันอาจจะมีลูกใหญ่ลูกเล็กนี่คุณพิมพ์ที่พายเขาบอกแล้วในไลฟ์เขาก็บอกเราตรงๆนะได้มาแล้ว
0: รูปทรงก็น่าจะประมาณสักโลกว่า
2: คร
0: ับนะครับแล้วก็มีได้ประมาณ2 ภูนะครับ2 ภูนิดๆนะครับเดี๋ยวเราลอง
1: เดี๋ยวให้คุณพินโยลองกรีดตรงภูดูว่า
0: เ
1: นื้อจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมทีวีอาจจะไม่มีกลิ่นแต่ว่าทีมงานของเราเนี่ยตอนนี้ยืนกันอยู่เนี่ยได้กลิ่นนะได้กลิ่นของทุเรียนละมันต้องเทสใช่ไหมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องบินหรือเปล่านะเพราะว่าไทยพีบีเอสของเราใกล้กับสนามบินดอนเมืองนะฮะครับกรีดแล้วฮะดูก่อน1 ภู
0: พอได้อยู่นะ
1: คุณพิญโยคุณปอกถูกหรือเปล่าเนี่ยคุณเอาดีๆนะ
0: ก็ไป
1: นี่ขนาดว่าซักซ้อมมาแล้วเมื่อวานนะ
0: มันผู้เรียนแต่ละลูกมันจะลักษณะมันจะไม่เหมือนกันวิธีการ
1: คุณว่าลูกใหญ่กับลูกเล็กนี้การปอกมันต่างกันไหมมันง่ายมันยากต่างกันไหม
0: มันก็ลูกเล็กก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นภูนี้มันจะเหมือนมันประมาณนี้นี่นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะ
1: ให้ดูเนื้อ
0: นะครับเนื้อก็น่าจะเป็นประมาณกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในนะครับ
2: กรอบนอกนุ่มใน
0: ครับ
2: เดี๋ยวผมลองสัมผัสดู
0: ลองชิมเลยก็ได้ครับ
1: ไม่แข็งนะคือพอมาถึงเนี่ยมันเป็นเนื้อกำลังกินพอดีนะคุณผู้ชมขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านชิมหน่อยนะฮะ
0: ชิมได้เลย
1: โอ้ยรสชาติดีนะรสชาติดีอันนี้เป็นเนื้อที่ส่วนตัวนะเป็นเนื้อที่ผมชอบเลยคือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เนื้อด้านในคือพอดีกินขออีกคำหนึ่งนะฮะอร่อยอร่อยฮะ
0: มีกลิ่นไหม
2: กลิ่นกำลังดีกลิ่นไม่ฉุนมาก
0: นี่ครับ
1: อันนี้ภูนึง
0: ครับคุณผู้ชมฮะนี่
1: ภูนี้สวย
0: ค
1: ุณพินโยคุณมีประสบการณ์แล้วภูนี้สวยเลยครับภูนี้ใช้ได้เลยครับ
0: ใช้ได้ไหม
1: นี
0: ่หน้าตาดีเหมือนกันนะ
1: ใช้ได้สี
0: มือเราก็ดีเหมือนกันนะ
1: สีแล้วก็กลิ่นแล้วก็ปลอกออกมาก็คือเม็ดกำลังดี
0: เรียกว่าเหมาะสำหรับคนที่จะกินคนเดียว
1: ครับ
0: หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรทุเรียนสำหรับคนโสด
1: คุณพิมพ์นิพายเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยก็คือกินลูกประมาณนี้แหละอย่าไปกินลูกใหญ่มากลูกเล็กก็กินได้เหมือนกันมันออกมาจากต้นเดียวกันคนโสดๆคนโตคนเดียวก็กินลูกประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนี่คือทุเรียนของพิมพ์รีพายที่เราอันบ็อกมาให้นี่คือคุณพินโยนะบรรณาธิการของรายการวันใหม่ไทยพีบีเอสของเราเนี่ยแกะให้ดูไม่ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูทีหลังจะเข้าใจผิดเพราะว่าถุงมือใส่ทุกอย่างคือพร้อมมากนะคุณผู้ชมแต่ว่าวิธีการปลอกก็คือดูชำนาญมากแต่จริงๆเป็นบก.รายการของเราอ่ะดูอีกภูนึง
0: นี่ภูใหญ่ฮะ
1: อันนี้ภูใหญ่หน่อย
0: นี่อย่างเงี้ย นิดนึง
1: หรือมันต้องกรีดเพิ่มหรือเปล่าได้แล้วโอ้ยภูนี้สวยเลยภูนี้สวยเลยนะครับอืมต้องขึ้นเป็นปกคิดไปแล้วแบบเนี้ยไฮไลท์เลยภูสวยเลย
0: ผมเข้าใจว่าข้างในน่าจะอิจฉาเราแล้ว
1: เออข้างไม่น่าคุณเชิญสารกับคุณเชิญสารกับคุณศิริมาอาจจะบอกว่าแบ่งไว้หน่อยคนละเม็ดนะเพราะว่าคุณเชิญสารเขาก็สายเลเวอร์เหมือนกันอันนี้คุณผู้ชมคือการอินอันบ็อกนะครับทุเรียนของคุณพิมพ์รีพายที่ได้มาวันนี้แต่อย่างที่บอกว่าความพึงพอใจเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลให้คุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าขนาดที่ได้กับราคาที่จ่ายไป150 บาทรวมส่งได้ทุเรียนหมอนทองลูกขนาดนี้มาประมาณสัก3 ภูได้อยู่ที่ประมาณสัก6 เม็ดโดยประมาณนะคุณผู้ชมพอมาถึงก็เป็นเนื้อกำลังกินครับกลิ่นไม่ค่อยแรงมากนี่คือการอันบ็อกซ์สดๆส่วนความพึงพอใจอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลคุณผู้ชมลองดูว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะซื้อทุเรียนออนไลน์หรือไม่ให้คุณผู้ชมลองพิจารณากันดูนะครับช่วงนี้ส่งต่อกลับไปที่คุณเชิญสารและก็คุณศิริมาครับเดี๋ยวเอาทุเรียนเข้าไปฝากในสตูนะครับ
3: ขอบคุณคุณพัทรชัยแล้วก็
4: คุณพินโย
3: ด้วยนะคุณผู้ชมจริงๆอยากจะเอามาแกะตรงนี้นะแต่ว่าเกรงใจเพื่อนร่วมงานกลัวว่าจะมีบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นทุเรียนนะคุณผู้ชมก็เลยต้องไปแกะข้างนอกก็อย่างที่เห็นเป็นไง
4: ประมาณ5 เม็ดนะ3 ภูด้วยกันนะครับเออตอนแรกบอกว่าถ้าแกะเสร็จแล้วเนี่ยคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจบรายการก็จะออกไปกินด้วยแต่ตอนนี้รู้สึกเกรงใจน่าจะไม่พอนะสำหรับทีมงานของเรานะครับคุณผู้ชมหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับโอ้โหหลายท่านก็บอกว่าเนื้อแบบนี้ชาวสวนเรียกอะไรฮะพิมพ์มาไม่จบนะครับหลายคนบอกว่าอยากกินเลยค่ะนี่ก็มีนะครับแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าก็คุ้มนะคะเนื้อสวยแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับก็เมื่อกี้นี้ถือว่าเนื้อนี่ก็อาจจะกำลังกินเลยนะครับบางท่านบอกว่าไม่น่าจะอิ่มก็แล้วแต่กันเลยนะครับนานาจิตตังได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชม
3: ค่ะนี่คุณผู้ชมใน YouTube ก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกว่าขอบคุณมากที่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพไปพร้อมๆกันนะคะ
4: นี่มีแซวบก.แล้วด้วยนะคุณมินโดเนี่ยบก.คือทรงเชฟมาก
3: ค่ะ
4: บก.ของเราโดนแซวด้วยนะครับ
3: อ่ะ
4: คุณผู้ชมนี่ก็เราก็อันบ็อกซ์ให้ดูนะครับว่าสั่งมาแล้วเนี่ยลักษณะพอแกะออกมาปุ๊บได้ทุเรียนประมาณไหนยังไงนะครับ
3: สำหรับคนที่อาจจะไม่ถูกใจก็สามารถไปเคลมได้อย่างที่เพื่อนรักบอกนะเดี๋ยวส่งให้ใหม่นะคะ
4: ครับมาดูกรณีเรื่องของการที่มีการอ้างนะครับว่าทองคำน้ำหนักประมาณ50 บาทที่บรรจุในพระเกศของพระพุทธรูปที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีพอมีการไปตรวจไปสแกนเนี่ยพบว่ามีทองคำเหลือเพียง2%นะครับส่วนที่เหลือเป็นโลหะคล้ายกับทองเหลืองล่าสุดครับคุณผู้ชมช่างหล่อที่เคยทำพระเกศบรรจุทองคำได้มีการผ่าพิสูจน์นะครับแล้วก็พบว่าทองคำยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนครับ
5: นี่ก็รอบแล้วนะครับ
6: ขอบคุณครับ
5: มีค้อนไหมครับขอค้อนหน่อยครับมีค้อนไหมตรงนี้มีค้อนอยู่ไหม
6: ค้อนหลวงตา
5: เกี่ยวอะไรอันนี้ท่านทำการผ่าครึ่งเรียบร้อยแล้วนะ
7: นี่ครับ
8: ไม่
9: เ
8: ป็นไร
5: เจอแล้วครับอันนี้คือทองนะครับนี่คือทอง
4: คือช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าช่างแกเครียดมาก
3: ใช
4: ่แล้วก็ถูกสังคมกดดันมากๆ
3: ใช่
4: เพราะท่านเป็นคนหล่
3: อ
4: ทำด้วยตัวเองแล้วจำได้ว่าตอนหล่อเนี่ยยังไงก็มีทองคำใช
3: ่
4: 50 บาทแล้วพอมาบอกว่าอ้าวมันไม่ถึงเนี่ยเหลือ2%
3: ร้านทองบอกว่ามันเหลือแค่2%
4: ก็เลยรู้สึกเครียดมากๆดังนั้นเมื่อสักครู่นี้นี่เห็นอยู่นะครับคุณผู้ชมมันเป็นวินาทีแห่งความที่แบบเหมือนเป็นการปลดล็อก
3: โล่งใจ
4: โล่งใจครับเพราะว่าเปิดออกมาแล้วยังอยู
3: ่
4: ทองไม่ได้หายไปไหนนะครับที่เห็นล้มทรุดไปเมื่อสักครู่นี้คือนายวรพจน์จิตธรรมครับเป็นช่างหล่อนำพระเกศมาผ่าตามแนวขวางนะครับแล้วก็ทุบปูนเพื่อเปิดออกแล้วก็พบทองคำอยู่บริเวณปลายพระเกศจริงๆสร้างความดีใจให้กับนายวรพจน์เป็นอย่างมากจนทรุดลงกับพื้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการนำพระเกศไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีส่วนผสมของทองคำเพียง2-3%ส่วนที่เหลือเป็นโลหะผสมลักษณะคล้ายกับทองเหลืองครับพอเปิดผิวตรวจสอบเพิ่มเติมก็ไม่พบทองคำแต่อย่างใดทำให้ทางเจ้าวาดวัดบุญชื่นชูพร้อมคณะกรรมการวัดเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าทองคำในพระเกศสูญหายไปนะครับหลังพบทองคำที่อยู่บริเวณ

0: ปลายพระเกศนายวรพจน์เนี่ยเปิดใจบอกว่าช่วงตลอด10ปีที่ผ่านมาพระเกศไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าใครนำพระเกศไปทำอะไรบ้างแต่เนื่องจากตัวเองเป็นช่างหล่อก็ต้องรับผิดชอบครับ
1: สาธุขอโทษพี่น้องทุกคนผมไม่ได้มั่นใจเลยว่า10ปีที่ผ่านมาไม่อะไรเกิดกับเกศชิ้นนี้พี่เข้าใจผมมั้ย
2: เข้าใจ
1: 10ปีชิ้นเกศนี่ไม่อยู่กับผมแล้วอยู่ดีผมต้องมารับผิดชอบบอกว่าอยู่ไม่อยู่กูติดคุกลูกเต้ากูจะอยู่ยังไงแล้วผมจะต้องมาผ่าเพื่อปวดผมไอ้ต้องบอกอยู่ไอ้ต้องบอกอยู่ผมก็คิดว่าอยู่ผมมองทุกวันว่ามันใช่อันเดิมไหมเกศกูใช่อันเดิมไหมเพราะว่าเกศผมทำไปเป็นร้อยเป็นพันอันเกศชิ้นนี้ผมบอกตรงๆแต่ทีนี้ตรงนี้เป็นยังไงผมทำเองรอยนี้มันเป็นเพราะอะไรรอยนี้เป็นเพราะอะไรผมจะดูจนผมจำได้หมดจนผมมั่นใจมากๆว่ามาเนี่ยมีท้องแน
0: ่ๆนี่ก็เป็นความในใจนะครับเป็นความอัดอั้นของช่างที่หล่อพระเกศนะครับคุณผู้ชมเจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชูบอกว่ากรณีที่ร้านสแกนพระเกศแล้วไม่พบรองคำก็อยากจะให้ร้านออกมาขอโทษหรือเข้ามาพบเพราะข่าวที่ออกไปทำให้ชื่อเสียงของวัดเสียหายครับส่วนทองคำจะให้ร้านทองใช้เครื่องมือเพื่อนำทองออกมาทั้งหมดแล้วจะตกลงกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนพระเกศนายวรพจน์รับปากว่าจะทำอันใหม่ขึ้นมาให้ครับ
3: ช่างต้องบอกนั่นแหละผมทำไว้ยังไงมันก็ได้แค่นั้นแต่มาไม่ได้มาติดใจอะไรหรอกมันก็ทำจริงนะก็ไม่อยากจะพาอาตมาเสียความรู้สึกนะแต่มาเนี่ยเสียความรู้สึกมากเลยเพราะว่าของสูงเนี่ยเหมือนเราลบลู่ท่านเราไม่อยากจะทำอย่างนั้นหรอกก็พูดมาโดยตลอดอาตมาไม่มีเจตนาอย่างนั้นที่จะแม้นั่นอะไรเลยนะอาตมาสร้างบ้านมาเป็นร้อยล้านไม่ใช่แค่เป็นนี้ขอใจด้วยนะ
4: แล้วแล้วเจตนารมณ์ของพ่อที่อยากจะสร้างพื้นที่ขยายพื้นที่วัดเรื่องที่ดินตรงนั้นเป็นไงคะ
3: จะเพียงจะให้เขาไปทดลองดูอาจจะไอ้นี่ที่ไอ้ร้านนี่เขาสแกนแบบนี้มันทำให้เสียนั่นรู้ไหม
4: แล้วจากนี้หลวงพ่อจะดำเนินการยังไงต่อกับทองชิ้นนี้ที่อยู่ตรงน
3: ี้ให้เขาทางร้านเนี่ยขอโทษนั่นถ้าอะไร
1: ขอคุยขอพ่อหน่อยขอโทษ
0: สำหรับพระเกศดังกล่าวจัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วครับเป็นพิธีใหญ่ของทางวัดบุญชื่นชูจังหวัดปทุมธานีทำให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคทองคำเป็นทองแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวมมากกว่า50บาทเพื่อนำไปหล่อเป็นพระเกศครับ
5: ค่ะมูลค่าตอนนี้ถ้าคิดทองคำบาทหนึ่งบาทละ 70,000 บาทนะคุณผู้ชมเอาตัวเลขกลมๆ
0: ครับ
5: ก็จะมีมูลค่าสูงถึง 3,500,000 บาท
0: โอ้ครับ
5: ค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะคะวันนี้พบกับคุณวิริยะตันนุกุลกิจนะคะเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมนซีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสะดุดไปเสมอกับเอเวอร์ตัน
6: ใช่ครับ
5: นิดนึง
6: โอ้โหเช้านี้แฟนอาร์เซนอลนี่คึกคักเลยนะครับเพราะว่าแมนซิตี้ไปสะดุดครับคือ3นัดที่เหลือต่อจากนี้อาร์เซนอลเนี่ยชนะ 1-0 ไปก็คว้าแชมป์แล้วนะครับโอ้โหสถานการณ์นี่ถ้าพูดถึงทีมที่จะเจอนะแมนซิตี้เหลือ4นัดอาร์เซนอลเหลือ3นัดเนี่ยอาร์เซนอลสดใสกว่านะครับอาร์เซนอลครับกลับมากุมความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในโค้งสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากแมนซิตี้ทำได้แค่บุกเสมอกับเอเวอเรสต์ 3-3 ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดตกค้างเกมมันเดย์ไนท์คู่สำคัญที่ส่งผลต่อการลุ้นแชมป์เอเวอเรสต์เจอรองจ่าฝูงแมนซิตี้นะครับคือก่อนแข่งเนี่ยมีคะแนนตามหลังจ่าฝูงอาร์เซนอล6แต้มแต่ว่าแข่งขันน้อยกว่า2เกมครับเกมนี้เชลิมิโดกูทำประตูให้แมนซิตี้นำก่อนในครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังเอเวอร์ตันรัวทีเดียวเลยนะครับแซงนำ 3-1 จากเคนโนแบรี่คนเดียว2ลูกแล้วก็แจ็คโอไบอันแต่ว่าช่วงท้ายเกมครับฮาแลนด์เนี่ยทำประตูไล่มาเป็น 3-2 นาทีที่83แล้วก็โดกูเนี่ยมาทำประตูที่2ของตัวเองในนาทีที่ 90+6 เป็นประตูตีเสมอให้แมนซิตี้นะครับจบเกมเอเวอร์ตันเสมอแมนซิตี้ 3-3 ทำให้แมนซิตี้มี71คะแนนตามหลังอาร์เซนอล5แต้มแต่แข่งขันน้อยกว่าอยู่1นัดเกมต่อไปแมนซิตี้เปิดบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดวันเสาร์นี้ส่วนอาร์เซนอลจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้บุกไปเยือนเวสต์แฮมที่กำลังหนีตกชั้นในวันอาทิตย์นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเชลซีครับแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์คาบ้าน1-3ครับแพ้ในลีกมา6นัดติดแล้วนะครับสำหรับเชลซีนะครับถ้ามองณเวลานี้นะครับอีก3นัดของอาร์เซนอลเนี่ยก็จะเจอเวสต์แฮมเวสต์แฮมเนี่ยอันดับที่18นะครับเบอร์สลีย์อันดับที่19แล้วสุดท้ายเจอพาเลตอันดับที่15แต่ว่าคืนนี้นะครับ แชมเปี้ยนลีกนัด2เจอแอตมาดริดนะครับทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยนัดแรกเสมอมา1-1ก็มีลุ้น2แชมป์
2: แต่ว่าอาร์เซนอลก็เหลืออีก3นัดใช่ไหม
6: ใช่ใช่ไหมก็ไปอย่าสะดุดเองแค่นั้นแหละฮะชนะให้ทุกนัดจบเลยไม่ต้องไปดูเรื่องของแมนซิตี้แต่ว่าแมนซิตี้เขาก็บ่นเหมือนกันนะว่าโอ้โหทำไมมาเตะทีหลังตลอดเลยมันดูกดดันนะฮะแต่นี่คือวิถีฟุตบอลนะครับโอ้โหทานิสแฟนอาร์เซนอลในตีปีกโอ้โหเข็นปืนใหญ่อะไรกันนะเต็มที่ฮะตอนนี
7: ้เดี๋ยวรอลุ้นกันสามนาทีเหลือนะครับคุณผู้ชมดูเกี่ยวกับเรื่องของวิลแชร์บาสกันหน่อยบาสพงศกรนี่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยนะครับ
6: นี่คือการบ่งบอกว่ากีฬาคนพิการนะครับก็สามารถเป็นอาชีพได้เพราะว่านอกจากเจ้าตัวเนี่ยจะสร้างบริษัทแล้วรายได้ต่อเดือนของพงศกรนี่โอ้โหหลักแสนเหมือนกันนะครับสำหรับการไปเล่นที่อิตาลีนะครับบาสพงศกรนะครับสร้างบริษัทเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์ยูโรคัพ2026วีลแชร์บาสกับสโมสรเรจิโอบิ๊กในอิตาลีครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบาสครับพงศกรศรีพิรมนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยในวัย28ปีหลังจากสร้างบริษัทนะครับเป็นนักกีฬาคนพิการชาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์การแข่งขันระดับสโมสรยุโรปรายการยูโรคัพ2026โดยมีนายเมตีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเป็นประธานและก็ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายพัทรพันธ์กิษณานะครับนายกสมาคมวีลแชร์บาสเกตบอลไทยและสื่อมวลชนสายกีฬาร่วมแสดงความยินดีสำหรับพงศกรเล่นให้กับเรจิโอบิ๊กในอิตาลีตั้งแต่ปี2021แล้วก็ระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมในฤดูกาล2026นะครับในรายการยูโรครับโดยพงศกรนำทีมโค่นเต็งแชมป์อย่างฮันโนเวอร์ยูไนเต็ดไป62-54คะแนนคว้าแชมป์ยุโรปมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับบาสพงศกรถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับคนพิการไทยที่ใช้กีฬาเปลี่ยนชีวิตหลังจากประสบอุบัติเหตุทางถนนตอนอายุ12ขวบครับพร้อมกับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยรวมถึงยังสามารถใช้กีฬาหาเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสมโดยมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวครับ
8: สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ดีใจมากฮะก็คือเหมือนเป็นครั้งแรกฮะสำหรับผมแล้วก็สำหรับนักกีฬาวิเชียร์บาสเกตบอลคนแรกนะที่ไปเล่นยุโรปแล้วคว้าแชมป์ยุโรปได้ก็คือตั้งประวัติศาสตร์แล้วภูมิใจฮะแล้วก็เป็นแผนหรือความฝันที่คิดไว้มานานว่าวันนี้ก็สำเร็จได้ถ้าสำหรับด้านกีฬาก็ผมอยากไปพาราลิมปิกสักครั้งเป็นความฝันเลยแล้วก็ติดเหรียญเนี่ยที่ใกล้ถึงก็คือที่นากุย่าอยากพาทีมวิเชียร์บาสเกตบอลไทยคว้าเหรียญสักครั้งเป็นประวัติศาสตร์ครับ
9: เราหวังว่าในอนาคตนะครับทีมวีแชร์บาสเกตบอลของเรานะครับนำทีมโดยสมาคมวีแชร์บาสเกตบอลไทยเนี่ยจะพาให้นักกีฬาของเราประสบความสำเร็จในระดับเอเชียนนะครับเพราะว่าในกีฬาประเภททีมของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในเอเชียนเกมที่หลายๆครั้งที่ผ่านมาเรายังไม่ประสบความสำเร็จเราก็หวังว่าวีแชร์บาสทีมชายนะครับก็จะก้าวสู่การได้รับเหรียญนะครับโดยเราก็จะช่วยกันสนับสนุนและก็ประสานความร่วมมือการทำงานร่วมกันเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางครับ
6: หลังจากลีกยุโรปเป็นฤดูกาลบาสพงศกรก็เตรียมกลับมาช่วยทีมชาติไทยลงแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลในเอเชียนพาราเกมในเดือนตุลาคมนี้ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นผลงานในเอเชียนพาราเกมครั้งล่าสุดที่หางโจวประเทศจีนนะครับวีลแชร์บาสไทยจบอันดับที่5ส่วนทีมหญิงได้เหรียญทองแดงนะครับโอ้เห็นข่าวนี้แล้วใจฟูเลยนะครับพิสูจน์ได้เห็นว่ากีฬาคนพิการเนี่ยก็เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองได้โอ้อย่างพอสมควรอยู่เหมือนกัน
0: ครับมาดูวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับไก่วิมลรัตน์ที่แจ้งเกิดในลีกญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยแล้วนะ
6: ใช่ครับปีนี้บอลเร็วของเราค่อนข้างโดดเด่นนะครับนอกจากเตยแล้วก็แนนแล้วก็มีไก่นี่แหละครับโอ้โหฟอร์มท็อปของลีกด้วยเหมือนกันนะครับไก่วิมลรัตนพันธ์ครับบอลเร็วสาวไทยที่แจ้งเกิดเต็มตัวในลีกญี่ปุ่นฤดูกาลนี้จากสถิติการบล็อกและบอลเสิร์ฟนะครับล่าสุดกลับมาลงสนามอุ่นเครื่องในนามทีมชาติไทยช่วยทีมดาวรุ่งเอาชนะสโมสรจากอิหร่านเผยเคล็ดลับนะครับการอ่านบล็อกที่พัฒนาขึ้นจากการไปหาประสบการณ์ในลีกต่างแดนครับหลังจากที่ผลงานของไก่วิมลรัตนพันธ์ปีนี้จะเล่นให้กับอารามาเรยามากาตะนะครับที่แจ้งเกิดเต็มตัวในลีกของญี่ปุ่นฤดูกาลนี้โดยเฉพาะลูกเสิร์ฟที่รั้งอันดับที่5ของลีกแล้วก็มีสถิติการบล็อกที่โดดเด่นติดอันดับ8ของลีกในรอบปกตินะครับทำแต้มจากการบล็อกไปถึง84คะแนนถือว่าเป็นอีกหนึ่งบอลเร็วที่

0: าจับตามองที่จะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับล่าสุดเนี่ยเธอได้กลับมาลงซ้อมและก็ลงทีมอุ่นเครื่องในนามทีมชาติไทยเจอกับสโมสรเมริกันนูคลับจากอิรักทางโค้ชออสเกียรติพงษ์และศักดิ์เกรียงไกรก็จัดผู้เล่นดาวรุ่งผสมรุ่นพี่นะครับที่นำโดยหยกนันทพัฒน์ข้าวฟ่างนิรารัตน์ดีมกันที่มาเซราเอ็นโคมาไก่วิมรัตน์และก็แบมจินดาภานาหัวหนองปรากฏว่าสาวไทยเอาชนะไปได้ทั้ง2เซตนะครับด้วยคะแนน 25-20 แล้วก็ 17-15 คือเซตที่2เนี่ยเล่นกัน15แต้มนะครับหลังเกมวิมรัตน์ก็บอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากมีความฟิตและก็ความสดพร้อมถ่อมตัวว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเป็นรุ่นพี่นะครับเพราะเห็นทุกคนพัฒนาด้วยการตั้งแต่การเล่นในระดับมัธยมนะครับส่วนประสบการณ์จากลีกญี่ปุ่นที่ได้มาคือการอ่านบล็อกที่เด็ดขาดขึ้นโดยเธอมุ่งเน้นการสกัดกั้นเพื่อช่วยให้ตัวรับทำงานง่ายหรือว่าเปลี่ยนเป็นแต้มได้ทันทีครับ
1: หนูก็ยังเป็นรุ่นพี่ไม่มากอะค่ะ ก็ถือว่าทุกคนมีการพัฒนาได้ดีค่ะเพราะว่าสำหรับบางคนก็เห็นกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้ขึ้นมาเล่นด้วยกันก็น่าจะเป็นความการบล็อกการดีเฟนส์การแบบยืนมองโซนรับเวลาเราอยู่แดนหลังค่ะเราจะไม่ค่อยได้รับบอลแล้วเราสามารถเข้าใจในโซนรับมากขึ้นเห็นบอลได้มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเกมบอลก็จะลีดบอลได้ไวขึ้นค่ะจัดแอคชั่นไวขึ้นก็การลงไปเสิร์ฟต้องไม่กดดันค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เหมือนเราได้ลงไปเสิร์ฟอ่ะการเสิร์ฟเป็นสกิลอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้แต้มค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสมันแต่ว่าไม่กดดันมันมากเกินไปค่ะ
0: ก็ต้องยอมรับว่าการไปเล่นลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นนะครับก็ช่วยยกระดับความมั่นใจและก็ความนิ่งของน้องไก่ขึ้นมามากจริงๆโดยเฉพาะวินัยในเกมรับและก็การโฟกัสเรื่องบอลเสิร์ฟซึ่งจะเป็นอาวุธสำคัญของนักตบสาวไทยในรายการระดับนานาชาติหลังจากนี้แน่นอนนะครับสำหรับทีมสาวไทยมีโปรแกรมแข่งขันอัดแน่นตลอดทั้งปีครับประเดิมรายการแรกก็คือ Nation League วันที่3มิถุนายนนี้ต่อด้วย CV League นะครับเริ่มวันที่31กรกฎาคมอีก2รายการสำคัญก็คือชิงแชมป์เอเชียในวันที่21สิงหาคมปิดท้ายก็คือเอเชียนเกมนะครับจะเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนนี้ครับ3โมเดลสาวไทยในลีกญี่ปุ่นฟอร์มดีทุกคนนะครับเซย์หัตถยาคว้าแชมป์ลีกแนนทัศดาวเนี่ยคว้า MVP ไป7ครั้งแล้วก็น้องไก่เนี่ยติดระดับท็อปของลีกด้วยเดี๋ยวไปดูสีสันเสื้อบอลหน่อยแล้วกันใครเก็บเสื้อบอลไทยเอาไว้อะดูให้ดีนะครับ มีราคานะครับสีสันกีฬาวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูงานคนรักเสื้อบอลที่ครั้งนี้มาในทีม Legend of Number 10นะครับที่ได้โค้ชแบนทศวรรณศรีปานตำนานเบอร์10ทีมชาติไทยมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับจบลงไปแล้วนะครับกับงานรวมพลคนรักเสื้อบอล Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่10จัดกันที่เดอะมอลล์งามวงวานงานนี้ครับก็มาในทีมตำนานหมายเลข10มีคนนี้แน่นอนนะครับโค้ชแบนทศวรรณศรีปานอดีตกองกลางทีมชาติไทยรวมถึงมุ้ยเทียนศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยมาร่วมงานภายในงานอบอุ่นครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของคนรักเสื้อบอลครับโดยเฉพาะการนำเสื้อทีมชาติไทยซึ่งเป็นแมตช์บอลหายากของโค้ชแบนตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะมาโชว์ให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวของเสื้อแข่งขันในปีต่างๆว่ามีความประทับใจอย่างไรนะครับในการสวมใส่ลงรับใช้ทีมชาติไทยแต่ว่าโค้ชแบนบอกอย่างนี้ครับปัจจุบันเสื้อทีมชาติบางตัวนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยใส่ลงแข่งขันในอดีตตนเองยังไม่มีเก็บไว้เลยนะครับแต่กลุ่มแฟนคลับมีเสื้อบอลของตัวเองเก็บไว้ครับที่สำคัญก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีก็ขอบคุณที่ให้เกียรติดูแลเสื้อเพราะเสื้อทีมชาติไทยทุกตัวเนี่ยล้วนมีประวัติและก็ความภาคภูมิใจจริงๆครับ
2: ก็รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจที่เขาก็เก็บรักษาในสิ่งที่เราได้ส่งต่อและมอบให้เขาอะนะเราให้ด้วยความเต็มใจเราได้อยากให้เขาได้สิ่งที่เขาเรียกอะไรเขาชื่นชอบเราและเขาได้สิ่งที่เป็นของเรากลับไปแล้วก็เก็บสะสมมาเป็นเวลานานอย่างเงี้ยแล้วก็ยังรักษายังดีอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ทำให้เราก็รู้สึกดีแล้วรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขาไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
3: คอมมูนิตี้ของคนรักเสื้อบอลก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายของคนที่รักเสื้อบอลนอกและเสื้อบอลไทยมารวมตัวกันนะครับก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการเชิญตำนานในอดีตทีมชาติไทยแต่ละคนมาบอกเล่าเรื่องราวในอดีตซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10เราก็มีคอนเซปต์ชื่อ Legend of Number 10